0: นี้ที่ช่องวัน31
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
10: รู้ว่ายังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะเหมือนเดิม
11: กลับมาแล้วค่ะ
12: ได้อะไรมาบ้างคะ
11: ได้เสื้อผ้าชุดแต่งเต็มไปหมดเลยค่ะเซลตั้งเยอะเลยนะคะมีเสื้อสวยๆมาฝากพี่รัฐด้วยค่ะซื้อ1แถม1นะคะลูกแก้วก็เลยเหมามาเลยค่ะ
12: ขอบคุณค่ะ
11: งั้นเดี๋ยวลูกแก้วของไปเก็บก่อนนะคะ
12: ค่ะ
11: พี่รัฐคะตกลงว่าลูกแก้วเขาเป็นอะไรกันแน่คะถ้าเกิดว่าแค่ความจำเสื่อมแต่นิสัยก็ไม่น่าเปลี่ยนนี่อะไรก็กินข้าวฟู้ดคอร์ทเสื้อผ้าก็ซื้อแต่ของเซลล์ชีวิตเขาเคยทำแบบนี้ที่ไหนกันคะ
12: ก็เขาคงช่วยพี่ประหยัดมั้ง
11: ไม่ตลกนะคะพี่รัฐพี่รัฐไม่แปลกใจบ้างหรอคะ
12: ก็ไม่นะเขาไม่สบายอยู่นี่หายป่วยเมื่อไหร่เขาก็กลับมาเป็นเหมือนเก่าเอง

0: ผมรับนะครับถ้าอยากจะตรวจ DNA ต้องใช้อะไรบ้างครับ
1: นี่คุณลูกแก้วที่ฉันรู้จักมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่ใช่แบบนี้แน่นอน
2: นี่คุณอย่าบอกนะว่าขับรถมาตั้งไกลจากกรุงเทพเพราะเรื่องแค่นี้ฮะเสียเวลาทำงาน
1: ทั้งคุณแล้วก็ทั้งพี่รัตน์เนี่ยไม่มีใครแปลกใจบ้างเลยหรือไง
2: จะแปลกใจอะไรไอ้การที่คนเราจะไปซื้อของเซลล์หรือว่ากินอาหารในฟู้ดคอร์ทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกันมันจะมีก็แต่คุณหนูอย่างคุณนั่นแหละที่มองว่ามันแปลกอะ
1: แต่ลูกแก้วไม่เคยทำแล้วก็ไม่คิดจะทำด้วยตั้งแต่ลูกแก้วขับรถชนแล้วทำศัลยกรรมหน้าใหม่ลูกแก้วเปลี่ยนไปเยอะมาก
2: สงสัยตอนผ่าหมอคงผ่าพลาดไปโดนเส้นอะไรเข้าละมั้ง
1: นี่คุณพ่อฉันเป็นหมอศัลยกรรมมือหนึ่งนะคุณไม่มีทางพลาดแน่นอน
2: มันก็ไม่แน่หรอกไม่งั้นพ่อคุณจะเก็บแฟ้มการรักษาไว้เป็นความลับทำไมมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอน
1: แต่ฉันว่าฉันก็ควรจะหาข้อมูลจากหมอสันคนอื่นบ้างจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
2: แล้วทำไมคุณไม่ไปถามพ่อคุณล่ะเป็นหมอสันมือหนึ่งไม่ใช่เหรอเพราะคุณรู้ใช่ไหมล่ะว่าต่อให้คุณถามยังไงอ่ะเขาก็ไม่มีทางบอกคุณ
1: ฉันก็แค่อยากถามข้อมูลจากหมอคนอื่นบ้างก็เท่านั้นเองไปละ
2: เฮ้ยเดี๋ยวผมไปด้วย
1: ไปทำไม
2: ผมอยากไปฟังด้วยอ่ะหรือว่าจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆที่มันจะเชื่อมโยงถึงดาด้าได
1: ้อ๋อที่แท้คุณเนี่ยก็เป็นห่วงแฟนคุณเอง
2: ก็ใช่แต่ที่จริงผมก็เป็นห่วงคุณด้วยเหมือนกันเป็นผู้หญิงคนเดียวขับรถไปมาไกลๆอย่างเงี้ยมันอันตรายคุณรอนี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปให้เพื่อนมาอยู่แทนก่อน
3: การเสริมจมูกของเราเนี่ยจะเน้นให้เข้ากับลักษณะเด่นบนใบหน้าและจะปรับจมูกให้ได้สัดส่วนที่สมดุลแต่โครงหน้าแล้วเนี่ยหมอคิดว่าไม่น่าควรที่จะปรับสูงขึ้นไปนะครับ
4: ดีค่ะแล้วมันใช้เวลาทำนานไหมคะหมอ
3: ค่อนข้างใช้เวลาครับแต่ด้วยเทคนิคสมัยใหม่แล้วเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วคนไข้สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับ
4: ขอบคุณค่ะหมอ
1: เป็นไปได้ไหมคะคุณหมอว่าการที่คนไข้ทำศัลยกรรมแล้วจะทำให้คนไข้เครียดจนทำให้นิสัยบางอย่างหรือว่าหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลง
5: การทำศัลยกรรมคือการแก้ไขจุดบกพร่องของร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์สวยงามเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ทันสมัยจนทำให้การทำศัลยกรรมกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วอย่างที่คุณเล่าว่าคนไข้มีอุบัติเหตุจนต้องทำศัลยกรรมตกแต่งบาดแผลผมว่าเขาน่าจะมีความสุขด้วยซ้ำที่ใบหน้ากลับมาสวยเหมือนเดิมหรืออาจจะสวยกว่าเดิมด้วย

0: นี่คือเพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเหรอคะ
1: ครับหน้าเขาดูไม่ค่อยช้ำเลยนะครับ
2: เครื่องมือดีๆช่วยได้เยอะครับแผลจากการผ่าตัดก็เล็กผมว่าการที่คนไข้จะต้องมีความเครียดจนมีพฤติกรรมเปลี่ยนเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
0: งานที่เหมาะกับลูกแก้วต้องแบบนี้ค่ะถ้าเกิดลูกแก้วไม่กินร้านนี้ลูกแก้วจะกินร้านไหนคะร้านตรงนู้นค่ะ

0: ข้าใจอ่ะคุณถ้าเกิดการทำศัลยกรรมไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วลูกแก้วเป็นอะไรไป
1: ความจำเสื่อมไง
0: เรื่องนั้นฉันรู้แล้วแต่ความจำเสื่อมอ่ะมันคือจำอะไรไม่ได้ไงแต่นี่มันไม่ใช่ทั้งนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของลูกแก้วเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะไม่เหมือนลูกแก้วที่ฉันรู้จักมาตั้งแต่เด็ก
1: นี่ถ้าคิดไม่ออกเนี่ยก็ค่อยๆ คิดแต่ว่าอย่าคิดมากคิดนานเกินไปล่ะเดี๋ยวหน้าเหี่ยวหน้าแก่ขึ้นมาเสียเวลาให้หมอไปดึงหน้าอีก
0: นี่คุณถ้าเกิดว่าคุณยังกวนอยู่อย่างนี้เนี่ยฉันก็จะให้หมอมาเย็บปากคุณเหมือนกัน
1: ไม่กวนก็ได้จ้า
2: ไปนึกว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนที่แท้ก็พามาที่นี่นี่เอง
3: ก็ชอบชลบุรีไม่ใช่เหรอฮะ
2: มาที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจยังไงก็ไม่รู
3: ้คุณหมอบอกว่าถ้าอยู่ในที่ที่คุ้นเคยก็จะช่วยให้จำอะไรได้มากขึ้น
2: เฮ้ยแม่ค้าคะขอส้มตำปลาใส่มะดัน2ไม่ใส่น้ำตาลขอปลาแบบหนักๆจัดเต็มเลยนะคะ
4: รอแป๊บนะคะ
3: กินปลาเป็นด้วยเหรอคะ
2: กินเป็นสิคะของอร่อยเลยนะคะแม่ค้าจ๋าเอาปลาเป็นตอนๆเลยนะคะ
3: เป็นตอนๆนิดแปลว่าอะไรคะ
2: ก็แปลว่าเป็นชิ้นๆไงคะพี่รัฐไม่เคยกินเหรอคะ
3: ไม่ค่ะ
2: โอ้พี่รัฐพลาดของนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแม่ค้าจ๋าเพิ่มพริกอีกสักนิดนะจ๊ะจะได้แซ่บ
3: ๆเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ากินเผ็ดเป็นด้วย
2: ไม่ได้กินเป็นอย่างเดียวนะคะชอบมากด้วยทำไมคะเมื่อก่อนลูกแก้วไม่ทานเผ็ดเหรอคะ
3: แค่พริก2เม็ดก็ไม่ไหวแล้วค่ะ
2: ทำไมเมื่อก่อนกินจืดขนาดนั้น
4: พี่ว่าลูกสาวกลับมาหรือยังคะ
5: ยังเลยจ้ะ
4: หายไปไหนนานจัง

0: มาเที่ยวกันเหรอคะคุณลูกแก้ว
1: รู้จักชื่อหนูด้วยเหรอคะ
0: ก็ดินแดงบอกนะคะ
2: ส้มตำได้แล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่คุณลูกแก้วทานส้มตำปลาร้าเป็นด้วยเหรอคะ
2: สั่งเหมือนด้านเลยค่ะ

0: ันนี้ร้านเปิดไหมครับคุณนะ
1: ไม่ได้เปิดหรอกค่ะแต่ว่าถ้าอยากทานอะไรบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ได้ค่ะ

0: าด้าติดต่อมาบ้างหรือยังคะ
1: ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่เลยค่ะตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าอย่าให้ร้ายแรงจนถึงกับตายเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับดาด้าก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมแล้วค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะหนูกราบขอโทษค่ะถ้าวันนั้นหนูไม่ขับรถชนดาด้าตอนนี้เขาก็คงอยู่ข้างๆคุณนะไม่หายไปไหนหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษนะคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่เป็นไรนะคะลุกขึ้นเถอะค่ะลุกขึ้นเถอะนะคะไม่เป็นไรค่ะวาดเข้าใจค่ะว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากขับรถชนใครหรอกค่ะ
0: แต่ถ้าวันนั้นหนูไม่ประมาทจนขับรถชนดาด้าทุกอย่างก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้หนูขอโทษนะคะหนูขอโทษจริงๆค่ะหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษนะคะ
2: เป็นไรค่ะคุณลูกแก้วว่าเข้าใจจริงๆค่ะทุกคน

0: ำไมดูเครียดเชียว
1: 2เดือนมาเนี่ยรายได้ตกฮวบเลยค่ะเกือบ
0: 50% ก็ธรรมดานะช่วงปีใหม่ใครก็ไปเที่ยวอ่ะใครจะมาทำหน้าหรอฮะช่วงนี้มันก็โลแบบนี้แหละ
1: ถ้าไม่ต้องจ่ายนี้คงไม่ต้องเดือดร้อนขนาดนี้เดือนนี้ก็ส่งได้แค่ดอกตึงเต็มทีละเดือนหน้าไม่รู้จะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรนะหนักกว่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วฉันเอาที่ผมไปก่อน3 ล้านพอไหมจะได้ไปหมุนก่อน
1: ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเด็กนั่นหัวแข็งนะเราคงไม่ลำบากขนาดนี้

0: แอบถ่ายรูปใบหน้าไปทำไมพี่ถามไงได้ยินไหม
1: มีอะไรกันหรอ
0: นายคนนี้เขาแอบถ่ายรูปใบหน้าไปครับถามว่าถ่ายไปทำอะไรก็ไม่ยอมบอก
2: ผมจะให้เพื่อนช่วยตามหานะครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะนี่เอาไปได้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะครับแล้วหลังเกิดเรื่องนี้นาดีคุณราชาวดีนะครับมาหาบ้างหรือเปล่าครับ
1: มาหนนึงค่ะ
2: เอาค่าทำขวัญมาให้ใช่ไหมครับ
1: มาถามว่าทำไมดาด้าถึงพูดภาษาจีนได้ค่ะอ๋อนั่นสินะตอนนั้นก็มัวแต่ห่วงลูก

0: ลืมนึกไปเลยว่าทำไมคุณดีถึงรู้ว่าดาด้าพูดจีนได้แปลกจังเลยนะคะหรือว่าดาด้าไปพูดตอนที่เจ็บอยู่ที่ลาเบล
1: แล้วนี่นาดีให้คุณราชาวดีให้ค่าทำขวัญเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
2: สักบาทก็ไม่มี
0: ประกันบอกว่าจะจ่ายให้นะคะแต่ยังไม่เจอตัวดาด้าก็เลยยังจ่ายให้ไม่ได้
2: ไหนว่ารวยนักรวยนะก่อเรื่องจนลูกคนอื่นเขาหายไปชดใช้สักบาทก็ไม่มีพวกเศรษฐีนี่เอาเปรียบคนอื่นเก่งนะ
1: ผมขอเลขบัญชีนาด้วยครับผมอยากช่วยค่าทำขวัญ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
2: นะนี่มันเป็นสิทธิ์ของน้านะครับ
1: อย่าเกรงใจเลยนะครับผมเป็นคู่มั่นของลูกแก้วยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบแทนเขายิ่งดาด้าหายไปแบบนี้คุณน้าต้องลำบากมากแน
2: ่เลขบัญชีนะวาดถ้าจะให้ดีอย่างปากว่าเนี่ยช่วยโอนไวๆด้วย
1: โอนให้เรียบร้อยนะครับ
0: ล้านหนึ่ง
1: ถือว่าเป็นคำขอโทษจากลูกแก้วแล้วกันนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเท้าเอ็นอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูลและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ได้และอาจแจ้งรายการไม่ครบเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีธนาคารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน60วันหากจำเป็นขยายได้อีก30วันก่อนสรุปสำนวนเสนอเลขาธิการปปช.และนำเข้าสู่ที่ประชุมปปช.ชุดใหญ่หากเห็นว่ามีพฤติการส่อกระทำผิดจึงจะตั้งคณะทำงานไต่สวนและแจ้งข้อกล่าวหาให้ชี้แจงส่วนประเด็นเงินคู่สมรสที่ถูกพาดพิงโยงเว็บพนันออนไลน์ยังต้องตรวจสอบที่มาและช่วงเวลาที่ได้รับเงินโดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามรายละเอียดได้ในข่าวใหญ่วันนี้เวลา 8:30 นาที
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะ

0: แล้วจะมาอีกนะคะ
1: จ้าแล้วกลับมานะคะ
0: ค่ะไปแล้วนะคะ
2: จะยิ้มให้มันมากหนึ่งนะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าคุณลูกแก้วกับดาด้าเหมือนกันมากเลยอ่ะทั้งเดินไปหยิบถั่วทั้งท่านั่งดูทีวีว่ามะ
3: นั่นนี่ครับนะผมก็ยังงงอยู่ว่าเขารู้ได้ไงว่าเราเก็บถั่วไว้ตรงนั้น
1: นี่ถ้าไม่ติดว่าหน้าไม่เหมือนกันนะน้าคงคิดว่าเป็นดาด้าไปแล้ว

0: จรัญ
1: นั่นได้อยู่ลาเบลหรือเปล่าครับพอดีผมจะพาลูกแก้วไปหานะครับ
2: ทำไมอ่ะลูกแก้วเป็นอะไร
1: พอดีอยากพาลูกแก้วไปตรวจสุขภาพนิดหน่อยครับ
0: อ๋อถ้างั้นก็เข้ามาได้เลยจ้ะเดี๋ยวให้หมอดูให้
1: ขอบคุณมากครับ
3: ลูกแก้วไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยวันนี้แค่กินเยอะไปนิดนึงเองค่ะ
1: น
3: ั
1: ่นแหละลูกแก้วไปให้หมอดูสักนิดนะ
3: ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีตรงไหนจ๊ะ
1: คือทุกครั้งที่ลูกแก้วเขาพยายามนึงนะครับจะมีการปวดหัวตลอด
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ค่อยๆนึกนะเดี๋ยวก็จำได้เองอะจ๊ะ
2: นี่ก็หลายเดี๋ยวแล้วนะคะแต่ก็ยังจำไม่ได้สักที
1: ต้องเปลี่ยนยาไหมครับยาเก่าอาจจะไม่ได้ผล
0: ยาที่ให้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะ
1: ครับ
3: คุณหมอโกศลเชิญค่ะ
0: ไปหาหมอว่างแล้ว

0: เดี๋ยวน้าพาน้องหาหมอก่อนนะรับเราตรงนี้ค่ะ
1: โอเคครับ
2: งั้นเดี๋ยวเชิญคุณรัฐที่ห้องรับรองก่อนนะคะเดี๋ยวสู่ยกของว่างกับเครื่องดื่มมาให้ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับผมลืมโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวผมตามไปนะครับ
2: ไม่ค่ะ

0: คุณรัตน์ล่ะ
1: เห็นบอกว่าลืมโทรศัพท์ค่ะเลยกลับไปเอา
0: ที่ไหน
1: ที่ห้องคุณดีค่ะ

0: ยังครับ
1: รัฐไม่ได้เดินไปที่โต๊ะทำงานนะเลยนะว่าไม่น่าจะหล่นอยู่ตรงนั้นนะ
0: ครับพอดีผมหาไม่เจอนะครับก็เลยคิดว่ามามองจากตรงนี้น่าจะเจอนั่นไงครับเจอพอดีเลย

0: น้าดีใจนะที่รัฐกับลูกแก้วกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับ
0: แต่กับแม่เขายังพยศเหมือนเดิมเลยนะก็นึกว่าความจำเสื่อมแล้วจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่เปล่าเลยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
1: แต่ผมว่าลูกแก้วเปลี่ยนไปมากนะครับเหมือนเป็นคนละคน

0: ำไมรัฐพูดจาแปลกๆเรื่องลูกแก้วหรือว่าเขาจะสงสัย
1: เป็นไปได้นะรัฐเป็นคนฉลาด
0: แต่เราก็ไม่มีช่องโหว่อะไรให้เราจับได้นี่นา
1: เราเปลี่ยนหน้าดาด้าให้เป็นลูกแก้วได้แต่เราเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้นะพฤติกรรมของแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วถึงเราจะอ้างว่าเป็นเพราะความจำเสื่อมแต่พอนานวันเข้าเนี่ยรัฐอาจจะสงสัยได้นะ
0: เราต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้จบเร็วที่สุด

0: ุณพาผมไปศูนย์ศัลยกรรมวันจีนหน่อยดิ
1: เพื่อ
0: ผมมีเรื่องต้องถามหมอที่นั่นน่ะเออแล้วคุณมีรูปคุณลูกแก้วแบบชัดๆไหม
1: นี่มีเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมคุณต้องจริงจังขนาดนี้ด้วย
0: เอานะอย่าค่อยเล่าตอนนี้คุณโทรนัดแล้วเราไปกันเลยไป

ู้หญิงสองคนนี้โครงหน้าคล้ายกันมากต่างแค่ตาจมูกและใบหูนิดหน่อยปรับรูปปลายจมูกให้เล็กลงปรับสันจมูกให้เล็กลงปรับส่วนกลางให้เข้ารูปรวมถึงปรับรูปทรงใบหู

าตรวจ DNA ไม่ได้การตรวจลายนิ้วมือสามารถระบุตัวตนได้ใช่ไหมครับครับแล้วผมจะต้องทำยังไงบ้างครับได้ครับครับได้ครับ

0: มีอะไร
1: สุมีเรื่องอยากปรึกษานะคะพอดีช่วงนี้มีหลายบริษัทติดต่อสุให้ไปทำงานด้วยแต่สุก็เกรงใจคุณดีนะคะแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธที่อื่น
0: ไม่ต้องออก

0: เรื่องบางเรื่องฉันก็พอจะยอมให้ได้นะแต่บางเรื่องถ้าเธอไม่รู้จักพอเรียกร้องมากเกินไปอาจจะไม่เหลืออะไร
1: สู่ก็แค่ฝากไว้ให้คุณดีคิดนะคะ

0: ไปถ้าเกิดคุณนัดดาทำไสยกรรมก็คงหน้าคล้ายๆกับลูกแก้วแต่ว่า
1: ไม่ใช่แค่คล้ายนะแต่ถ้าจะทำให้เหมือนคุณลูกแก้วเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากคุณดูนี่นะโครงหน้าเหมือนกันเป๊ะถ้าปรับจมูกตามที่หมอบอกก็แทบจะเป็นคนเดียวกัน

0: แต่ว่าคุณณัฐดาจะทำหน้าให้เหมือนกับคนอื่นไปทำไมคุณไม่มีใครทำหรอกฉันพูดตรงๆนะคุณลูกแก้วเนี่ยเขาก็มีพี่รัฐอยู่แล้วแล้วเขาก็กำลังจะแต่งงานแล้วด้วยคุณเลิกยุ่งกับเขาเถอะอย่าทำให้เขามีปัญหากันเลย
1: นี่คุณผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณลูกแก้วผมมีแฟนแล้วและที่ผมวุ่นวายมาถามคุณเนี่ยก็เพราะผมเป็นห่วงดาด้าที่เขาหายตัวไปผมไม่ได้อยากยุ่งกับแฟนคนอื่นหรอกนะ
0: ฉันไม่รู้ฉันก็แค่เตือนคุณไว้เฉย
1: ๆผมรู้ตัวเองดีและผมรักแฟนผมคนเดียว
0: ฉันรู้แล้วนะคุณว่าคุณรักแฟนคุณมากไม่ต้องย้ำบ่อยก็ได้รู้ด้วยว่ารักมากที่สุดในสี่โลกเลย
1: เดี๋ยวก่อนคุณให้ผมขับรถตามไปส่งไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะผมรักแฟนผมคนเดียวรู้แล้วนะจำอยู่ได้หล่อตายแหละ

0: ดัดว่าผู้ชายคนนี้ไม่มองหญิงโสดหรือมีเจ้าของคะ
1: มีเจ้าของมั้งคะ
2: ภาพหัวใจแล้วก็แบบเขาเต้นอยู่อะไรเงี้ยแต่ยิ่งได้ดู VTR แล้ว
0: ดูสาวมากเลยค่ะ
2: อาชีพที่เขาทำเขาเป็นคนมีความ
3: การตรวจลายนิ้วมือสามารถระบุตัวตนได้ใช่ไหมครับ
0: ตัดเข้าโฆษณาเฉยพี่นัทคะลูกแก้วไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะรายการมารีบบอกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: พี่นัทคะรายการมาหรือยังคะ
4: ยังค่ะโฆษณาอยู่ค่ะ
0: พี่นัทคะ
4: ยังค่ะยังโฆษณาอยู่เลยค่ะอีกนิดนึงค่ะ

0: ็นไหมคะลูกแก้วทายถูกคิ้วเข้มขนาดนี้มันจะของได้ยังไงคะ
1: ก็เขาอาจจะมีเจ้าของเป็นผู้ชายก็ได้ไงคะ
0: โอ้พี่รักฉลาดมากเลยค่ะ
1: แน่นอน
2: เข้ามา

0: ุณแม่โทรเรียกมามีอะไรหรือเปล่าคะ
1: เมื่อไหร่จะแต่งงานกับรัฐสักที
0: ก็เคยบอกเราไงคะว่ายังไม่พร้อมแต่พร้อมเมื่อไหร่จะแต่งค่ะ
1: ทำไมเธอมันดื้อด้านไม่หายสักทีอะฮะเป็นผู้หญิงไปนอนกับเขาทุกวันน่ะไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรอแม่อุตส่าห์พูดให้รัฐเขาช่วยรับผิดชอบแล้วนะแต่ตัวเองอ่ะดันไม่ยอมแต่งโง่แล้วยังอวดฉลาดต้องรอให้ท้องก่อนใช่ไหมถึงจะพร้อมอ่ะ
0: ลูกแก้วก็คุยกับพี่รัฐแล้วว่ารอให้จำอะไรได้มากกว่านี้อีกสักนิดคุณแม่ทำไมไม่ไปบอกคุณอาหมอโกศลล่ะคะว่าให้จ่ายยาที่กินแล้วจำให้ได้ไว
1: รัฐเขาคงดูถูกเธอนะว่าง่ายเพราะสันดานที่เที่ยวชอบไปนอนกับคนโน้นคนนี้มันแก้ไม่หายสักทีไง
0: พี่รัฐไม่เคยดูถูกค่ะมีแต่คุณแม่ที่ดูถูก
1: แล้วมันถูกไหมล่ะเพราะอย่างเธอมันเน่าไปถึงไหนต่อไหนแล้วฉันจะเตือนเธอให้เลยนะอุตส่าห์มีผู้ชายดีๆมาแล้วอย่ามาเล่นแง่ระวังจะโดนทิ้งไม่รู้ตัวความจำเสื่อมแล้วต่อมอายก็เสื่อมด้วยใช่ไหมไปคุยกับรัฐให้เรียบร้อยเลยนะเพราะต่อให้เธอไม่ยอมแต่งฉันก็จะเป็นคนจับเธอยัดใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็ลากเข้างานเอง
0: คุณแม่บังคับหนูไม่ได้หรอกค่ะยังไงหนูก็ไม่แต่ง
1: ทำไมฉันจะบังคับไม่ได้ฉันเป็นแม่เธอ
0: หนูไม่แต่งค่ะยังไงหนูก็ไม่แต่ง
1: เธอต้องแต่ง
0: ไม่ค่ะคุณแม่บังคับหนูไม่ได้
1: เดี๋ยวนี้กล้าเถียงแม่เหรอ
0: ทำไมหนูจะไม่กล้าคะ
2: คุณดีใจเย็นก่อนคุณดีใจเย็นๆลูกแก้วกลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวอาคุยกับคุณแม่ให้เอง
1: จะไปไหนก็ไปฉันไม่อยากเห็นหน้า
2: คุณดีใจเย็นๆนะ

0: เด็กนั่นทำดีประสาทจะกินอุตส่าห์จะให้แต่งงานกับผู้ชายที่ชาตินี้ไม่มีวันจะหาได้ยังมาโยกโยเล่นตัวโง่จริง
1: คุณต้องใจเย็นให้มากกว่านี้เด็กคนนี้คือดาด้านะต่อเราจะเปลี่ยนหน้ากายเขากลายเป็นลูกแก้วเนี่ยแต่เราจะเปลี่ยนนิสัยและความเคยชินเขาไม่ได
0: ้ดีไม่สนหรอกค่ะว่าจะเปลี่ยนได้หรือว่าไม่ได้ดีสนแค่ว่าเขาจะต้องแต่งงานกับรัฐเพื่อเงินสินสอด
1: ถ้าใช้ไม้แข็งเนี่ยมันก็จะมีแต่พังนะ

ลูกแก้วคนนี้ไม่ใช่ลูกแก้วคนเดิมเราต้องเรียนรู้นิสัยเขาให้มากกว่านี้ดูว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็เลือกวิธีที่จะทำให้เขายอมแต่งงาน

0: ไรคะ
1: คุณแม่ดีอยากให้เราแต่งงานกันนะคะแต่พอลูกแก้วปฏิเสธคุณแม่ก็เลยโมโหนิดหน่อยก็เลยโดนต่อว่าค่ะ
2: แน่ใจนะคะว่านิดหน่อย

0: ก็ไม่นิดหน่อยเหมือนกันค่ะก็โดนด่ายับอยู่คุณแม่ขุดแต่เรื่องเก่าๆมาพูดลูกแก้วก็พยายามแล้วนะคะลูกแก้วจำอะไรไม่ได้จะเถียงอะไรก็เถียงไม่ได้เพราะว่าลูกแก้วจำอะไรไม่ได้
1: แล้วแต่งงานกันเถอะ
0: ถ้าพี่รัชจะแต่งงานเพราะความรับผิดชอบ
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่รักลูกแก้วคนนี้

0: ทำกับพี่รัตเลยค่ะพี่รัตจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ยังจำอะไรไม่ได้แต่ลูกแก้วก็พยายามแล้วนะคะพยายามนึกแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออก
1: พี่บอกแล้วไหมคะว่าพยายามฝืนตัวเองเรื่องแต่งงานอ่ะลองคิดดูอีกทีแล้วถ้าลูกแก้วยังไม่ดีขึ้นก็แต่งถึงตอนที่ลูกแก้วยังความจำเสื่อมแบบนี้นี่แหละค่ะเพราะไม่ว่ายังไงพี่ก็รักลูกแก้วคนนี้คนเดียว
0: มีลูกแก้วอีกคนนึงเหรอคะ
1: ไม่มีค่ะมีคนนี้คนเดียวนี่แหละ
0: สัญญานะคะว่าจะไม่ทิ้งกัน
1: สัญญาค่ะเรานั่นแหละสัญญามาสิว่าจะไม่ทิ้งพี่
0: สัญญาค่ะ

0: ไปได้ไหมครับที่ผลมันจะคลาดเคลื่อนหรือว่ามีคนที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันครับ
1: ลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนะครับโอกาสที่จะมีซ้ำกันมีแค่1ใน64,000 ล้านคนเท่านั้นหรือแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ครับ

0: เดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้แล้วนภาไปล้างผักนะคะจะได้ทำสลัดพอพี่รัฐกับคุณพ่อกลับมาจะได้ย่างหนึ่งกินกัน
1: อ๋อได้ค่ะ
0: พี่รัฐไปทำธุระมาเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: วันนี้ลูกแก้วจะทำของโปรดให้พี่รัฐทานด้วยนะคะ
2: ขอบคุณนะฮะที่ทำแต่สิ่งดีๆให้กับพี
0: ่พี่รัฐดีกับลูกแก้วทุกอย่างอะไรที่ลูกแก้วทำให้พี่รัฐได้ลูกแก้วก็อยากทำให้ค่ะ

0: ที่รัฐมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: รอยสัญญกรรมเป็นไงบ้างคะ
0: คุณแม่ดีบอกว่าตอนรถคว่ำกระแทกจะมีแผลเยอะนะคะแต่ว่ารอยแผลเป็นแทบจะมองไม่เห็นแล้วเหลือนิดหน่อยก็ตรงที่จมูกแล้วก็หลังหูค่ะ

ต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องร้ายแล้วนะจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะดูแลลูกแก้วตลอดไป

0: นัดดาลูกสาววาสนาที่หายไปเหรอ
1: ใช่ครับถึงได้ไม่มีภาพตอนนั้นดาออกจากลาเบลเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ออกไป
0: แสดงว่ามีการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้านัดดาให้เหมือนลูกแก้วดิ
1: ใช่ครับคนผ่าตัดก็คงจะเป็นอมอโกศลแล้วนั้นดีก็ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยครับ
0: นี่กล้าถึงขนาดเอาลูกคนอื่นมาผ่าตัดเป็นหน้าลูกตัวเองถ้ามีอะไรมากกว่านี้คงทำได้ทั้งนั้นรัดเองระวังตัวให้ดีนะ
1: ครับพ่อ

0: เราเนี่ยรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมยังรักลูกแก้วครับหมายถึงดาด้านะครับยิ่งเห็นแบบนี้ผมยิ่งสงสารเขา
0: ใช่น่าสงสารคุณดีน่ากลัวไปที่เราคิดพ่อไม่คิดว่าจะกล้าทำถึงขนาดนี้เนี่ยมันที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเลย
1: นี่คงเป็นเหตุผลที่เขาจ่ายยาผิวหนังคงกลัวว่าความจำของนาด้าจะกลับมา
0: แล้วลูกแก้วตัวจริงอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

0: ป็นยังไงบ้างคะคุณหมอรักษามาตั้งนานไม่เห็นดีขึ้นเลย
1: คนไข้มีภาวะเจ้าหญิงนิทราสมองได้รับความเสียหายอย่างมากมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูหน่อยล่ะครับ
0: คุณก็พูดแบบนี้ทุกครั้งดีก็เห็นว่าลูกยังนอนเป็นผักเหมือนเดิม
1: ถ้าคุณอนุญาตให้ผมใช้ยาจากอเมริกาผมมั่นใจนะครับว่าคนไข้จะฟื้นได้เร็วกว่านี้
0: จะสั่งมาทำไมคะแค่นี้ดีก็หมดไปหลายล้านแล้วนะอันนี้เป็นเช็คค่าใช้จ่ายของคุณนะคะ
2: ขอโทษก่อนนะครับ

0: ทั้งค่าหมอค่ายาเดือนเดือนหนึ่งดีหมดกับลูกไปเป็นล้านเลยนะคะ
1: ถ้าลูกแก้วหายนะหมดแค่ไหนก็คุ้ม
0: ที่จริงถ้าเขาไม่หายเขาก็น่าจะตายไปนะคะอยู่ไปก็เปลืองอ่ะ
1: ทำไมพูดแบบนี้คุณดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีกสักครู่ติดตามชมหน้ากากแก้วหลังจบรายการวันรับแขก
1: ต้อนรับสู่รายการวันรับแขกนะคะวันนี้พิเศษอีกแล้วค่ะโรงงานมาขายของเองจัดโปรตรงจากโรงงานหยิบรังนกมาลดราคากันจะเป็นยังไงไปฟังกับพี่ปอกันค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ปอ
1: สว
2: ั
1: สดีครับพี่ป
2: อสวัสดีเช้าวันอังคารด้วยนะฮ
1: ะ
2: วันนี้วันหยุดหลายคนหยุดที่บ้านครับเหมือนพี่ปอบอกครับผมมาตรงจากโรงงานนะครับเอารังนกแท้มาลดราคาให้แฟนละครช่องวันทางเน็ตโดยเฉพาะเสียงแห้งนิดนึงนะวันนี้มาเช้าแล้วมาสดครับ8โมงอีก1นาทีหลังเคารพธงชาติเป๊ะเลยนะใครดูละครหน้ากากแก้วค้างไว้อยู่วันนี้วันหยุดหลายคนอยู่ที่บ้านผมเลยขออนุญาตนะฮะเอารังนกแท้มาปรับลดราคาให้แฟนละครโดยเฉพาะเนาะรังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะพี่ผู
1: ้
2: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เอาตรงๆครับหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเนื่องด้วยเหตุผลของรังนกแพง
1: แพง
2: เอาจริงนะแพงจริงนะพี่ผู้แต่รังนกเอาตรงๆนะต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวทำไมหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยพี่ผู้เพราะขวดนึงอะราคาค่อนข้างสูงอันนี้เข้าใจได้อะกล้องจับหน่อยครับแล้วถามพี่ผู้ตรงปกติพี่ผู้เคยเห็นรังนกไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 มล.นะส่วนตัวพี่ผู้เคยเห็นราคาที่เป็นขวดทองแบบนี้นะราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าเป็นขวดทองแบบนี้ถือว่าพรีเมียมขึ้นนะคะ100กว่าเลยมี120อ่ะพี่ปออ
2: ่ะยังต่ํา120บาทต้องมีเนาะ120 130 140อ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมแต่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักสรรพคุณของรังนกอยู่แล้วแหละรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายแต่หลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเหมือนพี่ผู้บอกราคาค่อนข้างแรงปกติขวดแบบนี้ราคา120บาทจะกินทุกวันก็กระไรอยู่แต่หลักการกินนกท่านผู้ชมตรงๆนะต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายทำไมหลายคนไม่ค่อยกินบ่อยเพราะรังนกค่อนข้างแพงขวดแบบนี้ประมาณ120บาทเนาะกล้องจับรีเซ็ตรังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับเช้าวันอังคารครับวันหยุดเนาะผมลองทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทพี่พูดถามตรงวันหยุดวันนี้13ตุลาคมลดเท่าไหร่พี่พูดถึงจะว้าวจาก 1,440 บาท
1: ขอต่อทวนๆแล้วกัน
2: อ่ะ
1: 1,000 ได้มั้ย
2: 1,000 หรอ
1: 1,
2: พ
1: ี่
2: พูดขอมาอ่ะ 1,000 นะ
1: ได้มั้ย
2: ขอมาจัดให
1: ้ได้ด้วยขอบคุณครับพี่ป
2: อไม่เป็นไรพี่ผู้ชมอันเนี้ยปกติขวด120บาทพี่พูด12ขวด 1,440 เดี๋ยว
1: แบบได้ทวนเลยถูกมาก
3: 850ค่ะ
2: ยังไงนะ
3: 850
2: เดี๋ยวๆๆๆปกติขวด120บาท
3: ใช่ค่ะ
2: 12ขวด 1,440 บาท
1: ค่ะ
2: พี่ผู้ขอมา 1,000
1: ขอ 1,000 ก็โอเคแล้วนะ
3: ใช่ค่ะให้850
2: เดี๋ยวเท่าไหร่นะ
3: 850
2: เดี๋ยวพี่ผู้แป๊บนึงนะอันนี้
1: สด
2: นะก็ดู 8:00 น. อีก4นาทีเหลือ
3: 850
2: เดี๋ยวแป๊บ8แป๊บนึงนะพี่ผู้อันน
1: ี้สีทองนะเคลียร์กันดีๆนะพี่ปอนะไม่ใช่สีแดง
2: ปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาท1,000 มั้ยฮะเหลือ850บาท
3: ใช่ค่ะ
2: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเด
2: ิ
3: มเลยค่ะ
2: โอเคอ่ะเบิกของแถมเข้ามาก่อนอ่ะอันนี้ของแถมให้เหมือนเดิม
1: ค่ะ
2: ของแถมยังให้เหมือนเดิม
1: ตกใจเลย
2: โปรเจนดูแลกระดูกข้อต่อว่าเขา
3: ให้เหมือนเดิม
2: เข้ามาเลยครับท่านผู้ชมหมดนี้คือ850บาท
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวผมถ้าผมเดินออกไปนอกเฟรมก่อนได้ไหมพู
1: ไปเคลียร์ก่อนพี่ปอเอาดีในรายการสดรายการสด
2: อ่
1: ะเดี๋ยวพูดให้แทนก่อนว่า
2: ได้ไหม
1: 850นะ
3: 850ค่ะ
2: ชัวร์นะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: 8:00 น. อีก4นาทีพี่ผู้วันหยุดหมดเนี้ยพี่ผู้1,200เอามั้ย
1: ถูกเอาแล้ว
2: 1,200เอานะ
1: เอา
2: 850บาทชัวร์เนาะ
3: ชัวร์ค่ะ
1: ถูกมาก
2: งั้นเดี๋ยวแก้เพจโปรเซสแจ้งกันเนาะ
3: ได้ค่ะ
2: ท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมตีต่ำๆอันนี้ก็ได้พี่ผู้ขวดนึงถ้าประมาณ101อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำคือ 2,000 กว่าบาทแล้วนะยืนยันคือ850 850บาทพี่พูดแล้วคอลลาเจนตัวนี้ก็ยังได้อยู่ใช่ไหม
3: เหมือนเดิม
2: อ่ะกล้องจับที่คอลลาเจนหน่อยท่านผู้ชมครับใครดูละครหน้ากากแก้วอยู่คอลลาเจนมันมีส่วนช่วยเลยครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อพวกเขาบางคนพออายุมากขึ้นกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงคอลลาเจนช่วยได้แต่ปัญหาของการกินคอลลาเจนคือหลายคนต้องไปชงเองเจอเป็นผงบ่อยๆแต่ตัวนี้เป็นรูปแบบแคปซูลครับขอรายละเอียดขึ้นหน่อยคือปกติเวลาคนจะกินคอลลาเจนส่วนมากคือต้องไปซื้อกาแฟน้ำผลไม้
1: ใช่
2: เอามาชงเองแต่ตัวนี้อัดเม็ดเป็นรูปแบบของแคปซูลแล้วเน้นไปที่คอลลาเจนไทท์ทูครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่าโดยตรงเวลาเปิดกล่องมามันจะเป็นกระปุกแบบนี้พี่ผู้เวลาส่งขออนุญาตส่งเป็นกระปุกแล้วกัน
1: ค่ะ
2: 4กระปุกกินได้4เดือนเต็มๆนะครับเพราะว่าเวลาส่งกล่องไปมันมีต้นทุนเวลาเปิดกล่องมาท่านผู้ชมบนหน้าจอเนี่ยมันจะมีกระปุกลักษณะแบบนี้และสูตรนี้เราเน้นไปที่คอลลาเจนไทท์ทูครับดูแลหัวเข่าโดยตรงอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมพี่พูดถามตรงๆหมดเนี้ย850บาทรังนก24ขวด2โหลปกติขวดละ100อ่ะยังต่ำคือ 2,400
1: ค่ะ
2: แต่เหลือแค่850บาทคอลลาเจนอีกต่างหากอ่ะขอมันสื่อพี่พูดเป็นไงบ้างครับ
1: เนี่ยเดินออกไปข้างนอกหาซื้อของผู้ใหญ่นะเซตเนี่ยไม่ได้เลยนะ850คือได้เซตนี้คือคุ้มมากนะ
2: พี่พูดตรงๆให้พี่พูดมีเงิน800กว่า พี่พูดได้รังนกเต็มที่แค่8ขวดนะ
1: ใช
2: ่แต่นี่850บาทพี่พูดได้รังนกถึง24ขวดคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าครับและคอลลาเจนของเราตรงๆท่านผู้ชมเราไม่ได้จัดจำหน่ายเฉพาะบนช่องทางทีวีนะอ่ะขอรายละเอียดคุณหน่อยคือใครที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆตามต่างจังหวัดอ่ะเราก็มีการจัดจำหน่ายอ่ะยกตัวอย่างภาคอีสานแล้วกันเช้านี้ขอเต็มจอคุณหน่อยครับท่านผู้ชมครับใครอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอย่างร้านตั้งฮิสุนซุปเปอร์สโตร์ในจังหวัดอุดรธานีเราก็วางจัดจำหน่ายอยู
1: ่
2: หรือใครสะดวกที่จังหวัดยโสธรครับเราก็มีที่ร้านบิ๊กแคทนะครับหรือใครสะดวกที่จังหวัดเลยครับก็สทวีพันสโตร์ที่จังหวัดเลยเนาะรับทุกสูตรทุกรสชาติของรังนกแบรนด์โดนัทโรงงานสินค้าไม่ได้จริงไม่สามารถจัดจำหน่ายได้แบบนี
1: ้
2: ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงจะได้มั่นใจครับโรงงานเราเป็นมหาชนท่านผู้ชมครับเราจึงสามารถจัดจำหน่ายทั้งบนทีวีและช่องทางอื่นได้เนาะเนี่ยโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามของโรงงานชื่อเต็มนะโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้ของมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ทุกขวดเราผลิตสารทุกขวดเราใส่ใจแบบนี้ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกเราเป็นนกแท้พี่ผู้เวลากินอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นและส่วนนี้มันมีความพิเศษหลายอย่างหนึ่งสูตรนี้พอเป็นรังนกทองพี่ผู้เราเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าและส่วนนี้เพิ่มนานะกับวิตามิน3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายและสูตรนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงดังนั้นใครกลัวเรื่องของน้ำตาลไม่ต้องกังวลครับอ่ะขออินเสิร์ตลงทั้งหมดเดี๋ยวรอแก้เปรตปวดแป๊บนึงเนาะพี่ผู้ฝากพี่ผู้เชิญชวนแฟนรายการว่าหมดเนี้ย850บาทน่าสนใจมากน้อยขนาด
1: น่าสนใจมากคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องคิดนานเลยนะจะบอกให้เพราะ ว่าโรงงานมาขายของเองไงหลายคนสงสัยทำไมทำราคาได้ขนาดนี้ พอโรงงานมาเองเขาจะตัดต้นทุนอะไรหลายอย่างค่าพรีเซนเตอร์ค่าพ่อค้าคนกลางไม่ต้องผ่านเลยทีนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยได้ราคานี้เฮ้ยส่งฟรีด้วยเหรอวันนี
2: ้ส่งฟรีแล้วหมดนี้850บาทเฉพาะวันหยุดวันนี้คนดูละครเปิดช่องวันเยอะท
1: ี
2: มงานเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
3: พร
2: ้อม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ่ะถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาสดครับเลขสวยมาก 8:08 นแล้วจ่ายแค่850บาทพี่ผู้รังนกแท้24ขวด2โหลครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับคอลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าข่าวฟรีอีก4กระปุกก็ได้อีก4เดือนเซตนี้ท่านผู้ชมกินได้เกือบ5เดือนนะจ่ายแค่850บาท902065ปรับประกาศยังครับหมดหน้าจอตอนนี้ 8:08 นจ่ายแค่850บาทครับรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% นั้นใครกลัวเรื่องของน้ำตาลเอาไปกินเลยครับและคอลลาเจนชนิดเม็ดครับ4กระปุกกินได้4เดือนครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อว่าเก่ากระดูกเปราะกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงเอาไปใช้ได้เลยครับหมดหน้าจอ850บาท902065888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจผมย้ำนะตอนนี้8โมงอีก8นาทีแล้วจ่ายแค่850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าข่าวฟรีอีก4กระปุกหมดเนี้ยแค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02065888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่ผู้โรงงานของเราย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นมหาชนพี่ผู
1: ้
2: พอโรงงานเป็นมหาชนอ่ะข้อดีคือไม่ต้องผ่านมาเข้าตรงกลางแล้วมาตรฐานจะสูงมากปกตินอกเหนือจากการขายบนหน้าจอทีวีนะครับเรายังขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนั้นมั่นใจคุณภาพได้อ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับยืนยันนะฮะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่น2โหลท่านผู้ชมอย่างต่ำต้องมี 2,000 กว่าบาทวันนี้เหลือแค่850บาทคอลลาเจนฟรีอีก4กระปุกดูแลกระดูกข้อข้อต่อว่าเขาหมดหน้าจอแค่850บาทก็สุด2สุด6 5 8 8บางคนอาจจะลังเลตัดสินใจพี่ผู้ฝากเชิญชวนแฟนละครหน่อยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: เอา2ถึง3ชุดขึ้นไปเลยคุ้มมากๆ850ได้ทั้งหมดนี่คือถูกมากคุณผู้ชม
2: จริง
1: แล้ว
2: 850บาทรังนกถึง24ขวดแล้วเป็นรังนกทองอ่ะยิ่งกินยิ่งแข็งแรงสูตรนี้ใส่ปริมาณรังนกมากกว่าเดิม2เท่าปรับน้ำตาลลงให้ด้วยนะครับและคอลลาเจนชนิดเม็ดอีก4กระปุกหมดเนี้ย850บาทส่งฟรีนะ02 065 88และเช้าวันนี้ครับเรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกให้ต่างหากเกี่ยวกับเรื่องการนอนด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยย้ำนะฮะหมดหน้าจอจะไม่ง่าย850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าข่าวฟรีอีก4กระปุกหมดเนี้ยแค่850บาทก็02 065 88ยังก็02 065 88อ่ะย้ำแบบนี้หมดหน้าจอคือ850บาทรังนกทั้งหมด24ขวด2โหลคอลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อก็ตอบว่าข่าวนี้ให้ฟรีอีก4กระปุกหมดเนี้ยแค่850บาทก็02 065 88เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยย้ำเบิ้ลท้ายก่อนดูละครต่อนะจ๊ะ02 065 88ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: คุ้มมากๆเลย850ขอบคุณพี่ปอนนะคะวันรับแขกเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: จากนี้ไปจะเหมือนเดิม
5: ลูกแก้วต้องหาย
6: คนที่นอนนิ่งเหมือนผักแบบนี้นะคะมันก็เหมือนกับตายไปแล้วไม่แน่นะคะบางทีถ้าลูกแก้วตายไปจริงๆอาจจะดีกว่าก็ได้ไม่ต้องเปลืองทั้งเวลาไม่ต้องเปลืองทั้งค่ารักษา

0: แกงส้มแปซ่าปลากระพงค่ะแล้วก็สตอผัดกะปิกุ้งค่ะขวัญมองหน้าลูกแก้วทำไมหรอเปล่านะลูกแก้วหรือว่าอยากจะสั่งอาหารเพิ่มหรือเปล่า
1: พอแล้วดีกว่าเมื่อกี้ก็เยอะแล้วนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลูกแก้วลูกแก้วเคยคิดไหมว่าตัวเองอาจจะเป็นคนอื่น
2: ถามอะไรแปลกๆอ่ะขวัญนี่ลูกแก้วนะ
1: โถพี่รัฐอย่าเพิ่งขัดสิคะ
3: นั่นน่ะสิครับผมว่านิสัยหลายๆอย่างของคุณเนี่ยเหมือนดาด้ามากเลยนะครับหรือว่าจะใช่
4: พูดแบบนี้ล่ะคุณลูกแก้วเขาความจำเสื่อมนะพูดอย่างนี้เขาจะยิ่งสับสนนะ
5: นวัดพูดถูกครับลูกแก้วแค่ความจำเสื่อมผมยืนยันได้นะครับว่าลูกแก้วคนนี้คือลูกแก้วของผมจริง

0: นี่ขวัญอาทิตย์นี้ว่างเหรอทำไมไม่ชวนอาโกศลมาด้วยล่ะ
1: คุณพ่อไม่อยู่อะค่ะออกไปธุระกับนาดีทุกอาทิตย์เลย
0: ไปไหนกัน
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่น่าจะไปต่างจังหวัดใกล้ๆมาค่ะเพราะว่าออกไปตอนเช้าแล้วบ่ายๆก็กลับกันมาแล้ว
2: วันนี้ผมพาลูกแก้วไปหานวาดมาครับผมว่าเรายังไม่ควรบอกกับคนอื่นนะครับว่าลูกแก้วคือดาด้า
3: คนอื่นที่รัดว่าเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของเขานะ
2: อย่างที่พ่อพูดเลยครับนัดดีเขากล้าสัญญากรรมให้นัดดาเป็นลูกแก้วได้เขาว่าจะคิดทำอย่างอื่นอยู่ก็ได้แล้วถ้าเขารู้ว่านวาดหรือเรารู้ความจริงแล้วผมกลัวว่าลูกแก้วจะเป็นอันตรายครับ
3: แล้วจะเก็บเป็นความลับถึงเมื่อไหร่
2: จนกว่าเราจะเจอลูกแก้วตัวจริงครับและเปิดโปงทั้งหมดให้ได้ผมว่าลูกแก้วตัวจริงยังอยู่ขวัญเองก็เคยบอกว่าเอาหมอกับนันดีไปต่างจังหวัดทุกอาทิตย์ผมต้องรู้ให้ได้ว่าเขาไปที่ไหน

0: มีอะไรหรือเปล่าคุณดี
1: รถคันข้างหลังอ่ะตามเรามา3ไฟแดงแล้วนะคะแล้วก็พยายามจอดให้ระยะห่างให้เรามองเห็นเขาไม่ได้ด้วย
0: คุณคิดมากไปหรือเปล่ารถตั้งเยอะตั้งแยะเขาอาจจะไปทางเดียวกับเราก็ได้

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะฮะอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแต่ไม่ได้มาวิเคราะห์นะครับว่าน้ำท่วมเพราะเหตุอะไรแต่จะมาพูดถึงเรื่องของรถที่มันจมอยู่ในน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละครับมันมีวิธีขั้นตอนในการที่จะปฏิบัตินะฮะถ้าคุณมีประกันภัยอย่างนี้ฮะต้องบอกก่อนว่าอย่ารีบสตาร์ทรถอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้ผมจะอธิบายถึง4สเต็ปในการที่คุณจะต้องปฏิบัติหลังน้ำรถนะครับสเต็ปแรกเช็คว่าประกันคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่ประกันรถยนต์นะฮะส่วนใหญ่แล้วประเภทที่1นี่นะครับโดยทั่วไปจะคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมแต่ส่วนประเภทที่2บวกหรือ3บวกต้องตรวจสอบว่ามีการคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่และต้องดูวงเงินและเงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วยนะครับของแต่ละรายซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน LINE Official Account @OIC Connect ก็คือคปพ.รอบรู้นะครับเข้าไปที่เมนูกรมธรรม์ของฉันหรือว่า My Policy นะครับนี่คือสเต็ปแรกคุณผู้ชมสเต็ปที่2ครับอันนี้สำคัญนะฮะอย่าเพิ่งสตาร์ทรถและเก็บหลักฐานครับเมื่อรถถูกน้ำท่วมเมื่อไหร่ควรดับเครื่องยนต์และไม่สตาร์ทเองเลยนะครับดับไปเลยนะฮะเพราะน้ำมันอาจจะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าและทำให้ความเสียหายนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะฮะคุณผู้ชมถ่ายภาพและวิดีโอรอบคันนะฮะรวมถึงป้ายทะเบียนภายในห้องเครื่องนะระดับน้ำคราบน้ำต่างๆและแน่นอนบริเวณที่เกิดเหตุนะครับนี่คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3ครับแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนนำรถไปซ่อมนะครับก็คือโทรไปคุยกับเขาเลยครับแล้วแจ้งให้เร็วที่สุดนะฮะเมื่อสามารถดำเนินการได้พร้อมแจ้งเลขกรมธรรม์ของท่านนะฮะรวมถึงทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุวันเวลาและรายละเอียดความเสียหายหลังจากนั้นก็เก็บเลขเคลมส่วนสเต็ปที่4ที่เป็นสเต็ปสำคัญนะครับก็คือประสานการเคลื่อนย้ายและประเมินความเสียหายครับไม่ควรตัดสินใจจากสภาพภายนอกเพียงอย่างเดียวนะฮะว่าต้องซ่อมหรือไม่ซ่อมเราไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นควรให้บริษัทประกันภัยหรือว่าช่างเข้ามาตรวจสอบความเสียหายก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือประสานบริษัทประกันภัยเพื่อให้เขาประเมินนี่คือ4สเต็ปสำคัญนะครับคุณผู้ชมส่วนคปพ.เองก็มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคุณผู้ชมมีหลายระดับนะฮะหลักๆ5ระดับระดับยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เงินทองของจริง
7: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
8: พี่หมอชัวร์ไหม
9: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
8: ่ราคาคุยเหลือเกิน
10: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
8: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
7: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และ Dr. Car
11: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
12: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
13: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือAI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
15: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: กลับมาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับเรายังอยู่กันเรื่องของน้ำท่วมรถนะฮะคุณผู้ชมครับเราพูดไปแล้วนะฮะว่า4สเต็ปสำคัญควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะฮะถ้าเกิดรถท่านจมน้ำนะครับคราวนี้คปภ.เองเขาก็มีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานนะฮะในการซ่อมที่ให้บริษัทประกันเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับมันมี5ระดับด้วยกันคุณผู้ชมครับที่ทางคปภ.เขากำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับรถที่จมน้ำนะครับระดับ Aก็คือน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์นะครับค่าซ่อมเขาจะประเมินให้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทครับนี่คือระดับ A นะครับระดับ B ก็คือระดับที่2เนี่ยนะระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะนั่งครับค่าซ่อมเขาจะประมาณการไว้ที่ประมาณสัก 15,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับส่วนระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้านะครับส่วนล่างของคอนโซลหน้านะฮะยังไม่มิดคันนะถ้าคอนโซลหน้าส่วนล่างน่าจะประมาณสักเกือบครึ่งคันแล้วนะประมาณนี้นะครับถ้าน้ำท่วมถึงเบาะนั่งนะครับแล้วเลยขึ้นมาจนถึงคอนโซลด้านล่างตรงนี้ค่าซ่อมประเมินอยู่ที่ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทนะครับคุณผู้ชมส่วนระดับ D อันนี้คือระดับที่4แล้วนะครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าส่วนบนเลยนะฮะก็คือมิดคอนโซลตรงนี้นะครับค่าซ่อมเขาประเมินอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปคุณผู้ชมครับ4ระดับแรกผ่านไปแล้วนะครับจากพื้นมาที่เบาะจากเบาะมาที่คอนโซลล่างจากคอนโซลล่างมาที่คอนโซลบนนะครับเห็นไหมฮะว่าค่าประเมินมาตรฐานราคาเขาจะแตกต่างกันไปนะครับส่วนระดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับที่หลายคนไม่อยากจะให้มันถึงนะฮะแต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่นะครับก็มีหลายคันอยู่ในมาตรฐานนี้นะครับก็คือระดับ E ระดับสุดท้ายก็คือรถยนต์จมน้ำทั้งคันครับคุณผู้ชมหายไปหมดทั้งคันนะบางทีเราเห็นภาพไหมจะเหลือแค่หลังคานะเหลือแค่หลังคาแบบนิดๆปริ่มน้ำออกมาอันนี้คือเขาเรียกว่าจมน้ำทั้งคันนะครับบริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยครับเขาจะไม่มีว่ากรอบเท่าไหร่ละจมมิดคันเขาต้องดูกรมธรรม์ของท่านถ้ากรมธรรม์ของท่านคุ้มครองเรื่องของน้ำท่วมถูกต้องไหมฮะภายน้ำท่วมเขาจะมาประเมินเลยว่าโอ้ยถ้าจมทั้งคันขนาดนี้เขาให้ช่องไปประเมินดูว่าอะไรเสียหายยังไงบ้างแล้วเขาจะประเมินจากตรงนั้นล่ะครับและเขาควรจะต้องจ่ายนะตามจริงที่มันเสียหายครับแต่ถ้าสมมุติเกิดเขาประเมินแล้วมันไม่น่าซ่อมนะมันไปหมดทั้งคันแล้วคือเขาเรียกว่าเสียหายสิ้นเชิงหรือว่า total loss บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการคำปรึกษานะมีสายด่วนของคปภ.ด้วยนะครับก็คือ1186นะฮะสำหรับสอบถามเรื่องประกันแล้วก็เรียกร้องค่าสินไหมรวมถึงสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์นะครับและ LINE Official Account ยังสามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ @oicconnect คปภ.รอบรู้นะครับอันนี้ใช้ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านเมนูกรมธรรม์ของฉันหรือว่า My Policy นะครับนี่ก็เป็นมาตรฐานคร่าวๆนะขั้นตอนคร่าวๆนะครับหลักๆที่คุณผู้ชมที่อยู่ในสภาวะที่รถจมน้ำทั้งคันหรือว่าจมน้ำครึ่งคันหรือว่าจมน้ำนิดหน่อยสามารถที่จะปฏิบัติได้กับบริษัทประกันภัยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองของจริงครับเวลาหมดลงแล้วสามารถกลับมาติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:20 น.ทางช่องวัน31นะครับและเวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: เงินทองของจริง
16: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ข่าวใหญ่วันนี้นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับพี่โจอรชุนและผมออฟชัยนนท์นะครับทางหน้าจอช่องวัน31วันนี้วันหยุดของใครหลายๆคนนะคร
0: ับ
1: วันอังคารที่13ตุลาคม2569ก็ชวนทุกท่านนะครับที่หยุดแบบนี้มาคุยข่าวกับเรานะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: เป็นวันหยุดที่ประเด็นข่าวเข้มข้น
1: ครับ
0: นะครับในขณะที่กรุงเทพวันนี้ก็จะมีการประชุม IMF World Bank ก็จะมีไฮไลท์ด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยการแถลงของปปช.นะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพูดแค่เรื่องของการทุจริตสอบ
1: ครับ
0: ข้าราชการท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าอีก1ประเด็นที่พ่วงเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นประเด็นร้อนของวันนี้ก็คือกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณสุชาดา
1: ครับ
0: นะครับคุณไอเดียทีเนี้ยคือมันเป็นประเด็นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วล่ะนะครับเนื่องจากว่ามีการพูดถึงที่มาของทรัพย์สินนะของคุณสุชาดาของสามีนะครับว่าที่มามันเป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เป็นเลขาของคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีดีอีเลขารัฐมนตรีดีอีเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดีอีต้องปราบเว็บพนันแต่ปรากฏมีการเชื่อมโยงมาว่าบริษัทของคุณสุชาดาสามีดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันตรงนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรแล้วก็เว็บนี้ไม่โดนปราบไม่โดนปิดจนกระทั่งเพิ่งปิดตอนมีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลจากทางคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่มันจะเกี่ยวโยงกันเพราะว่าทรัพย์สินหนี้สินของคุณสุชาดาเนี่ยนะครับเหมือนมันเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนหน้านี้มีภาพนาฬิกาไม่รู้ยืมใครของใครของตัวเองของเพื่อนแต่เรือนนี้กี่ล้านนะ
1: ประมาณล้านกว่าน
0: าฬิกาหลักล้าน
1: ใช่ไหมครับคือจริงเธอมีหลายเรือน
0: ถูกแต่ไอเรือนที่เป็นประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดา
1: ครับ
0: บางเรือนเนี่ยยื่นบางเรือนเนี่ยปปช.บอกเอ๊ะก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องเรียกมาชี้แจงเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าเป็นนักการเมืองแบบนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้ละเอียดเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ตอนก่อนเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่ออกจากตำแหน่งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณศักดิ์ชัยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทรัพย์สินที่คุณสุชาดาแจ้งไว้มันไม่สอดคล้องกับฐานรายได้แล้วก็มีข้อสังเกตด้วยนี่เราเปิดนะทรัพย์สินของคุณไอเดียกับสามีเนี่ยเขามีรวมอยู่เท่าไหร่นะ
1: 1,840 ล้านเฉพาะสามีบวกกับสสอีก130ล้านเป็น 1,974 ล้านเกือบ 2,000 ล้านแต่ว่ามันหนักไปทางสามีไงฮะทีนี้คนก็เลยไปโฟกัสว่าแล้วสามีทำอาชีพอะไร
0: แล้วสามีเนี่ย อายุ29ปี
1: ใช่ไหมยังหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะรวยมาจากไหนอย่างไรจนเป็นที่มาว่าตอนนั้นคุณไอเดียบอกว่าอาชีพเป็นสามีไอเดียได้ไหมคะทำสตาร์ทอัพค่ะ
0: ถ้าไม่ดีไม่แต่งด้วยใช่ไหมครับคืออันเนี้ยไม่ได้สงสัยอะไรแค่ว่า1ถ้าเกิดว่ามีความสามารถมีอาชีพแล้วก็มีที่มาของเงินเนี่ยก็จะได้เคลียร์ทุกอย่างจนหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้พ่วงไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ในมุมของปปช.ก็บอกว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณไอเดียเนี่ยอาจจะยื่นไม่ครบหรืออาจจะปกปิดข้อเท็จจริงบางรายการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการสอบเชิงลึกเพิ่มเติมอีกทีนึงครับ
2: ทางปปช.ครับได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าท่านมีกระแสข่าวในตำแหน่งส.ส.แต่จริงแล้วประเด็นเราตรวจบัญชีของท่านในตำแหน่งที่เป็นเลขานุการท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงดิจิทัลเราตรวจอยู่แล้วครับในประเด็นเดียวกันเลยครับว่าในปัจจุบันคือบัญชีที่เรารวมตรวจเนี่ยครับเป็นอยู่ในขั้นตอนของตามระเบียบปปช.นะครับอยู่ในขั้นตอนที่เป็นบัญชีผิดปกติอยู่นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ตามสื่อมวลชนได้รับทราบครับเป็นประเด็นเรื่องของการชำระหนี้เป็นประเด็นเดียวกันหมดครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าในส่วนของปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นพวกนี้ครับมันเป็นประเด็นเรื่องของการยื่นบัญชีนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยตอนนี้คือยังไม่มีประเด็นนี้ในส่วนของผู้ยื่นชี้แจงนาฬิกากำลังตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่าท่านมีนาฬิกาบางเรือนที่ลื่นยื่นอยู่ครับเรากำลังจะดูว่าต้องเรียนท่านว่าเรื่องของนาฬิกานะครับเป็นทรัพย์สินอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปรากฏ

0: เป็นข่าวเป็นช่วงที่ท่านมีหน้าที่ยื่นในตำแหน่งใดต้องดูอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งแล้วยังไม่ได้ยื่นหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่ว่าในช่วงของนาฬิกาที่ท่านเคยยื่นมามีอยู่ส่วนนึงอันนี้เดี๋ยวต้องรอว่าถ้าเป็นประเด็นที่ท่านไม่ได้ยื่นก็ต้องให้ท่านชี้แจงเพิ่มเติมมาครับผม
1: ก็แสดงว่าต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่คุณไอเดียเนี่ยเป็นเลขาของรัฐมนตรีดีอีนะครับเนื่องจากว่าปปช.เขาก็บอกแล้วว่าเขาเห็นความผิดปกติหลายอย่างรายได้ของการชำระหนี้นะครับรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆที่มันยังไม่ปรากฏแต่ทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันมีแค่การเปิดจากทางสื่อนะครับทั้งสื่อทีวีสื่อออนไลน์แต่ว่าสำคัญก็คือว่าต้องเรียกทั้งคู
2: ่
1: ทั้งคุณสุชาดาทั้งสามีเนี่ยมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วย
2: นะซึ่งเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: แต่ทีนี้อีกหนึ่งท่านนะฮะคือรองเลขาธิการปปช.ในฐานะรองโฆษกคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยก็บอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้นะฝ่ายตรวจสอบจะรวบรวมหลักฐานทั้งสัญญาทำนิติกรรมบัญชีธนาคารรายการทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินมีกรอบเวลาเบื้องต้นใน60 วันสามารถขยายได้อีก30 วันถ้าหลักฐานซับซ้อนหรือต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเมื่อรวบรวมหลักฐานครบแล้วครับจะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาปปช.และนำเข้าที่ประชุมปปช.ชุดใหญ่หากที่ประชุมเห็นว่ามีพฤติการสอบไปในทางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็จะตั้งคณะทำงานไต่สวนอย่างเป็นทางการและแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบเนี่ยชี้แจงข้อที่จริงนะซึ่งถ้าฟังแบบนี้ขั้นตอนยังอีกประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับส่วนกรณีที่มีการพาดพิงว่าด้านขวามือนะคุณผู้ชมเงินของคู่สมรสทรัพย์สินของคุณไถ่หยางซางที่อาจจะมีที่มาจากเว็บพนันออนไลน์ในต่างประเทศเนี่ยปปช.บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าเงินก้อนที่มาจากเว็บพนันเนี่ยคุณสุชาดาเนี่ยได้ด้วยไห
1: ม
2: แล้วถ้าได้เนี่ยได้ก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนเข้ารับตำแหน่งอันนี้ไม่มีความผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรม
1: ครับ
2: แต่ถ้าได้มาทีหลังคือมาเป็นนักการเมืองแล้วแล้วมีรายได้จากทางสามีที่มาจากเว็บพนันแล้วคุณสุชาดาไม่ยื่นหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินเพราะตอนนี้คนไปขุดไงว่าที่มาเนี่ยของไถ่หยางซางกับคุณสุชาดาเนี่ยมันไม่มีจากเว็บพนันอยู่แล้วเขาไม่โชว
1: ์
2: ทีนี้ปปช.ก็ต้องตรวจเรื่องนี้ว่าถ้ามันมีหลังจากดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วไม่โชว์อาจเข้าข่ายความผิดนะครับโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน60,000ครับ
3: วันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นเนี่ยมันข้อที่จริงเป็นยังไงท่านผู้ยื่นก็มีหน้าที่ต้องยื่นแสดงเราก็มีหน้าที่ค้นหาว่านอกจากทรัพย์สินนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นหรือไม่ที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับอันนี้ก็ขอนำเรียนโปรเซสกระบวนการขั้นตอนเพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับขอบคุณครับ
4: ความผิดปกติที่เราสงสัยเนี่ยขยายความได้ไหมครับว่าคือในเรื่องที่มารายได้หรือว่าเป็นเรื่องของ
3: ทุกอย่างเลยครับ
4: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
3: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิมเนี่ยปปช.ออกแบบไว้มี3 ขั้นตอนก็คือตรวจปกติตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกวันนี้เรารวบ2 อันก็คือยืนยันกับเชิงลึกเนี่ยเรื่องเดียวกันบัญชีปกติคือบัญชีที่ตรวจแล้วภายใน60 วันไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเราจะออกเป็นบัญชีปกติถ้าพ้นจาก60 วันเนี่ยหรือมีเหตุที่จะต้องสงสัยที่จะต้องลงไปต่อว่ายืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ยังไงเนี่ยจะถือว่าเป็นบัญชีที่เขาเรียกว่าไม่ผิดปกติหรือไม่ปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับต้องพิสูจน์หลายๆอย่างจนกว่าจะได้ดำเนินการ
2: ก็คือตอนนี้ปปช.ยังไม่ได้ฟันธงนะฮะ
1: ต้องเรียกมาคุยก่อน
2: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าปปช.เนี่ยเมื่อวานเขาก็บอกแล้วว่าเขาใช้วิธีการไต่สวนไต่สวนคือมาพูดสิมาบอกฉันสิ
2: ครับ
1: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดสำคัญก็คือต้องพิสูจน์เจตนาว่าที่ไม่ยื่นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการไหนแล้วที่ไม่ยื่นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของฉันเองหรือไม่ใช่ของใครหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยปปช.บอกว่าดำเนินการเนี่ยมีระยะเวลาตรวจสอบ60 วันขยายได้อีก30 วันและหากเจอความผิดปกติก็จะมีเวลาอีก180 วันตามที่กฎหมายเนี่ยระเบียบกำหนดก็หมายความว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้มีข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับอย่างน้อยก็โอ้ยอีก2-3 เดือนเลยนะครับทีนี้นะครับในมุมของคนที่ถูกพาดพิงอย่างสส.ไอเดียบอกว่าเมื่อวานก็คงได้ฟังการแถลงข่าวของทางปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็มองว่าก็เป็นเรื่อง

การทํางานตามปกติของปปชเพราะว่ามีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอยู่แล้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้วันที่14ตุลาคมเนี่ยคุณ

0: คำถามได้ทีเดียวไปเลยนะครับซึ่งคุณไอเดียก็ย้ำว่าอย่างนี้ด้วยความมั่นใจว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะแล้วก็ระบุว่าปปช.เนี่ยเขามีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ปปช.เนี่ยซักถามแล้วก็ชี้แจงทุกประเด็นได้อย่างแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คุณสิริโชคเนี่ยคือเป็นคนที่เปิดข้อมูลเกี่ยวกับที่มาเงินทรัพย์สินของสามีคุณไอเดียแล้วมันก็โยงกับคุณไอเดียคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ไปขุดนะครับเป็นเครื่องขุดเลยแหละขุดที่มาในอดีตนะครับแล้วก็เรียกร้องหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยววันนี้มาขุดต่อในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่
1: อ
0: ในช่วง 9:30 นนะ คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวให้คุณออฟช่วยขุดด้วย คือเราช่วยกันคุย
1: ใช่ฮะเพราะว่าจริงๆคุณสิริโชคก็เพิ่งจะโพสต์สักประมาณ1ชั่วโมงที่แล้ว
0: ครับ
1: เนี่ยเรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ถามกันต่อว่าตกลงแล้วเจออะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนในคริปโตเรื่องของเว็บพนันอะไรต่างๆ
0: 9:30 นนะมีนัดกับคุณสิริโชคนะครับทางออนไลน
1: ์นะเปิดยาว
0: ๆ
1: นะทางออนไลน์ของข่าวช่องวันนะครับคุณผู้ชมครับเอาพูดถึงปปช.แล้วเมื่อวานอีก1เรื่องใหญ่ที่ปปช.เค้านัดหมายจะแถลง
0: ครับ
1: คือทุจริตสอบท้องถิ่นที่ทัวร์เนี่ยไปลงที่ปปช.ว่าเอ๊ะตกลงตำรวจเนี่ยเขาสั่งฟ้องทันแต่ไปดองอยู่ที่ปปช.
0: ตัดตอนหรือเปล่า
1: เลยตั้งใจหรือเปล่าถูกไหม
0: ที่ปล่อย3คนอ่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยปปช.เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่แต่ถ้ารีบฟ้องเนี่ยนั่นแหละตัดตอนเพราะมันยังไม่ครบไง
0: ครับ
1: คนมันเยอะต้องใช้เวลาแล้วยืนยันว่าการที่ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้แปลว่า3คนนี้พ้นผิดนะครับเมื่อวานนี้ครับปปช.ก็แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับปี68หลังจากเนี่ย3ท่านเมื่อสักครู่นะจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันตามกรอบเวลาควบคุมตัว84วันปรากฏเมื่อวานครับปปช.ก็อธิบายว่าจริงๆเนี่ยจะมาบอกว่าปปช.ทำใน84วันไม่ทันนี่ไม่ใช่เพราะว่าตอนปปช.รับมาเนี่ยมันเหลืออีกแค่36วันเหลือเวลาฝากขังอีก3ผัดผัดละ12วันก็36วันเท่านั้นแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตำรวจปปง.ปปท.จะรวบรวมหลักฐานไว้แล้วแต่ปปช.ก็ต้องตรวจสอบตามระบบไต่สวนให้ชัดว่าใครเกี่ยวข้องมีบทบาทอย่างไรและต้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยยืนยันว่าแม้จะครบกำหนดฝากขังและต้องปล่อยตัวแต่คดีเนี่ยไปต่อนะฮะไม่ได้แปลว่าคดียุติไม่ได้แปลว่า3คนนี้พ้นผิดนะครับแล้วถ้าพบพฤติการว่า3คนนี้จะหลบหนีออกนอกประเทศอันนี้แหละที่คนกังวลปปช.บอกว่าสามารถขอศาลออกหมายจับได้ซีลชายแดนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ3คนนี้เขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์เลยนะ
0: ครับ
1: ว่าออกนอกประเทศไม่ได้
0: ไม่ได้มีข้อห้ามเพราะว่ายังไม่ได้นำตัวส่งฟ้องศาล
1: ครับ
0: ศาลไม่ได้ออกกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามออกนอกประเทศหรือว่าถ้าจะไปไหนต้องขออนุญาตก่อน
1: เพราะฉะนั้น
0: เท่ากับตอนนี้ก็คือฟรีอิสระเลยแหละ
1: ขึ้นเครื่องได้เลยคือคุณไปซีลชายแดนก็ไม่เกี่ยวละ เพราะว่าเขาขึ้นเครื่องออกไปได้นะฮะสามคนนี้นะครับทีนี้ปปช.ก็ตอบอีกว่าเอาแล้วตกลงมันช้าจริงไหมปปช.ยืนยันไม่จริงนะฮะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหากว่า 6,000 คนต้องใช้หลักฐานหลายชิ้นประกอบกันเพื่อยืนยันการกระทำของแต่ละฝ่ายว่าคนนั้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรมันมีความซับซ้อนถ้ารีบสั่งฟ้อง3คนนี้โดยที่ยังสอบไม่ครบอันนี้แหละปปช.บอกเนี่ยตัดตอนเดี๋ยวมันจะตัดถึงแค่3คนนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคืบหน้าในเชิงปริมาณอยู่ที่ร้อยละ40อาจจะไม่เยอะมากแต่นี่ก็น่าสนใจนะเมื่อวานคุณรังสิมันบอกผมเนี่ย
0: ครับ
1: บอกว่าข้อสอบยังไม่ตรวจใหม่เลยอ่ะถูกไหมน่าจะยังไงอ่ะ
0: ตอนนี้ข้อสอบ 800,000 แผ่นใช่ไหม
1: ยังเหมือนเดิม
0: ยังไม่ได้ตรวจแต่ว่ากำลังจะตรวจได้เครื่องมือมาแล้วเห็นว่าได้เครื่องมือมาละ
1: เนี่ยตรงนี้แหละ
0: ครับ
1: ที่คนบอกตกลงมันไม่ช้าใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรปปช.บอกว่าในเชิงปริมาณอาจจะยังไม่เยอะแต่ในเชิงคุณภาพค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะฮะเบื้องต้นไฮไลท์ขีดเส้นใต้ครับพบตัวการใหญ่แล้วแต่ไปถึงแค่อดีตอธิบดีมากกว่า1คนยังไปไม่ถึงนักการเมืองหรือว่าคนเป็นรัฐมนตรีครับ
2: ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหรือผู้ที่ถูกไต่สวนเนี่ยครับจะเป็นผู้กระทำความผิดต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นในชั้นของการสอบสวนเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้แล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าเรื่องนี้ผมจะพูดพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าปปช.ตัดตอนหรือเปล่านะครับถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวัง โดยไม่สนว่า

0: ใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ
1: ่ตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นสรุปประเด็นจากที่คุณเกียรติศักดิ์พูดเพิ่มเติมนะครับว่าที่บอกว่าไม่ล่าช้าเนี่ยก็คืออย่างเมื่อวานก็เกริ่นไปว่าสำนวนที่ปปช.ทำแล้วก็ส่งศาลเนี่ย 90% นะที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาลงโทษกำลังจะบอกว่าเวลาทำเนี่ยเขาทำอย่างละเอียดรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นขอเวลาหน่
3: อ
2: ยแล้วระยะเวลาเนี่ยเอาจริงก็คือถ้าเกิดปปช.เขาตั้งต้นตั้งแต่เดย์วันที่1เนี่ยอาจจะทันก็ได้แต่ว่าพอตำรวจส่งสำนวนมาเนี่ยปปช.เหลือ36ใช่ไหม
3: เวลามันน้อยละ
2: เวลามันน้อยแล้วก็คือแล้วการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือเขาเนี่ยเหมือนกับตั้งใจว่าจะรวมทั้งหมดเนี่ย 6,000 คนเนี่ยไปทีเดียวเลยหรือเปล่า
3: ซึ่งอันนี้คนก็เสนอว่าจริงๆก็ทยอยได้นะ
2: มันแยกสำนวนในการส่งฟ้องได้เพื่อความรวดเร็วแต่เอาปปช.เขาก็มีวิธีคิดของเขานะครับว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็ต้องไต่สวนนะครับแล้วก็ไล่กันคือเมื่อวานเนี่ยปปช.บอกว่าตอนนี้คือเป็นการไล่ไต่สวนหาข้อมูลทั้งกระดานนะครับว่าตัวการใหญ่เนี่ยไอ้โม่งอ่ะ
3: ค
2: ือใครใช่ไหมใครสนับสนุนใครเป็นนายหน้าใครเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลการสอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงแปลว่าอะไรก็คืออธิบดีหรืออดีตอธิบดีนะครับนี่คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงได้แค่นี้มันไปหยุดอยู่แค่ระดับอดีตอธิบดีมันยังไปไม่ถึงนักการเมืองมันยิ่งไปไม่ถึงรัฐมนตรีใหญ่เลยจบอยู่เท่านี้นี่คือกลุ่มที่1ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คน
3: ครับ
2: เขาใช้คำว่าหลายคนเป็นพหูพจน์มีมากกว่า1คนกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะไปแก้คะแนนนี่เขาแบ่งเป็นสายนะมีสายเนี้ยสายไปแก้คะแนนก็คือสาย3คนที่ถูกปล่อยตัวนั่นแหละสายนี้นะครับแล้วอีกสายหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือกลุ่มในหน้าในหน้าหาลูกค้าจ้ะนะครับมีเป็นร้อยสายเพราะไอ้กระบวนการทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งประเทศเพราะฉะนั้นสายภาคเหนือมีกี่เจ้าอ่ะแบ่งเป็นเจ้าเลยเหมือนสัมปทานสายภาคเหนือสายภาคอีสานสายภาคใต้เยอะหน่อยสายภาคกลางนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มลูกค้าที่เข้าสอบกลุ่มนี้เยอะที่สุดนะครับแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องในกลุ่มนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการกันไว้เป็นพยานด้วยหรือไม่ซึ่งคณะไต่สวนเนี่ยเขาจะประชุมแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานในช่วงปลายเดือนนี้นะครับว่าจะแจ้งข้อหากับใครความผิดอะไรเป็นตัวการใหญ่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนหรือไม่แล้วเห็นว่าล็อตแรกที่จะโดนฟ้องก็คือต้นเดือนหน้าพฤศจิกายน 200-300 คนนะครับแล้วคดีนี้อย่างที่บอกว่าด้วยความที่มีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า 6,000 คนจึงไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดพร้อมกันได้นี่ไงคือมันก็เลยกลับมาสู่คำถามว่าในเมื่อไม่สามารถที่จะส่งสำนวนฟ้องกันได้หมดทั้ง 6,000 คนแล้วทำไม3คนหรือว่ากลุ่มแรกๆที่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยไม่ทำสำนวนของกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ส่งฟ้องก่อนนะครับรออะไรถ้าถามปปช.บอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมมันเลยต้องใช้เวลานะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับสิ่งที่ปปช.พูดเพิ่มเติมก็คือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมันมีแน่นอนขอให้สังคมอดใจรออีกนิดหนึ่งครับ
4: มีผู้ถูกกล่าวหามีจำนวนมากหลายคนดังนั้นการแจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวทั้ง 6,000 คนเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทยอยแจ้งไม่มีมวยรวมต้มคนดูแน่นอนไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆก็ตามนะคะมาแทรกแซงในกระบวนการไต่สวนของปปช.ได้ค
2: ่
4: ะ
2: ส่วนเรื่องของกระดาษคำตอบที่เมื่อกี้คุณอ๊อฟถามถึงใช่ไหม 800,000 แผ่นเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้ไอ้ 800,000 แผ่นเนี่ยยังไม่ได้ตรวจเพราะอะไรก่อนหน้านี้ไม่มีเครื่องมือในการตรวจตอนนี้ได้เครื่องตรวจมาแล้วจริงก็เป็นอีกเครื่องเดียวกันกับที่เขาตรวจข้อสอบนั่นแหละใช่ไหมก็คือก่อนที่จะไปจับแล้วเขาใช้เครื่องอะไรตรวจก็น่าจะเป็นเครื่องนั้นแหละนะครับตรวจคำตอบมันก็จะแม่นยำทีเนี้ยพอได้เครื่องมาเสร็จปุ๊บนะครับก็อยู่ระหว่างการคุยการตกลงกันว่าจะไปตรวจที่ไหนและจะตรวจตรงจุดไหนบ้างซึ่งปปช.บอกว่าหลังจากเนี้ยก
3: ็
2: คือเมื่อวานแถลงแล้วภายใน10วันนี
3: ้
2: ก็คงจะได้ตรวจกระดาษคำตอบตรงเนี้ยเรียบร้อยนะฮะ
3: ซึ่งประเด็นนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะเมื่อวานเนี่ยส.ส.รังสิมันต์โรมจาก

0: ทางพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายก็มาพูดในเรื่องใหญ่รายวันนะฮะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ปปช.ล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยไม่ตรวจสักทีกระดาษคำตอบเนี่ย800,000กว่าแผ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเกี่ยงกันอยู่มันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายจะไปขอยืมมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ให้ยืมเพราะมันมีเรื่องของเงินแต่ปปช.ไม่มีเงินมันก็เลยล่าช้าคุณรังสิมันก็ถามทิ้งท้ายนะครับว่าถ้า3ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วเขาหลบหนีหรือที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่คือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานปปช.จะรับผิดชอบอย่างไรครับ
1: 3คนนี้เนี่ยมันจะไม่หนีเหรอ ใช่ไหม
0: หลายคนก็ถามอย่างนั้น
1: เขาจะหนีหรือเปล่
0: า
1: แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าหนีเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมันมีความพยายามในการที่จะจำกัดขอบเขตของเครือข่ายเนี้ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เล็กที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับไม่ที่จะรับผิดกับเรื่องนี้เนี่ยมันเหลือน้อยไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันขยายไปยังถึงการเมือง
0: ครับ
1: ผมเวลาผมบอกว่าเรื่องนี้พยานหลักฐานในการที่จะระบุแบบนี้เนี่ยมันอยู่กับมันตั้งต้นตั้งแต่แนวทางในการทำสำนวนเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าใครนะอย่าโกงบนหัวผมใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: คนนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเลย ผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวคุณอนุทินเป็นคนโกงนะ คุณอนุทินพูดถึงบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องใช่ไหม หนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคือคณะทำงานของท่านอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมจะชวนทุกท่านคุยกันต่อในเรื่องใหญ่รายวันวันนี
2: ้
0: นะครับเที่ยง20 นาทีนะฮะเพราะว่าขบวนการนี้เนี่ยคือมันใหญ่จริงๆแล้วมันบั่นทอนคนที่เขามาแบบสุจริตตกลงแล้วเส้นเงินจะไปถึงนักการเมืองจริงหรือไม่หรือจะไปไม่ถึงนะครับเที่ยง20เรื่องใหญ่รายวันห้ามพลาดนะครับ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมสลับอารมณ์นะครับมาที่แฟนคอนครั้งแรกในไทยของสองสาวสุดฮอตอย่างแจนกับจริงๆนะฮะงานนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างติดตามพร้อมกันเลยครับ
3: ยิ่งใหญ่สมการรอคอยแจนพลอยชมพูและจริงๆอยู่ได้ประกาศแฟนคอนครั้งแรกในไทยไปไม่นานบัตรทั้ง2รอบก็โซลด์เอาท์ทันทีทั้งคู่ได้กระแสตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนจากซีรีส์สุดปังลั่นไม่ชอบวายงานนี้แจนจริงๆเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอก9หางแสนสวยพร้อมสะกดทุกสายตาจากเสน่ห์อันฟูฟ่องที่แฝงไปด้วยความลึกลับอันน่าค้นหาในงานแจนจริงๆ Be With You แฟนคอนที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21และวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกยังสามารถเข้าสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอก9หางของแจนจริงๆได้ผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ได้สัมผัสครบทุกรสทุกความรู้สึกทุกความสนุกแบบใกล้ชิดและคมชัดอีกด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง thaiticketmajor.com ได้เลยค่ะ
0: เรื่องของน้ำลดนะครับน้ำลดแล้วอะไรผุดบ้างขยะเต็มเลยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการขยะอันนี้ด้วยความโมโหใช่ไหมทิ้งอย่างเงี้ยทิ้งอย่างเงี้ยมันทิ้งเรี่ยราดนะครับแล้วกลายเป็นว่ามาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเขาไงเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้แล้วก็แนวทางบริหารจัดการขยะของทางกทม.ด้วยครับ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูลพูนพลังทั้งสากลนวมินทระ

0: ราชสาดแซ่สองชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: หมิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
8: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
9: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อวีเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อวีเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะวีเดิม 10% และไดอะวีเดิม 20%
10: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาก
11: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
12: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
11: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
0: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชสาดแซ่สองชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
13: ดำดำยาแก้ไอเอลพีดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
14: บรรเทาอาการไอ
15: ขับเสมหะ
14: ทำให้ชุ่มคออ
15: ยากแก้ไอตราเสียดาว
14: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
16: เลตเตอร์ซอย
17: 300มิลลิลิตร Be your original
16: เลตเตอร์ซอย
17: original
15: number 1 brand Thailand
17: 300มิลลิลิตร
16: เลตเตอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า
17: It's real
18: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ Be Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
19: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบ
20: ข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งไข่ผลผลิตซิ่งรอไว้
19: ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล้าง
21: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
22: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
23: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
22: ้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทา

0: ดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรซีมาโปรครีม
5: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ติดตามข่าวกันต่อกับเรา2คนนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่กรุงเทพเรื่องของน้ำท่วมคือน้ำเนี่ยมันลดไปแล้วในหลายพื้นที่อาจจะมีหนองจอกที่ยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าที่เคหะร่มเกล้าปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ไหวฮะเขาบอกว่าน้ำลดแล้วแต่ว่าขยะเพียบเลยแล้วกทม.เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการแล้วก็จริงแต่มันก็ยังมีกองอยู่แบบนี้มันมีเหตุการณ์ที่ช่างกระจกคนนึงนะครับโมโหไม่ไหวแล้วขยะมากองหน้าบ้านเขาเต็มไปหมดเลยนะกีดขวางทางไปหมดทำยังไงอ่ะไปดูครับ
7: นี่ความเดือดร้อนได้สับเอามาทิ้งขยะบ้านเขาเคหะลม9ซอย10
8: ซอย
7: ดูลามไปยันหน้าบ้านเขานี่บ้านเขาเดือดร้อนมากนะดูคนนี่บ้านเขานี่ขยะนี่กองขยะนี่บ้านเขามีหน้าบ้านแต่ไม่สามารถที่จะจอดรถตัวเองได้เลย
8: ใช่ครับ
7: เพราะความของคน
8: มาก
6: เนี่ยหน้าบ้านเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงจอดรถก็ไม่ได้เข้าออกก็ลำบากนะฮะคือเข้าใจว่าตอนนี้ทุกบ้านก็พยายามจะขนเอาขยะหรืออะไรที่มันถูกน้ำท่วมเนี่ยเอาออกมาแต่มันไปขวางบ้านคนอื่นเขาไง
9: คนที่เอาขยะมาทิ้งแบบนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดคนอื่นขนขยะไปทิ้งหน้าบ้านของคนนั้นบ้างอะ
6: จะทำยังไงคุณจะเข้าบ้านได้ไหมรถจะจอดได้หรือเปล่าช่างกระจกเขาก็ไม่พอใจนะฮะนี่คือช่างหนุ่ยนะเป็นช่างกระจกอลูมิเนียมครับอยู่ในชุมชนเคหะร่มเกล้าซอย10ยอมรับกับนักข่าวเราเลยบอกว่าโมโหขยะมันเยอะมากีดขวางทางสัญจรหน้าบ้านอัดอั้นทุกตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมแล้ววันนี้น้ำลดมาเก็บกวาดฟื้นฟูก็มาเจอแบบนี้อีกเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต่างเอาข้าวของที่เสียหายเนี่ยออกมากองช่างหนุ่ยบอกเข้าใจไอ้การเก็บขยะต้องใช้เวลาแล้วของมันก็ชิ้นใหญ่ทั้งนั้นแต่มันควรจะวางให้เป็นระเบียบไหมไม่ใช่มาขวางหน้าบ้านคนอื่นแบบนี้แล้วบางคนเนี่ยมารื้อค้น
9: ครับ
6: มาแกะถุงขยะหาของที่ยังพอไปใช้ได้อีก
9: คนคุยหรืออะไรคุย
6: อันนี้เขาบอกคนคุย
9: คนเหรอ
6: เหมือนกับว่าบางคนก็หวังจะมาเก็บตกไงบ้านนั้นเขาคิดว่าใช้ไม่ได้แต่เรายังอาจจะไปหยิบมาใช้ได
9: ้
6: ขยะมันก็เลยยิ่งกระจัดกระจายซ้ำเติมคนแถวนั้นฟังความในใจช่างหนุ่ยหน่อยนะฮะ
10: เก็บขยะเขาไปกันหมดแล้วพอไปกันหมดแล้วเนี่ยผมก็เลยอ้าวเขาไปหมดแล้วทำไงอ่ะคนก็จ้องเลยขนขยะบ้านนู้นก็ดึงมาบ้านนี้ก็ดึงมาไอ้เราก็บอกว่าไม่ได้ผมออกไปข้างนอกก็คือไปติดตั้งซ่อมงานกลับมาใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงในเหตุการณ์ที่เห็นคือขยะเต็มไปหมดเลยปิดทางทั้งหมดเลย
11: คุณจอดนั่นไหมจอดที่ออกไปยังไม่มี
10: ไม่มีเพราะคุยกันแล้วว่าให้เข็นไปปากซอยแล้วน้ำเนี่ยมันเหม็นเชื่อไหมครับว่า10วันน่ะสิ่งหมักหมมอ่ะใน10วันน่ะผมต้องเจอโรคอะไรบ้างอ่ะ
9: เออนี่เห็นไหมเขาเดือดร้อนจริงนะแต่ทีเนี้ยล่าสุดนะครับก็ขอบคุณทางสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยส่งคนไปจัดการไปเก็บขยะเนี่ยเออแล้วช่างหนุ่ยเขาก็ขอบคุณแล้วก็ฝากไปยังคนในชุมชนว่ามันต้องจัดระเบียบเรื่องของการทิ้งขยะด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปกองอยู่หน้าบ้านของใครคนใดคนหนึ่งไม่อย่างนั้นน่ะบ้านนึงเขาแก้ปัญหาตัวเองแต่ไปสร้างปัญหาให้กับบ้านอื่นนะครับแล้วก็ขอโทษพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมก็คือมันด้วยความโมโห
6: ครับ
9: ทีเนี้ยเมื่อวานทีมข่าวของเราเนี่ยไปสำรวจที่เคหะร่มเกล้าโซนที่9นะครับที่ลาดกระบังน้ำลดแต่ว่ากองขยะยังมีอยู่นะครับมีขยะตกค้างที่เคหะร่มเกล้าเนี่ย 1,300 ตันโอ้โหเยอะมาก 1,300 ตันนะครับกทมบอกเดี๋ยว3วันจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ทางอาจารย์ชัดชาตินะผู้ว่ากทมนะครับท่านก็ไปดูที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ก็ยอมรับจริงๆว่าเออขยะเนี่ยมันยังตกค้างอยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าเคลียร์ไปได้เยอะแล้วครับ
1: แล้วมันจะมีขยะมาเพิ่มไหมเนี่ย
12: ไม่มีแล้วครับพอเราประกาศแล้วครับให้ตั้งหน้าบ้านแล้วครับตอนนี้ก็รอรถขยะเก็บตาม
1: ก็ขยะปกติละเป็นขยะอัดปกติ
12: ขยะเก็บ
1: อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะว่าเก็บร่มเกล้าดีน่าจะเกือบ 95% ละ
12: ครับผม
1: กำลังเขตก็ถอนละพรุ่งนี้ก็จะมีเหลืออยู่บ้างก็เดี๋ยวไปพื้นที่อื่นต่อไปเข้าใจว่าที่ลาดพร้าว130ยังเหลือเยอะนะวันตรงไหนที่มีขยะตกค้างแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวจะไปลุยต่อให้
6: โอเคเรื่องของขยะนะครับกทมก็บอกว่าเอาเฉพาะที่เขตร่มเกล้าเนี่ย6,500 กว่าตันเฉพาะ11ตุลาคมเนี่ย 1,450 ตันก็จะเดินหน้าเก็บขยะตกค้างต่อไปนะฮะจริงๆเก็บขยะไปแล้วเนี่ยจริงๆชาวบ้านเขาบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะ
9: ครับ
6: ที่ต้องเยียวยาฟื้นฟูกันต่อไปไอ้ขยะมันก็คือข้าวของเครื่องใช้ที่มันเสียหายเขาจะหาเงินจากที่ไหนมาซื้อต่อไปในอนาคตล่ะอันเนี้ยนะฮะอ้าวส่วนกรุงเทพครับเปิดจุดพักขยะในพื้นที่2จุดนะครับลดเวลาที่รถต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดขยะทุกเที่ยวส่วนซอยแคบก็เอาคนลำเลียงออกมาอยู่ที่ริมถนนหลักแล้วก็อย่างเงี้ยฮะเอารถคีบใช้เครื่องจักรขนขึ้นรถบรรทุกนะครับสำหรับขยะหลังน้ำท่วมกทมจัดเก็บไปแล้วเนี่ยประมาณหมื่นกว่าตันอย่างหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงเนี่ยเกือบ 100% แล้วบางกะปิยังมีตกค้างรวมถึงเดี๋ยวต้องมาเก็บหนองจอกมีนบุรีเพราะตอนนี้น้ำยังไม่ลดยังเก็บไม่ได้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวกทมนะครับเอาขยะชิ้นใหญ่ไปวางไว้ตามจุดที่กำหนดเท่านั้นนะ อย่าไปกีดขวางหน้าบ้านคนอื่นนะ
9: นะครับนี่เป็นความเดือดร้อนชาวบ้านนะเอาคุณผู้ชมเราสลับอารมณ์มากันที่ซีรีส์ที่กำลังมาแรงมากๆหลายคนบอกสนุกเรื่องคลึงนะครับตอนนี้เนี่ยความลับมันเริ่มถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตีนแบนเนี่ยที่ในละครเขาพูดกันไอ้ตีนแบนคือใคร
6: ครับ
9: ความจริงบางอย่างของพัดก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะยิ่งรู้มันยิ่งถล่มลึกเข้าไปยิ่งทำให้ต้องเหมือนกับต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเนี่ยนะครับส่วนหัตถาเธอก็เก็บความแค้นเอาไว้เดินหน้าแก้แค้นเพื่อค้นหาความจริงแต่ยิ่งค้นหาความจริงยิ่งไปไกลกันใหญ่เลยเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับอดีตที่เธอตามหามาตลอดเพราะฉะนั้นคืนนี้คลึง EP 6แล้วใครที่ยังดู5ตอนแรกไม่ครบดูไม่จบนี่เลยดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัตได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับตามดูให้ทันนะเพราะมันจะต้องประติดประต่อเรื่องอ่ะนะครับแล้วคืนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ดูย้อนหลังครบทุกตอนนะครับที่แอปวันดีนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงสุดๆประจำเดือนตุลาคมนะครับย้ำลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนอ่ะเดือนตุลาวันเกิดผมจัดให้
6: มันเป็นเจ้าของไหม
9: ผมจัดให้ 99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะฮะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ
6: ครับอ่ะและอย่างที่เราเกริ่นไปนะฮะว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยลดลงแล้วในหลายพื้นที่แต่ว่าเหลือหนองจอก
9: ครับ
6: นะท่วมมา3สัปดาห์แล้วสภาพยังเป็นแบบนี้อยู่กันยังไงดีนะฮะชาวบ้านตัดพ้อกับนักข่าวช่องวันน้องเติ้ลเราบอกว่านี่ฉันเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าไม่ได้รับการสนใจเท่าคนในเมืองหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
9: ้มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: มองเฟลอร์โอมิราล
5: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
11: เยอะก็ไหวถูแค่1รอบ
12: ด้วยมาจิกคลีน
11: เก็บลงถังซะ
13: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
11: สัมผัสสบายเท้า
14: ฝุ่นคราบเยอะ
11: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
15: มาจิกคลีน
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะ ส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้

0: ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: มาเล่นกับตุย
3: ใช้คิตตี้บาร์ม
2: ฮัตชิวฮัตจมูก
4: ใช้คิตตี้บาร์ม
5: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6: คิตตี้บาร์ม
5: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
9: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูลพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
10: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
11: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตน้ำตาลฟิล์ม Glamorous Fan Con ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
12: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ติดตามข่าวกันต่อชาวหนองจอกเขาก็อยู่กันมาดีๆจนวันนี้กลายเป็นว่าเพิ่งมารู้ความจริงว่าเราเป็นลูกเมียน้อย
14: ครับ
13: ไม่ใช่ลูกเมียหลวงนะเพราะอะไรน้ำท่วมมันเปิดเผยความลับคือน้ำนี่มันท่วมอยู่มันขังไม่ไปสักทีนึงเปรียบเปยเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญน่ะทำไมไม่มีหน่วยงานไหนลงมาช่วยดูแลเลยนะครับส่งทีมข่าวไปดูตรงนี้ซอยพดุง1021แล้วก็อีกหลายๆซอยในเขตหนองจอก
14: ครับ
13: ก็ชื่อเดิมอ่ะเนาะเป็นหนองแล้วก็รับจอกมานะทีนี้มันก็เลยมีน้ำเต็มเลยคุณปอหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกอย่างนี้ลุยน้ำจ้าปริงก็เยอะเวลาออกไปซื้ออาหารไปทำงานใส่รองเท้าบูทกันน้ำก็จริงนะแต่รองเท้าคุณผู้ชมเคยใส่ไหมมันเสียดสีนะเวลาเดินอ่ะมันไม่ได้เดินสบายนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแผลอีกนะครับลำบากไปหมดอ่ะเงินเยียวยาที่ลงทะเบียนไว้ยังไม่ได้รับเลยเห็นว่าสถานะเนี่ยค้างอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับก็เลยตัดพ้อไงบอกว่าโอ้โหนี่เพิ่งมารู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยครับ
15: เพราะว่าเนี่ยบูทก็กัดน้ำก็เน่าขาเราก็เน่าไปด้วยไปทำงานก็ยาก
16: ก็ไปทำงานอยู่แล้ว
15: ไปเดิน
16: ลุยเหรอ
15: นี่ไงบูทลุยเอา
16: น้อยใจไม่เคยอยู่ขอบชายแดนกรุงเทพเลย
15: ก็เหมือนรัฐบาลไม่ค่อยความสนใจเท่าในข้างในเมืองอ่ะเหมือนเราเป็นลูกเมียน้อยอ่ะ
16: อยากให้เขาดูแลเราหน่อยว่าเราต้องคุ้มทุนเท่าไ
15: หร่ใช่อยากให้มาสนใจตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันพ่วงมานานแล้วจริงๆคือหนองจอกเนี่ยเหมือนเป็นชายแดนกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยมีคนมาสนใจ
14: เนี่ยความในใจของชาวบ้านนะฮะบอกว่าเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าทำไมท่วมนานกว่าชาวบ้านเขานะฮะขณะที่อีกหนึ่งท่านนะครับคุณอุสมานอายุ30ปีซึ่งอยู่ลึกเข้าไปอีกในซอยประมาณ2กิโลเมตรก็บอกว่านี่ดูระดับน้ำสิน้องเติ้ลไปยืนเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วถึงเอวเนี่ยจนต้องหยุดงานไม่เห็นมีใครเข้ามาสูบน้ำในฝั่งนี้บ้างเลยแม้ว่าอีกฝั่งนึงเห็นมีเครื่องสูบน้ำนะแต่ทำไมฝั่งนี้ไม่มีก็ไม่รู้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเอาอาหารมาแจกแต่ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกไปรับถึงปากซอยนะฮะ2กิโลนะฮะเดินออกไปเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ด้านในอย่างทั่วถึงหน่อยครับ
17: ทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้
16: ทำไงต้องเดินเข้าเดินออก
17: ใช่บางทีเรือก็ไม่มีด้วยอันนี้

0: ยืมเข้ามาต่างหาก
1: ไอ้เมื่อกี้เห็นขนของขนอะไรกันนะพี
0: ่ขนไปบล็อกหน้าประตูบ้านครับน้ํามันขึ้นมาเรื่อยๆเลยให้เค้าหันมาดูฝั่งนี้กันบ้างก็ได้พี่ดูแต่ฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยฝั่งนี้น้ําท่วมยิ่งกว่าฝั่งนู้นเนี่ยครับแค่ฝั่งนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเฉยๆเองครับ
1: แต่คนเราก็ยังอยู่นะ
0: ใช่ครับไปมาเนี่ยเยอะกว่าคนในหมู่บ้านนะครับที่เดือดร้อนเนี่ยครับ
2: ขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆครับก็บอกว่าน้ำท่วมยังไม่ลดไม่พอบางจุดทำไมมันดูเหมือนสูงขึ้น
3: เ
2: พราะว่ามันมีน้ำจากพื้นที่อื่นเนี่ยไหลมาสะสมนะฮะทุกวันนี้พอมันขังแบบนี้มันเริ่มเน่าเหม็นแล้วด้วยออกไปซื้ออาหารออกไปทำงานก็ลำบากนาข้าวก็เสียหายอาหารแจกก็ต้องลุยน้ำออกไปถามว่าแล้วเงินเยียวยาล่ะลงทะเบียนหรือยัง
3: ครับ
2: ปรากฏลงแล้วก็ยังไม่ได้รับอีก
3: เอาทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวนะครับเวลาเราลงพื้นที่แบบนี้เราก็นำถุงวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ไปมอบให้กับชาวบ้านเป็นการบรรเทาหรือช่วยเหลือความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับก็เราขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมกันบริจาคเนี่ยเราเอาไปจัดถุงวันสร้างสุขแล้วก็ส่งตรงถึงมือของผู้ประสบภัยในหลายๆพื้นที่แล้วก็หลายคนที่ได้รับถุงวันสร้างสุขเนี่ยก็ฝากขอบคุณมาด้วยเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ในถุงเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็มันสำคัญมันช่วยในการให้เขาเนี่ยอยู่รอดได้นะครับในสภาวะที่มันเกิดน้ำท่วมแบบนี้เอาเราให้เลขบัญชีไว้แล้วก็ QR code QR code ง่ายที่สุดนะครับสแกนจ่ายได้เลยนะคุณผู้ชมร่วมกันมีมากบริจาคมากมีน้อยร่วมกันบริจาคน้อยก็ได้ยอดบริจาคเมื่อวานนี้ตอน 4:00 นนะครับอยู่ที่ 4,222,000 ขอไป 4,225,824 บาทนะครับ
2: ครับ
3: แล้ววันสร้างสุขลงพื้นที่เคหะร่ม9โซน9นี่เขตลาดกระบังนำถุงไปแจกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ฝากขอบคุณมาด้วยแล้วบอกว่าอยู่มา70กว่าปีครั้งนี้มันหนักมากจริงครับ
4: มาอยู่นี่อายุ72แล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยปีนี้เนี่ยโอ้โห
5: หนักจริง
4: สุดยอดจริงๆนะ
5: แม่ห่วงไหมครับในอนาคตต่อไปว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีก
4: จ้าก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็บ้านก็ไม่ค่อยดีค่ะเป็นห่วงเนี่ยเขาว่าจะหมายอีกรอบนึงก็กลัวก็ขอบคุณค่ะขอให้ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ร่ำให้รวยค่ะ
5: ขอบคุณที่เอาอะไรมาให้วันนี้
4: จ้าขอบคุณที่เอาของมาให้ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะ
3: คำอวยพรของคุณป้าผมไม่รับอะไรมากเอาท่อนสุดท้ายเลย
2: รางวัลที่หนึ่ง
3: ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วนี่คุณเอเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของสำนักข่าววันนิวของพวกเราทุกคนนะกอดให้กำลังใจคุณป้านะครับก
2: ็
3: หลายคนเนี่ยเรายังส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขายังเจอกับความลำบากจากน้ำท่วมอยู่เลยนะครับ
2: น้ำท่วมรอบนี้นี่หนักจริงๆนะครับผู้ชมเดี๋ยวเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเกาะติดเหมือนกันกับงานใหญ่ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินชาญวิรกูลนะครับไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการกับการที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ไฮไลท์ของเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีเรื่องราวดีๆมาแนะนำติดตามพร้อมกันเลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยใส่ใจตัวเองแล้วก็ครอบครัวกันด้วยแล้ววันนี้สำหรับใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ดีๆแนะนำเลยค่ะน้ำผึ้งป่าของแท้เดือน5ตรามหาสุขวันนี้รับรองว่ารสชาติถ้าคุณได้ทานแล้วนะคะหอมหวานเข้มข้นไม่เหมือนใครแน่นอนและวันนี้เจ้าของแบรนด์อยู่กับเราแล้วขอต้อนรับคุณออยค่ะสวัสดีค่ะ
7: คุณผู้ชมคะโอ้โหช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะนอกจากที่จะทานน้ำผึ้งกับน้ำอุ่นแล้วถ้าเราได้บีบมะนาวลงไปเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆแบบนี
6: ้แบบนี
7: ้โอ้โหชุ่มคอมากและที่สำคัญนะคะวันนี้ราคาดีราคาพิเศษมาก
6: ๆคุณออยค่ะชุ่มคอจริงๆกับแบรนด์มหาสุข
7: ใช่แล้วค่ะ
6: และวันนี้เป็นไงฮะ
7: โปรโมชั่นวันนี้บอกเลยว่านะคะราคาดีราคาคุ้มค่าเพราะ1ปีเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะและนี่ต้องบอกว่าเป็นล็อตท้ายๆแล้วค่ะกับการได้น้ำผึ้งสีเหลืองทองอัมพันจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะซึ่งมีความเข้มข้นนุ่มละมุนหอมหวานนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดที่เราคัดมาให้
6: วันนี้คุณผู้ชมค่ะพิเศษยังไงคือหลายคนบอกว่าน้ำผึ้งป่าเนี่ยต้องมีการพิสูจน์แล้วคุณพ่อต้องบอกว่ากล้าที่จะพิสูจน์ออกหน้าจอให้คุณผู้ชมดูประจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ซื้อไปแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะได้ของแท้แน่นอนเพราะเรากล้าเผาไฟโชว์แบบนี้เลย
7: ใช่แล้วค่ะวันนี้คือเราจะเผาให้ดูเลยนะคะนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เกิดสมมติว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะแท้ไม่แท้ดูจากเผาเลยค่
6: ะ
7: แ แต่น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะจะเป็นสีเหลืองทอง

0: อัมพัน
1: นี่ไง
0: และไม่ดำไม่เกรียมนี่คือน้ำผึ้งคุณภาพธรรมชาติ
1: เห็นชัดกับตาแบบนี้แล้วทุกคนวันนี้หยิบโทรศัพท์เท่านั้นค่ะเพราะโปรโมชั่นวันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมหลายคนหาน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ราคานี้ไม่ได้จริงๆบวกกับของแถมที่มีวันนี
0: ้ถูกต้องค่ะวันนี้โปรดีนะคะ100เซตนะคะ100บ้านใครโทรทันโทรติดรีบเลยเบอร์1252นะคะเพราะ1ขวด 1,000 กรัมค่ะราคา990บาทวันนี้พิเศษให้ซื้อ2ขวดค่ะแถมทันทีอีก1ขวดค่ะยังไม่พอเท่ากับ3ขวด 3,000 กร
1: ั
0: ม
1: หมดแล้วนะ
0: วันนี้ยังจะได้รับเป็นของแถมไซส์พิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว
1: ใหญ่มาก
0: เป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมไซส์ใหญ่จัมโบ้ยังไม่พอได้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืน
1: เหมาะมาก
0: ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ3บวก3เป็น6ค่ะทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทนะที่เบอร์โทรศัพท์1252และพิเศษค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่าส่งไม่เก็บค่ะ
2: ค่ะ
0: 82เซต82บ้านเก็บเงินปลายทางด้วย
1: ต้องรีบกดด่วนที่1252นะคะตอนนี้ไม่ใช่100เซตและเหลือแค่82เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรกันด่วนๆส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ทีเนี้ยอยู่ในมือยามเนี่ยคือโอ้โหคุณผู้ชมขาน
0: ี่แหละค่ะ
1: ที่มาของน้ำผึ้งที่มีสีเหลืองอัมพันธ์ของแท้แบบนี้มาจากที่ไหนคะคุณออย
0: ต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยเองเนี่ยไปค้นพบมานะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเกรดที่เราคัดมาและกลิ่นความหอมนุ่มละมุนเป็นเอกลักษณ์จังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตอนนี้นะคะเป็นภาพสดๆที่เราเก็บนะคะมาจากจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าในช่วงของเมษาพฤษภาในฤดูร้อนเนี่ยดอกไม้มันจะบานสะพรั่งทำให้ผึ้งเนี่ยมันไปเก็บเกี่ยวนะคะในเรื่องของน้ำหวานจากดอกไม
1: ้ท
0: ำให้มีความนุ่มความหนึบความเหลืองทองอัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้คุณผู้ชม
1: นุ่ม
0: และจะได้สีและกลิ่นที่ความหอมแบบดอกไม้จริงๆอ่ะที่เราได้มาและรสชาติเป็นยังไงคะคุณแยมคะ
1: ขอใช้คำว่าเคลิ้มเลยคุณผู้ชมค่ะคือหอมมากหอมแบบคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราทานน้ำผึ้งแท้มาตลอดเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นที่ไม่เหมือนกันเมื่อคืนเข้าไปในลำคอเนี่ยกลิ่นของน้ำผึ้งป่ามหาสุขหอมดอกไม้มากๆเลย
0: ถูกต้องเลยและดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะโปรวันนี้จาก100เซตตอนนี้ทีมงานบอกว่าเหลือไม่ถึง50เซตแล้ว
1: อ
0: ย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะ1ขวด 1,000 กรัมคือไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้นะคะต้องบอกว่าราคา990บาทแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเท่ากับ3กิโลนะคะยังไม่พอแถมกระเป๋าเก็บผ้านวมผ้าขนหนูอีก2ผืนทั้งหมดนี้6ชิ้น999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยที่เบอร์โทรศัพท์1252กดตอนนี้เลยนะคะ1252 40เซตนี
1: ้แย่งกัน
0: หรือ LINE @ช็อปวันนะคะ31ของเราได้ด้วยนั่นเอง
1: คุณผู้ชมค่ะลองคิดดูนะปกติน้ำผึ้ง
0: ใช่
1: เรานึกว่าเราจะไปทำเครื่องดื่มใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่บ้านยำเปลี่ยนแล้วเพราะว่ายำเลี่ยงการใช้น้ำตาลทรายเลี่ยงการใช้น้ำตาลปี๊บยำใช้น้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยไหนๆได้มาตั้ง3ขวดหมักอาหารเลยค่ะหมักไก่แล้วก็เข้าเตาติ้งแบบนี้ออกมาคุณออยมันหอมนุ่มอร่อยมาก
0: และที่สำคัญคือเราได้สีค่ะไม่ดำไม่เกรียมหรือเราจะทำผสมกับนะคะทางด้านของเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟน้ำผึ้งมะนาว
1: ยำค่ะคุณออยอร่อยมาก
0: อร่อยมากใช่มันให้ความหวานแบบนุ่มชุ่มคอแล้วมันได้กลิ่นความหอมกลิ่นอายของดอกไม้นานาพันธุ์ร้อยแปดชนิดด้วยนั่นเองซึ่งตัวนี้อย่างนะคะทานกาแฟอเมริกาโน่เนี่ยมันจะได้กลิ่นที่แตกต่างของการผลักนะคะโรบัสต้าของเนื้อกาแฟออกมาไม่เชื่อต้องลองแล้วคุณแยมกำลังทำอะไรคะเนี่ย
1: คุณผู้ชมตอนนี้นะที่บ้านแยมเนี่ยมือเย็นทำยังไงรู้ไหมยำผลไม้จิ้มผลไม้แยมไม่ใส่น้ำตาล
0: ให้ดูหน่อยได้ไหมแต่ว่าวันนี้ในระหว่างที่คุณแยมทานนะคะ
1: โปร
0: วันนี้25เซตสุดท้ายตอนนี้นะคะ3ขวดแถมของแถมพิเศษนะคะเฉพาะวันนี้อีก3ชิ้น999บาทเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1252คุณแม่คะต้องโทรแล้วนะคะเพราะทีมงานบอกว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วและวันนี้999บาททั้งหมดหน้าจอ6ชิ้นนี้1252ยกหูโทรศัพท์แล้วกดสั่งนะคะน้ำผึ้งป่าเดือน5
1: คุณผู้ชมสั่งได้เลยเพราะแยมมั่นใจว่าวันนี้ขายดีมากแน่ๆ1252แล้วระหว่างนี้นะคะในหน้าจอเนี่ยคุณได้ไปทั้งหมดนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาดูกันอีกรอบเราย้ำให้ดูว่าน้ำผึ้งป่าคุณได้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือไม่เปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนวันนี้คุณผู้ชมขาอยากให้รีบเลยค่ะเพราะว่าสินค้าเหลือน้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ยในหน้าจอทั้งหมดเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นก็คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขเนี่ย2ลิตรแถมอีก1ลิตรคือเป็น3ขวด3ลิตรนะคะคุณผู้ชมและพิเศษของ ของแถมเฉพาะวันนี้เนี่ยก็คือได้กล่องเก็บผ้านวมใบใหญ่มากบวกกับเซตผ้าขนหนูแบบนี้เหมาะมากสำหรับช่วงนี้หน้าฝนตกบ่อยนะเอาไปใช้เลยคุณผู้ชมค่ะได้ฟรีไปอีกทั้งหมดนี้ในหน้าจอจาก 3,900 กว่าบาทเหลือแค่999บาทและจัดส่งให้ฟรีเพราะฉะนั้นตอนนี้โทรด่วนที่เบอร์1252ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเนี่ยตอกย้ำกันอีกครั้งนะคะกับภูมิปัญญาชาวบ้านว่าการทดสอบน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราจากมหาสมุทรคะเราสามารถเผาไฟกันได้แบบนี้กันสดๆเลยอัน
1: นี้ถ้าเป็นของแท้ไม่เปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นวันนี้นะ999บาทได้ไป3ลิตรเลยแต่เรื่องของจุดเด่นของน้ำผึ้งนอกจากมันไม่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไร
0: เรื่องของสีเนื้อเหลืองทองอำพันที่ไม่แยกชั้นไม่ตกตะกอนและที่สำคัญคือบรรจุในโรงงานที่ได้มาตรฐาน SACCP ด
1: ัง
0: นั้นว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: 30วินาทีสุดท้าย999บาท3ขวดนี้นะคะคุณผู้ชม3กิโลพร้อมกับของแถมอีก3ชิ้นทั้งหมดนี้6ชิ้นค่ะราคาจ่าย999บาทกับน้ำผึ้งอร่อยหอมนุ่มกลิ่นหอมแบบเกสรดอกไม้ค่ะย้ำนะคะ1252รีบโทรให้ทันนะคะเพราะวันนี้ให้คุณผู้ชมทุกเซตทุกสายที่โทรเข้ามาจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย1252ค่ะ
1: คุณผู้ชมยังคงโทรกันต่อได้ที่เบอร์1252นะคะแล้วก็ช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวกันต่อได้เลยเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมาที่งานใหญ่ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนายกเปิด Thailand Pavilion นะครับบนเวทีการประชุม IMF World Bank 2026นะครับคุณผู้ชมครับนายกก็ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งสร้างการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนนะครับนายกเดินชม Thailand Pavilion ครับนำเสนอศักยภาพของไทย3ด้านสำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลสาธารณะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านสังคมอายุยืนนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพนายกก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะจริงจังมากๆก็คือเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์ครับ
3: วันนี้ก็มาเปิดนิทรรศการนี้แล้วก็เปิดไทยพาวิเลียนนะเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงแนวนโยบายทางด้านการเงินการคลังของประเทศทิศทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็จะมีการนำเสนอในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการที่เราจะนำเสนอแพลตฟอร์มของการต่อสู้การปราบปรามสแกมเมอร์นะครับพวกอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีนะครับขั้นสูงเนี่ยซึ่งประเทศไทยเรามีแทร็กเรคคอร์ดที่ดีนะครับในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เราก็จะนำเข้ามานำเสนอในที่ประชุม
4: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้น QR code สำหรับการดูรายการต่อเนื่องในช่วงของออนไลน์นะข่าวใหญ่ไปกันต่อนะครับเพราะว่าในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณสิริโชคโสภานะครับว่ากันด้วยเรื่องของการเปิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่หลายคนสงสัยของคุณสุชาดาและสามีนะครับเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมสแกนนะเพราะว่าบางคนบอกใช้เวลากว่าจะสแกนได้กว่าจะอะไรได้สแกนแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อนะในช่วงออนไลน์แต่ทีเนี้ยวันเนี้ยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งไฮไลท
2: ์
4: ของการประชุม IMF นะครับก็คืออยู่ในช่วงบ่ายเลยช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยคุณบอยทะกลเกียรติวีระวันประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดก็ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อจากทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่สินทรัพย์ระดับสากล นะครับก็คือจัดขึ้นแล้วก็วันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อยอดทุนสร้างสรรค์ไทยสู่สินทรัพย์ที่แข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับ
2: ครับนี่คือเรื่องราวของเรานะครับทางหน้าจอช่องวัน31นะครับเดี๋ยวทางออนไลน์ที่เราจะคุยกับคุณสิริโชคโสภาเนี่ยมันมีประเด็นที่คุณสิริโชคเพิ่งจะโพสต์เมื่อเช้านี
4: ้ครับ
2: ว่าที่ DE บอกว่าปิดเว็บพนันไปเกือบๆล้านรายการคุณสิริโชคบอกว่าแต่เว็บพนันท็อป5ที่ตรวจสอบ
4: อ่
2: ะเข้าได้หมดเลย
4: อ๋อ
2: ตกลงไปปิดอะไรที่บอกเป็นล้านรายการเนี่ยปิดอะไรทำไมเว็บ5เว็บดังที่คนเข้าเป็นล้านต่อเดือนเนี่ยผมยังเข้าได้อยู่เลยตั้งคำถามถึงกระทรวง DE ด้วยนะฮะเดี๋ยวคุยกันในข่าวใหญ่ไปกันต่อทางออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับตอนนี้ทางหน้าจอช่องวันครับเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
6: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
8: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ฟินดีด้อ
7: ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอก9หางในแจนจริงๆ Be With You FanCon คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
8: เป็นคนสวยมีมองแถมยังมีดวงเกี่ยวพันเรื่องร้อยดราม่าอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับนิ้งปฐมาหลังคว้าตำแหน่งรองอันดับ5 Miss Grand International 2026เธอเปิดใจว่าทำเต็มที่แม้จะไม่ได้มงใหญ่สมกับที่ตั้ง

0: ไฟที่สำคัญสาวหนิงยังมีทัศนคติพร้อมตั้งรับทุกดราม่าเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ให้เป็นบทเรียนในการพัฒนาตัวเองค่ะ
1: สำหรับตัวหนูหนูคิดว่าการไม่ตอบโต้ดีที่สุดซึ่งตัวหนิงเองก็เป็นคนไม่ค่อยตอบโต้ใครด้วยอยู่แล้วและยิ่งพอหนิงมีประสบการณ์ในการเติบโตของการเป็นมิสแกรนด์นะคะคนก็จะเข้ามาติว่าเราเยอะแต่ว่าสิ่งที่หนิงทำได้คือหนิงเงียบนิ่งและไม่ตอบโต้เมื่อก่อนอ่ะหนิงคงจะเอาคำพูดของพวกเขาเหล่านั้นมาเก็บมาคิดแต่ณปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรกับหนิงเลยเพราะว่าหนิงไปโฟกัสกับคนที่เขารักหนิงมากกว่ารู้สึกว่าหนิงโตขึ้นจากจุดตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นไปตามๆกันสำหรับศิลปินสุดฮอตอย่างไดมอนด์อรกรที่จับมือกับเหล่าแฟนคลับจัดโปรเจกต์สุดประทับใจเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ21ปีด้วยการเดินหน้าส่งต่อความสุขและทำดีส่งท้ายปีรวบรวมเงินบริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้แก่สัตว์จรจัดและสัตว์ด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก4ขาที่กำลังเดือดร้อนซึ่งภายในงานนั้นก็เต็มไปด้วยความรักและรอยยิ้มกลายเป็นหนึ่งความทรงจำแสนพิเศษที่ไดมอนด์และแฟนคลับไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะ
2: Happy birthday! โปรเจกต์วันเกิดของผมเองนะครับผมก็คือเอาเงินบริจาคนะครับมาบริจาคให้กับมูลนิธิที่ดูแลน้องแมวที่กำพร้าจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าช่วยกันบริจาควันนี้คือแบบฟูลฟิลมากๆเรามีกิจกรรมแบบว่าอ่านโพสต์อิทด้วยอะไรอย่างนี้แล้วมีกิจกรรมจับฉลากได้สแตนด์อินอะไรคือมันสนุกสนานมากๆแล้วก็แฟนๆก็คือให้ความร่วมมือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมงานกันในวันนี้มาร่วมบริจาคกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าส่งกำลังใจให้กับไดมอนด์ขอให้คำอวยพรป้อนมาโดยตลอดมาในทุกปีอะไรเงี้ยในทุกปีที่ผมแบบโตขึ้นเรื่อยๆเงี้ยผมก็ยังแบบเจอทุกคนอยู่อะไรเงี้ยมันซึ่งมันเป็นของขวัญในทุกปีที่ดีมากๆอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคน
0: JMTV ขนทัพนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน JMTV Star Olympic 2026แฟนคลับ JMTV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทัพด้วยเหล่าล้นล้านมัสคอต JMTV Fandom Character ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเจเจอุ่นย่าอุ่นยายมาพร้อมการแข่งขันระหว่าง2ทีมคือ Lightning Cheetah และทีม Shadow Eagle ใน4กีฬาสุดมันปิดท้ายความสนุกด้วย Star Olympic Showtime บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการตลอด6ชั่วโมงเต็มนักกีฬาพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังเตรียมมาเชียร์มาเฮมามันกันให้ลำโพงแตกที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmajor.com ได้เลยค่ะจะเป็นอย่างไรเมื่อวันบันเทิงขอชวนวัยรุ่นเจนซีอย่างเทศไมรอนและชาเลตวอสิตามาทดสอบคำศัพท์เจนซีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษศัพท์ไทยเจนซีจะตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษไว้อย่างไรกันบ้าง
3: ศาสตร์ไปสมาชิก
4: ลุยนะลุยแบบไปทำไปเลยไม่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ย
3: เก่งมาก
4: Do it man go for it
5: ต้องเซ็ตมันเลยมากอดเขามาย
4: ากเลย
3: กล้าแบ่
4: กระบาแร่กระบาแร
3: ่อันนี้สองเต็มสิบ
4: อ๋อ
3: นึกออกไหม
4: คือถ้าสิบเต็มสิบก็คือพูดเลยว่าสิบเต็มสิบ
3: ตีเก๋หมด
4: What I'm gonna die I'm gonna die
3: yeah.
4: Oh I'm gonna die Oh to dress แล้ว
0: คุณผู้ชมติดตามความสนุกแบบเต็มๆได้ทางโซเชียลมีเดียของวันบันเทิงนะคะ
6: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ไม่รู้ว่าวีนัทมันไปซุกหัวอยู่ที่ไหนเธอฟื้นซะทีสินนท์อย่าปล่อยให้วีนัทโยนความผิดให้เธอฝ่ายเดียวลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองนะนนท์

0: การเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คนไข้เนี่ยมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งเร้าถือว่าคนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วกว่าเคสอื่นนะครับอาจเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีอายุที่ยังน้อยแล้วก็ยังมีร่างกายที่แข็งแรงอยู
0: ่แล้วอีกนานไหมคะกว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติ
1: หมอก็ยังระบุไม่ได้เหมือนกันนะครับเคยมีเคสหนักมากกว่านี้โอกาสรอดแค่ 3% ยังสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพูดจารู้เรื่องอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งขอตัวนะครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณนนท์คุณนนท์ได้ยินฉันไหมคะสู้ๆนะคะคุณนนท์
2: เจ้วันก่อนมาหาแล้วก็หาไม่เจอเจ้คิดว่าวันนี้มันจะหาเจอเหรอ
3: เผื่อวันก่อนพลาดอะไรไปไงเล่าพี่อย่าเพิ่งพูดเถอะนะช่วยกันหาเร็ว

0: โอ้ยบวมเละขนาดนี้เสียแล้วมั้ยโทษนะครับขอโทษนะครับ
1: เจฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่เจอหรอกบอกว่าให้ไปบนก็ไม่เชื่อแต่มือถือเครื่องใหญ่ขนาดนั้นจะหายไปได้ยังไงวะฉันไม่เชื่อหรอกมือถือคุณนอนนี่ว่ะแล้วเครื่องมันหายไปไหนวะ
0: อันนี้โทรศัพท์ของพวกคุณเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเจอพร้อมเคสนั้นแหละครับ
1: พี่ไปเจอที่ไหนคะเนี่ย
0: ในกระถางไม้น้ำตรงโน้นนะครับคงแช่น้ำไม่นานเลยๆแบบนี้ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับผมครับ
1: เจ๊มือถือสภาพเละขนาดนี้ฉันว่าข้อมูลมันคงสู่ขิดไปหมดแล้วมั้ง

0: ต้องลองดูเว้ยเป็นไงคะพี่ไหวไหมคะ
1: ซื้อใหม่เถอะน้องทรงเนี้ยซ่อมไปก็ไม่คุ้มหรอก
0: คือในมือถือเนี้ยค่ะมันมีข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยที่หนูอยากจะให้พี่กู้ข้อมูลออกมาให้หน่อยอะค่ะแต่ว่ามือถือเนี้ยไม่ได้จะใช้ต่อแล้วอะค่ะพี
1: ่เอาลองดูแล้วกันแต่ใช้เวลาหน่อยนะเครื่องมันแช่น้ำมานานมากอะพี่ไม่กล้ารับปาก
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่

0: งั้นก็ถือว่าเรายังมีหวังที่ช่างจะกู้ข้อมูลจากมือถือนนท์ได้
1: ใช่ค่ะแล้วคุณนนท์นะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าฟื้นแล้วใช่ไหมคะ
2: ฟื้นแล้วค่ะรับรู้แล้วนะคะว่าเราพูดอะไรแต่ว่าตอบโต้ยังไม่ได้ตอนนี้ที่ทำได้นะคะก็กระพริบตาแล้วก็กระดิกนิ้วแต่คุณหมอบอกนะคะว่ายังมีหวังค่ะที่คุณนนท์จะกลับมาเป็นปกติและตอนนี้ก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านต่อได้แล้วค่ะ
0: ก็ยังดีถือว่ามีข่าวดีถึง2อย่างแค่พวกเราอ่ะต้องอดทนรอกันต่อไป
3: ถ้างั้นในระหว่างนี้เราไปวนกันดีไหมคะเผื่อจะช่วยอะไรได้อ่ะค่ะอุ๊ย
4: แม่ผมให้มารับน่ะกลับเลยไหมครับแม
0: ่ก็เดี๋ยวแม่ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะ
2: ฮัลโหลอ๋อค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอะไรนะคะอะไรนะคะอ๋อค่ะค่ะ
3: ฮัลโหลค่ะ
2: ไม่ได้ยินนะคะ
3: ได้ยินยังค่ะ
2: ขอได้ยินแล้วค่ะ
3: ชัดไหมคะ
2: ค่ะอะไรนะคะ
4: คุณเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ดีค่ะคุณอ่ะ
4: เหนื่อยไม่เท่าคุณหรอกคุณมีหลายอย่างต้องทำน่ะแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะวิตามินที่ผมเคยให้ไว้น่ะกินซะด้วย

0: เห็นพยาบาลบอกว่าคุณนอนสะดุ้งตลอดเวลาได้ยินเสียงอะไรมาพักบ้านฉันแบบนี้คุณจะได้หายไวๆนะคะ
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เด
1: ี
2: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10บาท
1: ดีนะ
5: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย

0: านคุณ
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
4: เนสกาแฟริชอโรมา
5: สูตรใหม่
6: เพิ่มกาแฟ
7: เติมนม
8: อร่อยไปอีก
9: เติมกาแฟ
10: สูตรใหม
11: ่ลองหน่อยนะ
12: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
13: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกัญชูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
12: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ
14: 5

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
4: เก่งดูนี่ดิ
5: พ
6: ่อเก่งมากลูก
4: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
3: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
7: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
8: วันนี้จับตาที่ประชุม IMF World Bank เปิดรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและประเมินเศรษฐกิจไทยพร้อมหารือกลุ่ม G24 และอาเซียน
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
12: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
13: ีภัยไม่มีเพลีย
12: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
14: เธอจิตฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใคร
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวฟรีหอมกาแฟแท้ต้อง

0: Kakun. We not.
1: นนเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะค่ะใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเดี๋ยวคุณจะยิ่งแย่
2: ก่อนหน้านี้ได้ให้ยาไปแล้วนะคะอีกสักครู่ยาน่าจะออกฤทธิ์ค่ะ
3: ตาเกียงเดินสวัยเลยเดี๋ยวก็ล้มเข้าโรงพยาบาลอีกหรอกแล้วนี่ไม้ค้ำยันอยู่ไหน
4: โอ้ยใหญ่อ้อยเอ้ยก่อนออกจากโรงพยาบาลนะฉันก็กายภาพจนเดินคล่องแล้วแค่นี้สบายมากไม่ต้องหาไม้ค้ำหรอก
3: จะหามาฟาดกระบาลแกน่ะสิเก่งเหลือเกินแกแล้วนะแกพ่อแม่ไอ
5: ้สวัสดีจ้า
4: เออนี่ๆๆไอ้มาก็ดีแล้วจัดการแม่แกทีดิบนพ่ออยู่นั่นแหละ
3: จัดการแกสิเห็นโดนอย่างกับวิ่งซ่าแล้วเกินแล้วเราแกแล้วนะทำเล่นมันจะช้าหนิจะได้อยู่กับลูกไปนาน
5: ๆได้ยินพ่อแม่เถียงกันแบบนี้หนูชื่นใจจังเลยจ้ะ
3: งั้นมาชื่นใจเลย
4: มาลูก
6: นี่รัดให้เสียงแห้งเลย
3: รอ
6: พ่อจะไม่บ่น
3: หมอนะเขานัดพ่อแกอีกทีเดือนหน้าพ่อแกเนี่ยนะแม้ตอนหน้าหมอเนี่ยก็เชื่อฟังดีพอรับหลังนั่นดื้อชะมัด
5: พ่อนั่งก่อนจ้ะ
4: อะไรทำไม
5: แม่มานั่งก่อนเร็ว
3: เอาอะไรมาฮะจะเล่นอะไรเนี่ย

0: ดนหลอกเอาเงินไปลงทุนโดนโกงเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทำเรื่องเดือดร้อนให้พ่อกับแม่ไปหมดเลยอะหนูขอโทษนะจ๊ะพ่อ
1: ไม่เป็นไรลูกพ่อไม่เคยโกรธลูกเลยอย่าคิดมากไอ้ที่หนูบอกว่าอยากสร้างบ้านใหม่อยากหาเงินให้พ่อแม่เยอะๆพ่อกับแม่นะไม่เคยคิดอยากจะได้เงินลูกเลยขอแค่ลูกดูแลตัวเองประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุขพ่อแม่ก็ดีใจมากแล้วลูก

0: แม่เตือนหนูเรื่องฟินมาตลอดพอแม่รักแล้วแม่ก็หวังดีกับหนูแต่ว่าหนูหูหนวกตาบอดได้ยินแต่คำด่าทอของแม่หนูขอโทษนะจ๊ะแม่
1: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปนะลูกแม่ขอให้ไอ้มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จนะลูกเจอแต่คนดีนะเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขมากๆนะลูกนะ

0: คุณมาบ้านฉันได้ยังไงอ่ะ
1: เออแม่ลืมบอกคุณไปว่าวันนี้ไอ้มันอยู่บ้าน

0: ติดดาวมาแล้ววันนี้ไหนใครส่องกระจกและลองสังเกตตัวเองมาหรือยังริ้วรอยฝ้ากระจากแดดความหมองคล้ำเหล่านี้คือสัญญาณความร่วงโรยอย่าปล่อยไว้นะคะวันนี้ครีมไข่มุกวัวหิมะมาดามโกลมาแล้วแล้ววันนี้มาโปรท้าลองด้วยนะตัวนี้เขาเด็ดมากทั้งส่วนประกอบและผลลัพธ์ที่หลายคนพึงพอใจผิวดูกระจ่างใสขึ้นทันที1ระดับขนาดทาเอาสิโปรท้าลองกระปุกละไม่ถึง150จริงหรือเปล่าคุณป้อม
1: สวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้เหี่ยวนะคะถ้าปล่อยเหี่ยวปุ๊บมันกู้ไม่ได้แบบแก้ไม่ได้แล้วอย่าปล่อยให้ยับให้ย่นมันจะดูแก่ดูเหี่ยวดูยับดูย่นต้องรู้จักคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ60หน้าตึงเปี๊ยะหน้าเงาเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นกระจกหน้าสวยมากแม่แกขายกับข้าวตามสั่งแม่แกมีปัญหาหน้าแกหมองคล้ำดำโทรมแล้วเห็นล่าสุดนะแม่หน้าเนียนมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนี่เดี๋ยวดู1 2ดูดิบอกแม่60ใช้ครีมอะไรทำไมแม่ใช้ครีมอะไรอ่ะทำไมแม่หน้าเนียนขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: ปรากฏแม่บอกแม่ทาบัวหิมะเช้าทาบัวหิมะเย็น
0: โหยออร่าคุณนายมาก
1: แล้ว
0: ดูสิ
1: ไปหิ้วมาเนี่ยนะแพงนะคะกระปุกหลักพัน
0: จริงค่ะ
1: แล้วตอนสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วจากประเทศจีนตอนนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะไม่ต้องไปฝากเขาซื้อที่ประเทศจีนแล้วมีขายที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาโลกแตกนะคะใช้ครีมมาหมดตังเป็นหมื่นหมดตังเป็นพันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยใช้ไปก็งั้นๆหน้าไม่เห็นจะเนียนจะผ่องคือป้องบอกเลยนะใครหมดตังหลักพันใครหมดตังหลายพันก็ไม่สู้ครีมบัวหิมะเอากระปุกนี้ไปทาเอาแบบนี้เดี๋ยวป้องทาให้ดูเลยดีกว่าอยากให้หน้าใสนูนเนียนดูเด็กดูขมขนเบียดเอาไปทาป้องทาแบบนี้ก็ลองเปิดกระปุกมาเจอเนื้อครีมแบบนี้น
0: ะ
1: แล้วก็ดูนะว่าเนื้อครีมคือเข้มข้นมากแล้วเสร็จปุ๊บนี่ป้องทาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะพอทาปั๊บมันจะดูเนียนมันจะดูผ่องขึ้นมา
0: ใส
1: ่หนึ่งขึ้นมาหนึ่งสเต็ปพี่จอยดูนะคือผิวแบบ
0: เนียนมาก
1: คือดูดิหน้าเป็นกระจกหน้าเป็นน้ำกลิ้งหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบคือหน้าใสแล้วใครหน้าแห้งแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอกตัวนี้เหมาะมากเพราะครีมเขาชุ่มชื้นเป็นครีมกลิ้งน้ำครีมฉ่ำน้ำเด
0: ี๋
1: ยวดูนะดูนะพอทาปั๊บมันจะผ่องขึ้นมา1สเต็ป1 2และ3
0: โ
1: อ้เห็น
0: ชัดมาก
1: เห็นป้องเนี่ยข้างเนี่ยคือข้างที่ป้องทาเห็นปะมันดูเนียนดูผ่องขึ้นมาเลยแบบ
0: ชัดเลยอ่ะ
1: เนี่ยผ่องเลยแล้วดูผิวดิน้ำกลิ้งมาก
0: ผิวสวยมากเอาไม่พูดเยอะตอนนี้สายเข้าแล้วขอโปรเลยค่ะคุณป้องหา
1: แม่ๆใช้กระเบียดกระเสียนกลัวหมดเร็วขี้เหนียวใช้ทีเดียวแต่วันนี้แม่ไม่ต้องใช้กระเบียดกระเสียนแล้วจาก 1,290 ใช้ได้3เดือนป้องจะให้แม่โปร15เดือน
0: ค่ะ
1: ใช้ไปเลย5กระปุกกระปุกละ 1,290 คูณ5เท่าไหร่ 6-7,000 แล้วนะ
0: ใช่
1: วันนี้เดี๋ยวป้องแถมเซรั่มยกหน้าเซรั่มหน้าตึงขวดละ 1,290 ให้อีก2ขวดทั้งชุดนี้7กระปุกจาก 8-9,000 ไม่ต้องนะเหลือแค่999
0: ไม่ถึงพันคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกนะชิ้นละไม่ถึง150บาทอ่ะแล้วก็ปลุกเขาแบบให้เป็นใหญ่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจียดเลยคุณสามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวเนี้ยอย่าลืมบัวหิมะจริงอ่ะสารสกัดมันแพงมากหายากมาก
1: ใช่1252 1252
0: ด่วนเลย
1: ส่งฟรีไม่มีค่าจะส่ง
0: คุ
1: ณแตนใช้ฝั่งซ้ายหน้าเนียนผ่องรูขมขนเบียดคุณนกใช้อายุเกือบ50นะแต่ดูหน้าตึงหน้าผ่องหน้าเนียน
0: หน้าใสหน่อยนะผิวสองสี
1: แล้วเอาแบบนี้พี่จอยลองทายผู้ชมดูผู้ชมอันนี้ขอลองทาแขนให้ดูนะพอดีหน้าแต่งหน้ามาแล้ว
0: ใช่คุณป้องอะผิวขาวแต่จอยอะผิวสองสีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูด้วยกัน
1: ไม่เกาไม่วอกแล้วชุ่มชื้นแขนเงาเลย
0: ว้าวดูสิ
1: ผิวสวยมาก
0: มาก
1: ผิวสวยนี่คือข้างที่พี่จอยทานะ
0: เอาจริงเหมือนเปลี่ยนชาติกำเนิดเปลี่ยนประเทศอันนี้คือทา
1: พี่จอย
0: แม่คุณผู้ชม
1: ที
0: ่ตายแล้ว
1: รู้ไหมที่พี่จอยผิวเนียนผิวของเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกตัวผงไข่มุกจะช่วยให้ผิวเนียนผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปสมัยก่อนแม่นางซูสีไฮเฮาสมัยราชวงศ์เขาจะใช้ครีมบัวหิมะไข่มุกกันหน้าผ่องเพราะไข่มุกหน้าผ่องเพราะใส่วิตามินซีสูงอย่างทับทิมและมะนาวแล้วถามว่าทำไมหน้าชุ่มน้ำหน้าช

0: ฉ่ำน้ำแม่ที่ผิวแห้งลอกแต่งหน้าไม่ติดทำไมใช้ดีเพราะเขามีว่านหางจระเข้และน้ำมันแอปริคอตแล้วมีผงรากผักขมหินและมีดอกโบตันเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสมุนไพรของจีนและของไทยแล้วเป็นสูตรเข้มข้นแล้วไปใส่ควบเบทครีมแล้วก็บรรจุแบบนี้รองการได้มาตรฐานทั้งหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวป้องจะให้ดูเซรั่มอะไรนี
1: ่นี่คุณผู้ชมเหลือ69เซตนะ
0: นี่เดี๋ยวป้องจะให้ดูที
1: เด็ดโทนะ
0: ตัวนี้ขวด100 ml เซรั่มทั่วไป30
1: ml
0: ใหญ่ไหมคนละเรื่องเลยนะทั่วไปนี่30 ml
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ100 ml
1: ให้เยอะมากตัวนี้ใช้ยังไงคะคุณป้อง
0: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมันแม่ที่แต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยเจอน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกน้ำมันเปาบับน้ำมันทับทิมน้ำมันงาดำน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปวิธีการคือตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตะตรงไหนเหี่ยวยับย่นแตะ
1: เลย
0: แล้วเสร็จปั๊บนวดตึงดึงหน้ายิ่งถ้าแม่ใครมีกัวซาหน้าเป็นประจำอยู่แล้วนวดกัวซาหน้ายกหน้าไปเลยแม่ขานวดตึงดึงหน้าแบบนี้ตรงเนี้ยที่ป้องกังวลตรงเนี้ยที่ป้องกังวลป้องก็ยกหน้าเลยเพราะตรงเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันดูแก่
1: ตรงไหนยับ
0: ตรงน
1: ี้
0: ก็จะดูเหี่ยวแล้วดูแก่ต้องนวดตึงดึงหน้าป้องนวดตึงดึงหน้าแล้วป้องใช้คู่กันกับครีมโบหิมะขวดนี้คือน้ำมันมารุมน้ำมันเบาบับทับทิมงาดำอะโวคาโดปกติขวดละ1,290ซึ่งจะให้แถมฟรีไปในชุดไปทดลองใช้ให้ด้วยนั่นหมายความว่า
1: 2ขวด
0: ใช่ได้ไปเลย2ขวดเต็มๆ
1: คุ
0: ณผู้ชมนั่นหมายความว่าโปรวันนี้คืออย่างนี้นะครีม1กระปุกใช้ได้3เดือนคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพปกติครีม30กรัมมันไซส์นี
1: ้
0: แต่อันนี้คือครีม
1: กระปุกใหญ่มาก
0: กระปุกใหญ่ใช้ไปเลย3เดือนวันนี้กระปุก 1,290 ป้องจะให้ไป5กระปุก
1: เ
0: ซรั่ม5น้ำมันยกหน้าหน้าตึงดึงหน้าขวดละ 1,290 ให้ไปทดลองใช้ด้วยอีก2ขวดเบ็ดเสร็จทั้งหมด7ชิ้นครีมใช้อย่างต่ำ15เดือน15เดือนนะจ่ายแค่999ตกหัน
1: เฉลี่ย35เซต
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทน
1: ะ
0: ตกเดือนนึงไม่ถึง60กว่าบาทเพราะใช้ได้15เดือนแล้วครีมตกกระปุกจาก 1,290 เหลือไม่ถึง150เพราะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ
1: เฉพาะวันนี้คนที่โทรทัน30กว่าสายสุดท้ายจ่าย999ได้ไปเลย7ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยโปรนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดแล้วผู้ใช้จริงหลายคนคือพึงพอใจคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเนี่ยหน้าเตาหน้าเจอแดดต้องใช้ใช่ไหมคุณป้อง
0: คุณผู้ชมรีบโทรให้ทันก่อนนะ1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศแม่ทำกับข้าวขายอาหารตามสั่งอายุ60หน้าหมองคล้ำแสบ
1: ความร้อนเนาะ
0: คือพอแสบไหม้แดดร้อนเกรียมต้องบอกเลยนะคนทำงานข้างนอกเนี่ยนะเจอแดดร้อนแสบไหม้เกรียมแบบนี้ต้องใช้บัวหิมะปอบประโลมผิวเขาจะเติมน้ำให้ผิวให้ความชุ่มชื้นหน้าผ่องไหมพี
1: ่ผ่องมาก
0: เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
1: จริง
0: พอใช้ปุ๊บผ่องเลย
1: ราศีคุณนายมาก
0: ใช่เห็นไหมมีใครอีก
1: คุ
0: ณผู้ชมนี่คุณแม่ทำนาทำไร่ทำสวน
1: แดด
0: ก็ร้อนโอ้โห
1: กระกระดิ้วรอยมันจะมานะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เต็มไปหมดและเดี๋ยวดูนะพี่จ้อยจะตกใจกับผลลัพธ์นี
1: ่ว้าว
0: คนละคน
1: หน้าเด้งมาก
0: ก็ใช้บัวหิมะเช้าใช้เย็นใช้เช้าใช้เย็นแม่บอกโอ้ยหมดตังเป็นพันหมดตังหลายพันก็ไม่สู้กระปุกบัวหิมะหรอกสุดยอดจริงๆแม่ชอบเลย
1: ใช้แบบนี้ระวังผัวตามนะสวยอ่ะ
0: นั่นไง
1: โอ้ย22เซตสุดท้ายคุณผู้ชมเร็วๆเลยใครบอกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นวันนี้แหละจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แล้ว1252
0: คุณผู้ชมพี่จอยน้องแคทตี้18หลุมออกรอบตั้งแต่8โมงเช
1: ้
0: า
1: อันนี้ก็แดดเหมือนกัน
0: กลับบ้านมา7โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหขึ้นเอาดูตอนใช้ดูตอนใช้น้องแบบว่าหน้าใสกิ๊กอะแคทตี้นะก็ยังใช้
1: กลาสกินมาก
0: ลาสกินหน้ากระจกข้อดีของตัวนี้คือผิวกลาสกินหน้ากระจกผิวกระจกผิวเด้งสมัยนี้ผิวดีต้องห้ามแห้งสมัยนี้ผิวดีต้องอย่าเหี่ยวต้องอย
1: ่
0: ายับอย่าย่น
1: 10เซตสุดท้ายตายแล้วคุณป้องอ่ะวันนี้โปรดีจริงๆไง
0: นี่แล้วไอ้ตัวที่ป้องแถมไปให้อ่ะน้ำมันอ่ะมันทาตัวได้นะใครที่แบบท้องแตกท้องลายแขนแตกแขนลายขาแห้งขาเหี่ยวขายับขาย่นขากระคืนพออาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งแล้วมันคันมันใช้ครีมทาอะไรก็ไม่พอต้องใช้น้ำมันเอาน้ำมันมารุมน้ำมันมากอกเอาสูตรนี้ไปทาเลยทาได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตัวเพราะว่าให้ข
1: ด
0: ใหญ่มากค
1: ุ
0: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำใครที่ทาได้บ้างนะคนที่หน้าเหี่ยวยับย่นหมองคล้ำดำโทรมเอาไปทา
1: คุณผู้ชม
0: ใช้ครีมอะไรมา
1: หนึ่งนาทีสุดท้าย
0: หมด
1: แล้วแต่เวลายังเหลือคุณป้อง
0: เอ้า50วิน
1: าทีมา
0: ต่อได้เท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร่มีเท่าไหร่
1: ดึงสต็อกมาก่อนให้คุณผู้ชม
0: เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวป้องขอไปดึงสต็อกของออนไลน์มาละกันนะคะ
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเวลาต่อสายอย่าเพิ่งวางให้10นาที
1: ค่ะ
0: 1252 1252
1: รีบโทรมาเลย
0: รีบโทรนี่คือครีมโบหิมะไปหิ้วทีเป็นพันวันนี้เหลือกระปุกไม่ถึงหลักร้อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังได้เซรั่ม5น้ำมันเหี่ยวยับย่นเอาไปใช้คู่กัน
1: 7ชิ้นส่งฟรี
0: ใช่แล้วนี่คือโปร15

0: เดือนสั่งวันนี้อีก15เดือนมาสั่งกันใหม่ตกเดือนนึง60กว่าบาทต้องบอกเลยนะคุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอยากหน้าใสหน้าเนียนหน้าผ่องเอาสูตรนี้ไปทา
1: ต้องตัวนี้เลย
0: หมดเป็นหลักพันหมดเป็นหลักหมื่นต้องบอกเลยไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
1: ้เธอแล้วมันไม่ใช่บัวหิมะอย่างเดียวที่ชอบคือใส่ไข่มุกไปด้วย
0: ก็เพราะว่าหน้าเนียนหน้าใส
1: แบบดับเบิ้ล
0: เดี๋ยวขอทาอีกรอบได้มั้ยเนี่ยอยาก
1: คุณผู้ชมเร็วๆๆๆหมดตัวนี้เนี่ยทั้งบำรุงและทำให้ผิวแบบกระจ่างใสทันที1ระดับแบบนี้เอามั้ยถ้าเอารีบพอ1252เติมสต๊อกให้แล้ววันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจ
1: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
0: ์ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยคุณอะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮะ
3: ก็เข้าทางผู้ใหญ่ไงคุณคุณน่ะเสน่ห์แรงจะตายถ้ามีใครมาจีบคุณนะพ่อแม่คุณจะได้บอกผมได้ไงเออนี่คุณหมอเขาบอกว่าพ่อคุณน่ะดีขึ้นมากแล้วนะตอนนี้เขาเดินไวกว่าแม่คุณแล้ว
2: ขอบคุณนะคุณที่คอยตามมาดูแลพ่อแม่ฉันอะนี่เรื่องทุกอย่างอะใกล้จะจบลงแล้วนะร้านโทรศัพท์มือถือโทรมาบอกฉันว่ากู้ข้อมูลบางอย่างในโทรศัพท์มือถือได้แล้วหวังว่าจะมีหลักฐานที่คุณนนท์โอนเงินให้วีนัสคนผิดทุกคนจะได้รับโทษสักทีนึง
3: ผมสัญญานะไอ้ต่อจากนี้ไปผมจะไม่ทำให้คุณอึดอัดไม่ทำให้คุณหนักใจคุณจะทำอะไรเนี่ยผมจะไม่ห้ามเลยแต่ผมจะคอยอยู่ข้างๆคอยระมัดระวังให้
2: คุณนะคะคุณที่เข้าใจ

0: ไหนก็ดีกันแล้วคืนนี้ค้างที่นี่เลยไหมลูก
1: แม่แม่ฟังหนูคุยกันหน
0: ออุ้ยแอบบริการพอดีแม่เดินผ่านมาพอดีคืนนี้ค้างที่นี่เหรอลูกพรุ่งนี้จะได้พาไอ้มันกลับกรุงเทพไปด้วยนั่งรถตู้เนี่ยมันอันตรายนะลูกนะ
2: ยินดีครับแม่

0: ها؟
1: اخون เอาชุดนอนพ่อมาให
0: ้โอ้ยคุณมองผมตาไม่กระพริบแบบเนี้ยผมเขินนะเนี่ยคุณ
1: บ้าเปลี่ยนเร็วสิคุณคุณขนาดใส่ชุดนอนพ่อฉันคุณยังหล่อเลยอ่ะไม่คิดเลยอ่ะคุณว่าผู้ชายที่หน้าตาดีมีตังค์เพอร์เฟคอย่างคุณจะมาคบกับคนอย่างฉันดอกฟ้ากับหมาวัดชัดๆเลยเนาะ
0: บ้าคุณนี่นะหมาวัด
1: แต่ก็เป็นหมาวัดที่สวยมากนั่นแหละคุณ
0: แม
1: ่ฉันอยากรู้จริงๆนะคุณคุณชอบฉันตรงไหนหรอ
0: คุณจำได้ไหมตอนที่ผมท้องร้องแล้วคุณเอาผัดไทยมาแบ่งให้ผมอะผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจจิตใจดีแล้วคุณยังเตือนผมด้วยความเป็นห่วงด้วยว่าอย่าใช้เงินสิ้นเปลืองอย่าฟุ้งเฟ้อทั้งที่เราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนะคุณ
1: นี่คุณถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาน่าจะว่าฉันว่าฉันไปยุ่งเรื่องของเขานะเนี่ย
0: คุณชอบเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าแล้วคุณจำได้ไหมตอนที่คุณโดนโจรกระชากกระเป๋าแล้วคุณไปจัดการโจรด้วยตัวเองอ่ะผมชอบคุณในความเป็นนักสู้ของคุณคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบร้องไห้แล้วก็รอให้คนมาช่วยคุณลุกขึ้นสู้ด้วยตัวคุณเองและยิ่งผมรู้จักคุณมากขึ้นนะผมก็เลยได้รู้ว่าคุณไม่ได้แค่สู้เพื่อตัวเองแต่คุณสู้เพื่อคนอื่นด้วยเพราะคุณชอบเอาชนะแบบนี้ละมั้งผมก็เลยแพ้คุณราบคาบเลย
1: ฉันไม่เคยมองเห็นข้อดีของฉันแบบที่คุณมองเลยอะ
0: ผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเพอร์เฟกต์แบบที่คุณบอกเหมือนกัน
1: แค่คุณมองเห็นข้อดีในตัวตนของฉันเนี่ยนะแค่นี้ก็เพอร์เฟคที่สุดสำหรับฉันแล้วขอบคุณนะคะ

0: ตรงนี้คุณเดี๋ยวพ่อเตะเอา
1: ชุดไหนนะ

0: ปุ๊บเนี่ยก็ไปค้างบ้านพ่อแม่เขาเลยนะนี่เมื่อไหร่จะพาแม่ไปเจอพ่อแม่ของไอ้บ้างล่ะแม่จะได้ไปขอแต่งงานแบบเป็นทางการสักที
1: แม่ครับจะขอแต่งงานเนี่ยผมต้องขอไอ้เขาก่อนนะแม
0: ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่คิดวิธีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้มะ
1: ไม่ต้องค่ะแม่ผมคิดเองได้นะ
0: โอ้ยวินเนี่ยนะจะคิดวิธีขอแต่งงานได้ประทับใจเท่าแม่มีทางอะแม่นี่เก่งสุดแล้ว
2: ขออนุญาตค่ะ
1: คุณพิมคุณอำนาจมีเรื่องอะไรเหรอครับนี่มันเป็นการอุ้มฆ่าเพื่อปกปิดการยัดของผิดกฎหมายนะครับ
3: นั่นสิครับนี่ผู้ชายผู้หญิงที่เป็นนกต่อเอาของผิดกฎหมายมายัดให้คุณไอโดนกริดอุ้มหายไปแบบนั้นทำไมถึงรอดได้ง่ายขนาดนี้เขามีหลักฐานอะไร
0: เจริญล่ะอุ้มฆ่าคนตายก็รอดได้ง่าย
2: ๆฉันอยากให้คุณสองคนดูนี
4: ่สวัสดีครับคุณพิมขอบคุณมากจริงๆที่ทำให้ผมถูกพักราชการดูเหมือนว่าคุณจะอคติกับผมเกินไปซะหน่อยถึงได้สืบหาข้อมูลที่ทำให้ผมดูเหมือนเป็นคนชั่วทั้งเรื่องกล่าวหาผมยัดของผิดกฎหมายกับแม่ค้าออนไลน์อุ้มฆ่าพยานในคดี ตั้งสติให้ดีๆนะครับผมมีคนที่คุณอยากจะเจอ
5: สวัสดีครับผมเอ็มครับและนี่พลอยแฟนผมครับเราสองคนคือคนที่ไปซื้อของจากคุณไอระดานะครับเรายังมีชีวิตอยู่ดีครับไม่ได้เสียชีวิตครับเราสองคนแค่มาพักผ่อนนะครับปลอดภัยดีครับ
6: ใช่ค่ะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่ามีเรื่องที่เข้าใจผิดกันหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เราสองคนตายแล้วแล้วก็เรื่องที่มีการยัดของผิดกฎหมายถ้ายังไงเดี๋ยวเราสองคนจะรีบกลับไปให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะ
4: ชัดเจนแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ทำอะไรผิดเอาไว้ผมจะพาพยานสองคนเข้าไปให้ปากคำกับคณะกรรมการครับต่อหน้าคุณพิมพ์ด้วยก็ได้จะเลิกหาเรื่องมากันแกล้งผมสักที

0: มีงวดแรก1ล้านฉันจ่ายให้แกก่อนส่วนที่เหลืออีกล้านหนึ่งฉันจะให้ก็ต่อเมื่อฉันหลุดคดีไปแล้ว
1: ขอบคุณท่านมากเลยนะครับ
0: ฉันให้แกว่าขนาดนี้แล้วอย่าตุกติกละ
2: ความจริงถ้าท่านยอมรับข้อตกลงอะยอมจ่าย2ล้านให้กับพวกเราตั้งแต่ทีแรกอะท่านก็ไม่ต้องเสียชื่อเสียงนางขนาดนี้หรอกค่ะเราสองคนพร้อมที่จะออกไปบอกกับทุกคนว่าท่านคือผู้บริสุทธิ
1: ์แค่2ล้านน่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับท่านผมช่วยให้ท่านได้กลับไปทำงานอีกใช้อำนาจหาเงินได้อีกยาวๆยังไงนักธุรกิจพวกนั้นน่ะก็ต้องอาศัยท่านอยู่แล้วนะครับ
3: ค่ะท่านยินดีด้วยนะคะที่ท่านจะได้กลับไปทำหน้าที่อีกครั้งนึง
0: กว่าจะคุยกันรู้เรื่องเสียเวลาไปเยอะเลย
3: ก็ถือซะว่าช่วงที่พักราชการเนี่ยเป็นการพักผ่อนไปในตัวตอนนี้วีเองก็พักอยู่เหมือนกันหวังว่าเราคงจะได้กลับมาเริ่มทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นะคะมีท่านคอยช่วยเหลืออยู่วีก็เบาใจไอระดาพรพันธ์เชิญขวัญคราวนี้พวกแกได้เจอของจริงแน่

0: พยาบาลบอกว่าอาการคุณนนท์ดีขึ้นมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านด้วย
1: คุณนนท
2: ์ไ
1: อ้พักผ่อนเยอะๆนะคะจะได้หายไวๆ

0: ังดังขึ้นค่ะงั้นเราออกไปก่อนดีไหมคะสงสัยคนเดียวแล้วคุณนนท์จะเหนื่อยค่ะ
1: ฝากไปนะคะ
0: ฝากขึ้นนะคะ
1: เขาลุกๆค่ะเขาลุกๆค่ะ
2: คงอีกนานนะคะกว่าคุณนวลจะกลับไปเป็นปกติตอนนี้ก็ขอเพียงแค่เขาอย่าสุดลงไปมากกว่านี้ก็พอ
0: สงสารคุณนวลนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับตัวไอ้คนที่มันขับรถชนคุณนนท์ได้สักทีจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกี่ยวข้องกับวีนัสกันแน
3: ่เรื่องนี้ฉันไม่หวังพึ่งตำรวจแล้วล่ะตอนนี้ขอให้นนท์ลุกขึ้นมาเป็นปกติยังจะมีหวังมากกว่า
0: ก็จริงอย่างที่คุณพูดนะคะขนาดในกลิดนั่นน่ะยังหลุดออกมาได้เลยคงจะรอดออกมาเพื่อช่วยวีนัสทำชั่วแน่แ
3: น่ไม่ฉันจะไม่ยอมให้พวกมันกลับมาทำเรื่องแบบนั้นได้ง่ายๆหรอก

0: where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
5: ใช้หมดสูตรได้ใส่ทั้งหลอด14735สูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพย์
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
9: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
10: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
11: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสัญญาก่อนว่าช
13: ้
12: าหร
13: ือ
12: ย
13: ัง
12: ใครตะโกนแบบมาวันแม
14: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
15: เดอะโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
16: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
17: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
19: ใจไม่ยอม
20: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
21: วันอังคาร
22: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
23: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
24: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
25: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AS GO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: เปิดบ้านต้อนรับครูเจนนี่และครูพาฝัน2โค้ชตัวแม่ของทีมโรงเรียนบ้านโคกบางซึ่งทั้งจีจี้ณัฐกุลและรัศมีแขจะมาเล่าเบื้องหลังความม่วนจอยในกองถ่ายละครนักตบวัดโคกบางพร้อมสปอยความเข้มข้นของละครที่มัดใจคนดูสายอยู่หมัดกับการแข่งขันวอลเลย์บอลที่กลายเป็นมีมในโลกโซเชียลกับรายการวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:40 นาทีเป็นต้นไปนะคะ
27: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
28: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
29: คนคอนตร
28: งไม่พบอะไรค่ะ
29: เขารู้กันว่าเราเก่ง
30: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช

0: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: มีบัดดี้ไบค์ไม่มีเหงาบัดดี้ไบค์เกิดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
2: คุณพรพันธ์คะเมื่อกี้คุณบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษามีเรื่องอะไรเหรอคะ
3: ก็เรื่องนางวีนัสนั่นแหละต่อให้นนฟื้นขึ้นมาแล้วก็เอาหลักฐานมาแฉนางวีนัสต่อให้เราได้หลักฐานความเลวของนางวีนัสทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่านายกริชยังเป็นแบ็คให้วีนัสอยู่มันก็รอดไปได้อยู่ดี
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหาทางจัดการนายกริชก่อนพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาผิดจริง
3: หรือไม่ก็ให้นายกริชกับนางวีนัสเนี่ยมันกัดกันเองแต่ว่าเธอต้องช่วยฉันนะที่สำคัญอย่าให้ไอรู้เรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นลูกชายฉันนะมันจะเข้ามาวุ่นวาย
4: คุยอะไรกันอยู่หรอคะ
3: อ้าวออกไปแล้วไม่ใช่หรอ
4: ไอลืมโทรศัพท์อะค่ะก็เลยกลับเข้ามาเอาตกลงคุยอะไรกันอยู่หรอคะ
3: ไม่มีอะไรนี่จ๊ะ
5: มีเรื่องอะไรจะคุยกับผม
3: ฉันจะเอาเงินให้คุณ10ล้านเพื่อแลกกับการที่คุณจะช่วยฉันเปิดโปงวีนัสเอาหลักฐานความชั่วของมันทั้งหมดออกมาแฉแล้วคุณจะได้เงินสด10ล้านกลับไปทันที
5: 10ล้านคุณรู้ไหมผมได้เงินจากวีนัสเท่าไหร่คุณพรพันธ์และที่สำคัญนะลูกชายคุณทำผมไม่แสบมาก
3: ฉันต้องขอโทษแทนชวินด้วยคนหนุ่มก็อย่างเงี้ยเลือดร้อน ไม่เหมือนคนวัยเดียวกันอย่างเราคุยกันรู้เรื่องกว่า ฉันรู้ว่าเงินจากวีนัสเนี่ยมันมากแต่คุณเองอ่ะก็ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าจะโดนจับจะโดนตามล้างตามเช็ดไหมวันนี้คุณอาจจะรอดมาได้จากการถูกตรวจสอบแต่รอบต่อไปใครจะรับประกันล่ะว่าคุณจะรอดไหมอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าคุณออกมาแฉวีนัสตอนนี้คุณก็จะได้หน้าแล้วก็ได้ผลงานแล้วก็ไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าวีนัสมันจะมาแฉคุณก่อนถ้าคุณทำตามที่ฉันพูดก็เท่ากับว่าเราอยู่ข้างเดียวกันแล้วฉันจะไปจัดการลูกชายฉันไม่ให้มายุ่งวุ่นวายกับคุณ
5: คุยกับคุณรุ่นเดียวกันเนี่ยรู้เรื่องกว่าจริงๆ

0: แฟครับตกลงว่าท่านจะรับข้อเสนอของคุณพรพันธ์นี่แหละครับเงินแค่10ล้านมันน้อยมากถ้าเทียบกับโค้ชวินัทเคยให้ท่าน
1: ถ้าคิดแค่เรื่องเงินนะแกก็พูดถูกแต่แกเราคิดระยะยาวสิพรพันธ์เป็นเจ้าของเฮลตี้บีมายทุนจดทะเบียนจะตลาดหลักทรัพย์ตั้งเท่าไรหากินได้ยาวๆส่วนวีนัทน่ะล่ะตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรให้เรากอบโกยละออกกัดกระโดนฟ้องร้องหาคนร่วมทุนด้วยไม่ได้จะกลับมาเปิดสถาบันเป็นไลฟ์โค้ชเหมือนเดิมชื่อเสียงเอาขนาดนี้จะมีสักกี่คนที่ยังศรัทธา
2: อะไรนะพรพันธ์กับเชิญขวัญนัดท่านไปพบอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ครับโค้ชแล้วดูว่าท่านจะพอใจในตัวคุณพรพันธ์แล้วก็ข้อเสนอของคุณพรพันธ์ด้วยผมเลยรีบโทรมาบอกโค้ชจะได้หาทางรับมือท่าน
2: ที่มาคิดจะตลบหลังฉันอย่างนั้นเหรอยังไงขอบใจคุณมากนะที่ส่งข่าวให้ฉันมาตลอด
0: ยินดีครับผมส่งข่าวให้โค้ชรู้โค้ชเองก็ให้เงินผมใช้ก็ถือว่าเราวินวินกันทั้งคู่แล้วยังไงครั้งนี้ผมต้องขอมากหน่อยนะครับ
2: ได้ไว้ฉันจะจัดการให้แต่ถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมมารีบส่งข่าวบอกฉันด้วย
0: ผมแน่ใจว่าอีกไม่นานท่านกับพวกนั้นคงต้องนัดพบกันอีกแน่แล้วยังไงผมจะส่งข่าวให้รู้อีกนะครับ
3: พี่วีสรุปนี่คงกิจเขาหักหลังเราเหรอไหนเขาบอกว่าเขาจะช่วยไงพี่วีแล้วพี่จะเอาไงต่อไปเนี่ยถ้าคุณพรพันธ์คุณกิจร่วมมือกันเราสองคนแย่แน
2: ่เงียบก่อนได้ไหมให้พี่คิดก่อนว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง
3: จะให้ผมเงียบได้ยังไงพี่ผมก็มีสิทธิ์รู้อะไรเหมือนกันภัยมันจะมาถึงตัวอยู่แล้วผมก็ต้องหาทางหนีทีไล่ไว้บ้างไม่ใช่พี่รู้อะไรพี่จะเก็บเงียบอยู่คนเดียวผมก็โดนผลกระทบเหมือนกันผมก็มีสิทธิ์รู้เหมือนกันพี่วีออกมาคุยกันก่อนนี่พี่จะเอายังไงเนี่ยพี่วี

0: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดิแฟตเซลนะฮะจอไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณป๋อด้วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เราสองคนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแม่การเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจอเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได
2: ้ครับ
1: ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
2: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะครับพวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอ
1: มี
2: จำอะไรไม่ได
1: ้
2: บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊จะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทีจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามินบีก็ได
1: ้
2: คือเวลาขาดวิตามินบีนะครับวิตามินบีอย่างเช่น B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนงงช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามิน B12นะครับก็มีร่วมช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามิน B เนี่ยเขาจะทานเป็น B complex ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
1: ครับ
2: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามิน B ครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้หลากสีถั่วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
1: โอ้โห
2: ไม่ค่อยได้ทาน
1: เอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลยแค่ข้าวอ่ะ
2: ครับ
1: ก็จะกินก็ยากละ
2: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซึ่งตัว5:1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเลซานอลตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและตัวงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8ตัวที่สำคัญคือมาพร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
1: วันนี้มาดูโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับผมสำหรับสุภาพโอสถ BSRB สูตรนี้มีเฉพาะโอช้อปปิ้งนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลย
2: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุ
1: งใหญ
2: ่1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
1: ทำนาจ๊อบนะ
2: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วยเพราะวันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับจะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
1: ครับ
2: นะครับแต่ชุดเนี้ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกตัวเนี้ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
1: จ๊อ
2: บทั้งได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ถึง 1,000 เพราะว่าผมลดอีก200บาท
1: ครับ
2: วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับ
1: ตามคำเรียกร้องแล้วนะฮะผมคุณผู้ชมครับสิ่งดีๆจากสุภาพบุรุษรู้จักกันดีอยู่แล้วเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค999บาทได้ไปแบบนี้แบบนี้รวมทั้งหมด210แคปซูลนะครับทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70กว่าปี
2: สุภาพโอสถปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพโอสถเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆนะครับแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มี

0: มาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถุงใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามินบีเข้าไปช่วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นเราได้เติมวิตามินบีเข้าไปตอนหลับด้วยครับ
1: เท่ากับว่าผู้ใหญ่จริงๆนะวัยรุ่นเราก็ต้องทานนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ยายผมติดใจก็คืออ๋อผมเชื่อแล้ว
0: มาม่าทานท่านประธานคุณจินนามาม่าอายุ70นะครับ70ยังทำงานอยู
1: ่
0: ให้มาม่าได้ใช้สมองได้ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงลืม
1: ติดโซฟาติดเตียงอย่างเงี้ยล่ะ
0: ใช่เพราะว่ากินนอนไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยมาม่ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่เลยต่างกันตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมามาม่าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไรหาอะไรจำไม่ได้เดินหาโทรศัพท์มือถือเดินหาแว่นเดินหานู่นนี่
1: เดี๋ยวก่อนครับคุณปอขออนุญาตฮะขอท่านคุณผู้ชมตอนนี้มีคนรอสายแล้วนะฮะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมเหลือ64เซตนะฮะขอย้ายกันขายก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ย1ซองนี้ไม่ใช่ว่าฉีกปุ๊บแล้วซองนี้ใช้ไม่ได้นะซองนี้เนี่ยฉีกแล้วมีตัวซิปล็อกให้อย่างดีนะครับคุณปอออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างดีเลย1ซองนี้180แคปซูลไม่พอวันนี้แถมไปอีก1กระปุก30แคปซูลทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ๊ยเติมวันละ1เม็ดเท่ากับเซตนี้ได้ถึง7เดือนนะครับผม999บาทพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งเลย1252แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังก่อนนะฮะคือรอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังหน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ผมให้90เซตเท่านั้นนะคร
1: ับได้แค่นี้นะ
0: กระปุกตัวนี้บางคนบอกว่าถ่ายรูปหน้าจอไปแต่ยังไม่ยอมสั่ง
1: ไม่ได
0: ้เจออีกทีนึงไม่ได้กระปุกแถมตรงนี้เพราะว่าพอแถมไปเราก็ได้เทียบเท่ากับ7กระปุกทานได้7เดือนครับ
1: ถึงบอกว่าอย่างงี้ไงว่าให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตามบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวรอให้ลูกให้หลานมาสั่งให้เอางี้นะ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์จ่ายตังค์วันที่ไปส่งนะฮะฉะนั้นสบายใจได้เลยคุณผู้ชมครับคุยกันต่อผมมองว่าอย่างยายผมชอบเพราะว่าอะไรแกบอกว่านอนหลับลึกเนี่ยยายบอกว่าเห็นผลจริง2คือยายแกชอบก่อนหน้านี้นะตอนกลางคืนแกชอบเหมือนแบบตื่นมาชาไปมือไปเท้าอะฮะ
0: เหน็บชาครับบางทีรู้สึกยุบยิบยุบยิบหรือบางคนนั่งนะครับนั่งทำงานลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับคนทำงานออฟฟิศบางทีนั่งทำงานนานๆเนี่ยครับเหน็บชาแล้วก็พอลุกก็ลุกลำบากนะครับอาชีพแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์บางทีขี่มอเตอร์ไซค์จนนิ้วชาไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการเติมวิตามินบีมีประโยชน์มากๆนะครับที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ขาดวิตามินบีอย่างเช่นวิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองส่วนช่วยมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
1: อุ้ยนี่สำคัญ
0: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนมาบางทีเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
1: ไปสบายกันบ่อยนะช่วง
0: ตัววิตามินบีจำเป็นเพราะว่าเวลาเรานอนดึกมีความเครียดวิตามินบีจะดรอปลงไปเพราะฉะนั้นคนที่นอนดึกๆเนี่ยครับบางทีนอนดึกๆรู้สึกเป็นเหน็บชารู้สึกอาการมันไม่ฟังก์ชันร่างกายตื่นมามันไม่ค่อยฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็หม่าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานวันละ2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่หม่ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงหม่าก็ทานได้เนี่ยอายุ70ตอนนี้70ว่ายน้ำทุกวัน
1: โอ้ยแล้วลูกหลานเห็นแล้วภูมิใจนะเอาจริงนะเพราะว่าพอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
0: ไปเที่ยวได้
1: ยาวและดู
0: ไปเที่ยวได้นี่หม่า
1: แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานนะ
0: ไกด์บอกว่าเอ๊ะอายุ60ไม่ให้ไปขี่อูฐนะกลัวอันตรายกลัวดูแลไม่ไหวนี่
1: มากลัวที่ไหน
0: อย่าว่าแต่นั่งทำงานขาชาเลยนะนี่ขี่อูฐยังขี่ได้แล้วนี่ไปขี่ม้าต
1: ่อ
0: เนี่ยคือเวลาหม่าม้าแข็งแรงเวลาอยากไปไหนไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเขาไปได้และทำได้ทุกกิจกรร
1: ม
0: เพราะลูกหลานเราก็บอกว่าเอ้ยผมอยากให้ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุมีสวซื้อชุดนี้ไปฝากแล้วชุดนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าทานได้7เดือนถ้าหม่าม้าทานเวลา2แคปซูลก็ทานได้3เดือนครึ่งจ่ายไม่ถึง1,000
1: ครับแต่จะบอกว่าสูตรนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บนหน้าจอณเวลานี้เนี่ยมีแค่เฉพาะโอช้อปปิ้งเราดีลมาให้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าน้ำมันงาดำรำค่าของแม่อีทานอยู่แล้วอยากให้ลองดูสูตรนี้เพิ่มเพราะว่าคุณป๋อใส่วิตามิน B Complex เพิ่มเข้าไปด้วยเซตนี้แคปหน้าจอเอาไว้หรือโทรจองตอนนี้1252คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย210แคปซูลนะฮะบางคนคุณผู้ชมบอกว่า
0: โทรนะเหลือ29ไม่ถึง
1: 29เซตแล้วนะฮะ1252จองสิทธิ์ก่อนหรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมฟังคุณป๋อพูดถึงคุณแม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือประกายตาคุณป๋อจะรู้สึกแบบมีความสุขมากกันแล้วมาเอาจริงนะผมว่าพอถึงวันนึงพอลูกหลานโตขึ้นอ่ะความสุขที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คือท่านแข็งแรงใช่ไหมฮะ
0: คือเดี๋ยวนี้เราจะดิ้นข่าวนะครับหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยผมก็พยายามกระตุ้นมาม่านะม่าดูอัลบั้มรูปแต่ก่อนไปเที่ยวไหนคือเราเป็นลูกหลานเราต้องพยายามให้แกใช้ความคิดนะครับเนี่ยหม่าม้าจำได้นะเด็กๆไปเที่ยวไหนใครอะไรใครยืมตังไปเท่าไหร่ยืมอะไรจำได้หมดเลยนะครับแล้วหม่าม้าเนี่ย

0: ก็มีแอคทิวิตี้เพราะว่าเวลาเรามีผู้ใหญ่อยู่บ้านพยายามหากิจกรรมให้ทำนะครับเนี่ยหม่าม้ายังทำอาหารทำทุกอย่างยังคิดเมนูใหม่ๆได้อยู่เลยแต่ว่าพอชอบกินของมันๆหม่าม้าทำขนมเค้กกินเบเกอรี่ต่างๆตัวเนี้ยมันก็มีน้ำมันงาดำนำข้าวอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ไขมันดีไปไล่ไขมันเลวปรับสมดุล นะครับการกินการนอนการออกกำลังกายเราก็ดีไซน์ให้หม่าม้าทำหมดเลยนะ
1: ครับ
0: พอหม่าม้าทำเนี่ยแกก็แข็งแรงมากขึ้น
1: แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผมย้ำนะไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้กลัวเป็นมิจฉาชีพใดๆคุณพ่อคุณแม่เก็บเงินไว้ที่บ้านพอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะอันนี้1ซองนี้เท่ากับ6กระปุกแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับผมใครที่ได้โปรนี้ไปแล้วนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋องมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฝากนะฮะย้ำนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุขภาพสดวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะ
1: ถือไว้ให้ชินมือคุณ
0: เฮ้ย
1: นี่ระวังนะต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณมาฝึกเรียนยิงปืนที่นี่เอาไว้ป้องกันตัวเพราะตอนนี้ศัตรูของคุณไม่ใช่แค่วีนัสและนายกฤตเนี่ยก็หลุดพ้นจากการสอบไปด้วยเราไม่รู้ว่าเขาจะโต้กลับเรายังไงนะ
0: ถ้ามันหลุดง่ายขนาดนี้นะฉันว่าอีกสักพักอะมันต้องหาทางช่วยให้วีนัสเนี่ยกลับมาหลอกลวงคนอีกแน่เลยอะคุณเจ็บใจจริงๆเลยอะหาทางจัดการพวกมันไม่ได้สักคนเลย
1: แล้วนี่คุณได้ข่าววีนัสบ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้เขาหนีไปอยู่ที่ไหน
0: นี่แม่คุณเขาจ้างนักสืบออกสืบนะแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยอะเออคุณวันนี้แม่คุณเขาไปทำธุระที่ไหนหรือเปล่าอะคือฉันโทรหาแม่คุณกับโทรหาพี่ขวัญไม่มีใครรับโทรศัพท์ฉันสักคน
1: ตอนผมออกจากบ้านมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปไหนนะเขาน่าจะไปหาคุณเชิญขวัญมั้งคุณมีอะไรหรือเปล่า
0: แปลกใจอ่ะคุณทุกทีเวลาจะทำอะไรเขาก็จะชวนฉันตลอดแต่ว่าครั้งนี้เห็นเขาเงียบๆไปฉันก็เลยสงสัยอ่ะ

รงไปเลยค่ะถ้าตามที่ปักหมุดไว้ก็บ้านหลังนี้เลยค่ะ

0: เงิน10ล้านนี่หมายเลขเรียงกันทั้งหมดตามเช็คได้แน่นอนมันไม่มีทางตุกติกแน่
1: ตอนแรกผมก็นึกว่าคุณพรพันธ์จะมาคนเดียวสิ
2: ตอนนี้แผนการที่คุณเตรียมไว้มีอะไรบ้างคะ
1: ผมมีเอกสารเกี่ยวกับการฟอกเงินของวีนัทแล้วก็คลิปที่รวบรวมพยานหลักฐานที่วีนัทเคยจ้างหน้าม้าหลายคนตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็เอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคและการระดมทุนต่างๆไปทำให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมายแล้วก็โอนกลับเข้ามาที่วีนัทผมสืบดูทุกบริษัทแล้วว่าเป็นการตั้งขึ้นมาในนามเท่านั้น
3: นี่ก็แสดงว่าที่ผ่านมาคุณก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดของวีนัสเพื่อที่จะเอาไว้เล่นงานวีนัสเหมือนกัน
2: แล้วคุณจะเอาหลักฐานพวกนี้มาเปิดโปงเมื่อไหร่คะ
1: ไว้พรุ่งนี้ผมเอาสองคนนี้ยัดข้อหาผิดกฎหมายใส่ร้ายอาดาดาไปฝากขังก่อนแล้วผมก็จะให้สองคนนั้นโบยความผิดให้วีนัทว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือผมก็จะค่อยๆปล่อยหลักฐานออกมา
3: ฉันจะรอดูผลงานของคุณหวังว่าคงไม่ใช่แค่ราคาคุยเสร็จธุระแล้วเรากลับกันเถอะ

0: ผลประโยชน์หรอกนะไม่อย่างนั้นนะฉันไม่มีทางที่จะยอมให้คนอย่างแกมาถูกเนื้อต้องตัวฉัน
1: เอาเถอะค่ะยอมมันไปก่อนแต่ยังไงขวัญก็ไม่ไว้ใจในกลิ่นคนนี้เลยมันยอมหักหลังวีนัสแล้วมาร่วมมือกับเราวันหนึ่งมันก็อาจจะมาแหวงกัดเราได
0: ้เอาเถอะให้มันจัดการวีนัสให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยจัดการมันก่อนที่มันจะมาแหวงกัดเรา

0: มีอะไรปะคะ
1: เปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่แปลกใจอะว่าใครมาเดินดึกๆดื่นๆ

0: เอาไปเก็บไว้ที่รถคุณแกสองคนเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้จะพาแกสองคนไปยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ถูกฉันอุ้มฆ่าแล้วก็ท่องสคริปต์เรื่องแผนการยัดของปลอมให้ไอระดาให้แม่นแล้วก็โยนคอมพิวต์ไปที่วีนัสคนเดียวส่วนที่เหลือฉันจะจัดการต่อเอง
1: ครับท่าน

ใครที่ทำร้ายโค้ชวีนัสมันต้องตาย

0: นี่คืนนี้เราไปหาอะไรดื่มกันมะฉลองล่วงหน้านะที่จะกำจัดนางวีนัสได้ฉันจะจองห้องคาราโอเกะแล้วก็ชวนวินกับไอไปด้วย
1: ฉันว่านะคะเราให้แน่ใจก่อนดีกว่าค่ะว่านายกฤตเนี่ยมันจะทำตามที่มันพูดกับพวกเราไว้จริง
0: ๆ

0: าบอกว่าพวกมันตายตอน5 ทุ่มนี่ถ้าเกิดว่าเมื่อคืนเนี้ยเธอกับฉันอยู่ที่นั่นต่ออีกหน่อยก็คง
1: แล้วใครฆ่าคนพวกนั้นนะคะ
2: แม่ครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ
3: จากเหตุฆาตกรรมเมื่อค่ำวันนี้ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเงินจำนวน10 ล้านบาทและยังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านอีกด้วยซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดคนสุดท้ายที่เข้ามาในบ้านหลังนี้นั่นก็คือนางพรพันธ์วัฒนสวัสดิ์พรรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเฮลตี้บีมายและคุณเชิญขวัญนางแบบชื่อดังทางตำรวจกำลังออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำต่อไปครับ
2: เมื่อคืนแม่กับคุณเชิญขวัญไปทำอะไรที่นั่นครับ
0: แม่แค่เอาเงินไปให้นายกฤตเพื่อที่จะให้เขามาเป็นพวกเดียวกับเราแล้วก็ร่วมมือแฉนางวีนัสแม่ไม่ได้ทำอะไรคนพวกนั้นนะแม่ออกมาก่อนวินเชื่อแม่ใช่ไหมลูก
2: ผมเชื่อแม่ครับ
4: ที่วันนั้นคุณกับพี่ขวัญทำท่าทางลับๆล่อๆก็เพราะไปจัดการเรื่องนี้หรอคะ
0: ก็ฉันไม่อยากให้เธอเป็นห่วง
4: ตัวหลักฐานมันชี้ชัดเลยอะว่าคุณกับพี่ขวัญอยู่ที่นั่นเป็นคนสุดท้ายอะเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะ

0: เห็นข่าวแม่ผมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปหาคุณอำนาจที่สำนักงานนะครับยังไงผมฝากคุณอำนาจเตรียมเอกสารของแม่ด้วยแล้วก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้เผื่อด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตำรวจจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเผื่อต้องประกันตัวขอบคุณครับ
1: คุณให้ฉันไปด้วยนะเผื่อว่ามีอะไรจะได้ช่วยกันคิดอ่ะ
0: คุณอยู่นี่ดีกว่านะอยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วก็คุณเชิญขวัญเผื่อตำรวจมาออกหมายเรียกหรือว่าเชิญตัวไปจะได้มีคนส่งข่าวให้ผมรู
1: ้วันนั้นที่ฉันเห็นแม่คุณกับพี่ขวัญทำท่าทางแปลกๆอ่ะฉันน่าจะเอะใจสักนิดนึงตามดูพวกเขาทำอะไรกันฉันอาจจะห้ามทันก็ได้อ่ะคุณ
0: อย่าโทษตัวเองเลยคุณก็รู้ว่าแม่ผมน่ะดื้อไม่ต่างจากคุณหรอกยังไงเขาจะหาทางทำในสิ่งที่เขาต้องการได้อยู่ดีตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือหาหลักฐานแล้วก็พยานมายืนยันให้ตำรวจแล้วก็สังคมรู้ว่าแม่ผมไม่ได้ฆ่าในคลิป
2: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
3: Back เหรอ
4: แม่มี Bacteria
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของ Bacteria 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
6: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
7: แม่จะทำอะไรอะคะ
8: ก็จะสอยมะม่วงสิ
7: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
8: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
6: มันไม่เหมือน
9: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
10: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
8: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
9: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
11: ค่อยๆเดินนะแม
8: ่อุ๊ยหลางหลาย
9: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
6: ยังไหวอยู
9: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
6: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
8: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
6: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
9: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
12: เนสกาแฟ Rich Aroma
13: สูตรใหม่
12: เพิ่มกาแฟ
13: เติมนม
12: อร่อยไปอีก
13: เติมกาแฟ
12: สูตรใหม
14: ่ลองหน่อยนะ
15: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
16: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: บาลคุ้น
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
6: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
5: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
7: ยังบีบอยู่เลย
5: ใช้เลยบีบ
8: พี่ติงเป็นอะไรอะ
9: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
10: แบบนี้คนดูชอบ
5: พาไปโรงพยาบาลไหม
11: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
12: เฮ้ยใคร
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
14: ครึ่ง3ตอนสุดท้าย
15: ท่านกิจเขาทำร้ายคุณทำไมฉันอยากรู้ว่าท่านกิจใช่ติงแบนที่ฆ่าแม่ใช่ไหม
16: เลิกตามหาติงแบน
17: ว่าแต่วันนี้มาหาเรื่องที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า
14: ครึ่งคืนนี้เวลา 20:30 น
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
18: เ
19: ดี๋ยวไปเลย
20: ไซเรนเสียพี
21: ่เบนโตะ
22: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
23: เธอจะฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครคน
20: พี่วีพี่วีคุณกิตถูกฆ่าตายแล้วเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าตายทั้ง4คนมีคุณกิตลูกน้องแล้วก็เอ็มกับพลอยที่เคยโดนข้อหายักของปอไม่อายก็ตายด้วย
24: อืม
20: พี่ไม่ตกใจเลยเหรอนี่หรือว่าพี่รู้อยู่แล้วว่านั้นถูกฆ่าอย่าบอกนะว่าพี่เป็นคนสั่งฆ่าพวกนั้นน่ะ
24: เลิกกล่าวหาพี่ได้แล้วพี่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น
20: ไม่ได้ทำอะไรเหรอพี่คิดว่าทั้งหมดเราไม่เรื่องบังเอิญเหรอพี่คิดว่าฟ้าเข้าข้างพี่ขนาดที่ศัตรูพี่ทุกคนต้องตายกันหมดเลยเหรอทั้งคุณนนท์คุณกิตตายกันหมดอะ
24: แล้วไงใครตายก็เรื่องของเขาไหมก็ดีนี่คนพวกนั้นตายก็ไม่มีอะไรสาวมาถึงเราก็เป็นผลดีกับเราไม่ใช่หรอส่วนเรื่องที่พี่ทำกับนายกริตมันก็จะได้เป็นความลับกันต่อไปอยู่เฉยๆแล้วก็เลิกโวยวายได้แล้ว

0: ม่เป็นอะไร
1: ผมโดนพวกมันยิงเฉียดเข้าที่ไหล่ครับแต่ผมไม่เป็นไรมากโค้ชอยากให้ผมไปจัดการใครต่อบอกมาได้เลยครับ
0: โค้ชยังไม่ได้ให้เมฆจะทำอะไรแต่โค้ชแค่อยากจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมที่เกิดเหตุมีคนตายแค่นั้นแล้วเชิญขวัญกับพรพันธ์น่ะในข่าวก็บอกว่าสองคนนั้นไปที่นั่นทำไมแม่ไม่จัดการ
1: ผมคลาดกับพวกมันแค่นิดเดียวเองครับพวกมันออกไปก่อนที่ผมจะเข้าไปในบ้านนะครับแต่ว่าโค้ชไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวผมจัดการเองผมจะไม่ทำให้โค้ชผิดหวังครับแต่โค้ชครับผมคงไม่ได้เจอโค้ชอีกนานแน่เลยผมขอมองโค้ชให้เต็มตาให้หายคิดถึงหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้สิ

0: ี่ใช้ให้ไอ้เมฆไปฆ่าพวกนั้นใช่ไหม
1: อย่ามาใส่ร้ายพี่นะพี่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นมองแบบนี้หมายความว่ายังไงไม่ใช่ที่พี่พูดนี่ไม่เชื่อใจพี่เหรอ
0: จะให้ผมเชื่อใจพี่ได้ยังไงก็พี่ทำตัวไม่น่าไว้ใจอ่ะมีหลายอย่างที่พี่ปิดบังผมไม่รู้ว่าวันนึงถ้าผมทำอะไรขัดใจพี่ขึ้นมาพี่ได้จ่ายให้ไอ้เมฆมาจัดการผมไม่ทำกับคุณหรือคุณกิจหรือเปล่า
1: พี่สร้างเธอมาพี่จะทำลายเธอทำไมจำไม่ได้แล้วเหรอที่ฟินเป็นแบบทุกวันนี้เพราะใครที่ทำให้ฟินรวยแล้วก็มีความสุขอยู่สุขสบายมาถึงทุกวันนี
0: ้แต่มันไม่ใช่แบบนี้พี่วีผมไม่ได้ต้องการแบบนี้ผมแค่อยากเป็นดาราอยากเป็นคนมีชื่อเสียงผมไม่ได้อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องฆ่ากันตายผมไม่ได้อยากยุ่งกับพวกฆาตกร
1: ใจเย็นเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกับพีท

0: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดวันนี้นะคะใครที่มีความกังวลใจเรื่องผิววันนี้แขกรับเชิญของเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันพี่คิมค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหน้าก็รู้แล้วนะคะว่ามากับครีมกระปุกแดงไทรราชินานะคะคนเขาเก่งเรื่องริ้วรอยและความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำค่ะคนไม่อย่างนั้นไม่อยู่ในวงการสกินแคร์มาถึง17ปียากเคยเห็นอะไรพอที่มันอยู่ในแบบด้วยของคนไทยอ่ะแล้วมันอยู่มา17ปีนะคะคนวันนี้เนี่ยนะคะจะบอกให้ว่าอยากจะเมาเรื่องนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าคนเราเนี่ยอะไรที่ทำให้ดูแก่ริ้วรอย
1: อ
2: ันนั้นปลายทางเลยปลายเลยดังนั้นไทรราชินาของเราพอเราศึกษาข้อมูลพวกนี้อย่างเชิงลึกลงไปเรียบร้อยแล้วเราจึงมีตัวใหม่ขึ้นมากระโดดจาก 12x มาเป็น 15x ตัวนี้เลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ตัวนี้เขาจะเข้าไปทำให้ริ้วรอยของเราเนี่ยซึ่งเป็นปลายเหตุมันแลดูเบาบางและจางลงอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ผิวของเราแลดูสวยด้วยนะคุณที่สำคัญคือความชุ่มชื้นนี่คือ72ชั่วโมงถ้าดิฉันพูดกับว่ายาวไปเรื่อยๆหน่อยยังไม่ถึง7ถึงแบบว่า7วิเลยเดี๋ยวขาดใจซะก่อนนะคะคุณอ่ะต้องบอกเลยว่าดีงามเพราะกระโดดมาเป็นขนาดนี้แล้วนะคะ72ชั่วโมงนะคะแล้วมันจะเห็นผลได้ยังไงคุณลองใช้ดูภายในระยะเวลา14วัน
1: คุ
2: ณจะสังเกตเห็นเลยว่าผิวคุณชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยมันแลดูเบาบางและจางลงในขณะที่ผิวหน้าก็แลดูแบบกระจ่างใสนะคะจากที่ตัวเองเนี่ยเคยลองใช้ด้วยตัวเองมาเนี่ยดิฉันลองใช้มาประมาณ3เดือนโหคุณ
1: เป็นไงคะพี่คิ
2: มเมื่อก่อนคิดว่า 12x มันก็ดีแล้วนี่แต่เพิ่งมาตระหนักรู้ว่าโลกนี้ต้องการสิ่งที่ดีเพื่อการพัฒนา
1: ค่ะ
2: ไม่น่าเชื่อเลยพอมาตัวนี้มันเลยขีดนั้นไปเยอะเลยตัวใหม่ตัว 15x นี่คือเลยไปเยอะเลยนะผิวเราเนี่ยมันดีอะไรที่มันดีนะคะแล้วเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยล้างหน้าเสร็จเนี่ยเหมือนมีแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบหน้าแบบฉ่ำแล้วเนี่ยแล้วเอามือบีบตรงเนี้ยปุ๊บมันจะเด้งคุณมันบอกเลยคุณลองทำดูภายใน14วันเนี่ยและ

0: แลดูฉ่ำนะคะใช้แล้วเนี่ยมันก็ผิวมันจะกระชับโปรที่นำมาให้วันนี้คุณผู้ชมค่ะพิเศษกว่าวันอื่นพอวันหยุดทีไรมันพิเศษตลอดนะ
1: คะ
0: จะเสียเงินทั้งทีในวันหยุดนะคะปกติเนี่ยของปกติรวมกันแล้วจะได้แค่4ชิ้นแต่วันนี้5ชิ้นค่ะคุณเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดโทรมาค่ะคุณที่1577 1577หรือ LINE @drylaginabrand นะคะคุณ200สายคุณจะได้ตัวนี้ค่ะเซรั่มกระปุกใหญ่2กระปุก2พกพา4กระปุกแล้วนี่นะไม่พอวันนี้เพิ่มตัวนี้ให้อีกแถมกลาสกินตัวเด็ดตัวใหม่ตัวนี้ทั้งหมด5ชิ้นนี้นะคะ1,600วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้น2,990บาทโหใช้คุ้มมากนานถึงแบบ 3-4 เดือนนะคะตกวันละเพียงแค่35บาทนะคะเท่านั้นนะแล้วเนื้อเซรั่มมันก็จะบางเบาตัว 15X เนี่ยบางเบาไม่เหนียวซึมง่ายนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็อีกตัวนี้ตัวนี้จะบอกว่าได้ว่าดีงามแค่ไหนกลาสกินตัวนี้นะคะแนะนำให้ใช้ตัวลงเป็นตัวแรกก่อนที่จะใช้เซรั่มนะคะเพราะว่ามันมีสารชนิดหนึ่งนะคะช่วยให้ผิวแลดูเรียบเนียนนะคะและแลดูอ่อนเยาว
1: ์ค่ะ
0: ค่ะคุณดูเปล่งปลั่งนะคะหน้าตาดูอิ่มน้ำที่สำคัญมันพอมันอิ่มน้ำมากๆมันจะฉ่ำเงา
1: ค่ะ
0: มันชุ่มชื้นมากๆอิ่มน้ำมากๆมันจะฉ่ำเงามันถึงเรียกได้ว่าเป็นกลาสกินโทรมาค่ะคุณที่1577 1577หรือ LINE @drylaginabrand 200สายคุณจะได้เซรั่ม 15X 15X คุณจำไว้เลยใช้ตัวนี้ 15X 2กระปุกใหญ่2พกพาและ1 Glasgow Skin ตัวเด็ดของเราทั้งหมด5ชิ้นนี่ปกติ1,600บาทวันนี้จ่ายเบาๆ2,990บาทใช้ได้นาน 3-4 เดือนเผื่อใครเพิ่งเปิดมาดูนะคะ คุณ
1: อ่
0: ะแล้วก็เรื่องแบบว่าเรื่องเงินนี่ค่ะค
1: ุ
0: ณสบายมากคุณยังไม่ต้องแบบว่ามาถึงแล้วเสียเงินคุณแค่จองโปรให้ได้ก่อนนะคะของถึงมือแล้วค่อยจ่ายนะคะก็ยังได้คือโทรมาจองโปรให้ได้ก่อนโปรเนี้ยนะคะให้ทั้งตัวใหม่ 15X แถมฟรีแกลสกินแล้วนะคะไม่ได้มากันบ่อยๆค่ะคุณนั้นนับทีมาทีอย่าให้พลาดมือผู้หญิงเราเนี่ยนอกจากสวยแล้วเราต้องฉลาดใช้เงินด้วยนะคะคุณ
1: จริงค
0: ่ะดิฉันยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือเป็นคนย่าพี่เป็นคนที่ของไม่อร่อยไม่กินของไม่ดีไม่ซื้อ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช้นะคะคุณไม่มาเสียชื่อแน่ๆดังนั้นเนี่ย 15X ตัวใหม่นี้ใช้เองกับตัวมั่นใจเลยกล้าพูดเลยว่าและยังแบบมันสมหัวร่วมกันกับพวกพรีเซนเตอร์เรา แล้วก็เมาส์แตกกันว่าคุณว่ามัน 12X มันดีกว่า15X มันดีกว่า 12X มั้ยท
1: ุ
0: กคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าดีงามมากดูทั้งหมดนี้พรีเซนเตอร์ทั้งหมดนะคะถ้าไม่ได้โปรวันหยุดเนี่ยคุณก็ไม่มีทางได้ทั้งหมดของรวมกันแล้ว5ชิ้นอย่างนี้แน่นอนนะคะเฉพาะวันนี้ที่แถมกลาสกินตัวเด็ดที่ใครๆเขาเรียกร้องหาถึงปกติขวดละตัวนี้นะคะปกติเนี่ยขวดนึง 1,200 บาทวันนี้ให้ไปฟรีๆค่ะให้ไปฟรีๆเลยอย่าลังเลกดมาที่1577 1577หรือ LINE @drylaginabrand 200สายคุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและ1 Glasskin ตัวเด็ดนะทั้งหมด5ชิ้นหมื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่าย2,990บาท2,990บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้กดมาจองให้ทันก่อนอยากจะเมาส์แตกว่าอี 15X ตัวเนี้ยความชุ่มชื้นของผิวหน้าได้ถึง72ชั่วโมงจริง
1: ๆ
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แบบว่าดูแลแค่ริ้วรอยที่เป็นปลายเหตุโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @drylaginabrand 2กระปุกใหญ่2พกพาและ1 Glasskin หมดนี่ 10,000 วันนี้จ่ายเบาๆพลาดไม่ได้2,990บาท2,990บาทนะคะโทรมาที่1577ค่ะ
1: ค่ะเรามาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกับริ้วรอยกันค่ะด้วยไตรดาจิน่านะคะวันนี้ขอบคุณพี่กิ๊บมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตกใจหมดเลยคุณ
1: นี่คุณทำไมไม่ล็อกประตูถ้าไม่ใช่ผมเป็นคนอื่นเข้ามามันอันตรายนะคุณ
0: สงสัยว่าฉันลืมอ่ะคุณต่อไปฉันจะระวังให้มากกว่านี้คุณ
1: คุณนี่ปืนของผมเองผมเอามาให้คุณใช
0: ้ต้องขนาดนี้เลยเหรอคุณ
1: ในเมื่อเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำและใครอยู่เบื้องหลังต้องหาอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนคุณ

0: คุณอะไรอะไรอะไรคุณอะไร
1: คุณแค่แมวคุณยังตกใจอยู่ไหมเนี่ยคุณอยู่คนเดียวได้ไหมให้ผมอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนไหม
2: ไม่เป็นไรค่ะฉันอยู่คนเดียวได้

0: เป็นไรตะเกียง
1: เจ็บใจไอนะไอพ่อแม่อุตส่าห์เป็นห่วงเห็นข่าวฆาตกรรมฆ่ากันตายก็เลยจะมาอยู่เป็นเพื่อนแต่พ่อไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอภาพแบบนี
0: ้เอานะยังไงสองคนนี้เขาก็เป็นแฟนกันแล้วและอีกอย่างหนึ่งไอมันก็โตเลยนะพ
2: ่อไม่ต้องห่วงนะครับผมจริงจังกับไอครับผมจะไม่ทำให้ไอเสียหายเด็ดขาดไว้ถ้าเสร็จเรื่องวุ่นวายทุกอย่างเมื่อไหร่ผมจะนัดแม่ผมให้มาคุยและทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับ

คุณอำนาจคะฉันนึกอะไรบางอย่างออกซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะช่วยให้ฉันรอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องหาตอนนี้คุณอยู่ที่สำนักงานหรือเปล่างั้นเดี๋ยวฉันไปหา

0: คุณตำรวจครับคุณพรพันธ์อยู่ไหนครับแม่ผมอยู่ไหน
1: อ๋ออยู่ในห้องขังนะครับ
0: นี่คุณจับแม่ผมเข้าห้องขังคุณสอบปากคำแม่ผมเรียบร้อยแล้วหรือไง
1: ใจเย็นก่อนนะครับคุณแม่ของคุณเนี่ยไม่ได้ปากคำอะไรแถมยังยินดีที่จะเข้าไปอยู่ในห้องขังด้วยตัวเองครับ
0: แม่ผมไม่พูดอะไรเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แม่คิดจะทำอะไรอะไรนะครับแม่โดนยิงเหรอครับ
2: ใช่มันเป็นคนเดียวกับที่แม่เห็นวันที่กฤตถูกยิงตาย
0: แล้วแม่ได้บอกตำรวจหรือเปล่าครับ
2: ไม่แม่ยังไม่ได้ให้การอะไรทั้งนั้นแม่ถึงได้อยู่ในนี้ไงเพื่อที่จะรอสอบสวนก่อนวินไม่ต้องพยายามที่จะหาทางมาประกันตัวแม่นะแม่คิดว่าเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับวีนัสแน่นนท์ถูกรถชนจนป่านนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แล้วนี่กริตอะเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวความชั่วของนางวีนัสทั้งหมดอะยังถูกฆ่าตายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่
0: แล้วแม่จะอยู่แบบนี้ได้เหรอครับถ้าแม่ไม่ให้การอะไรเลยอีกไม่กี่วันตำรวจก็จะยื่นคำร้องขอฝากขังที่เรือนจำแล้วนะครับแม
2: ่แม่ยอมเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่ทำให้แม่รอดแม่จะต้องอยู่ในคุกเนี่ยวินต้องไปประสานงานกับคุณอำนาจนะพยายามหาหลักฐานต่างๆเอาไว้แล้วฝากบอกคุณอำนาจด้วยว่าให้หาทางช่วยเชิญขวัญอย่าให้เชิญขวัญต้องมายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แล้วแม่จะเป็นคนบอกตำรวจเองว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเชิญขวัญ

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
4: ช้า
3: หร
4: ือ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำ

0: ครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
1: ิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ใช้หมดสู้สันได้ใส่ทะลอ14735สูตรพร้อมใช้
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go
8: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
9: Based on your notes there are some great
8: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
14: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
16: ยาสีฟันวิทโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบคกิ้งโซดา
17: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
18: ลองชิมดูครับ
19: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
20: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
21: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
19: ผมเลิฟเลย
22: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
23: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
22: เพราะเราปิดผมขาว
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
24: โอเคเฮอร์เบิล
25: ดื่มนมแคลเซียมสูง
26: แคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
27: หัวหน้าตาไปดูอะไรมาครับ
28: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
29: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
30: เดี๋ยวไปเลย
31: ไซเรนเสียพี่
30: เบนโต
31: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
32: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซ
33: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
34: รัฐบาลออกมาตรการลดภาระค่าที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านการเคหะแห่งชาติครอบคลุม66โครงการเกือบ 7,000 ครัวเรือนหรือกว่า 20,000 คนโดยแบ่งความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายทั้งยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือน
35: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
36: ้จุ๊บไอ้ดาวจุ๊บไอ้พอ
37: หยุดทำเสียงดังได้แล้วค่ะมันรบกวนผู้เช่าคนอื่นเขา
38: ใครเป็นคนไปฟ้องพี่กับปาก
39: กับปาก
38: หมาล่ะ
40: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
41: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
42: อยากลองคืนนี้มันนะครับ
43: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: ขอโทษครับโค้ชผมฆ่ามันไม่ได้เพราะตอนนี้ศัตรูของโค้ชมันก็ยังอยู่มันต้องกลับมาทำลายโค้ชอย่างแน่ๆเป็นเพราะผมคนเดียวเลย
1: ใจเย็นๆก่อนเมฆไม่ต้องร้องตั้งสตินะโค้ชมาหาแล้ว
0: ไม่ครับผมสมควรตายอ่ะผมมันไร้ประโยชน์อ่ะผมควรตายผมควรตาย
1: ไม่ให้หยุดนี่เมฆยังตายไม่ได้เมฆมีค่าสำหรับโค้ชเสมอถ้าเมฆตายโค้ชจะอยู่ยังไงอยู่เพื่อโค้ชนะเมฆเข้าใจไหม
0: จริงเหรอครับโค้ช

พี่วินอยู่ห้องไหนวะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอยู่ห้องไหนเนี่ยอะไรนะอ๋อเออได้

มาห้องไหนคะเห็นเดินเคาะห้องไปทั่วมาหาใครถ้าไม่ใช่แขกก็ออกไปค่ะอย่ารบกวนแขกคนอื่นมีฉันจะแจ้งตำรวจเชิญค่ะ

0: สู่รายการ
1: วันนี
0: ้นะเป็นการกลับมาเจอกันของผัวเก่าและเมียแก่นะครับ
1: ทำไมคิดถึงฉันละสิ
0: ฉันคิดถึงเมียเด็กต่อต่อต
1: ่อเอาวันนี้จะชวนคุยเรื่องนี้สิครึ่งเมื่อคืนนี้ไงหัตถานี่นางเอกของเราหลังจากที่ตามล่าคนร้ายที่เผาบ้านนะ
0: คือตรงหยางอะตายแล้วโดนพระเอกฆ่าตาย
1: ถูกต้องคือเขาจะต้องมีอีกคนหนึ่งที่เขาจะต้องตามล้างแค้น
0: ไอ้ตีนแบน
1: ไอ้ตีนแบนขอรองเท้าซิขอดูหน่อย
0: ไม่ได้เดี๋ยวเขารู้เพราะว่าฉันตีนแบน
1: จริงป่ะ
0: เฮ้ยฉันเนี่ยเป็นคนฆ่าแม่
1: หัตถาคนที่ฆ่าแม่เธออยู่ตรงนี้แล้ว
0: กลับเข้าเรื่อง
1: กลับเข้าเรื่องนั่นแหละก็คือนี้แหละคือพระเอกอ่ะช่วยจัดการตรงอย่างเลยใช่ไหมแต่ไอ้ตีนแบนน่ะยังไม่รู้ว่าเป็นใครตอนแรกนึกว่าครูทิมแสดงโดยพี่เอกเนตไม่ใช่พี่เอกเนตตีนงุ้มเธอตีนสูงก็เลยเฮ้ย
0: ไม่แบน
1: แต่พอไปเห็นอันนี้คลิปนี้นี่ท่านกริตท่านกริตกระทืบเพก
0: พี่ดอม
1: เฮ้ยตีนแบน
0: เฮ้ย
1: หรือว่า
0: เอาแล้ว
1: เพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องติดตามนะคะเอาใจช่วยหัตถานะว่าไอ้ตีนแบนที่ฆ่าแม่เนี่ยจะใช่ท่านกริตหรือเปล่าแล้วถ้าใช่แล้วจะจัดการยังไง
0: แล้วใครก็ตามที่อยากดูย้อนหลังอันคัทแบบ5ตอนรวดดูได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นด้วยนะ
1: ดูรวดเดียวเลยแบบสะใจมากบอกเลย
2: อยากกลับก่อนนะ
1: เดี๋ยว
0: เอาเข้า
3: เรื่องนี้ด้วยไหม
1: เข้าแล้ว
0: เข้าแล้วเนี่ย
1: เข้าแล้ว
0: เพราะว่าละครแล้วก็ไม่ธรรมดา
3: ของข้า
1: ครบ
0: นักตบ
3: นักตบ
0: เขาทำไม
3: โอ้นี่กระดาษอ่านนะเนี่ย
0: ปังนะฮะเจอศึกรอบด้านเลยนะเด็กๆ
1: คุยกับเขาก่อนเลยไม่ต้องละ
0: เอามา
1: แล้วจะมีแขกแล้วจีเจ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหปูมาตั้งนานแล้วเราไม่ได้เล่นเรื่องนั้นน่ะ
0: นี่ฉันจะปูละครเธออยู่เนี่ย
1: เรื่องในเรื่องคืนเนี่ยเขาน่าดูติดตามคือให้ติดตามคืนนี้
3: ชอบชื่อเรื่องมากทำไมพี่บอยไม่ให้เล่นคะแขกชอบคืน
1: ชอบนวดแต่อันนี้เหมาะกับเรามากนักตบวัดโคกปังเฮ้ยแล้วปังสมชื่อเด้อคนต่างติดตามแต่ว่าเรื่องของโรงเรียนเราไม่จบไม่สิ้นเนาะ
4: ใช
1: ่หลายเรื่องอ่ะไหนจะมีเรื่องของคนที่ชาวบ้านมาโห่ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหลวงพ่อถูก
0: หลวงพ่อโดนใส่ร้ายป้ายสี
3: ถูกต้อง
0: ว่ามีสีกาไงแล้วหลวงพ่อไม่รู้คลิปนั้นโต๊ะแดงมีหรือเปล
1: ่
0: า
1: เดี๋ยว
3: ไม่
0: ใช่เหรอ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่มีโต๊ะ
0: หลวงพ่อโดนใส่ร้ายเนาะ
3: ของเราถ่ายก่อน
1: แล้วไม่น่าเชื่อคือถ่ายก่อนแต่ว่าเรื่องราวดูแบบทันยุคทันสมัย
0: มากเลย
1: ไหนคู่แข่งที่จะมาแข่งก็ตัวสูงตบแรงอีก
3: ถูกต้อง
1: เจอหลายศึกหลายด้าน
0: ก็คือทางฝั่งทีมเนี่ยก็ต้องเจอแบบว่าโอ้โหความกดดันว่าคนดูเนี่ยโหว่าจะมาช่วยหลวงพ่อเอาเงินไปหลวงพ่อไปสิการหรือเปล่าฝั่งครูนี่ก็ต้องไปหาหลักฐานอีกวุ่นวายกันไปหมดเลยแต่ก่อนจะอัปเดตละครอยากถามเรื่องของการวิ่งรอบพระแก้วก่อนวัดพระแก้วแก้บนบนครั้งแรกเลยให้ทีมวอลเลย์ของเราคว้าตั๋วไปโอลิมปิก
3: ในชีวิตไม่เคยบนอะไรเลย
1: จริงป่ะไม่เคยบนอะไรไม่เคยใช้แต้มบุญเลยหรออ
3: ยากได้ขอ
0: เอา
3: แล้วก็ขอให้ได้นะคะเดี๋ยวลูกกลับมาไหว้แค่นั้นเองแล้วก็ขอแล้วครั้งนี้เป็นการบนไปเรื่อยตอนนั้นรอบ16ทีม
1: เห็นว่าบนในรายการ
3: ใช่แล้วพี่นุสราอย่างเงี้ยแขเอาหน่อยซีนักวอลเลย์เขาชอบทำอะไรทำแบบนี้กันแขเอาหน่อยซีมาจี้กระเทยความเป็นกระเทยเนาะจี้เธอเอาสัก10รอบสตูเนี่ยที่เราถ่ายอยู
1: ่เฮ้ยไม่ได้
3: คนอย่างฉันต้องรอใบพระแก้ว
1: เ
3: ข้ามาเล่นใหญ่ไว้ก่อนหรอเอองั้นก็ไปสิสัก10รอบโอ้โหคนแบบฉัน
1: มันน้อยไป
3: มันน้อยไป100รอบสักพักชนะคาซักเสร็จปุ๊บปิดรายการไปนั่งดูแขกเธอเช็ค4รอบใบพระแก้วอ่ะกี่รอบรอบนึง2โลไว้200โลตายแล้วพูดอะไรออกไป
0: วัดพระแก้วคือรอบวัดพระแก้ว2กิโล
3: ใช่
1: คือถ้าเทียบระยะทาง
3: ไม่ใช่วัดเล็กนะฮะ
0: วัดใหญ
3: ่รอบนั้นเลยความหมายของแขกแล้วจีจี้ยังไม่จบชนะเกาหลีโอ้ยขนลุกส
1: ู้
3: ไม่เป็นไรหรอกชนะญี่ปุ่นตายแล้วเราเป็นนักวอลเลย์บอลเราดูรู้อยู่แล้วชนะญี่ปุ่น
1: ดูฟอร์ม
3: ชนะจีนแน่เลยคุณจีนชนะแน่นอน
1: เราก็เลยเตรียมยืดเส้น
3: ตอนแรกอะอยากกลับไปถอนไม่ทัน
4: ไม่ได้เราพูดไปแล้ว
3: เราพูดไปแล้ว
1: ไม่เลยที่สำคัญแขบอกว่าเฮ้ยจะมาโกงก็ไม่ได้ด้วย
3: ก็ไม่ได้แล้วก็
0: แก้วไม่ได้นะ
3: แล้วไปกลัวมากไม่เคยกลัวเลยวิ่งมาใช่ไหมลงไปใต้ดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อนบอกทะลุอีกฝั่งเลยไม่ต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็วิ่งต่อไม่กล้าเล่นพี่ใครจะไปเล่นล่ะ
1: ถูกวัดคู่บ้านคู่เมือง
0: เท่ากับวิ่ง200กิโล
3: ถูก
0: แล้วตอนนี้ไปกี่รอบแล้ว
3: ตอนนี้ไปตอนนี้เหลือ82
0: 82
3: เหลือ82
1: เหลือ
3: 82
1: นี่ไงนี่ไง
3: เพราะว่านี่บอกเลยแบบพูดไปเลยแบบถ้าโกงขอให้ลูกตัวดำตัวคล้ำนะอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่แกโกง
3: ยังไม่

0: งร้อย
1: ไม่ก็คืออันนี้เป็นการวิ่งสะสมถูกไหมเพราะไม่สามารถวิ่งทีเดียวได้หรอกเป
2: ็
1: น
2: ไม่ทีเดียวไม่ได้ต้องเอาสุขภาพด้วย
0: เดียวตาย
2: ไหนเราจะทำงานเวลาให้ผู้ชายเอ้ยเวลาให้ลูกชายเวลาให้นู่นนี่นั่น
0: ให้อัปเดตป่ะอัปเดตเรื่องนี้ป่ะ
2: ฮะ
0: อัปเดตเรื่องนี้ป่ะ
2: ไม่ต้องก็ได้แม่แต่เย็นๆก่อน
1: เราไม่ต้องอัปเดตเรื่องแขนเราอัปเดตเรื่องจีจี
2: ้เออ
1: คราวที่แล้วจีจี้มาเออตอนนี้อยู่รอบวันอยู่เลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมแล้วก็มีการมีสัมภาษณ์ไงกล้องเขาอยู่ที่บ้านเขาบินน้ำมาไม่ได
2: ้
1: เออแต่เขามีการแบบเปรยๆความรู้สึกให้การขนาดเขาคุยกันระยะทางไกลนะหน
2: ้
1: าแดงหูแดง
0: สุจิราน้องมือจิกหมดแล้วอย่าพูด
1: ไม่จิกได้ยังไงฉันเห็นเธอไลฟ์คู่กันอยู่บ่อยนะ
3: ช่วงนี้งอนกันอยู่ค่ะ
1: อุ๊ย
2: เฮ้ย
1: เกิดอะไรขึ้น
3: พอดีว่าเขาไม่ค่อยว่างไง
1: ก็เลยงอนหรอ
3: คือตอนนี้ทักหนูประมาณ20 message ยังไม่ได้ตอบ
1: เลยคือว่ามีอะไรคือว่ามีอะไรบ้าง
2: นี่แล้วนี่เป็นคนเหนือด้วยกันกับกล้องไม่ทักมาเลยปีนึงแล้ว
0: มีอาการอะไรไหม
1: ในกอง
2: โอ้โหถามคนแบบแขกพี่ก็รู้แขกไม่ยุ่งใครอยู่แล้วเวลาอยู่ในกอง
0: ไม่เชื่อ
2: เพราะเป็นคนโฟนยาไอ้นี่มันเขินพูดเลยก็ได้กล้องเออถ้าขอโทษนะไม่รู้เขินอะไร
0: เขิน
2: เขิน
0: หูแดง
2: แล้วก็ยังหูแดงแล้วแบบเฮ้ยจะแดงทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะก็
1: คือถ้าคนเราถ้าในใจมันไม่คิดอะไรต้องแดง
2: ทำงานเออแต่เราก็มานั่งมองแบบเฮ้ยแต่จีจี้เขาก็สวยอ่าเขาก็สวยเขาก็น่ารัก
1: การอยู่ใกล้มันก็น่า
2: เ
1: ค
2: ยไม่แปลกใจแต่เสียใจด้วย
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะไม่มีทางแน่นอน
1: ทำไมอ่ะ
2: ถ้ากล้องจะชอบจีจี
1: ้เออ
2: จีจี้เขาชอบแข
3: กอุ๊ยหนูไม่เคยพูดเนี่ย
2: เพราะเขาจะชมเสมอว่าพี่แขกเท
0: ่เอาตรงๆนะเราเนี่ยเล่นกับใครก็เป็นข่าวกับนางเอกนะตั้งแต่ตอนเล่นกับชาแล้ว
1: มันสบายใจไง
2: อันนี้รายการสดเหรอคะอีนั่นเหรอคะเอ้ยไม่ใช่น้องชาเหรอคะเออ
1: น้องชาเขาเล่นคลึงไง
2: เออไม่เขาชอบชมว่าเราเท่เออแต่เรา
3: คือหนูส่วนหนูจะชอบคนที่แบบว่าอุ๊ยไม่สนใจเรา
2: อ๋อ
3: มันดูแบบเฮ้ยมีเสน่ห์
1: เขาก็ต้องไม่สนใจหนูอยู่แล้วป่ะลูก
2: แล้วเนี้ยก็ไปชอบพี่แท่งเพราะอยากได้มาก
1: เดี๋ยว
2: มันสเต็ปมันเป็นแบบนี
1: ้เดี๋ยว
3: รักต้องหานิดนึง
1: สีเศร้าหรอ
2: ใช่
1: เรื่องนี้มีรักสีเศร้าอยู่ในนั้น
2: นูนชอบนี่นี่ชอบนี่แต่นี่ชอบพี่แท่งนี่อยากได้พี่แท่ง
0: ก็แล้วทำไมมันลุงตุงนังจังเลยกองนี
1: ้ป่าเขายุ่ยแล้วนะเธอไม่ชอบเลย
0: ศักดิ์สิทธิ์ทองเข้ามาเอก
2: คุณอย่าดูถูกนามสกุลเขาค่ะ
1: ทำไมคะ
0: แท่งทอง
2: แท่งทองเชื่อมั่นในเรื่องนี้กับมือ
1: ไม่ยังเคยเห็นยัง
0: คำว่าทองมันอธิบายแค่สีนะไม่ได้อธิบายด้วยขนาด
2: เอาหรอคะอุ้ย
0: แท่งทองมันอาจจะเป็น
1: แท่งทอง
0: ทองมันมีตั้งแต่ระดับสั้นถึงระดับบาทนะ
2: โอเค
0: เฮ้ยแต่เรื่องนี้เธอดูถนัดนะเหมือนแบบว่าเรื่องของวอลเล่เนี่ยใช่ไหม
2: เอาจริงๆอะ
1: เรื่องเนี้ยเขาเขียนบทมาเพื่อแข
2: ไม่พี่ปอนบอกเลยนี่มาเล่นละครให้หน่
3: อ
2: ยตั้งแต่ภาคแรก
3: เราก
2: ูตัวนั้นก็มียังไม่รู้จักจีจี้ยังไม่รู้จักใครเลยนะบอกมาเล่นละครหน่อยเกี่ยวกับวอลเลย์บอล
1: เ
2: ราก็ฮะให้ไปเล่นทำไมเนี่ยก็มาช่วยดูไงว่าเอ้ยในวอลเลย์บอลมันมีอะไรบ้างก็เรามีความรู้อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเราได้สอนเด็กๆบ้างไหมเรื่องวอลเลย์บอล
3: โอ้โห
2: ยังไงคะ
3: เยอะเลยค่ะคือแบบพี่แขกช่วยแก้บทข้างในด้วย
1: ใช่
3: ทำไ
0: มอ่ะแก้ทำไมต้องแก้เพราะอะไรเพราะ
3: คือด้วยความที่เขาแบบว่าเก่งเขาสวยเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้แล้วแบบเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบพูดเข้าปากมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันใช้ได้จริงอะไรเงี้ย
0: แบบพี่อยากตบแขมากตอนนี้พี่ม
2: า
1: ขอโทษนะแน่ใจนะว่าจะตบเขา
0: ก
1: ็ดูมือเขาก็ดี
2: ไม่จริงๆก็คือมันพร้อมเป็นบทละครวอลเลย์บอลแล้วก็อย่างผู้กำกับอย่างพี่จ้านอะไรเงี้ยด้วยหลายคนในนั้นไม่มีความรู้วอลเลย์บอลอะไรแต่เราไปสัมผัสมาด้วยตัวเองทั้งการซ้อมกับทีมชาติ
0: เราเป็นนักกีฬา
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำศัพท์อะไรต่างๆวิธีเทคนิคว่าเขาวอร์มอะไรกันยังไงบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้ยเห็นว่าตอนพักเนี่ยก็จะมีแบบไปสอนเทคนิคเด็ก
2: ๆไม่เรามีเล่นกันนะเหมือนไปอย่างเงี้ยก็อันเดอร์บอลแข่งกันเนี่ยเราก็จะมีบอกเด็กๆด้วยเอ้ยนิดนึงอันเดอร์แบบนี้นะอันเดอร์แบบนี้นะเด็กๆระวังชนกันเวลาพูดอ่ะให้ใช้เสียงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวต่างคนต่างถืออย่างเงี้ยไปโดนเดี๋ยวบาดเจ็บกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อ
0: มันต้องใช้เสียงด้วยเหรอคือหมายถึง
2: ต้องใช้
0: ยังไงยังไง
2: อ่ะบอลมันมาตรงแบบนี้บางทีมันมาตรงกลางระหว่างเรา
1: ใครจะรับ
2: อ่ะเงียบกันจะรับทั้งคู่ดึงมือขึ้นไป
0: วิธีการคือยังไงวิธีการคือ
2: ไป
1: อะไร
3: ปล่อย
2: ไป
0: โกรธกันเหรอ
2: ถ้าเล่นกับชาวต่างชาติก็ไม่อย่างเงี้ย
0: ไม่
2: ดังไม่ไม
0: ่เอาไม
2: ่ this is my ball ไม่ถ้าเกิดคนไทยไปปล่อยอย่างน
1: ี้
2: เลย
1: ไม
2: ่แล้วแขกไม่ใช่ปล่อยแค่นั้นเวลาแขกเล่นจริงในชีวิตจริ
0: งไ
2: ปอย่างนี้ด้วยแล้วก็ถึงจะรับ
0: ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ววันนี้เจ็บคอ
2: ไม่ห้ามใครพี่เวลาไปดูเขาแข่งจริง
1: ๆใช่
2: ทุกคนตะโกนไปปล่อยวกกีตีทุกคนเขามีตะโกนหมด

0: เวลานักวอลเลย์บอลอ่ะเขาจะหมีกันอ่ะ
1: เออ
0: ขนาดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ข้างหลังเน
1: ี่ยซิกจริงเหรอเพ
0: ื่ออะไรอ่ะ
1: ส่งซิก
0: เขาจะบอกเกมกันเนี่ย
1: จริงจริงง่ายๆก็คือถ้าสมมติถ้าเราใช้ภาษามือไงฮะ
2: สมมติถ้าอย่างนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: คะอ
2: ย่างเงี้ย
1: อันนี้แล้วแต่ทีมเลยบางทีก็โค้งอย่างเงี้ยโค้ง
0: โค้งคืออะไร
1: อันนี้โค้งแบบสปีดสปีดเป็นตัว y เอาตัว y มานอนลงบอล y คือเฉียงอย่างนี้เป็นตัว y อย่างเงี้ยอันนี้ทับทับอันนี้เขาเรียกว่าตัวสั้นมานี้ปุ๊บซี่ในอย่างเงี้ยเอ้ยทับทับในทับนอกอะไรอย่างเงี้ย
2: ตายงงไปหมดแล้ว
1: ใช่
2: เดี๋ยวไม่ตัดสงสัยอีกอย่างเอ้ยต้องปล่อยเอาตรงไหนสมมติชั้น2คนเนี้ยลูกบอลอยู่ตรงกลางระหว่างกันแล้วเราดันพูดปล่อยพร้อมกันน่ะไป
1: เอาไงของกูฮะถ้าพูดปล่อยพร้อมกันเหรอคะ
2: เห็นดิ
1: เอาจริงๆฮะก็คือจบเกมเลย
2: จริงป่ะไม่แต่มันต้องมันก็ไม่รู้หรอกอ่ะถ้าฉันอยากสุริยาไปแข่งฉันเชื่อว่าพูดพร้อมกันบ่อยมากแน่นอน
1: แต่มันจะไม่แต่มันจะมีเซนส์พี่มันจะมีเซนส์ของคนที่เล่นกีฬา
0: สมมุติ
1: เช่นสมมุติพี่เป็นตัวตบหลักใช่มั้ยเป็นตัวตบหลักน้องบุ๋มบิ๋มเน
2: า
1: ะแล้วเราเป็นตัวตบหลักเหมือนกันแต่เราอยู่ด้านหลังซึ่งเรามีตีเฉพาะเส้น3เมตรเพราะฉะนั้นบิ๋มก็จะต้องว่าถ้ามาลักษณะนี้ถ้าเพื่อนพูดปล่อยให้เพื่อนรับคนนี้ดีกว่าแล้วตัวเองก็เฉียงออกไปด้านข้างเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะอัตแทกได้แบบสมบูรณ์แบบ
2: วิแปลว่าอย่างนี
0: ้อุ๊ยต้องคิดตลอดเลย
2: เราต้องมีสติดีเลยนะสติต้องดีมากๆเลยเล่นวอลเลย์
0: โชคดีแหละจีจี้ที่เราเล่นเป็นครู
1: ก็มีก็ได้ใช้ตรงนี้เนี่ยคอยบอกคอยอะไรอย่าง
0: คอยสอนเด็ก
1: ๆใช่
0: คราวนี้เนี่ย
2: ไหนๆบอกสติดีขนาดนี้ทดสอบดีกว่า
0: ต้องทดสอบ
2: เรามีเกมมาทดสอบสติ
0: เราทดสอบ
3: เราสามารถเล่นวอลเลย์ที่นี่เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่ง่ายๆหน่อยเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาพื้นที่น้อย
2: ๆเกมนี้ชื่อว่าเกมจับแก้วเอามายืนมายืนแขะแขะยืนนี่อ่ะจีจี้ยืนนี่
3: ใช่
2: คนละฝั่งกันนะ
1: ทำไม
2: แข่งกันนะแข่งกันนะ
1: ไม่ถนัด
0: เธอเล่นให้ผู้เข้าแข่งขันดู
2: คือกติกาง่ายมากเลยถ้าฉันบอกอะไรก็จับนั้นเช่นบอกว่าบอกหัวก็จับหัว
1: หัว
2: จับหัวจับไหล
0: ่
2: จับตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูด
3: รายการเรายาวเหมือนกันไม่เวลาเหมือนกัน
2: คือบอกจับหัวจับหัวจับไหล่จับไหล่จับตูดจับตูดแต่เมื่อไหร่บอกจับแก้วใครจับแก้วได้ก่
3: อ
2: นคนนั้นชนะ
1: ชนะเราได้
3: ได้อะไรคะ
2: ชนะ
0: ได้รับการยกย่องจากคุณบอยทะคุณเกียรติ
2: ใช่อาจจะได้ละครต่อ
1: เลยคะ
2: พร้อมนะไหนบอกจับหัว
0: เสียงศักดิ์ศรีนะเว้ย
2: จับไหล่จับตูดถ้าใครจับแก้วชนะนะจับแก้ว
3: นี่เหรออ่
2: ะเนี่ย
0: ชนะแล้วโอเคเลิกไป
3: เสร็จ
1: เอ้ย
0: อะไรอ่ะ
1: โกงป้าไม่ได้นะทำแบบเนี้ย
2: เอ้าพร้อมนะ
1: เออ
2: พร้อมนะพร้อมนะหัวไหล่ตูดแกหัวไหล่หัวตูดไหล่หัวไหล่หัวหัวไหล่ตูดแก้ว
1: เฮ้ยยาว
3: มันเซ็นเซอร์ได้ที่
1: ชนะ
3: มันเซ็นเซอร์ได้ที่แข่งในรายการสด
1: หรอ
0: มันรายการสดลูก
1: เอาหรอ
2: ออกไปจากวงการวอลเลย
1: ์ทำไมอะ
2: ไม่มีสติ
1: มันไม่ใช่มีสติ
0: โอเคเอานั่งนั่งนั่งนั่ง
1: ที่อุ้ยที่ไวมากเลยอะถ้าไม่ใช่รายการสด
0: ไม่เพราะเขาหลายภาษาอยู
1: ่
0: เดี๋ยวกว่าเขาจะแปล
1: ใช่มัวแต่โฟกัส
2: เฮ้ยแต่ก็ถือว่าแบบเฮ้ย
1: ไม่
0: ใช่ที
2: ่เราเล่นกีฬาป่ะจิ๊ด
3: ไม่ได้เล่นขนาดนั้นค่ะ
0: เราไม่เหนื่อยกับกีฬาไง
1: ไปซ้อมหรือเปล่าล้วงกระเป๋า
0: เออหรือเปล่า
2: เวลาพูดดูไม่เหมือนกับตอนเล่นเกมไม่ได้เล่นขนาดแก้ว
1: ว้าแต่หน้าจริงจังนะไม่แก้ถ้าใครเห็นนะถ้าเห็นหน้าอย่างนี้แล้วนะ
0: เลื่อนนักสู้เลื่อนนักสู้เขาสู้กันทั้งทีมสำหรับนักตบวันโคกปัง
3: ไม่งั้นเราเป็นครูโรงเรียนนี้ไม่ได้
2: ให้นางเอกฝากละครนิดนึง
0: ฝากนิดนึงจ้ะ
3: ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะมาลุ้นพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงกับกำนันแมนด้วยความที่เราเปิดโปงไปแล้วเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับอยู่แล้วเราก็มาถึงที่ตึกจีมเอ็มเลยค่ะคืนน
0: ี
3: ้ใช่ยกกันมาเลยทั้งบ้าน
0: เออมาตามหาความจริง
3: ใช่
0: เ
2: รื่องนี้เป็นเรื่องเปล่าแน่นอน
0: มันลบล้างมนที
3: กันแล้วก็ใครที่อยากดูวอลเลย์คือวันนี้ก็คือดูเดือดแน่นอนค่ะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องนักตบวัดโคกปังค่ะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา1ทุ่มตรงแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวค่ะ
0: เออ
2: วันนี้ขอบคุณรัศมีแขกกับจริงๆมาก
1: ขอบคุณมากค่ะพี่เกลือพี่นุ้ยขอบคุณค่ะ
0: ส่วนช่วงหน้าเรามาฟังเพลงสดๆกับพี่โป่งหินเหล็กไฟ
2: อย่าไปแค่ถึงเรื่องราว
1: นางแมว
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วกับคอนเสิร์ตของ5หนุ่มไรแค่นะคะงานนี้พวกเขามาขอย้ำความสนุกกันแบบจัดเต็มค่ะไปชมกันเลย
4: ไรแค่นกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวไลฟ์อยู่อีกครั้ง

0: ากนี้พวกเขาจะพาทุกคนร่วมเดินทางและค้นพบมิติที่หลากหลายของถึง5คนผ่านบทเพลงโชว์สุดพิเศษในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3 Lycan Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจชาวไลฟ์อยู่ถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆ Lycan มาในคอนเซปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่าไลฟ์อยู่ทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Riser Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmaker.com ได้เลยค่ะ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
4: น้ำตาลฟิล์มแกลมอรัสแฟนคอนไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: อุ๊ยน้ำหนักขาแก
8: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลาย
9: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่อัปาเช
11: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
10: ่ I love อัปาเช
12: ่ Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
13: Like the soy
14: 300 milliliters Be your original
13: Like the soy
14: Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters
15: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
16: It's real
17: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายเดี่ยวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี่ยวนี้
18: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
19: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
16: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
8: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
12: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
4: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
19: ้ร่วมข่าวใหญ
12: ่คุยข่าวใหญ
19: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
14: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
10: ิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
10: ไม่มี
11: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
17: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
6: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
13: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: อย่าไปแค่ขึ้นเรื่องราวในครั้งก่อนอย่าวอนเศร้าโศกสันช้ำใจ
18: สวัสดีค่ะ
9: เฮ้ยกลับมาก่อนกำลังอินฉันทัน
18: ให้เขาร้องเถอะให้พี่โป่งร้องเถอะ
9: แต่เดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวว
18: ันนี้พี่โป่งเขามาร้องให้เราฟังสดๆแบบว่าเปิดสกิลหูเคลือบทอง
9: สุดๆไปเลย
18: พี่โป่งหินเหล็กไฟเนี่ยเขากำลังจะมีคอนเสิร์ต
9: คอนเสิร์ตเขาชื่อว่า
18: ชื่อว่า
9: ชื่อว่า
18: อ้าวไม่พูดอ่ะ
9: โป่ง บล็อกเลกาซี่ตั้งแต่จำความได้จนไม่มีวันลืม
15: นี่
9: เป็นไงคอนเสิร์ตหรือเรียงความครับเนี่ย
15: เราต้องไปถามเขาแต่เพลงแต่คอนเสิร์ตเนี้ยรวบรวมเพลงกว่า30เพลงที่เราประทับใจเลยและวันนี้พี่โป่งมาใน1เพลงร้องสดๆให้เราฟัง
9: ก็เพลงเมื่อกี้แหละเพลงเมื่อกี้แหละเป็นเพลงระดับแบบเพลงบุกเบิกรู้จักพี่โป่งเพลงแรกก็เพลงนี้
15: จะได้เห็นเลยความเปรียบเทียบว่าไม่ควรร้องกับเพลงอย่าหยุดยั้งพี่โป่งหินเหล็กไฟค่ะ

0: พี่โป่งตัวเป็นๆเลย
1: เพราะว่ากั้นขาเมื่อคุณเต้นกันอยู่เกือบร้องไม่จบเพลง
2: พี่ไก่ขอไก่ขอพี่โป่งค่ะแต่เราโตมากับเพลงนี้นะ
0: โตมาแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เจอพี่โป่งเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เราเด็กแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้เพลงพี่โป่งเรายังร้องได้ร้องได้กับทุกเพลง
2: ทุกคนยังร้องได
0: ้ได้ยินมาว่าที่พี่โป่งมารายการนี้เพราะว่านุ้ยสุจิราอันนี้ใช่ไหมครับ
1: เหรออ๋อใช่
2: เหรอ
3: เหรอ
2: เหรอ
1: เ
2: หรอ
1: กำลังคิดอยู่เพราะตอนนั้นไฟมันมืดมากด้านล่างตึกเนี่ย
0: อ๋อพี่โป่งเคยมาที่นี่แล้ว
1: เคยมาแล้วแล้วก็เขาเดิน
2: อ๋อพี่โป่งมารายการแฉไหมตอนน
1: ั้
2: น
1: ใช่ใช่
2: แล้วพี่โป่ง
1: เดินมาเขามาร้องเพลงใจสู้หรือเปล่าอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรเงี้ยผมว่าเอ๊ะ
2: ฉันเดินเข้าไปนี่ฉันปล่อยผมนั่นก็ใจสู้นี้เลยใส่พี่โป่ง
1: เฮ้ยใครทะลึ่งอยู่เนี่ยฉันดูโอ้ยความสวยงามในเงามืดแต่ขนาดเงามืดไฟ
2: แน่แน่แน่แน่
1: ความสวยยังสง่าออร่า
0: ผมก็เลยบอกว่ามาเถอะรายการนี้พิธีกรบ้าดี
2: ไม่น่าจะได้อะไรที่แบบเครียดนะขอบคุณพี่โป่งด้วยที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
1: ขอบคุณรายการ
2: เ
1: ชิญจัดครับ
0: ไม่ผมคือเป็นแฟนคลับพี่โป่งตั้งแต่ยุคดีโอรานโปรเจกต์อย่างเพลงเมื่อกี้คือในอัลบั้มดีโอรานจำได้เลยว่าเปิดแบบว่าปกมาดูอ่ะ
2: ทำไม
0: จะเห็นรูปพี่โป่งแล้วเขียนว่าน้องลูกโป่งนี่อัลบั้มนั้น
2: เป็นฉายาเหรอคะหรือ
1: เขาเรียกให้มาดูน่ารักสมัยนั้นมือกี้บอกอะไรนะแตงโม
0: เนี่ย
1: ชื่อมันไม่เข้ากับล็อกเลยนะ
0: แต่เพลงอ่ะโหดทุกเพลงเลยไม่เข้ากับล็อกแล้วก็เห็นพี่โป่งเป็นแบบแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตโอ้โหยังคิดอยู่เลยว่าโอ้พี่โป่งต้องมีคอนเสิร์ตใหญ
2: ่หลายๆคนก็คิดถึง
0: ใช่แล้วกลับมาครั้งนี้เป็นไงครับพี
2: ่กับการรวมตัวกันครั้งน
1: ี้ก็ตั้งใจไปเล่น
2: เพื่อคอนเสิร์ต
1: ห่างหายคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณ2ปีแล้ว2ปีแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าที่จริงชื่อล็อกเลกาซี่มันอาจจะดูนะดูหนักๆหน่อยแต่จริงๆอ่ะมันถูกจัดอยู่ในหมวดแคตตาล็อกของยุค90ไปแล้ว
0: ครับ
2: เ
1: พราะเพลงมันเดินทางมาเนี่ยยุค90เนี่ยพอพูดถึงว่าเพลงยุค90เพลงอะไรฮิตบ้างก็จะมีเพลงผมเนี่ยรวมกันอยู่ในนั้นด้วย
0: เต็มไปหมด
2: เยอะเลยล่ะ
1: รวมอยู่ด้วยใช่ทีนี้ไปก็อันเนี้ยคนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะอายุไม่เกิน25ปีวัยรุ่นนั้นน่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอใช่เหรอใช่เหรอเนี่ยใช่เหรอพี่ใช่เหรอพี่เห็นตอนคอนเสิร์ตวอนั่งกันเพียบเลยนะ
2: ขอโทษนะในคอนเสิร์ตพี่มีแจกยาดมด้วยมั้ยฮะ
1: มีฮะ
2: มี
1: จะมองยาดม
0: มีแขกรับเชิญพี่คอนเสิร์ตพี
1: ่โอ้มีสิมีหลายคนเลย
2: นุ้ยได้ยินว่ามีน้องอิงฟ้า
1: ใช่เพราะทั้งหมดร้องไป30กว่าเพลงเนี่ยต้องหาคนมาช่วยแหกปากบ้าง
0: มีอิงฟ้าแน่ๆ
1: อ
0: ิ
1: งฟ้า
0: เป็นอะไรครับทำขวัญนาค
1: ไม่สิ
0: เขาเป็นนางเขาเป็นหมอหน้าน
2: ั้นไม่ใช่เขาต้องนี่ไอ้เธอมันคือตะปาปูปีปา
1: สลัดชุดขวัญนาคได้เลยชุดนางแมวบานนี้ต้องชุดนางแมว
2: เฮ้ยอิงฟ้าแล้วอันนี้จะปล่อย
0: ดูอยากดูอิงฟ้านางแมว
2: อยากดูอิงฟ้าใส่ชุดนางแมว
0: ใช่พี่โป่งเอาไว้ก่อน
2: ไปฟังเพลงพี่โป่ง
1: เปิดเพลงแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยผมไปร้องไปเงี้ยปุ๊บทั้งคอนเสิร์ตเลยนะพอมีนางแมวปุ๊บขึ้นมานะคนด้านหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคือชั่วโมงแล้วมีใครยิ้มเลยเพราะมีนางแมวขึ้นมาสดชื
2: ่
1: น
2: สดชื่น
1: สดชื่น
0: โอ้ยชาวล็อกไงพี่ชาวล็อก
2: มีเยอะ
0: มีอิงฟ้าม
1: ีแนบ
0: เดอะแนบ
2: มีลาบานูนด้
0: วยแล้วมันอุ้ย
1: วัยรุ่นไหมวัยรุ่นไหม
0: นุ๊ก
2: เพราะฉะนั้นขายบัตรแล้วตอนนี้
1: มีฟลัวอีกคนหนึ่งฟลัวค
2: ุ
1: ณ
2: ฟลัว
0: คิวโอ้โหได้ฟังเพลงแบบร็อกโหดแน่นอน
2: ระดับเทพว่าง
1: ั้นยังไม่บอกว่าเพลงอะไรนะเขาขอเพลงมาแล้วเขาขอเพลงโหดเลยนะ
0: หึ
2: แล้วต้องไปฟัง
1: ผมต้องเอาเพลงนี้นะบอกเฮ้ยจริงวะ
0: หึ
2: เอาผมบอกร้องไปเลย
1: เขามีความตั้งใจ
0: ให้พี่โป่งฝากคอนเสิร์ตเลยครับ
1: ก็อันไหนเจอกันแน่ครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับที่ธนโดมเมืองการันตีโป่งล็อกเลกาซี
0: ่ขายบัตรที่ไหนครับพี่ขายบัตร
1: ที่เมลอนที่เมลอน
2: ทิเก็ตเมลอน
1: ยังพอมีเหลือตอนนี้ยังทันอยู่
0: ยังทันอยู่นะเจอกันเดี๋ยวเจอผมแน่นอนนะฮะขอบคุณพี่โป่งมากนะ
1: ครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะ
1: คร
2: ับและแน่นอนวันนี้จะพี่โป่งละพี่โป่งสลัดผมให้หนูนิดนึงได้ไหม
0: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: ไปสลัดพร้อมกัน
0: หนึ่งสองสามฟ้า
1: ฟ้า
2: ฟ้าโอ้ยเบียร์ตีหัว
0: อะไร
2: ขอบคุณพี่โป่งค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูที่เจ็ดเดี๋ยวสลัดให้ดูที่เจ็ด
2: นี่เอาไปดูการคอนเสิร์ตนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้ามีอีกหนึ่งสาว
0: ลูกสาวมาลูกสาวมาเอิญมาลาแห่งสอดสร้อยมาลา
2: ใช่
0: เดี๋ยวได้เจอแน่นอนพักสักครู่ครับ
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เศรษฐีนา
5: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
6: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
7: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้นครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
4: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
4: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่สิบบาท
3: ดีนะ
6: รัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้การประชุม IMF World Bank ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปีจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมเพราะมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวใกล้เคียงกับปีก่อนและคาดว่าปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่อง
7: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น
8: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ใหม่มาจิกคลีนสูตรกลิ่นน้ำหอมที่หมาแมวชอบคลีนพื้นที่นุ่นต้องมีทุกคนชอบ
10: มงเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: ครับมาอยู่ต่อวันนี้นะอย่างที่บอกไปแขกรับเชิญก็เป็นลูกสาวของพวกเราเองนะเอิญฟานิมานะเรียกได้ว่าตอนนี้โกอินเตอร์ต่อเนื่องเพราะว่าบินไปปารีสไปร่วมชมแฟชั่นโชว์กับแบรนด์ซิลีนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นระดับโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว
12: ถูกต้อง
11: นะฮะช็อตที่เป็นไวรัลมากคือโมเมนต์ที่มันแฟนคลับต่างชาติอ่ะชูป้ายโปสเตอร์สอดสร้อยมาลา
12: แล้วมีนี่มีเป็นแบบนักแสดงชื่อดังเกาหลีแบบว่าเป็นแบบเหมือนกับ close friend กันเลยแบบเอ้ยทักทาย
11: อ้าวก็ต้องพูดกับน้องสักหน่อยอยู่ตรงนี้แล้วเอิญเอิญฟาติมา
12: เย้ยฟาติมาสวยวันสวยคืน
13: แม
11: ่เจ๊เป็นสาวแล้ว
13: โตแล้ว
14: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะ
12: เห็นบอกว่าละครสาวสร้อยมาลาเนี่ยตอนที่เราไปที่ฝรั่งเศส
11: ฝรั่งเขารู้จักเขาดูละคร
12: เขาเอาโปสเตอร์ให้เราเซ็นเหรอรู้เหรอ
14: โอ้ยหนูก็อึ้งเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักค่ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะครั้งที่4แล้วค่ะก็เห็นแฟนๆที่มาตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาหาอยู่แต่ว่าครั้งนี้มีโปสเตอร์สอดสร้อยมาลาด้วย
11: เขา
12: เก่งมาก
11: คือเราเริ่มรู้จักกันแล้วนะ4ครั้งอะไร
12: ก็การไปที่ฝรั่งเศสถูกไหม
14: ค่ะ
12: เห็นว่าเอารูปมาให้เซ็น
14: ค่ะก็มีโปสเตอร์ของตัวสอดสร้อยเลยที่เป็นออริจินอลโปสเตอร
12: ์แล้วเขาจะเรียกเราไหมเขาเรียกเรามาลา
14: ก็เรียกนะคะ
12: นี่เฮ้ยดูดิเป็นไงล่ะ
14: ชื่นใจมาก
12: เนี่ยมีโปสเตอร์เธอแล้วเธอเก่งมากมิส FC
11: แล้วเขาอยู่
12: คือเธอไปเอามายังไง
11: ยืน
14: ใช่ใช่ใช่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเขาจะได้เจอหนูไหมแต่เขาก็ยังแบบอุตส่าห์ถือมา
11: ได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหม
14: ก็จริงๆมันมีเวลาน้อยมากๆค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะต้อนรับเขา
12: แต่มันเป็นช็อตอินเตอร์เธอที่เราเห็นแบบแสดงฮอลลีวูด
14: แม่แม่อย่าพูดหนูเขิน
11: ไม่แต่อีก
12: ไม่แต่เราภูมิใจนะ
11: ไม่แต่เป็นระดับอินเตอร์จริงโดยเฉพาะแบบว่าเราได้ไปเจอไอดอลของเราด้วยแล้วก็กลายเป็นสนิทสนมกันเลยลูก
14: ก็พี่เขาอาจจะเอ็นดูมาค่ะแล้วก็เหมือนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4

0: แล้วก
1: ็คุณซูจี
0: น่าจะใช่ค่ะก็น่าจะคุ้นเคยกันได้มีโอกาสคุยกันก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูไปเลยอะค่ะเขาน่าจะจำหนูได้
1: ครั้งแรกหนูไปเจอเขาหนูเป็นยังไง
0: โอ้ยตื่นเต้นมากค่ะ
2: ตื่นเต้นสิเราดูซีรีส์เขาเนาะ
0: ดูซีรีส์ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เป็นไอดอลทางการแสดงด้วยแล้วก็ตัวตนด้วยค่ะก็ชื่นชอบเขาทั้งหมดเลย
1: เข้าไปทักไหมเข้าไปทักแล้วเป็นยังไงตอนแรกคำแรกที่เราเดินเข้าไปพูดกับเขาอะ
0: ก็ Hi I'm from Thailand
2: อันนี้ตอนแรกครั้งแรกเหรอ
0: ครั้งแรกสวัสดีค่ะ from Thailand
2: แต่ครั้งนี้ลูกสาวฉันตีโค้งหลบคุณพี่บริการตีโค้งหลบคุณพี่บริการเข้าไปสู่อ้อมกอด
0: โอ้ยแม
2: ่แม่ดู
0: ขอบคุณค่ะ
1: คือเราแสดงว่าเราติดต่อ
2: นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ย
1: ด
2: ูดิ
1: อันนี้คือเราติดต่อเขาแบบคุยไปคุยกันมาม
2: ีการคุยแบบ DM อะไรกันด้วยไหมลูกหรือ
0: ก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่จบงานหนูก็จะทักไปขอบคุณพี่เขาอยู่แล้ว GPA ท่านอื่นด้วยค่ะ
2: เขาน่ารักไง
0: ทุกคน
2: เนี่ยดูดิเซลฟี่ดูชีวิตสวยมากไหมอ่ะ
0: สวยมากธรรมชาติค่ะแบบแต่งน้อยแต่มากอะไรเงี้ยแบบมีความธรรมชาติ
2: แล้วเขาเป็นคนน่ารัก
0: น่ารักมากค่ะ
1: ไม่แล้วหนูก็สวยนะหนูก็สวยแบบ
2: จริง
0: พี่เกลือของ
1: คุณจริงๆอ่ะเธอแบบเป็นแบบว่าอินเตอร์เลยอ่ะ
2: โอ้สาไป
1: ภูมิใจ
2: ลูกสาวเราจากเมืองไทยก็ไม่แพ้เหมือนกันเด็ก
0: แม
2: ่มีความอินเตอร์เห็นว่าไปกับน้องบุ๊กด้วย
0: ค่ะก็มีพี่บุ๊กไปด้วยค่ะรอบนี้ไม่เหงาพี่บุ๊กจาก GMMTV ค่ะ
2: จ้ะไปแล้วเป็นยังไงบ้างเวลาแต่ละครั้งที่เวลาเราไปแบบดูในงานอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็ได้เห็นคอลเลกชันใหม่ๆของ Michael Rider ค่
2: ะ
0: ก็ได้เห็นความครีเอทแต่ละอย่างพวกการ mix and match เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เปิดโลกเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเต็มไปหมดทุกครั้งที่ไป
1: รู้สึกเลยว่าเธอโตขึ้นจากเด็กที่เต้นๆในโซเชียลคนนั้นเลยแบบตอนนี้กลายเป็นสาวเต็มตัวแล้วเลยอ่ะ
0: ไม่เป็นเหมือนเดิมค่ะ
1: อัปเดตหน่อยที่ช่วงนี้อินกับอะไรบ้าง
0: ค่ะช่วงนี้หนูก็ไปเรื่อยค่ะพี่เกลือแบบว่าชอบทำแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์ค่ะ
1: พี่หนูถามว่ายิงปืนอยู่เหรอตอนนี
0: ้แบบไปเรื่อยค่ะยิงปืนเขาชวนไปไหนหนูก็ไป
2: เขานี่ใครชวนลูก
0: ก็มีทั้งเพื่อนแล้วก็เจ๊เจ๊ค่ะก็จะแฮงเอาท์กับเจ๊เจ๊บ่อยมาก
1: ยิงปืนด้วยเหรอชอบยิงปืนไหม
0: ฮะเริ่มแบบชอบอะไรที่แบบผมอยาก
2: เท่
0: ครับ
1: เหมือนแบบจะไปรับละครแอคชั่นยิงปืนแล้วอะไรขี่ม้าเห็นเธอโพสต์อยู่ขี่ม้า
0: ชอบค่ะ
2: ยิงธนู
0: ก็มีไปบ้างค่ะ
1: เธอจะรับหนังแอคชั่นเหรอกิจกรรมแต่ละอันของเธอ
2: นี่ยิงปืน
0: นะคะ
2: ว
0: ้ายหนูอยากเล่นหนัง
2: ปืนใหญ่กว่าแขนหนูลูกเอ้ยเฮ้ยยิงแม่นนุ้
1: ย
2: พี่เราพูด
0: แม่หนูเอาปากกามาเจาะรู
2: ป้าไม่ได้อ
1: ันนั้นยิงปืนมีขี่ม้ามียิงธนูด้วย
2: เออทำไมถึงชอบแบบกีฬาประเภทนี้
0: มันรู้สึกว่ามันลุยดีอะค่ะชอบอะไรลุย
2: แต่มันจะต้องแบบมีสติมันต้องโฟกัสมากๆนะท
0: ั้
2: งสามแบบเลยทั้งสามอย่างเลยอะ
0: แบบว่าความปลอดภัยของคนรอบข้างอะไรเงี้ยด้วยค่ะ
1: แต่ก็ดีนะพี่ว่ามันเป็นการฝึกทักษะฝึกสกิลเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเล่นละครได้ใช้แน่นอนนะบางคนแบบไม่ขี่ม้าไปเจอละครแบบ
2: ต้องมาฝึก
1: โบราณพิเรียนอย่างเงี้ย
2: มีอะไรอีกไหมที่อยากจะทำกิจกรรม
0: เฮ้ยจริงๆถ้าใครชวนหนูไปทำอะไรหนูก็พร้อมที่จะไปหมดนะคะ
2: กินแม่กินของอร่อยไหมลูก
0: โอ้กินนี่กินเก่งเลย
1: มาทางนี้ลูกทางนั้นมาทางน
0: ี้แต่ว่าต้องเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเพราะไม่อิ่ม
2: เฮ้ย
0: ข้าวจานเดียวมันหนูไม่อิ่ม
2: เอาไปเก็บไว้ไหนอ่ะ
0: แม่ตอนนี้คือหน้าหนูจะแตกแล้ว
2: ธนาหนูแตก
1: หยุด
2: ไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ได้พูดนะแต่กล้องซีอูนะ
0: ไว้หน้าเรียวอย่างนี้เลยค่ะพี่เกลือ
1: เลือกซูมหน้าฉัน
2: เอาไปใส่กินเหมือนกัน
0: ใส่กินมาก
2: เป็นสาวกิจกรรม
1: น่ารักมาทุกครั้งก็รู้สึกชื่นใจ
2: ใช่เอาจริงๆนะเราเห็นเขาตั้งแต่เดย์วันแล้วเราก็เห็นเขาเติบโตมาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าผลงานล่าสุดสอดสร้อยมาลาเองเนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูได้แบบว่าครบทุกตอนรวดเดียวเอาแบบซึ้งๆกินใจตามติดได้เลยเนี่ยได้ที่แอปวันดี
1: ครับกับบทบาทมาลาที่เป็นละครที่ทุกคนประทับใจนะ
2: ใช่น้องก็ทุ่มเทด้วย
1: อยากให้เอิญฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยจะมีแบบผลงานอะไรไหม
0: ค่ะก็ปีหน้ามีแน่นอนนะคะกับทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูยังบอกอะไรได้ไม่มากแต่ว่ายังไงก
2: ็แน่นอน
1: หนูบอกอะไรไม่ได้พี่บอกได้นะนุชยาเล่าให้ฟังว่าผลงาน
2: อย่า
1: บอกได้ตอนนี้เลย
0: เอาเป็นว่าฝากมาลาในแอปวันดีก่อนนะคะแล้วก็ฝากสร้อยด้วยค่ะฝากทุกคนในเรื่องด้วยค่ะก็ไปดูวนกันได้นะคะ
2: คือถ้าคิดถึงเอิญให้ดูสอดสร้อยมาลาไปก่อน
1: ใช่แล้วโปรเจกต์ที่จะต่อไป
0: พิกอะไร
2: มัน

0: อยู่ตรงนี้อยากจะพูดเต็มทีแล้วแต่พูดไม่ได
1: ้ติดรอติดตาม
0: ฟังแน่นอนนะ
2: คะ
0: ขอบคุณนะคะส่วนตอนนี้ออฟชัยนนท์นะคะนั่งหน้าเครียดรออยู่แล้วนะคะ
2: ทำไมอ่ะออกก็โอ้โหแค่ละเหี่ยใจเลยเหรอ
0: เรื่องนี้ก็น่าเครียดอยู
2: ่โอ้
0: เรื่องอะไรพูดสิ
2: โอ้ยไอเดียละเหี่ยใจซอถูกบูชายันอุ้ยเรื่องแรงเรื่องแรงเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้
0: ค่ะ
2: วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริง

0: ฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึง
1: ไม่มีมวยรวมต้มคนดูแน่นอนไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆก็ตามนะคะมาแทรกแซง

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้มี2ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากการแถลงของปปช.เมื่อวานนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่หลายฝ่ายก็จับตานะฮะเพราะว่านายกอนุทินเนี่ยประกาศตั้งแต่วันแรกๆนะครับว่าเรื่องไปถึงใครต้องโดนให้หมดนะครับไม่มีการปล่อยอย่างแน่นอนนะครับมาทำแบบนี้บนหัวผมได้ยังไงนะนายกประกาศไว้แต่ปรากฏว่านี่ฮะดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิตที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ก็ถูกปล่อยตัวไปหมดแล้วเมื่อวานนี้ปปช.เนี่ยแถลงชี้แจงนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการตัดตอนนะถ้าตัดตอนเนี่ยคือถ้าสั่งฟ้องบางส่วนไปเนี่ยตัดตอนเดี๋ยวจะไปไม่ถึงตัวใหญ่นะแต่เมื่อวานปปช.ก็ยอมรับนะครับว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีนะครับนี่คือเรื่องนึงที่เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องก็สืบเนื่องจากปปช.เช่นกันนะครับว่าเตรียมสอบบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์พรรคภูมิใจไทยนะครับปปช.เนี่ยให้สัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรว่าทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้พบถึงความผิดปกติบางประการนะครับซึ่งคุณไอเดียก็นัดสื่อแล้วนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไอเดียกับสามีจะแถลงชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมชวน2ท่านมาร่วมพูดคุยในสตูดิโอกันนะครับและเดี๋ยวจะมีอีก1ท่านที่จะโฟนอินเข้ามากันด้วยนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อลันถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและดร.มานะนิมิตมงคลครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามถึงเรื่องประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนนะฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งสองท่านได้ตามแล้วก็ได้ฟังที่ปปช.แถลงไปแล้วนะครับผมเริ่มจากอาจารย์โอลานก่อนนะฮะว่าถ้าฟังจากที่ปปช.แถลงเมื่อวานเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นไปตามคาดหรือผิดคาดหรือผิดหวังไหมอาจารย
2: ์ถ้าฟังนะครับจากการแถลงของปปช.เมื่อวานเข้าใจได้นะครับว่าเขาแถลงตามบทบาทอำนาจหน้าที่นะครับว่าถ้ายังสำนวนคดีไม่แล้วเสร็จนะครับก็จำเป็นจะต้องปล่อยนะครับผู้ต้องหาออกไปก่อน
0: ครับ
2: ครับนั่นคือบทบาทอำนาจหน้าที่แต่ข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมก็ต้องเข้าใจว่าบทบาทของกกต.ปปช.ที่ผ่านมาสถานะความน่าเชื่อถือสถานะความน่าเชื่อมั่นเนี่ยมันหายไปเยอะครับนะแม้ว่าเขาจะอธิบายตามตัวบทกฎหมายตามขอบเขตอำนาจหน้าที
0: ่
2: และพยายามจะบอกว่ายังมีไงปล่อยไปไม่ได้หมายความว่าคดีจะแล้วเสร็จหร
0: ือ
2: คดีหมดไปยังมีโอกาสที่จะดำเนินคดีได้และก็ไม่อยากให้มีการตัดตอนข้อความเหล่านี้คำแถลงเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมก็ตั้งคำถามเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมาของกตกับปปช.สังคมเนี่ยมันถูกทำให้รู้สึกว่าต้นทุนความเชื่อมั่นมันไม่มีพอบวกกับเรื่องเนี่ยมันเป็นไม่ได้เรื่องแค่3คนนะครับที่ปล่อยตัวมาหรือว่า2คนที่ปล่อยตัวมาแต่มันสัมพันธ์เป็นขบวนการโยงใยขบวนการใหญ่ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับนักการเมืองด้วย มันยิ่งทำให้คนรู้สึกนะครับมองไปในทางที่ตั้งคำถามมากขึ้นว่าแบบนี้มันมีโอกาสที่จะหลุดจะรอดหรือเปล่าเพราะคดีเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆคนรวมทั้งผมก็ยังมองว่าไงมันไปได้แค่ปลาซิวปลาส้อยพอมาเจอแบบนี้ไอ้ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นของปปช.เนี่ยทุกคนยิ่งตั้งคำถามต่อว่าดูไปเนี่ยอย่าว่าปลาซิวปลาส้อยนะกุ้งฝอยเขาอาจจะรอดหมด
0: โอ้โหแปลว่าคำแถลงเมื่อวานนี้อาจารย์ไม่เชื่อเหรอฮะ
2: คือผมเข้าใจว่าเขาแถลงด้วยอำนาจหน้าที่แต่ความเชื่อมั่นขององค์กรเนี่ยมันไม่มี

0: ี
1: ครับ
0: เพราะเป็นแบบนั้นปั๊บในเมื่อสังคมแม้กระทั่งผมมองแบบนี
1: ้
0: ตัวปปช.เองครับจะต้องเร่งนะครับในการดำเนินคดีหรือว่ารวบรวมพยานหลักฐานให้นะครับทันฟ้องเดือนพฤศจิกายนนี้ให้ได้
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าไม่ได้อีกนะครับมันจะเกิดคำถามใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะเราอยากจะเห็นนะครับไม่ใช่แค่ปปช.
1: ครับ
0: อยากจะเห็นนะครับ DSI เส้นทางการเงินไปถึงไหนตำรวจนะครับหรือว่าปปท.
1: ครับ
0: คือองค์กรทั้งหมดเนี่ยผมคือสังคมอยากเห็นว่าแต่ละองค์กรที่เข้ามาดูแลเรื่องนี
1: ้
0: คืบหน้านะครับไปถึงไหนยังไงแล้วการทำงานร่วมกันในการที่จะดำเนินคดีเรื่องนี้มันไปถึงไหนยังไงซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นเฉพาะปปช.แต่ยังไม่เห็น DSI ว่าเส้นทางการเงินตั้งแต่คนจ่ายนะครับหัวจ่ายไปถึงอธิบดีไปถึงคนที่เกี่ยวข้องอ่ะเป็นยังไงสังคมอยากจะรู
1: ้
0: คือคดีสมพูดเนี่ยผมว่าการสื่อสารกับสังคมเนี่ยมันทำให้สังคมรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าเชื่อถือมันน่าเชื่อมั่นนะเพราะว่าทุกองค์กรณขนาดเนี่ยผมคิดว่ามันถูกตั้งคำถามหมดนะครับ
1: ครับเดี๋ยวมาถามกันต่อเพราะว่าช่วงแรกก็เห็นทั้งท่านนายกทั้งองค์กรต่างๆที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็ขยันขันแข็งนะถูกไหมตั้งคณะกรรมการชุดรองนายกประกรณ์ขึ้นมาแต่วันนี้ดูเหมือนจะเงียบไปหมดแล้วนะก่อนจะถามดร.มานะเดี๋ยวไปฟังปปช.เมื่อวานนี้นิดนึงนะที่ยืนยันว่าไม่ได้ตัดตอนนะการที่สั่งฟ้อง3ผู้ต้องหาไม่ทันแล้วต้องปล่อยตัวออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าคืออยากจะรีบทำให้เสร็จตามที่ทุกคนคาดหวังเหมือนกันแต่ถ้ารีบทำให้เสร็จอันนั้นแหละคือการตัดตอนนะลองฟังปปช.เมื่อวานครับ
2: ผู้ถูกกระหาหรือจำเลยหรือผู้ที่ถูกไต่สวนเนี่ยครับจะเป็นผู้กระทำความผิดต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นในชั้นของการสอบสวนเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้แล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าเรื่องนี้ผมจะพูดพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าปปช.ตัดตอนหรือเปล่านะครับถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่ตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
1: ก็ต้องถามคุณผู้ชมแฟนข่าวของเรา ว่าเชื่อมากน้อยขนาดไหนกับสิ่งที่ปปช.แถลงนะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะถามดร.มานะต่อเลยฮะเมื่อสักครู่มีสัก 2-3 ประเด็นที่ปปช.แถลงมานะอ้าวประเด็นแรกก่อนปปช.บอกไม่ได้ตัดตอนฮะ
3: อันนี้ผมก็เชื่อท่านนะว่าคณะของท่านเนี่ยจะมีความตั้งใจจริงในการทำหน้าที่ของท่านนะครับ
1: ครับ
3: แต่ต่อเนื่องจากที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นและประชาชนเห็นเนี่ยนะครับเราอยากได้ยินว่ามีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆครอบคลุมมากกว่านี
1: ้
3: ถ้าย้อนหลังไปเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยกรณีกำนันนกเนี่ยนะครับเราได้ยินเรื่องปปงนะครับเราได้ยินเรื่องกรมสรรพากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยถ้าปปงเข้ามาสืบเส้นทางการเงินนะครับเงินที่มีการโอนผ่านธนาคารเชื่อมโยงกันนะครับสรรพากรไปจับดูซิใครมีเงินเข้าเงินออกผิดปกติเรื่องการเสียภาษีนะครับตรงนี้มันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับส่วนที่บอกว่าหน่วยงานต่างตั้งคณะกรรมการกันขึ้นมา
1: ครับ
3: อันนั้นน่ะรกรุงรังครับความน่าเชื่อถือน้อยมากโดยเฉพาะกรรมการประเภทตั้งกันเองสอบกันเองไม่มีใครเชื่อถือหรอกครับรังแต่จะเสียเวลาครับ
1: น
3: อบคร
1: ับอันนี้อาจารย์พูดถึง ชุดของคณะกรรมการชุดรองนายกประกรณ์หรือเปล่าร
3: วมด้วย ในความเห็นของผมนะ รวมด้วยนะครับ
1: ครับ
3: จะดูเหมือนเป็นพิธีกรรมยิ่งคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือคือถ้าไม่ใช่ของปปช.คือกลุ่มคนที่ใช้อำนาจและเป็นกลางเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ก็เชื่อถือได้ยากในตอนนั้นเองเนี่ยในภาคประชาชนเรายังมีการเรียกร้องว่าขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาทำการตรวจสอบ
1: ครับ
3: นะอันนั้นน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับ
1: แต่สุดท้ายก็ไม่มีนะ
3: ไม่มีครับเขาก็กูจะเหมือนกรณีที่อาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานสอบคดี
1: บอสอย
3: ู่วิทยานะครับอันนั้นสุดท้ายทุกอย่างเป็นความจริงหมดกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีต้องมาอุ้มเรื่องนี้เอาไว้โดยการปกปิดทุกอย่างเป็นความลับคณะกรรมการปปช.เขาต้องปกปิดทุกอย่างเป็นความลับแล้วประชาชนก็คลางแคลงใจจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ครับต่อเนื่องประเด็นเมื่อสักครู่ที่ทางปปช.แถลงนะฮะคือผมพูดได้เลยว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงเมื่อกี้อาจารย์พูดมาอาจารย์เหมือนเชื่อว่าจะมีแต่ปปช.บอกหลักฐานยังไม่ถึงนะอาจารย
0: ์คือถ้ามองนะครับจาก กระบวนการหลักฐานที่มันเป็นเรื่องลายลักษณ์อักษรเนี่ย
1: ครับ
0: ร้อยทั้งร้อยครับไม่มีทางถึงนักการเมืองไม่มีทางถึงนะครับคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องที่มีการวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: ครับกระบวนการในการดำเนินคดีกฎหมายไทยไปได้เพียงแค่ใครลงนามครับใครมีชื่อในเอกสารพยานหลักฐาน
1: ครับ
0: แต่เพียงแค่สั่งการด้วยวาจาความสัมพันธ์แบบสั่งการหรือว่าความสัมพันธ์ในการที่จะไม่เกี่ยวข้องในเชิงพยานหลักฐานเหล่านี้ไม่ถึงแล้ว
1: ทีนี้เดี๋ยวเขาก็จะแย้งมาได้ไหมอาจารย์ว่าก็ในเมื่อมันไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเส้นเงินมันก็ไปไม่ถึงปปช.บอกว่าเส้นเงินไปถึงระดับอดีตอธิบดีมากกว่า1คน
0: ครับ
1: ถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยมันก็น่าจะสุดที่ตรงนี้หรือเปล่า
0: ถูกต้องครับไปได้แค่นั้นครับไปได้แค่นั้นก็คือถ้าเราเปรียบเทียบคดีอื่นๆเรื่องหัวสวนะครับเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกระบวนการไปได้เพียงแค่พยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผมเห็นด้วยกับข้อกับการแถลงของปปช.คือเขายืนบนหลักการอันนี้ก็คือเขาไม่ได้ตีความหรือว่าโยงความสัมพันธ์ที่มากกว่านี
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้สังคมมองได้ว่าตั้งคำถามเพิ่มซ้ำกับแม่กับปปช.และองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าถ้าดำเนินการแค่ขนาดนี้นะครับและสุดท้ายกระบวนการถอนรากถอนโคนเนี่ยมันก็คงจะไปไม่ถึงไหน
1: หรือมันไม่ถึงจริงครับอาจารย์นักการเมือง
0: คือเราตีความกฎหมายในทางแคบครับเราตีความกฎหมายในเชิงลายลักษณ์อักษรอะไรที่อยู่นอกเหนือลายลักษณ์อักษรพยานหลักฐานเหล่านั้นไม่ถูกนำมาพิจารณานะครับตราบใดที่เช่นกันทางการเงินไปไม่ถึงนะครับเพราะก็อาจจะยังไงใช้การตอบแทนในรูปของเงินสดนะครับสิ่งของมีค่านะครับหรือไปแจกจ่ายกันที่ต่างประเทศ
1: ครับครับ
0: ซึ่งมันไปไม่ถึงอยู่ดีในเชิงพยานหลักฐาน
1: ครับครับครับดร.มานะแล้วฮะมองประเด็นนี้ไงฮะที่ปปช.บอกว่ายังไปไม่ถึงนักการเมือง
3: เข้าใจที่ท่านพูดแต่ไม่เชื่อครับแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยว่าอย่าไปเชื่อครับคอร์รัปชันที่ใหญ่ระดับประเทศอย่างนี
1: ้
3: โกงกินกันต่อเนื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่นักการเมืองจะไม่รู้เรื่องไม่พยักหน้าหรือบงการอยู่เบื้องหลังมากน้อยก็ต้องมีครับเราลองดูนะว่าปรากฏการณ์ที่มันมีการกระจุกตัวของกลุ่มคนที่ซื้อตำแหน่งนะม
1: ัน
3: จะไปกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องเพ่งเล็งดูนะครับอีกอย่างนึงถ้าหากเราได้มีโอกาสคุยกับคนในพื้นที่หรือคนที่เสียเงินนะครับคนที่เป็นในหน้าค้าขายค้าตำแหน่งรอบนี้เนี่ยเราจะได้ยินเขาพูดกันนะว่าเขาได้รับอนุมัติหรืออนุญาตมาจากใครที่เป็นผู้ใหญ่นะครับไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะไม่เชื่อประชาชนจะไม่เชื่อที่จะโอนเงิน300,000 500,000 800,000ให้กับเขานะครับโดยสรุปนะครับนี่คือสาเหตุที่ประเทศไทยเนี่ยคอร์รัปชันมันกัดกินจนบรรลัยกันจนถึงทุกวันนี้ครับ เพราะคนที่มีอำนาจตัวจริงมันลอยนวล มันลอยนวลครับจากหลักฐานของกฎหมายแต่ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องของเส้นทางการเงินเรื่องของเส้นอำนาจน่าเสียดายมากที่เราไปไม่ถึงในจุดพวกนั้นครับ
1: อันนี้ผมถามต่อเนื่องนิดนึงนะครับว่ามันจะกลายเป็นช่องโหว่ไหมครับคือถ้าฟังจากอาจารย์โอฬารว่าปปช.ด้วยบอกถ้าดูเส้นเงินไปถึงแค่อธิบดีมากกว่า1คนเนี่ยถ้าเขายึดตามนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นช่องโหว่ต่อไปในอนาคตรวมถึงอดีตด้วยว่าเอางั้นนักการเมืองฉันก็เอาส่วนอื่นที่ไม่มาถึงชั้นเส้นเงินไปถึงคนอื่นแล้วก็ตัด
3: ใช่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดครับ
1: ครับ
3: คำว่ารัฐมนตรีมันถึงเกิดไงนะครับแล้วก็พวกบ้านใหญ่นักการเมืองมันก็เกิดขึ้นก็เพราะเหตุอย่างนี้ครับเพราะมันมีการตัดตอนอย่าลืมนะการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการเนี่ยนะครับมีในทุกวงการที่เราได้ยินยกเว้นถ้าเป็นการสอบของกพ.สอบเข้าเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้ครับแต่พอถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปสู่ตำแหน่งที่มีผลประโยชน์มากกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มมีละในหลายๆวงการเหนียวแน่นมากเลยเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้เราแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าทุกคนยังปกปิดแล้วเรายังไม่สามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะเข้ามาร้องเรียนแต่โดยทำให้เขามั่นใจว่าเขาร้องเรียนแล้วเขาปลอดภัยเขาไม่ถูกข่มขู่ไม่ถูกคุกคามนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขครับมันยังมีมาต่อเนื่องและอยู่ในทุกวงการครับ
1: ครับนะฮะช่วงนี้เราจะสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกับอีกหนึ่งท่านจากทางฝากฝั่งรัฐบาลบ้าง นะครับอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์อยู่ในสายกับเรานะครับรัฐมนตรีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับอยู่กับอาจารย์โอลาแล้วก็อาจารย์มานะนะครับคุณวรสิทธิ์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ปปช.แถลงผมถามในมุมของฝากฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะคุณวรสิทธิ์ที่อดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยเมื่อวานฟังปปช.แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็จริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่า สิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดและผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเห็นมากที่สุดก็คือว่า

0: อยากจะให้คดีนี้เนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วก็ลุล่วงตามผลที่ทุกคนคาดหวังนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่มีใครอยากเห็นว่าจะมีการสั่งฟ้องไม่ทันหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับแต่ทีนี้ผมก็มันจะมีเรื่องข้อดีอยู่อย่างว่าในการดำเนินการของปปช.เนี่ยถ้าสิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงกันเรื่องของการหลบหนีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหลบหนีเนี่ยเขาบอกว่าตัวอายุความของคดีก็จะไม่ถูกนับนั่นหมายความว่าถ้าเขาจะหนีเขาก็ต้องหนีตลอดชีวิตนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยที่ฟังทางการแถลงของทางปปช.เนี่ยผมก็รับทราบไปพร้อมกับทุกท่านนะครับว่าก็ได้มีการเตรียมมาตรการอะไรต่างๆไว้ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องนี
1: ้
0: ไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผม
1: ครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่หลายท่านอาจจะเป็นกังวลไม่ต่างจากเรื่องของการหลบหนีนะฮะคือการที่ทั้ง3คนถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทำให้พยานหลักฐานหายไปหรืออ่อนลงเนี่ยทางคุณวรสิทธิ์คิดอย่างนั้นไหมฮะ
0: จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางปปช.เมื่อวานถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน
1: ่
0: าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้ามีพฤติกรรมนะครับที่เข้าไปวุ่นวายเข้าไปสร้างพยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือคุกคามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยก็สามารถที่จะดำเนินการออกหมายจับได
1: ้
0: นะครับนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่ากลุ่มข้อมูลต่างๆที่ปปช.ได้มีการสอบเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะไปคุกคามหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันก็ต้องทำหูในปริมาณที่เยอะมากมายมหาศาลผมว่ามันปิดไม่มิดหรอกครับ
1: ครับครับ
0: มันปิดยังไงผมก็คิดว่ายังไงก็ปิดไม่มิดนะครับเพราะว่าทั้งผู้เสียหายเองทั้งผู้ที่ร่วมกระบวนการเองเนี่ยก็มีจำนวนเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเอ็ดในมุมของรัฐมนตรีคิดเห็นยังไงครับกับกรณีที่จนถึงวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าแหมเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยส่วนตัวคุณวรสิทธิ์เชื่อยังไงฮะ
0: คืออย่างนี้ครับผมมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงเยอะว่ายังไงก็ต้องมีคนนั้นต้องมีคนนี
1: ้
0: เข
1: ้
0: าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีการปกป้องมีการอะไรอ่ะตัดตอนอะไรแบบนี้นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมค่อนข้างมั่นใจในกระบวนการการทำงานของปปช.นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการแทรกแซงเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทำไมปปช.ต้องเปิดคดีนี้ขึ้นมาทำไมต้องดำเนินการคดีนี้ขึ้นมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าคนที่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยปปช.ก็ดำเนินการกับทุกคนแล้วก็มีการเรียกไปสอบเรียกไปให้ข้อมูลอะไรทั้งหมดอยู่แล้วนะครับวันนี
1: ้
0: ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะต้องบอกว่าเป็นการขอความเป็นธรรมนะว
1: ่
0: าว่าผมว่าปปช.เขาดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่ว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าไม่มีใครแบกไหวนะครับไม่มีใครแบกไหวผมเชื่อแบบนั้นแล้วก็แหล่งข้อมูลเนี่ยมันก็กว้างมากแล้วจำนวนเยอะมากใครที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใครที่เข้าไปมีส่วนเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่มีทางปิดนิดนะครับ
1: ครับครับเส้นเงินถ้าฟังจากปปช.เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าถึงระดับ อดีตอธิบดีมากกว่า1คนเนี่ยอันนี้เท่าที่คุณวรสิทธิ์ตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ย ก็สุดที่อธิบดีเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ก็ผมก็มีข้อมูลเท่าที่ทางปปช.แถลงนะครับเพราะว่าในการดำเนินการของปปช.เองเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปละลาบละล้วงหรือเข้าไปอะไรได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำอยู่ด้วยนะครับ
1: ในมุมการเมืองนิดนึงครับเมื่อวานคุณรังสิมันโรมบอกผมว่าถ้า3คนนี้เนี่ยจ่าพิชิตดร.วินน้องสาวถูกปล่อยตัวเนี่ยที่เหลือเปิดวายฉลองได้เลยคุณวรสิทธิ์คิดยังไงฮะประเด็นนี
0: ้ก็จริงๆมันก็เป็นมุมมองส่วนตัวของท่านนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ข้างต้นว่าสุดท้ายอย่างที่ปปช.มีการแถลงเมื่อวานว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้ก็คือช่วงมาพฤศจิกายนก็อยู่ประมาณก็อีกประมาณครึ่งเดือนนะครับเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนะครับ
1: โอเคเอาสุดท้ายครับมีคนสงสัยเยอะมากเลยฮะว่าไอ้วันที่ไปบุกจับที่บริษัทสามเมืองเจริญของจ่าพิชิตนะครับรัฐมนตรีฮะตกลงแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยความผิดซึ่งหน้าเนี่ยเราก็น่าจะทยอยเอาผิดกับคนกลุ่มนั้นก่อนได้หรือเปล่าฮะไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 5,000-6,000 คนไหมฮะในมุมรัฐมนตรีมองไงฮะ
0: คือจริงๆโอเคตรงนั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ความผิดที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นวงใหญ
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นรูปแบบ

0: วิธีการดำเนินการของปปช.ด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนกับทางตำรวจนะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีวิธีการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยปปช.เขามั่น

0: อนหน้านี้ไหมฮะเช่นกรณีว่าจะตรวจข้อสอบซ้ำ 800,000 แผ่นแต่ก็ยังไม่เริ่มตรวจอีกทีนึงเลยอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆผมว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะในส่วนของท่านนายกในส่วนของมหาไทยเองเนี่ยเรายืนยันมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเราดำเนินการทั้งหมดนะครับเราไปดูว่าในส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้คะแนนเนี่ยไม่ว่าบุคคลคนไหนจะมีนามสกุลอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครอะไรก็แล้วแต่คือเราเปิดทั้งหมดแล้วเราดำเนินการทั้งหมดอันนี้ต้องยอมรับว่าทำทั้งหมดจริงๆแล้วไม่มีการปกป้องไม่มีการกันใครทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เรา
0: ครับ
1: นะครับมันก็อยู่ในอำนาจของปปช.ที่เขาสามารถที่จะดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะไปแทรกแซงจะไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคาดหวังว่าจะให้ท่านนายกเข้าไปแทรกแซงกระบวนการการทำงานของปปช.เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าปปช.เนี่ยจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจริงๆ
0: ครับครับครับอ่ะสุดท้ายจริงๆฮะขอแถมเรื่องส.ส.ไอเดียสุชาดาสั้นๆนิดนึงฮะว่าในฐานะพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ถูกคนเพ่งเล็งอยู่ในประเด็นนี้นะฮะมีข่าวลือว่าพรรคอาจจะตัดหางปล่อยวัดส.ส.สุชาดาให้ไปสู้เองคนเดียวพรรคไม่ช่วยเลยเนี่ยคุณวรสิทธิ์มีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะ
1: ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัว
0: ครับ
1: นะก็ท่านส.ส.เองก็ต้องดำเนินการในส่วนของตัวเองอยู่แล้วในการชี้แจงซึ่งตอนนี้เรื่องมันก็อยู่ที่ปปช.ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฟังจากการแถลงเมื่อวานก็จะมีการตั้งทีมขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางปปช.ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับมันไม่ใช่เรื่องของพรรคนะครับ
0: ครับครับแต่พรรคจะไม่ช่วยส.ส.ไอเดียหน่อยแล้วฮะว่าเอ๊ะแหมปล่อยให้เผชิญคนเดียวมีทีมของตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวครับท่านก็ต้องชี้แจงในส่วนที่ท่านต้องว่ากันไป
0: ครับครับครับครับเอ๊ะแล้วที่เขาเมาส์กันว่ามีนาตาชามีสายลับอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเอาข้อมูลมาให้คนนอกเพื่อจะเตะตัดขาคุณพ่อของคุณสุชาดานี่จริงไหมเนี่ย
1: อันนี้ผมไม่ทราบอันนี้เรียนตามตรงเลยนะครับว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นนาตาชาใครไม่เป็นนาตาชาแล้วข้อมูลมาจากไหนแต่ก็ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับประเด็นก็คือว่าทุกคนต้องสามารถที่จะถูกตรวจสอบได
0: ้ครับ
1: นะครับจะมีนาตาชาหรือไม่มีนาตาชาทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ
0: ครับครับครับโอเคครับอันนี้ดร.มานะอยากจะถามคุณวรสิทธิ์นิดนึงฮะ
2: ท่านรัฐมนตรีครับขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ชื่นชมนะในฐานะประชาชนเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องโกงสอบเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยินดีน่าชื่นชมมากนะครับแต่มีประเด็นหนึ่งครับอยากฝากท่านไว้นิดนึงก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพวกแก๊งต้มตุ๋นซื้อขายตำแหน่งเนี่ยนะครับมันมีจริงคู่ขนานไปกับซื้อขายโดยคนมีอำนาจนะครับมันทำคู่กันอยู่ครับในจังหวะนี้เนี่ยลองดูนะครับทำยังไงจะกวาดไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นซื้อขายตำแหน่งพวกนี้ได้ไปพร้อมๆกันครับ
0: ครับ
1: คือผมขอบคุณอาจารย์นะครับคือผมมองว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีคนขายก็ไม่มีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้คนขายเนี่ย
0: คร
1: ับเราเนี่ยคงต้องตรวจสอบต้องหาวิธีการป้องกันอันนี้อย่างที่อาจารย์พูดให้ถูกต้องที่สุดแต่ทีนี้ในส่วนของคนซื้อจริงๆมันก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อมันก็จบนึกออกไหมครับแล้วก็ในส่วนของการให้ข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยเรื่องของการช่วยการสอบเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมกฎนะครับเพราะว่าจากการที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยจากจุดเล็กๆเนี่ยนะทั้งเรื่องของที่มีการแก้คะแนนจริงทั้งเรื่องของการต้มตุ๋นด้วยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยตอนนี้มันขยายเป็นวงกว้างนะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าต้องให้ความมั่นใจกับผู้ที่มาให้ข้อมูลด้วยว่าโอเคเขาต้องปลอดภัยเขาต้องได้รับการคุ้มครองนะครับ
0: ครับครับครับอาจารย์โอรานเชิญนะ
3: ครับรัฐมนตรีครับผมโอรานนะครับมีเรื่องจะฝากรัฐมนตรีสักประเด็นหนึ่งครับคือเห็นการทำงานของรัฐมนตรีนะครับเห็นการแถลงข่าวของปปช.ครับคดีนี้เป็นคดีใหญ่ผมอยากจะให้รัฐมนตรีช่วยประสานกับองค์กรที่รับผิดชอบทั้งหมดได้ไหมครับไม่ใช่เป็นปปช.นะครับตำรวจ DSI ปปท.ครับแถลงข่าวความคืบหน้านะคืออย่างน้อยสักเดือนหนึ่งครับทุกองค์กรที่รับผิดชอบนะครับแถลงข่าวให้ประชาชนรู้ครับว่าแต่ละองค์กรนะครับดำเนินคดีคืบหน้าไปถึงไหนยังไงเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นองค์กรต่างๆนะครับภาคีต่างๆในการทำงานเรื่องนี้รัฐมนตรีเองก็สามารถบริหารควบคุมสั่งการได้นะรวมถึงประชาชนก็ได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นว่าทุกฝ่ายนะครับก็ทำงานเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าอะไรยังไงมันก็จะส่ง

0: ผลดีกับสังคมโดยรวมครับท่านตีครับ
1: อันนี้รับทราบครับรับทราบครับ
2: ครับครับโอเคนะเอาฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ
1: ได้ครับด้วยความยินดีครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ท่านครับครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดี๋ยวขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาคุยกับทั้งสองท่านต่อนะครับในสิ่งที่รัฐมนตรีตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับพักสักครู่ครับ
3: Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีทาพยาพาลีนค่ะทุกคนทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายๆกลิ่นหอมที่สำคัญมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ Apache
7: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอร์รี
6: ่ I love Apache
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: เตรียมท่องโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับมิวเลิฟวิมซิคัลเฮาส์แฟนคอนจี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับตามกันต่อกับคดีโกงสอบท้องถิ่นนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยฟังจากปากของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่มีส่วนในการดำเนินการเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมาโดยตลอดแต่ถ้าฟังดูเมื่อสักครู่เนี่ยถามดร.มานะก่อนบ้างนะฮะเหมือนกับรัฐมนตรีก็จะบอกว่ามันหลุดพ้นจากอำนาจไปแล้วก็ต้องเชื่อมั่นกับทางปปช.เขาในการที่ปกป้องพยานหลักฐานในการที่จะตามจับถ้าเกิดคนร้ายจะหลบหนีอะไรแบบนี้ฮะ
12: ครับโดยระบบของบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ในฐานะคนที่เป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงมหาดไทยถึงแม้ท่านจะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามเนี่ยนะครับท่านต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในกระทรวงนี้และมันมีเรื่องอื้อฉาวพูดกันมานานแล้วครับท่านจะต้องตามเรื่องนี้แล้วพยายามขุดต่อครับเพื่อให้รู้ว่าระบบมันคืออะไรมันถึงโกงกันได้ทุกยุคทุกสมัยมันไม่ใช่แค่ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องปลัดเรื่องนายอำเภอมันก็มีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเพื่อการแก้ไขระบบในอนาคตไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับถ้าวันนี้เกิดการตัดตอนว่าเอ้าปปช.ไปดำเนินการจบแล้วปปช.ในส่วนของมหาดไทยถือว่าหมดหน้าที
11: ่
12: ทำอย่างนี้ปัญหาบ้านเมืองจะไม่ถูกแก้ไขครับน่าเสียดายโอกาสนี้ครับและผมเชื่อว่าถ้าทำอะไรลงไปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงเนี่ยประชาชนจะสนับสนุนครับ และข้าราชการที่ดีก็จะดีใจด้วยนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาสามารถทุ่มเทให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
11: ครับครับอาจารย์โอฬารนะฮะฟังรัฐมนตรีแล้วเป็นไงฮะ
13: คือแน่นอนผมฟังจากรัฐมนตรีเขาก็ทำงานในส่วนที่เขารับผิดชอบนะครับก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ติดตามแล้วก็สื่อสารได้ดีสร้างความเข้าใจได้ดีแต่กระบวนการเนี่ยครับมันเป็นกระบวนการที่มันสูบส่งต่อมาที่ปปช.พอฟังแถลงจากปปช.ยังยืนยันว่านักการเมืองที่มีชื่อนะครับหรือมีการพูดถึงก่อนนั้นเนี่ยสบายใจได้ทุกคนว่ารอดหมดนะครับประการต่อมาให้ไปดูนะครับว่าคนที่โดนปล่อยเนี่ยสามคนเนี่ยผมไม่กลัวหนี
11: แล้วกลัวอะไร
13: กลัวการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่ทำให้กระบวนการของคดีเนี่ยมันอ่อนพออ่อนเสร็จปั๊บมันก็จะรอดหมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ฮะก็กระบวนการนะครับพยานหลักฐานหรือมันทำให้องค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยมันไม่เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายนะครับอย่างที่บอกว่าอย่าว่าปลาสิวปลาสร้อยกุ้งฝอยก็รอดหมดนี่คือสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับตัวเอกสารนะครับตัวข้อความในกฎหมายมันดูเหมือนว่าเราให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรร
11: ม
13: แต่กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันมีเทคนิคและกลไกกระบวนการทั้งหมดที่มันทำให้ข้อความทางกฎหมายที่ดูเหมือนว่านะครับมีความยุติธรรมเนี่ยมันคลายความยุติธรรมและสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายคือแพ้ชนะกันที่เทคนิคทางกฎหมายเรื่องนี้เราเคยเกิดขึ้นมาเยอะนะฮะก็คือทุกอย่างโอ้โหเป็นไปตามกระบวนการหลักฐานทั้งหมดแต่สุดท้ายไปแพ้กันที่เทคนิคทางกฎหมายคดีนี้ก็เช่นเดียวกันผมประเมินว่าจะแพ้กันที่เทคนิคทางกฎหมาย
11: แต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ถ้าฟังซุ้มเสียงรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจปปช.มากเลยนะว่าปปช.เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนมีกระบวนการของเขานะ
13: คือปปช.นะครับ แน่นอนถ้าฟังจากรัฐมนตรีไว้วางใจ
11: ครับ
13: แต่พฤติกรรมปปช.ก่อนหน้านี้ได้ทำลายความไว้วางใจตัวเองไปหมดสิ้นแล้ว
11: หมดสิ้นเลย
13: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองต้นทุนต่ำติดลบความน่าเชื่อถือติดลบความศรัทธาจากประชาชน มีทางเดียวที่ผมพูดแบบนี้พูดเพื่อท้าทายปปช.ให้นะครับใช้โอกาสนี้แปลวิกฤตเป็นโอกาสกอบกู้ความศรัทธาด้วยการที่ทำให้เห็นว่าคดีนี้ถึงแม้ว่าจะปล่อยตัวออกมาจากนะครับเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยแต่พฤติการเนี่ยสามารถฟ้องได้พยานหลักฐานแน่นพอที่จะไม่ทำให้3คนเนี่ยเข้าไปยุ่งเหยิงแต่ผมก็พูดเอาเผื่อเอาไว้นะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่า
11: okay.
13: ต้นทุนต่ำนะความเชื่อถือศรัทธาไม่มีแล้วนะมันมีทางเดียวก็คือจะต้องทำงานอย่างเต็มที
11: ่คือพูดง่ายๆว่าอาจารย์โอลาเนี่ยกำลังท้าให้ปปช.เนี่ยลบคำสบประมาทของอาจารย์หน่อย
13: ใช่ครับ
11: อย่าไปทำตามที่อาจารย์ว่าถูกไหม
13: ครับ
11: ให้ลบที่อาจารย์ว่าไว
13: ้ครับ
11: อ๋ออาจารย์มานะแล้วฮะคือทางรัฐมนตรีเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในกระบวนการของปปช.มากเลยนะฮะพยานหลักฐานคงไม่บุ่งเยิงหรอกหลบหนีไม่หลบหนีหรอกเขาก็มีวิธีการตามจับมา
12: คือวิธีการพูดของนักการเมืองนะหรือข้าราชการที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าท่านเกี่ยวข้องในทางผิดนะครับแต่ว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยก็มักจะพูดอย่างนี้เสมอนะครับว่าเชื่อมั่นครับแต่คนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยพอเป็นฝ่ายค้านก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่เชื่อทำไมไม่มีไอ้นั่นทำไมไม่มีไอ้นี่นะครับคนที่เป็นข้าราชการใหญ่เนี่ยนะครับมักจะไม่ยุ่งเข้าไปแต่ในชีวิตจริงครับ เวลาปปช.ทำเรื่องเนี่ยนะการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานจะมีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเอาเอกสารตัวจริงนะครับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามาและก็ตัวข้าราชการไปให้ปากคำอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยจะช่วยคดีได้ครับแต่ถ้าหากจะบิดเบือนคดีนะครับก
11: ็
12: คือว่าคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่างไม่ต้องส่งไปเอาคนอื่นไปแทนหรือเอกสารแทนที่จะส่งให้100แผ่นก็ส่งให้สัก80แผ่นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบ้านเราครับ
11: ครับนี่ผมอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทาง YouTube ข่าวช่องวัน News นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปตามที่อาจารย์โอฬารได้พูดไว้เมื่อสักครู่นะฮะบางท่านนี่ตัวย่อปปช.เนี่ยเปลี่ยนมาให้เราด้วยนะฮะว่าย่อมาจากอะไรนะฮะบางคนบอกประชาชนไม่ค่อยไว้วางใจเลยครับนี่ฮะบางคนบอกว่าก็มาจากระบอบเดียวกันหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้นะ
13: จริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่าคนในปปช.ซึ่งต้องยืนยันว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นการแสดงพลังนะถ้าคุณออฟจำได้นะคนในปปช.ก็รู้สึกว่าองค์กรของตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรที่เคยตั้งบนความน่าเชื่อถือเป็นความน่าเชื่อมั่นกรณีนี้มันมีหลายคดีที่คนปปช.ลุกขึ้นมาไอ้แค่ลุกขึ้นมาแถลงการไม่พอ
11: ครับ
13: นี่คือที่ลุกขึ้นมาและทำคดีนี้ให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยไอ้นี่จะทำให้นะครับต้นทุนหลายๆอย่างมันสามารถกอบกู้มาได
11: ้
13: นะครับแต่ถ้าปล่อยตามกระบวนการ

0: ปล่อยจอยเนี่ยอันนี้จะทำให้องค์กรเนี่ยนะครับจะขาดความน่าเชื่อถือหนักขึ้น
1: ที่มีคนคอมเมนต์ว่ามาจากกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอยากให้ความเป็นธรรมกับปปช.สักนิดหนึ่งในปปช.เนี่ยมีข้าราชการอยู่ประมาณ 4,500 เกือบ 5,000 คนนะ
2: ค
1: นพวกนี้เติบโตแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมในหน้าที่ของตัวเองมาอย่างดีนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์ผมมั่นใจอย่างนั้นนะแต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเป็นคณะกรรมการ8ท่านหรือ9ท่านตรงนั้นล่ะถ้าท่านจะพูดในเรื่องระบอบเรื่องสีค่อยๆไปมองตรงนั้นนะแต่สำหรับข้าราชการผมเองยังมีความมั่นใจครับ
2: ต้องแยกส่วนกันนะระหว่างกรรมการปปช.กับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะฮะจริงๆคดีนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเกินไปกว่าชื่อของปปช.แล้วนะฮะป้องกันและปราบปรามการทุจริตไอ้นี่มันทุจริตสอบท้องถิ่นมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะฮะมันคือหน้าที่ที่ปปช.เนี่ยต้องแสดงศักยภาพให้ทุกคนในประเทศนี้ได้เห็นแล้วนะฮะณวันนี้ถามทิ้งท้ายประเด็นนี้เดี๋ยวจะไปต่อเรื่องส.ส.ไอเดียนะฮะทั้งสองท่านนะอาจารย์โอฬารนะเราฟันธงได้เลยหรือยังฮะณวันนี้ว่ามันจะเป็นมวยล้มต้มคนดู
0: คือฟันธงก่อนว่านักการเมืองอ่ะอันนี้ไม่โดนแน่นักการเมืองไม่โดนแน
2: ่นะแน่เลยนะ
0: ครับไม่โดนแน่นอนนะครับเพราะฟังแถลงจากปปช.เนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าไปไม่ถึงนะครับแต่คนที่เรื่องว่าจะมวยล้มต้มคนดูหรือไม่เนี่ยผมก็อยากให้สังคมช่วยกันกดดันนะครับช่วยกันกดดันช่วยกันทวงถามว่าคดีไปถึงไหนนะครับทาง DSI นะครับดูเส้นทางการเงินไปถึงไหนปปช.ตำรวจเนี่ยคือช่วยกันกดดันเพราะกดดันเฉพาะกกต.ปปช.ไม่พอต้องดูส่วนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงบรรดาภาคการเมืองฝ่ายค้านนะครับติดตามตรวจสอบนะครับแม้กระทั่งเรื่องการอภิปรายคือมันอยากให้เป็นวาระของสังคมอะในการกดดันร่วมกันแต่ถ้าสังคมนะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะมีโอกาสรอดหมดครับ
2: ครับครับอาจารย์มานะแล้วฮะ
1: คดีหัวสวเนี่ยผ่านมาหลายปีนะเมื่อประชาชนนักวิชาการช่วยกันเปิดข้อมูลเนี่ยมันยังสามารถพลิกคดีได้พลิกเรื่องราวขึ้นมาให้ชัดเจนได
2: ้ครับ
1: กรณีนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องการโกงสอบเนี่ยถึงแม้วันนี้มันจะแย่ไปแล้วล่ะดูเหมือนกับพวกนักการเมืองจะลอยตัวแล้วนะนั่งตีขิมกันแล
0: ้
1: วแต่ถ้าหากประชาชนและข้าราชการคนที่รู้เรื่องเหล่านี้มีข้อมูลนะครับช่วยกันมาเปิดเผยแพร่ออกมามันจะเกิดประโยชน์ครับมันอาจจะสามารถพลิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้นักการเมืองตัวใหญ่ตัวหัวโจกเนี่ยถูกดำเนินคดีให้ได้เพื่ออนาคตของบ้านเมืองนะครับทำได้ต้องช่วยกันทำครับ
2: ครับขอถามอาจารย์โอฬารเพิ่มนิดเดียวฮะไหนๆมาจากม.บูรพาแล้วเมื่อวานคุณรังสิมันเนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้ย้อนหลังกลับไปนิดนึงว่าถ้าดูการทำคดีณขณะนี้เนี่ยเหมือนกับมันจะสะโขบแค่ชุดนี้กับชุดที่แล้วการสอบปี68แล้วก็ย้อนไปนิดนึงอธิบดีท่านปัจจุบันย้อนไปอีกท่านเดียวแต่คุณรังสิมันชี้ว่าในฐานะประธานกรรมาธิการเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปก่อนนั้นตั้งแต่สมัยม.บูรพาได้ประมูลในการจัดสอบหรือเปล่าอาจารย์
0: คือขึ้นอยู่กับนะครับการตั้งรูปคดีนะครับว่ากรณีนี้นะครับมันถูกร้องตอนคือเข้าใจว่าถูกร้องมาหลายตอนนะแต่ผมไม่รู้ว่าทางปปช.ก็ดีตำรวจก็ดี DSI ก็ดีเขานะครับวางรูปคดีไว้แค่ไหน
2: อัน
0: นี้คือเป็นเห็นไหมมันกลายเป็นเทคนิคทางกฎหมายอ่ะเข้าใจได้เข้าใจในสิ่งที่คุณโรมนะครับพยายามเรสขึ้นมาเป็นประเด็นแต่กระบวนการในการดำเนินคดีเนี่ยมันสามารถระบุขอบเขตได้ว่าเอาแค่นี้นะไม่ไปก่อนหน้านี้นะนี่คือเป็นเทคนิคบอกว่าเนี่ยกฎหมายมันเขียนไว้ดีทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แต่คนที่ใช้กฎหมายเนี่ยเขาจะสามารถวางรูปได้ว่าจะเอาแค่ไหนยังไง
2: เมื่อกี้อาจารย์มานะก็พูดถึงประเด็นนี้ไว
1: ้ครับ
2: แต่ดูเหมือนสิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับไปเหมือนที่อาจารย์ว่านะมันจะสุดแค่เนี่ย
1: แต่ถ้าหากภาคประชาชนหรือข้าราชการคนที่รู้เรื่องคนที่เสียตังหรือเห็นเหตุการณ์เนี่ยเปิดข้อมูลขึ้นมานะครับปิดกันไม่ได้หรอกครับคนที่ถืออำนาจนะครับถืออำนาจในการพิมพ์สำนวนตั้งเรื่องเหล่านี
2: ้
1: ก็ปิดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเปิดเผยขึ้นมาให้มากๆให้เกิดกระแสขึ้นมาครับยังพอมีความหวังนะยังพอมีความหว
2: ัง นะอ้าวเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะจะกลับมาพูดคุยเรื่องปปช.อีกประเด็นนึงเชื่อมโยงกับส.ส.ไอเดียสุชาดาเรื่องบัญชีทรัพย์สินว่าเหมือนจะพบความผิดปกติช่วงหน้าครับ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่
5: Attack Clear กลิ่นอับ Miodo Block Tech ช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
9: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
10: ์น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: มะเร็งกระตุย
16: ใช้คิตตี้บาร์ม
17: ฮัตชิวฮัตจมูก
18: ใช้คิตตี้บาร์ม
19: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
20: คิตตี้บาร์ม
19: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
21: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
22: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
23: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
2: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
24: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
25: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
21: ้รวมข่าวใหญ
24: ่คุยข่าวใหญ
21: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
26: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแวดบอลของจิ้งจอกเก้าหางในแจมจริงๆ Be With You Fan Con คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นหนึ่งตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
2: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับดร.มานะนะครับแล้วก็อาจารย์โอฬารนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมขอแก้ตัวกับคุณผู้ชมท่านนี้หน่อยนะคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกว่าบ้านออฟไม่มีเครื่องซักผ้าแง่ๆขยี้เก่ง ผมถามปกตินะคุณหวายนะนี่ผมเห็นคอมเมนต์อยู่นะ เอากลับมาช่วงนี้นะฮะเรื่องของปปช.แถลงเตรียมสอบบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์พรรคภูมิใจไทยนะฮะเดี๋ยวย้อนไปฟังปปช.นิดนึงนะว่าเขาสงสัยอะไรลองฟังดูครับ
27: วันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นเนี่ยมันข้อที่จริงเป็นยังไงท่านผู้ยื่นก็มีหน้าที่ต้องยื่นแสดงเราก็มีหน้าที่ค้นหาว่านอกจากทรัพย์สินนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นหรือไม่ที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับอันนี้ก็ขอนำเรียนโปรเซสกระบวนการขั้นตอนเพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับขอบคุณครับ
28: ความผิดปกติที่เราสงสัยเนี่ยขยายความได้ไหมครับว่าคือในเรื่องที่มารายได้หรือว่าเป็นเรื่องของ
27: ทุกอย่างเลยครับ
28: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
27: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
2: อาจารย์โอฬารนะปปช.พูดขนาดนี้นี่คุณไอเดียจะรอดไหมเนี่ย
0: เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ก็คือเนี่ยคือเป็นปัญหาของคนรวยที่ไม่สามารถที่จะแจกแจงความร่ำรวยได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงซึ่งน่าเห็นใจนะประชาชนคนไทยเนี่ยก็คนจนเยอะก็ไม่สามารถที่บายได้ทำไมจนได้ขนาดนี้นะเป็นเรื่องที่ผมว่ามันสะท้อนกลับว่าเนี่ยคือปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมือง
2: ครับ
0: นักการเมืองบนความคาดหวังของคนที่อยากจะเห็นนะครับแหล่งที่มารายได้ก็ดีไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยนั้นจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้โปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วคุณไอเดียต้องยอมรับว่าบุคลิกนะครับหน้าตาของเธอก็เป็นคุณและเป็นโทษนะครับเป็นคุณก็คือหน้าตาสวยแต่พอเป็นโทษปั๊บทุกคนก็จับตามองว่านะครับในความเป็นคนรุ่นใหม
2: ่
0: นะครับแล้วมามีฐานะที่ร่ำรวยแบบนี้แล้วนะครับไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ปปช.ก็สื่อสารเป็นแบบเนี้ยผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่ตัวคุณนะครับไอเดียก็ต้องรีบออกมาชี้แจง
2: คร
0: ับว่ามันไม่สัมพันธ์กันยังไงข้อกล่าวหาเหล่านี้เงินที่มาที่ไปเป็นยังไงผมเชื่อนะครับว่ากรณีแบบนี้ถ้าในนักการเมืองจำนวนมากนะเป็นแบบนี้หลายคน ครับถ้าตรวจสอบกันไปเนี่ยอาจจะเยอะกว่าคุณไอเดียด้วยซ้ำ
2: อาจารย์คิดว่าณตอนนี้เนี่ยส่วนของคุณไอเดียกับสามีเนี่ยน่ากังวลขาไหนมากกว่ากันฮะระหว่างเรื่องของจริยธรรมในมุมของนักการเมืองหรือในมุมของอาญาทางคดีหรือจะไปถึงขนาดยุบพรรคภูมิใจไทยอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะ
0: คือยุบพรรคคงไปไม่ถึงครับยุบพรรคคงไปไม่ถึงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่านะครับพรรคของเขาจะอ้างว่านะครับมันเป็นเรื่องของกรณีส่วนตัวเธอไม่ได้เป็น
2: ที่เมื่อกี้ครับอุรสิทธิ์บอกนะ
0: กรณีส่วนตัวก็คือทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทางสสพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นจริยธรรมหรือเปล่าประการต่อมาก็คือเรื่องคดีอาญาที่ปปช.นะครับแค่พูดแค่นี้มันไม่พอคือพูดแค่นี้ปั๊บนะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคดีนี้มันน่าจะมีมูลแล้วปปช.เนี่ยจะชี้มูลความผิดหรือไม
2: ่
0: นี่คือเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็ต้องตามดูครับแต่เรื่องนี้สังคมก็ติดตามมากที่บอกว่าถ้าเป็นสสท่านอื่นนะครับอาจจะเหมือนกับกรณีนี้ก่อนหน้านี้เคยมีสสทางภาคใต้นะครับก็เป็นที่นะครับจับตาในกลุ่มหนึ่งของคนที่ติดตามสนใจทางการเมืองแต่พอเป็นคุณไอเดียปั๊บอ่ะต้นทุนของเธอนะครับก่อนที่จะมานะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงสังคมยิ่งจับตามองมากยิ่งขึ้นและบวกกับท่าทีในการสื่อสารของเธอต้องยอมรับว่าถ้าวันนั้นนะถ้าย้อนกลับไปได้
2: ในสภาใช่ไหม
0: ครับในวันนั้นถ้ามันมีวิธีการสื่อสารแบบอื่นเรื่องนี้ก็จะจบแต่พอการสื่อสารทางการเมืองปั๊บที่แรงมาแรงไปพร้อมกับการขุดคุยนะครับในทางโซเชียลมีเดียมันก็เลยเห็นนะครับจุดอ่อนต่างๆเกิดขึ้นตามมา
2: ครับครับครับดร.มานะมองประเด็นนี้ไงที่ปปช.แถลงเมื่อวาน
1: ครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคือปปช.เนี่ยเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือร่ำรวยผิดปกติเนี่ยปปช.มักจะสงวนท่าทีเอาไว้จนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
1: งั้นเมื่อพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยเราก็คงต้องติดตามครับแต่คุณนพครับตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและก็กฎหมายของไทยเนี่ยอยากให้นักการเมืองคนที่มาใช้อำนาจรัฐเนี่ยนะครับเป็นคนที่มือสะอาดเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดเอาไว้เลยว่าจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะเพื่อจะได้มีการตรวจสอบว่าแต่ละคนเนี่ยทำมาหากินโดยสุจริตไหมหรือว่าร่ำรวยมาจากการคดโกงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นมาหรือทำธุรกิจที่มันเป็นสีเทานะครับเป็นธุรกิจที่กฎหมายห้ามสิ่งเหล่านี้เราต้องควรรู้ครับแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยส.ส.คนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีเรื่องมัวหมองเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับแม้แต่ตอนช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับของท่านอนุทินหนึ่งเนี่ยก็ยังมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มัวหมองนะครับ
2: ช่วยคลังดูไหมฮะ
1: ใช่ครับก็ต้องช่วยคลังนะครับแต่อย่างนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ยังเป็นเรื่องตลกในสายตาประชาชนเพราะไม่ได้ทำกันจริงครับยื่นเข้าไปคนอายุ30มีเงินเป็นร้อยล้าน200ล้านปปช.จะไม่ได้ดูเลยตามอำนาจหน้าที่เขาว่าเฮ้ยคุณร่ำรวยมาจากไหน
2: อันนี้
1: เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งพอยื่นเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีพระเครื่องมีเหล็กไหลราคาแพงๆไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเห็นว่าคนพวกนี้มองกฎหมายเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงร่างรัฐธรรมนูญหรือเขียนร่างตัวพรบเลือกตั้งเนี่ยภาคประชาชนจึงพยายามเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องบังคับนะว่าจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยจะต้องแสดงรายการเสียภาษีรายได้ในแต่ละปีด้วยนะเพื่อเราจะได้มายันกันว่าเฮ้ยคุณรวยขนาดนี้มีรายได้อย่างเนี้ยคุณที่เสียภาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ข้าราชการทุกคนเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ว่าจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะตอนนี้เขียนไว้ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีแต่นักการเมืองยื่นจริงๆแต่มันกำลังทำให้เป็นเรื่องตลกในสายตาประชาชนและในหมู่พวกเขาเองก็ไม่ได้ให้ความเคารพในสิ่งเหล่านี้ครับ
2: เอาทีนี้ลองไปฟังคอมเมนต์ของคุณชัยชนกชิดชอบนิดนึงในฐานะเลขาพรรคภูมิใจไทยนักข่าวถามเลยฮะตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของคุณไอเดียนี่ยังไงเพราะว่าเคยเป็นเลขาของคุณชัยชนกมาก่อน ได้มาปรึกษากันไหมยังไงนะฮะลองฟังคุณชัยชนกตอบหน่อยครับ
3: เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการร้องเรียนมีการแจ้งว่าต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าตัวที่จะต้องไปชี้แจงผมว่า
4: ต้องมาปรึกษาอะไรไหมครับในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อน
3: ไม่ได้มีครับคือตอนที่ถามวันนั้นน่ะที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกเขาพร้อมจะชี้แจงเราก็ยังไงก็ตามครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจง
2: จริงๆคุณชัยชนกบอกทิ้งท้ายด้วยนะนักข่าวถามว่าทีมกฎหมายของภูมิใจไทยเนี่ยต้องไปช่วยคุณไอเดียหรือเปล่าคุณชัยชนกบอกว่าเขามีทีมส่วนตัวอยู่แล้วอาจารย์นะถ้าฟังคุณชัยชนกฟังคุณวรศิษฐ์เมื่อสักครู่ที่โฟนอินเข้ามา เหมือน
0: ตัวใครตัวมันอ่ะ
2: มันอย่างนั้นไหมฮะอาจารย
0: ์ตัวใครตัวมันคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์มานะเลยว่าพรุ่งนี้คุณไอเดียแถลงนะเพื่อความเป็นธรรมกับเธอนะคือผมคิดว่าถ้าเธออธิบายได้ว่าเงินจำนวนพันล้านเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กับที่มารายได้ยังไงประการที่หนึ่งประการที่สองอยากจะให้คุณไอเดียแถลงด้วยว่าปีที่ผ่านมาก่อนนั้นเนี่ยจ่ายภาษีกี่บาทมันจะสัมพันธ์กันเลยครับทุกคนไม่ได้นะฮะชื่นชมยินดีกับความร่ำรวย
2: ครับ
0: แต่ถ้าความร่ำรวยนั้นสามารถที่จะจ่ายภาษีตามสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นนะครับประโยชน์กับคุณไอเดียด้วยว่ารายได้ขนาดนี้จ่ายภาษีขนาดไหนเรื่องนี้นะครับก็ฝากทางสื่อมวลชนช่วยสอบถามด้วยว่าปีที่แล้วนะครับจ่ายภาษีเท่าไหร่ยังไงประการต่อมานะครับเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นช่องทางได้นะ
2: คือ
0: บรรทัดฐานเรื่องนาฬิกาเพื่อนนี่แหละครับ
2: อ
0: าจจะเป็นช่องทางหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรก็อ้างว่านาฬิกาปลอมไม่ได้ครับนาฬิกาปลอมจะถูกเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเพราะนะครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
2: ์ละเมิดลิขสิทธิ
0: ์ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นคนธรรมดายังโอเคนะเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ใช้ของเก๋อย่างเงี้ย มันเสียเครดิตนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมมันมีทางเดียวก็คืออ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน
2: มันมีโมเดลมาแล้ว
0: ถูกต้องครับมีบรรทัดฐานที่ปปช.รับรองครับ
2: ครับอาจารย์มานะมองไงฮะคือเหมือนกับตัวใครตัวมันอย่างที่อาจารย์โอฬารว่าแล้วมั้ยฮะตอนนี้พรรคภูมิใจไทยคุณไอเดีย
1: คือถ้ากฎหมายของพรรคการเมืองเนี่ยจะมีทางหนีทีไล่มีลูกเล่นได้ดีกว่าพริ้วกว่าถนัดความทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเขามีทีมของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแทนนะครับก็หวังว่าในเบื้องหลังเนี่ยจะมีการช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้แยกกันอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราประชาชนต้องติดตามดูครับประเด็นเราไม่ได้อยากรู้ว่าใครร่ำรวยร่ำรวยมาจากไหนนะครับแต่ประเด็นของประชาชนก็คือว่าคนไม่ดีต้องไม่มีอำนาจคนไม่ดีคนโกงมาจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของเราต้องคอยตรวจสอบร่วมกันครับ
2: ครับนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาสรุปในช่วงท้ายกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผู้ชมยังคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกช่องทางของข่าวช่องวันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31ครับใครอยากจะวัดความดันโลหิตเองได้ที่บ้านแต่ว่ากลัวอ่านค่าไม่เป็นเรามีออลเวลรุ่นใหม่บอกค่าความดันเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับติดตามจากคุณมะเหมียวครับ
5: สวัสดีค่ะบ้านไหนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องวัดบ่อยๆต้องเช็คบ่อยๆนะคะอย่างวันหยุดเนี้ยถามคุณพ่อคุณแม่หรือยังว่าตื่นเช้ามาวัดความดันกันหรือยังเอาจริงท่านไม่ได้แบบไม่อยากวัดนะแต่มันใช้ยากทำไม่เป็นนะคะฉะนั้นใครมีปัญหานี้อยู่วันนี้เครื่องวัดความดันโลหิตจาก Allwell ค่ะวัดง่ายแค่ปุ่มเดียวแล้วพูดไทยได้และวันนี้ลด200ด้วยใช่มั้ยคะพี่กิ๋วขาสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นนี้
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ผู้ใหญ่ชอบมาก
5: โอ้เพราะอะไรคะถึงชอบ
6: ใช้งานง่ายค่ะแล้วบอกทุกอย่างพูดเป็นภาษาไทยให้กับเรา
5: อุ้ยพูดแบบนี้ใช่ไหมเน
6: ี่
5: ยคือแค่ปุ่มเดียวจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็พูดเป็นภาษาไทยนี่
6: ใช่
5: เขาสวัสดีเราด้วย
6: ค่ะบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลย
5: จัดท่าให้เราเรียบร้อย
6: ใช่แล้วความดันเนี่ยมันมีหลายค่า
5: ค่ะ
6: เราผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะงงใช้ไม่เป็นแต่ตัวเนี้ยค่ะบอกให้เลยว่าความดันเป็นยังไง
5: อ๋อคือบอกเลขตัวบนตัวล่างเนาะแล้วก็เนี่ยบอกเป็นสีแถบสีด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่อนข้างที่จะง่ายแล้ววันนี้พี่กิ๋วเห็นบอกว่าลด200ขอโปรเลย
6: พิเศษเลยปกตินะคะพี่ขายอยู่ที่ 1,199 บาทวันนี้ลด200บาทนะคะเหลือ999บาท
5: อุ้ยไม่ถึงพัน
6: ไม่ถึงพันค่ะ
5: อุปกรณ์ได้อะไรบ้างคะ
6: ได้ครบเซตเลยนะคะตัวผ้าพันแขนนะคะได้ใหญ่ขึ้น10เซนนี่อันนี้ผ้าพันแขนนะคะถ้าเกิดจะเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
5: ้
6: ของใหม่เนี่ยค่ะใหญ่ขึ้น10เซน
5: ค่ะ
6: พันแขนได้ทั้งบ้านเลย
5: โอ้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่แขนอวบเนาะนะคะก็สามารถใช้ได้ที่ตัดยามีให้ทั้งหมดนี้ต้องโทรที่เบอร์1252เท่านั้นนะคะย้ำนะคะ1252ส่งฟรีมีปลายทางรับประกันด้วยไหมคะ
6: รับประกัน1ปีเต็มเลยค่ะ
5: โอ้ฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรนะคะหรือจะสแกน QR code ก็ได้มีมาแค่80เซตเท่านั้นบ้านไหนยิ่งมีผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งควรจะต้องวัดบ่อยๆอย่างวันนี้เองเนี่ยนะคะมะเหมี่ยวเองก็ไม่ค่อยชอบความยุ่งยากนะ
6: ใช่
5: คือถ้ามันยากเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบอู้มันต้องอ่านค่ามันต้องนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็คือปุ่มเดียวเลยใช่ไหมคะ
6: กดปุ่มเดียวเลยค่ะ
5: นี่
6: แล้วเครื่องก็จะบอกค่าทุกอย่างให้กับเราบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าควรทำตัวยังไงให้ค่าได้ถูกต้อง
5: นี่พันต้นแขนเน
6: า
5: ะแล้วก็เขาจะสวัสดี
6: พอกดปุ่มเดียวนะคะแล้วก็จะมีค่าบนออกมาค่าล่างออกมาแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจรวมถึงนะคะถ้าหัวใจเต้นผิดปกติ
5: ค่ะ
6: เขาจะมี ตัวสัญลักษณ์ขึ้นเตือนให้นะคะ
7: อุ้ยดีจังเลย
6: ใช่
7: คือค่อนข้างที่จะครบแล้วก็บอกเป็นแถบสีเข้าใจง่ายแค่รัดต้นแขน

0: กดปุ่มกลางปุ่มเดียว
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมคะหัวใจเต้น
1: ถ้าเกิดหัวใจเต้นผิดปกติมันจะขึ้นสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อแบบนี้มันก็เป็นการมอนิเตอร์เบื้องต้นเนาะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราค่อนสูงค่อนต่ำนะอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานคือง่ายมากๆนี่เริ่มบีบแล้วค่ะพี่กิ๋ว
1: ความดันควรจะวัดทุกวันนะคะตรวจเช้ากลางวันเย็นเป็นการติดตามตัวเองเป็นตัวด้วยค่ะ
0: โอ้แล้วตัวนี้นะคะวันนี้น่าซื้อเลย
1: อุ๊ยเนี่ยค่ะความดันเขาก็จะบอกออกมาเป็นค่าบนนะคะค่าล่างแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจรวมถึงมีแถบสีสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าความดันปกติค่ะ
0: ฉะนั้นแบบนี้ก็ถือว่าสบายใจได้นะคะสบายๆวันนี้ใครดูอยู่พี่กิ๋วขอโปรอีกรอบได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะโปรพิเศษสำหรับรายการนี้เลยนะคะปกติอยู่ที่ 1,199
0: ใช่
1: ตอนนี้ลดให้เหลือ999บาทค่ะ
0: ราคาดีมากแล้วก็อุปกรณ์ให้ครบนะ
1: ให้ครบเสร็จ
0: ฉะนั้นเนี่ยจะใช้แบบว่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะจะไปใช้นอกบ้านก็ได้
1: ใช
0: ้บ้านก็ได้นะคะพกไปเที่ยวด้วยก็ได้ที่ตัดยาอันนี้แถมให้ฟรี
1: แถมให้ฟรีเลยค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เบ็ดเสร็จแล้วจ่ายที่หน้าบ้านนะคะ999บาท
2: 45เซตค่ะ
0: อุ๊ยเหลือแค่45เซตแล้วบ้านไหนมีเครื่องแบบเดิมๆที่มันใช้ยากๆพกยากๆลองเปลี่ยนค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252หรือสแกน QR code ก็ได
1: ้ได้ครบเซตเลยนะคะตัวผ้าพันแขนนะคะได้ใหญ่ขึ้น10เซนนี่ถ้าเกิดจะเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
0: ้
1: ของใหม่เนี่ยค่ะใหญ่ขึ้น10เซน
0: ค่ะ
1: พันแขนได้ทั้งบ้านเลย
0: โอ้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่แขนอวบเนาะนะคะก็สามารถใช้ได้ที่ตัดยามีให้ทั้งหมดนี้ต้องโทรที่เบอร์1252เท่านั้นนะคะย้ำนะคะ1252ส่งฟรีมีปลายทางรับประกันด้วยไหมคะ
1: รับประกัน1ปีเต็มเลยค่ะตัวนี้อ่ะนอกจากวัดความดันได้นะคะมันยังสามารถบันทึกค่าได้ด้วยค่ะดูข้อมูลย้อนหลังได
0: ้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพามาดูเขาก็สามารถบันทึกค่าได้เยอะขึ้นนะคะ
1: ใช่เราแบ่งการบันทึกค่าเนี่ยเป็นทั้งหมด2ท่านแล้วก็มีเกรดอีกท่านก็ให้คุณพ่อท่านหนึ่งคุณแม่ท่านหนึ
0: ่
1: ง
0: คุณพ่อคุณแม่
1: แล้วก็เกรดอีก
0: ใช่ไหม
1: ค่ะซึ่งค่าไม่ปะปนกันได้ถึงคนละ199ค่าเลยค่ะ
0: นี่ไงสมมติเป็นค่าคุณพ
1: ่อ
0: แล้วก็มาดูว่าเอ้ยกี
1: ่ดูทุกวันย้อนหลังว่าวัดความดันคุณพ่อเป็นเท่าไหร
0: ่ค่ะแบบนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะใครที่ดูอยู่ติดไว้เถอะอย่างน้อยบ้านละ1เครื่องเนาะพี่กิ๋วเนาะเพราะว่าวันนี้คือราคาดีมากแล้วการใช้งานก็ไม่ยากเนี่ยใส่ที่รับต้นแขน
1: เดียว
0: ใช่รับต้นแขนให้มันพอดีกระชับพอมันพอดีกระชับวางนิ่งๆกดปุ่มกลางเนาะปุ่มใหญ่
1: ปุ่มใหญ่ปุ่มเดียวเลย
0: นี่แล้วก็รอนะคะ
1: ใช่แล้วเครื่องจะพูดแล้วก็ทำอะไรให้เราทุกอย่างรวมสุดท้ายแปรผลให้กับเราด้วยมีเครื่องวัดความดันที่ไหนที่แบบพูดกับเราได้แปรผลว่าความดันเราเป็นเท่าไหร
0: ่ค่ะนี่ค่ะเขาบอกให้เรานั่งนิ่งๆจะเริ่มวัดแล้วนะคะ
1: ใช่
0: แล้วทางนี้ก็จะเริ่มบีบแล้ว
1: รวมทั้งอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะคะเราให้ฐานไปด้วย
0: ก็คือได้ไปใส่ฐานปุ๊บ
1: ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยรวมทั้งใช้ไฟบ้านก็ได
0: ้
1: ตัวฐานเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเราออกไปข้างนอกเราพกออกไป
0: ใช้งานง่ายวันนี้ลด200ใช่ไหมคะ
1: ลด200
0: ได้อะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: เนี่ยได้
1: ได้ตัวเครื่องวัดความดันนะคะได้ผ้าพันแขนที่ใหญ่ขึ้น10เซน
0: อุ้ยเดี๋ยวนะสูงเพราะว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นไง
1: ใช่
0: ต
1: ื
0: ่นเต้นกับราคาเนี่ย
1: พิเศษสุดๆราคานี้ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ
0: วันนี้ใครดูอยู่โทรได้เลยนะคะที่เบอร์1252ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ควรจะมีติดบ้านไว้บ้านละ1เครื่องและพี่กิ๋วมาเองแบบนี้ลด200เฉพาะคนที่โทรติดตอนนี้เท่านั้นที่เบอร์1252จ่ายที่หน้าบ้าน999บาทรับประกัน1ปีค่ะยังกดได้อยู่นะคะใครจะโทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะ
3: ขอบคุณครับใครสนใจรีบกดไปนะครับกลับมาทิ้งท้ายกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์โอลานะวันนี้เราเน้นไปที่ปปช.เป็นพิเศษนะ
4: ครับ
3: ไม่ได้อยากฝากทิ้งท้ายครับ
4: ครับผมไม่ได้ฝากปปช.แต่อยากให้สังคมช่วยกันติดตามวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีวุฒิภาวะอะไรที่มันมีประโยชน์ก็นะครับสะท้อนเป็นข้อเสนอแนะให้องค์กรต่างๆในการดูแลเรื่องนี้นะครับได้แอคทีฟในการทำงานนะครับ
3: ครับครับครับอาจารย์มานะครับ
5: ครับเรื่องนี้คนตั้งคำถามมากแล้วก็ติดตามการทำงานของปปช.มากนะครับปปช.เนี่ยเป็นองค์กรหลักของภาครัฐในการต่อต้านในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้ในสังคมไทยคอร์รัปชันมันหนักหนามันเยอะมากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้น คดีนี้เป็นคดีใหญ่ระดับชาตินะครับที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วมีจำเลยมีผู้เกี่ยวข้องมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจปปช.ครับแต่ว่ามันจะสำเร็จได้ประชาชนเราต้องช่วยกันนะครับส่งข้อมูลไปที่ปปช.เปิดเผยข้อมูลออกมาสู่สังคมนะครับตั้งคำถามและตรวจสอบครับคนของปปช.เขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาให้เป็นที่ชื่นชอบของสังคมได้ต่อไปครับ
3: ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวทางเรื่องใหญ่รายวันช่องวันเราก็จะเกาะไม่ปล่อยนะครับกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวเกาะติดเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากนี้ด้วยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
6: หญิงไม่น่าหรอก
7: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
6: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
8: สวัสดีจ้ะนมนภาม
9: ันกลับมาแล้วนี
7: ่แต่หมูไวจริงนะเหมือนหมาเลย
9: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
7: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
10: ตาหายไปไหนมา
7: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
11: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
7: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
12: ท่านนมนภามาลบลบลบลบลบ
9: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
7: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
13: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
9: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
13: เออ
14: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
8: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
15: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
7: แล้วพะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
9: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
8: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
13: เธอเป็นใคร
8: มุตตาแจกแล้วตรงนี้
9: ปากดีเนี่ยนะมึง
12: ถ้าโดนแล้วมา
16: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

และวันนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆที่พวกเราอยู่ด้วยกันตรงนี้คืออย่างที่บอก33ปีเพราะพี่อยากจะทำให้มันดีที่สุดและทำแบบที่รู้สึกว่าพี่จะทำอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อตอบแทนทุกหัวใจที่ทำให้บัตรทั้งสองรอบเต็มแล้วมานั่งกันอย่างอบอุ่นแบบนี้นะคะ

นี่คือ One Stand Up Empathy ค่ะอย่ามัวแต่ดูแลใจใครจนลืมหัวใจตัวเองพี่อ้อยว่าวันนี้เรามีคนที่แบกผู้คนรอบๆตัวเยอะมากแล้วนะคะวันไหนไม่ไหวช่วยบอกว่าตัวเองไม่ไหววันไหนก็ตามที่รู้สึกว่าวันนี้ไม่เก่งเลยอะไม่เก่งก็คือไม่เก่งไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกเรื่องค่ะเพราะบางเรื่องเขาก็ไม่ได้อยากให้เราเอาชนะอะไรเท่าไหร่หรอกปัญหาไม่มีแค่2เรื่องค่ะปัญหาที่ต้องแก้กับแค่ยอมรับเหนื่อยที่

0: สุดก็แค่กอดกันกอดจะทำให้รอดจากทุกความอ่อนแอนะคะนี่คุณผู้ฟังที่น่ารักของพี่อ้อยค่ะนี่เย้1 2 3
1: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: เอ้ยอะไรตีทำไม
1: พิงกำลังมีปัญหาพลยังไว้ให้ลามเล่นอยู่งี้หรอถามจริงพลไม่ห่วงพิงเลยเหรอเวลาเรามีปัญหาพิงอยู่ข้างเราตลอดตอนนี้พิงกำลังเดือดร้อนอะแต่เรากลับอยู่บ้านเฉยไม่รู้ว่าพิงต้องกลับไปเจอกับอะไรบ้างอ่ะมันเหมือนพิงต้องสู้คนเดียวอยู่นะพล
2: ใครบอกพี่พิงสู้คนเดียว
1: พลหมายความว่าไง

0: เนี่ยมาสอนฉันที่เธอไม่พูดเนี่ยเพราะเธอกลัวว่าคุณอาจะเลือกฉันต่างหากฉันรู้เธอทำเป็นนิ่งแต่ในใจเธอดิ้นพลันกว่าฉันอีกเป็นถึงผู้บริหารใหญ่โตโดนเด็กอย่างฉันเนี่ยใช้ผัวร่วมกับเธอฉันกับคุณอาเนี่ยก็มีความสุขกันบนเตียงของเธอด้วยคุณอาเขาให้ฉันใส่ชุดนอนที่เหมือนกับเธอด้วยนะเขาบอกว่าเวลาที่ฉันใส่อ่ะฉันใส่แล้วสวยแซ่บมันเด็ก
1: ไม่เหมือนเธออ่ะที่มันทั้งเก่าแล้วก็แก่

0: โอ้โหวันนี้คุณลือหล่อเท่มากๆเลยล่ะค่ะ
1: คุณพิงก็สวยสวยสมกันจริง
2: ๆวันนี้ผมนัดเจอคนระดับผู้บริหารเลยนะผมก็ต้องแต่งตัวให้มันดูดีน่าเชื่อถือนะเพื่ออนาคตของบริษัทผมอ่ะพิงว่าสูตรตัวนี้มันดูธรรมดาไปไหมคนจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่ทางการกว่านี้หรือเปล่าการนัดเจอคนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมอยากให้เขารู้สึกประทับใจที่ผมให้เกียรติเขาอ่ะ
1: คุณดูดีแล้วนะคะชุดนี้เนี่ยเหมาะกับคุณแล้วค่ะ
2: ถ้าพิงบอกว่าผมดูดีผมก็จะเชื่อพิงเพราะพิงก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันต้องดูออกว่าอะไรที่มันดีไม่ดี
3: คุณพิงมองไม่ออกทุกเรื่องหรอกค่ะคุณอาโดยเฉพาะเรื่องของคุณอากับผู้หญิงคนอื่นลำถึงต้องคอยเป็นหูเป็นตาคุณพิงตลอดไงคะใช่ไหมคะคุณพิงคุณพิงคะดำแต่งตัวดูดีพอที่จะไปทานร้านอาหารหรูๆได้มั้ยคะ
1: จะไปทานที่ไหนเหรออ
2: ย่าบอกนะว่าจะตามฉันกับคุณพิงไปฉันไม่ให้ไปฉันไปคุยงาน
3: ลำก็ยังไม่ได้บอกสักคำว่าลำจะไปกับคุณอานี่คะคุณพิงคะกระเป๋าลำสวยไหมคะ
1: ก็สวยดี
2: แล้วสรุปเธอจะไปที่ไหนเนี่ย
3: คุณอาถามทำไมคะคุณอากลัวว่าเราจะไปกับผู้ชายเหรอคะ
0: หยุดนะลำคุณลือถามดีๆทำไมต้องกวนประสาทด้วยล่ะตกลงแกจะไปไหนกับใคร
3: ลำนัดผู้ชายอ่ะแม่คุณอาจะไม่ถามลำหน่อยเหรอคะว่าลำไปกับใคร
2: แล้วทำไมฉันต้องถามด้วย
3: อ้าวก็ปกติเวลาลำไปไหนคุณอาต้องถามว่าลำไปกับใครไปที่ไหนยิ่งพอคุณอารู้ว่าลำไปกับผู้ชายเนี่ยคุณอาก็ยิ่งโวยวายไม่ให้ลำไปนี่คะแต่ว่าคราวนี้คุณอากลับเงียบนี่คุณอาทำตัวมีพิรุธนะคะ
2: นี่เธออย่ามาพูดจาหาเรื่องฉันนะเธอจะไปไหนกับใครฉันไม่เคยโวยวาย
3: งั้นก็แปลว่าวันนี้ลำออกไปเที่ยวกับผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
0: หยุดได้แล้วคุณลือคุณพิงด้วยค่ะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวรถจะติด
2: จริงด้วยเราไปกันเถอะนะอย่าไปใส่ใจเด็กบ้านนี่เลย
3: อุ๊ยผู้ชายที่ลำนะโทรมาแล้วอ่ะสงสัยน่าจะมาถึงหน้าบ้านแล้วฮัลโหลค่ะคุณอัมพลมาถึงหน้าบ้านหรอคะรอลำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลำลงไปค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวฉันไปเปิดประตูให้พลเอง
2: เธอนัดกับอัมพลแล้ว

0: นี่ยคนท่านมาทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อเมื่อคืนคุณลำนำเขาโทรนัดให้ผมมาพาไปทานข้าว
0: แล้วก็รับนัดเขาเหรอ
1: ก็ใช่สิไม่งั้นผมจะมารับเขาเหรอ
0: เธอก็รู้นี่ว่าเขากับคุณลือแล้วก็ยังจะรับนัดอีก
1: ทีพี่ยังรู้เรื่องของสองคนนั้นพี่ยังกลับไปอยู่บ้านสามีพี่เลยแล้วทำไมผมถึงจะมารับคุณลำนำอีกไม่ได้
0: เพราะว่าฉันรู้ไงว่าผู้หญิงแบบไหนที่เธอจะไม่ยุ่งแต่ที่เธอมายุ่งเนี่ยเพราะเธอจะมาขวางฉันใช่ไหมใช่ไหมพล
1: ผมไม่ได้มาขวางอะไรพี่แต่ผมมาอยู่ข้างๆพี่พี่รู้จักผมผมก็รู้จักพี่คนอื่นเห็นพี่เข้มแข็งแต่ผมเห็นคนอวดเก่งที่ข้างในไม่ได้เก่งอะไรเลย

0: สวัสดีครับคุณลำน้ำ
1: สวัสดีค่ะคุณพล
0: สวัสดีครับคุณลื
1: ออ๋อนี่ค่ะแม่ลำค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าครับพอดีผมจะขออนุญาตคุณน้าพาคุณลำน้ำออกไปทานอาหารข้างนอกนะครับ
2: คุณนุ่มคงตอบปฏิเสธคุณไม่ได้หรอกเพราะคุณขับรถมารับถึงหน้าบ้านแล้วนี
0: ่ที่ผมมาเพราะว่าผมอยากให้เห็นความจริงใจนะครับผมมาขออนุญาตแล้วก็พาคุณลำน้ำออกไปอย่างเปิดเผยผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับถึงต้องหลบๆซ่อน
2: ก็ดีแล้วที่คุณทำอะไรแบบถูกต้องคุณนุ่มจะได้สบายใจงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมต้องพาภรรยาของผมออกไปข้างนอกเหมือนกันเราไปกันเถอะ
1: ไปกันเลยไหมคะคุณพล
0: ได้จ้ะโอเคผมเตรียมร้านไว้ให้คุณ4ล้านแต่ผมรู้ว่าคุณอยากไปหรือเปล่า
2: น ี่คุณจะไปกันเรื่องอ่ะรถคุณจอดขวางผมอยู
1: ่อ๋อเราไปกันเถอะค่ะเพราะว่าดำก็ชักหิวแล้วอะค่ะ
0: โอเคฉันครับ

0: กลงคุณลำนำอยากทานอะไรครับไปร้านที่ผมเคยบอกไว้ไหม
1: ลำขอไปร้านที่ลำอยากไปได้ไหมคะพอดีว่าเพื่อนของลำมาโพสแนะนำมาค่ะลำเห็นว่ามันน่าสนใจลำก็อยากจะลองไปร้านนั้นดูค่ะนะคะ
0: โอเคแล้วชื่อร้านอะไรครับเดี๋ยวผมเปิดแมปดู
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลำเปิดแมปให้เองแล้วเดี๋ยวลำเป็นคนบอกทางคุณอัมพลเองค่ะนะคะ
0: โอเค

0: เดี๋ยวถึงแยกข้างหน้าเนี่ยคุณอำพลก็เลี้ยวขวาเลยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: และนี่ก็คือรายการของผมครับคุณนิกคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ถ้าผมเอารายการของคุณลือไปเสนอบอร์ดเนี่ยผมว่ารูปแบบรายการของคุณลือได้ต้องลงทุนถ่ายภาพให้ภาพดูสู้ต่างชาติได้มากกว่านี้ซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับ
2: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับยังไงรายการของผมเนี่ยก็มีบริษัทของพิงเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเพิ่มคอสเพื่ออัปเกรดรายการผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับใช่ไหมครับพิง
0: คุณอาคุณพิงมาทานร้านอาหารร้านนี้เหรอคะโอ้บังเอิญจังเลยค่ะ
4: จะมาทำไมไม่บอกก่อนจะได้จองโต๊ะไว้เผื่อจะได้นั่งโต๊ะใหญ่ได้นั่งคุยกันไง
5: ไม่ได้แพลนว่าจะมาพอดีคุณลำนำเขาอยากมาก็เลยพามา
6: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น

ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA

0: บำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี่
2: เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
6: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
5: สัมผัสสบายเท้า
7: ฝุ่นคราบเยอะ
5: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
7: มาจิกคลีน
8: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
11: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงนึงว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
12: ใช่
11: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
13: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
14: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่าช
16: ้
15: าหร
16: ือ
15: ย
16: ัง
15: ใครตะโกนแบบวันแม
17: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
18: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
19: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะใส่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
20: หิวด่วนต้องเมาคิส
21: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
22: สองหนุ่มเพอร์พีคเล่าโมเมนต์ประทับใจหลังจบทริปมิลานพร้อมเอ่ยปากชมอินเตอร์แฟนน่ารักและก็เอนจอยสุดๆเลยล่ะค่ะ
23: ก็ครั้งแรกของผมเลยกับมิลานสนุกมาก
24: ไปแฟนมีติ้งด้วยกันเนาะแล้วก็ไปเจอแฟนๆอินเตอร์แฟนที่นั่นกำแพงภาษานี่คือไม่มีผลเลยแบบทุกๆคนพร้อมจะเอนจอยแล้วก็คือเขาดูมีความสุขมาก
25: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
26: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเคลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
27: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
28: ้จะไปยืนอยู่ตรงนั้น
29: แอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่คุกกี้เดนมาร์กสอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ก is not just a cookie is Denmark
30: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เด็กต่อโต๊ะแล้วกันจะได้นั่งคุยกันด้วย
31: อ๋อ
30: เ
31: ราว่าแยกโต๊ะดีกว่าไหมคะ
30: รำนี่มันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปนะโต๊ะแต่ละโต๊ะก็มีแขกเขาจองเกือบเต็มแล้วไม่ใช่ว่าคิดอยากจะนั่งตรงไหนก็จะได้นั่งนะ
32: สำหรับคุณนำพลอยากนั่งโต๊ะไหนเชิญนั่งได้เลยครับหืมผมสวัสดีครับคุณนำพลผมชื่อภาธีนะครับ
30: ครับ
32: เป็นคนบริหารดูแลร้านนี้ให้ท่านจรินคุณพ่อของคุณยินดีที่ได้พบคุณนำพลนะครับ ไม่อยากรู้

0: นะครับว่าท่านจรินทำธุรกิจร้านอาหารด้วยเรียกว่าท่านจะเล่นการเมืองกับธุรกิจอื่นที่มันไม่น่าจะสว่างขนาดนี้คุณอำพลเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกคงไม่ทราบว่าท่านจรินมีธุรกิจหลายอย่างแล้วร้านอาหารนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของท่านนะครับ
1: งั้นแบบนี้ก็แปลว่าเราไม่ต้องจองแล้วก็มีโต๊ะนั่งได้ใช่ไหมคะคุณอำพล
0: เดี๋ยวผมให้เด็กจัดโต๊ะให้นะครับ
1: แต่ลำว่าไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคือคนอื่นจองมาแต่ว่าเราไม่ได้จองมาค่ะลำกลัวว่าเดี๋ยวทางร้านอาหารเนี่ยจะโดนลูกค้าท่านอื่นว่าเอานะคะเราไปทานร้านอื่นกันไหมคะ
0: โอเคได้ครับแล้วถ้าคุณลำนำเลยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่พิง
2: งั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งคุณอภรณ์นะครับ
1: ไปก่อนนะคะคุณอาคุณพิง
3: เชิญครับลำนำ
2: เชิญครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพาทีไม่ต้องไปส่งผมหรอกครับตอนมาผมมาเองได้ตอนกลับผมกลับเองได้ครับไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องดูแลลูกค้าอยู่แล้วครับ
4: จะว่าไปผมก็ยังไม่ใช่ลูกค้านะผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยกลับไปดูลูกค้าในร้านเถอะครับ
0: ไม่เป็นไรครับถึงคุณนำพลไม่ใช่ลูกค้าแต่คุณนำพลก็เป็นลูกของท่านจรินเจ้านายของผมผมก็ต้องดูแลคุณนำพลอยู่ดีครับ
4: คุณอยากดูแลผมหรือว่าคุณอยากรู้ว่าผู้หญิงที่มากับผมเป็นใครเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าเพื่อที่จะรายงานท่านจรินใช่ไหมครับ
0: ผมไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครหรอกครับ
4: ดีครับเพราะว่าถ้าคุณแค่เห็นหน้าผมแล้วก็รู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยทั้งที่ผมไม่เคยประกาศบอกผมเป็นลูกใครก็แสดงว่าคุณต้องรู้จักทั้งหน้าแล้วก็นิสัยของผมประมาณนึงดังนั้นที่ผมไม่ให้คุณไปส่งที่ลานจอดรถทั้งที่มันใกล้อีกแค่นิดเดียวเนี่ยเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ใครที่เกี่ยวข้องกับท่านจรินมายุ่งกับชีวิตผมเหมือนกับที่ผมไม่ต้องการให้ท่านจรินยุ่งกับชีวิตผมไงครับ
0: ทราบครับ
4: ดีครับเชิญครับ

0: ฮัลโหลครับท่านผมเจอคุณอำพลมาที่ร้านอาหารครับมากับผู้หญิงครับท่าน
1: คุณอำพลโอเคไหมคะ
0: โอเคครับไม่มีอะไรนี่ครับ
1: ขอโทษนะคะคุณอำพลเนี่ยไม่ค่อยถูกกับท่านจรินทร์หรอคะ
2: คือทัศนคติของผมกับท่านจรินทร์ไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ครับถึงขั้นที่ท่านจรินทร์จะตัดผมออกจากกองมรดกเลยนะแต่ท่านก็ทำไม่ได้
1: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะผมเป็นลูกชายคนเดียวของท่านจรินทร์ไงครับท่านเลยทำอะไรผมไม่ได้ทุกวันนี้ผมเลยไม่ต้องทำงานก็มีใช้ไปตลอดชีวิตอยู่แล้วตกลงคุณลำนำจะไปทานอะไรดีครับ
1: ลำอะไรก็ได้ค่ะคราวนี้เนี่ยลำตามใจคุณอมพลเลยค่ะคุณอมพลอยากทานอะไรก็ได้เลยค่ะ
2: โอเค
1: แต่ว่าลำขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: หลังจากที่ทานเสร็จแล้วเนี่ยลำขอไปดูหนังต่อกับคุณอมพลได้ไหมคะถือว่าเป็นการฉลองที่ลำเรียนจบนะคะ
2: ได้สิครับยังไงวันนี้ผมให้คุณลำนำทั้งวันอยู่แล้วเอ๊ะแต่คุณลือก็จะไม่ดุเอาใช่ไหมครับ
1: คุณอาเหรอคะ
2: ใช
1: ่คุณอาจะดุลำทำไมล่ะคะก็ในเมื่อคุณอมพลขออนุญาตแม่ของลำแล้วแบบนี้ลำจะกลับมือก็ได้ค่ะ

0: tog, ikke?
1: คิดงานไม่ออกหรอคะ
0: สงสัยจะกดดันนะครับกลัวเสนอรายการไม่ผ่าน
1: คุณต้องใจเย็นๆนะคะยังพอมีเวลาค่ะไม่ต้องคิดมากเนาะอ๋อแล้วนี่รำยังไม่กลับอีกหรอคะ
0: ผมไม่รู้ไม่ได้สนใจครับก็ตั้งแต่กลับมาผมก็นั่งคิดแต่รายการเนี่ย
1: ให้พิงโทรถามไหมคะว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้ว
0: ผมไม่ต้องหรอกพิงรำเขาโตแล้วเขาอยากทำอะไรก็ทำเถอะไม่ต้องโทรถามไม่เสียเวลาหรอกตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วไม่รู้ว่าคุณนุ่มทำอาหารมื้อเย็นเสร็จหรือยังเนาะเดี๋ยวผมไปดูก่อนดีกว่า

0: ัลโหล
1: ฉันจะมาถามว่าคุณอาเป็นยังไงบ้างมีอาการหงุดหงิดหรือเปล่าที่ฉันไม่ได้กลับบ้าน
0: เราจะกลับหรือยังล่ะ
2: ฉันยังกลับตอนนี้ไม่ได้อ่ะ
1: เพราะว่าฉันจะต้องไปดูหนังกับคุณอัมพลต่อ
2: จริงๆแล้วเนี่ยว่าจะดูรอบที่เร็วกว่านี้นะแต่ว่า
1: ตั๋วมันเต็มอ่ะก็เลยต้องดูรอบค่ำอาจจะต้องกลับบ้านดึกหน่อยยังไงฉันก็ฝากเธอบอกคุณอาหน่อยนะ
2: อ
1: ๋
2: อแต่ว่า
1: เธออยู่บ้านอยู่แล้วนี่คุณอาเนี่ยเขาไม่สนใจฉันหรอก
2: เขาก็ต้องสนใจภรรยาม
1: ากกว่าเด็กในบ้านหนึ่งชั้นอยู่แล้วฉันโทรมาบอกแค่นี้แหละแค่นี้นะ

0: คุณผู้ชมค่ะฟังอย่างนี้นะใช่คุณหรือเปล่าที่ไถโซเชียลทั้งวันใช่คุณหรือเปล่าที่ดูทีวีทั้งวันใช้สายตาตลอดขับรถก็ต้องใช้สายตาแม้กระทั่งขับรถปั๊บดูแผนที่ก็ต้องดูจออีกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะชวนทุกคนมาใส่ใจสายตาของตัวเองนะคะมีความรู้ดีๆจากดร.ป๋อค่ะสวัสดีค่ะดร.
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนนึงนะครับที่ใช้สายตาบ่อยนะครับแล้วหลายคนตอนนี้ผมสังเกตนะดูจอเล็กดูจอใหญ่ดูหนังแนวตั้งดูซีรีส์เดี๋ยวนี้จะเห็นคนหยอดน้ำตาเทียมเป็นประจำเลยนะครับต้องพกตลอดเพราะว่าพอตาแห้งเราก็ขยี้ตาพอขยี้ตาเนี่ยตามีปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นคนที่เริ่มมีปัญหานะครับตาล้าตาพร่าตามัวมองไม่ค่อยชัดนะครับแสบตาน้ำตาไหลผมอยากให้มาใส่ใจสุขภาพดวงตากันซึ่งการใส่ใจเนี่ยครับเวลาดูจอนานๆสัก20นาทีพักสัก20วินาทีหรือว่าดูจอให้ห่างๆมีแสงเพียงพอนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้จอแล้วก็ถ้ายังมีอาการตาล้าตาพร่าตามัวอีกนะครับผมมองว่าต้องหาตัวเสริมนะครับตัวเสริมก็คือตัวอาหารเสริมกลุ่มเบอร์รี่หรือกลุ่มที่มีเม็ดสีพิกเมนต์เยอะๆนะครับเช่นสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งดอกดาวเรืองตัวนี้ครับมีลิวทีนซีเซนทีนแต่แน่นอนครับเราไปหาดอกดาวเรืองมากินไม่ได้นะ
0: ไม่
1: เหมือนกันเพราะว่าตัวที่ใช้เป็นดอกมะลิโกรและกลุ่มวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามินแล้วก็ซิงค์นะครับมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของการมองเห็นเพราะนั้นเรามีทั้งวิตามินมีทั้งตัวบิวเบอร์รี
0: ่
1: แล้วก็ลิวทีนซีเซนทีนที่ได้จากสารสกัดจากดอกดาวเรืองแต่สูตรพิเศษของสุภาพบุรุษเราเพิ่มเติมครับเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องสมุนไพรเราเลยเป็นสูตรที่ใส่สมุนไพรจีนเข้าไปด้วยมีทั้งเก๊กฮวยเก๋ากี
0: ้
1: เพราะคนจีนสมัยก่อนโบราณนะครับเขาไม่ได้กินเบอร์รี่ไม่ได้กินสารสกัดพวกนี
0: ้
1: เขากินเก๋ากี้กินเก๊กฮวยครับ
0: อ๋อมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: สารอาหารต่างๆที่อยู่ในทั้งเก๋ากี้เก๊กฮวยแล้วตอนนี้มีเบอร์รี่แล้วก็ลิวทีนเซเซนทีนตัวนี้ครับมารวมกันทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นแล้วก็วันนี้แน่นอนครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝาก
0: ขอโปรเลยค่ะไหนพิเศษขนาดไหนคะ
1: โอดีลุกนะครับปกติ1กระปุก30เม็ด590บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อ4กระปุกจากราคาปกตินะครับ 1,299 บาทผมลดให้คุณเดียแล้วก็ท่านผู้ชมอีก300บาทเพราะนั้นวันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นครับ
0: โอ้โหอันนี้คือ999บาทคุณผู้ชมขาเฉพาะโปรติดดาวเท่านั้นนะคุณได้ไปทั้งหมด4กระปุกเลยนะคะ120

0: เมตรเพราะฉะนั้น1252 1252หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะ
1: 99เซตเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาเที่ยวก่อนเนี่ย1299ผมลดให้300บาทเฉพาะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับ99เซตได้ OD ลุกทันไป4เดือนตกกระปุกนึงตกเดือนนึง250บาทเอง
0: อ๋อเดือนนึงแค่250บาทเอง
1: ครับผมได้สารอาหารเต็มๆเลยนะครับผมอยากจะกลับมาย้ำนะครับตัวที่เรา
0: 90เซตแล้วนะคะตอนนี้ไวนะ
1: ลด300นะหมดแล้วหมดเลยนะทีนี้ตัวที่เราอยากจะให้มาดูแลนะครับก็คือเก๊กฮวยเก๋ากี้นะครับตัวนี้เวลาเขาทานซุปทานอะไรใส่เก๋ากี้ตลอดเพราะว่าเก๋ากี้ช่วยบำรุงสายตานะครับแล้วก็ตัวพิกเมนที่ผมบอกก็คือเราจะได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับอยากตาดีให้กินวิตามิน A กินผลไม้หลากสีกินผักใบเขียวนะครับเราไม่ต้องกินผักเหมือนเต่านะครับ
0: ไม่ต้องขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ตัวนี้เราสกัดมานะครับตัวมีแอนโทไซยานินจากบิลเบอร์รี่แล้วก็มีลิวทีนซีเซนทีนซึ่งลิวทีนซีเซนทีนเป็นพิกเมนหลักนะครับที่ดวงตาเราต้องการตอนนี้เราใช้ตาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพต่างอย่างมาม่าเนี่ยท่านประธานนะครับดูจอทั้งวันนะครับไม่ทำงานหรอกครับ
0: อันนี้คือดูซีรีส์
1: ดูซีรีส
0: ์
1: แล้วพอดูซีรีส์นะครับผมบอกมาม่าว่ามาม่าดู20นาทีนะต้องพักสายตามาม่าดูลวดเดียวเลยครับ 3-4 ชั่วโมงนะครับพอดูเนี่ยคนที่ดูซีรีส์ดูจอหรือทำงานมองจอนะตาจะขดเกรงตาจะโฟกัส
0: ตาจะทำงานหนักด้วยนะ
1: ไม่รู้ตัวพอดูนานๆนี่รู้สึกปวดกระบอกตาเพราะเราจ้องโดยไม่รู้ตัวนะคร
0: ับ คุณหมอเองก็เคยมีปัญหาเหมือนกัน
1: ผมเนี่ยปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าผมไหนจะต้องทำงานคอมพิวเตอร์นะครับดูจอทำงานตอนกลางคืนต้องมานั่งอ่านเปเปอร์อ่านหนังสือเอกสารก็มีเป็นปึกๆนะครับแล้วเราไม่ดูก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับผมแล้วเวลาอ่านสัญญาอ่านข้อมูลต่างๆนั่งรถต้องใช้จออยู่
0: เลย
1: รถเนี่ยสั่นๆนะครับผมใช้จอแต่ว่าพอมีงานมีสัญญาที่ต้องอ่านเอกสารต้องรีวิวผมต้องใช้สายตาตลอด
0: จะปวดตาเอานะ
1: ปวดผมเป็นเนี่ยผมใส่แว่นมาทั้งชีวิตแล้วผมก็มองว่าเอ้ยสายตาเนี่ยตอนนี้บางทีเริ่มแสบตาน้ำตาไหลผมเองก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดซึ่งผมมองว่าต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะครับก่อนนอนที่บ้านก็ทานมาออฟฟิศก็ทานนะครับนึกเวลาไหนเนี่ยพยายามทานให้ได้ทุกวันนะครับแล้วโปรโมชั่นชุดเนี่ยทานที่4เดือนเลยทานสักกระปุกนึงเนี่ยน่าจะโอเคพี่เป็ดก็เป็นผู้จัดการนะครับพี่เป็ดตอนแต่ก่อนเนี่ยตาแพ้แสงไปไหนไปเที่ยวต้องใส่แว่นดำตลอดนะครับแล้วไปยุโรปแดดแรงตอนขับรถต้องใส่แว่นดำตลอดแล้วบางทีเนี่ยทำงานออฟฟิศเจอแสงจ้าๆไม่ได้นะครับทำงานคอมพิวเตอร์ใส่แว่นกันแดดทำงานเลยผมบอกพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าตามันแพ้แสงมองไม่ค่อยเห็นแต่ตอนเนี้ยนะครับก็สามารถใช้สายตาได้แบบปกติแล้วนะครับเพราะว่ากลับมาใส่ใจแล้วผมก็บอกพี่เป็ดตลอดว่าเรื่องการพักสายตานะจำเป็นอย่าจ้องจอเยอะๆนะครับตอนนี้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างนะที่คุณป๋อพูดไปนะสารสกัดต่างๆที่สุภาพโอสถใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่นี่แล้วและ วันนี้โปรดีมากจริงๆปกติ4กระปุกเท่าไหร่นะคะดร
1: 1299บาทจะกระปุกราคาปกติ1กระปุก590บาทวันนี้เหลือไม่ถึงครึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้ว250บาทครับ
0: เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะว่าเหลือ30เซตเท่านั้นคุณผู้ชมขา999บาทนะคะ1252 1252กดมาเพราะเดียเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนใช้สายตาทุกวันขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมของคุณคืออะไรบางคนชอบดูซีรีส์บางคนเปิดทีวีทั้งวันบางคนอ่านหนังสือบางคนขับรถโอ้โหมันต้องทานเสริมจริงๆนะ
1: ใช้เยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับวัยรุ่นตัวเล็กๆเนี่ยใช้จอแท็บเล็ตดูตลอดนะครับ
0: เดี๋
1: ยว
0: นี้เห็นใส่แว่น
1: ปิดไฟจ้องไงปิดไฟดูนะครับเล่นคอมเนี่ยโอ้โหสายตาใช้เยอะมากเพราะตามันต้องโฟกัสมากๆนะครับแล้วทุกอาชีพที่เจอแสงจ้าๆเจอลมเจอฝุ่นเจอแดดแรงๆเนี่ยครับแล้วไม่ใส่แว่นกันแดดปกป้องสายตาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเยอะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกคนดูไปด้วยนะคะอย่าดูเพลินนะกดไปด้วยเลย1252เพราะว่าวันนี้โปรดีมากจริงๆนะคะตกเดือนนึงในการใส่ใจตัวเองใส่ใจสายตานี่250บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ราคาเดียว999กด1252ได้เลยค่ะเมื่อกี้ดร.บอกว่ามีอีกหนึ่งอาชีพโดยเฉพาะคนที่ใช้สายตาในการเย็บผ้าหรือเปล่า
1: เนี่ยครับคุณป้าเขาไปเย็บผ้าช่วงนึงนะผมเห็นเล็งฝนเข็มเนี่ยเล็งแล้วเล็งอีกนะครับเย็บผ้าไม่ได้สักทีนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าดูแลดวงตาด้วยอย่าใช้สายตาเยอะแต่ว่าด้วยอาชีพต้องเย็บผ้าต้องทำนู่นทำนี
0: ่
1: เขาก็ต้องมาใส่ใจตัวเองแล้วบอกว่ากลัวราคาแพงกลัวไม่มีเงินซื้อกินผมว่าเนี่ยพอจัดโปรโมชั่นแล้วต้องรีบซื้อเลยเพราะว่าที่ผมเล่าข้อมูลทั้งหมดนะครับอยากให้จำอย่างเดียวคือวันนี้ผมลดเพิ่มอีก300บาทจ่ายเพียง9ไม่ถึงพัน ไม่ถึงพันได้4กระปุกเลยนะครับปกติไม่ได้ราคานี้นะครับแล้วก็คุณลุงคนนี้นะครับก็ต้องทานเป็นประจำเพราะว่าชอบกินหวานชอบกินหวานพอกินหวานเยอะๆเนี่ยครับผมว่ากินหวานจนตามัวเลย
0: โอ้โห
1: นะครับกิน
0: อันตรายแล้วนะ
1: กินน้ำหวานนี่เป็นขวดนะครับเพราะนั้นปรับพฤติกรรมก่อนนะคนที่มีโรคเรื้อรังมีอะไรนะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปดูแลดวงตาของท่านด้วยนะครับแล้วก็อาชีพที่เจอแสงเยอะๆทำงานหน้าคอม

0: ชีพหนึ่งที่ซื้อของเราเยอะมากนะครับขับมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วบางทีไม่ได้ใส่หมวกเต็มใบแล้วตาเขาแห้งนะครับหรือว่าอาชีพแท็กซี่นี่ที่เจอแดดตลอดเวลาเราไม่เห็นแท็กซี่ใส่แว่นกันแดดไงนะครับแล้วก็ปิดฟิล์มมืดก็ไม่ได้เขาต้องขับแล้วเจอแสงตลอดเวลาเพราะนั้นอาชีพไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แท็กซี่ต่างๆนะครับพอเจอแสงเนี่ยแล้วเจอลมแรงเจอฝุ่นเข้ามาขยี้ตาเนี่ยครับอาชีพพวกเนี้ยก็ซื้อของเราเยอะผมดู data นะไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศอย่างเดียวแล้วคนทำงานกลางแจ้งเจอแดดแรงๆต้องหยีตาตลอดเวลาพอตาสู้แสงเนี่ยครับตามันจะอ่อนแอ
1: มันสู้ไม่ได้มันล้ามันต้องหลีตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสูตรพิเศษมากๆสำหรับสุภาพโอสถที่จัดให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเพราะอย่างที่ดร.บอกตอนแรกเราใส่สารสกัดเพิ่มเข้าไปเยอะมาก
0: เราใส่สารสกัดแล้วใส่สมุนไพรด้วยสูตรของเราเด็ดก็คือผมศึกษาไปถึงสมุนไพรที่ใส่เก๊กฮวยเก่ากี้นะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน B2 ซิงค์ด้วยนะครับผมซึ่งกลุ่มวิตามิน A B2 ซิงค์พวกนี้ครับมีส่วนช่วยในการมองเห็นทำงานตามปกติของการมองเห็นด้วยเพราะนั้นอยากจะดูแลนะครับนอกจากการพักผ่อนสายตาเพียงพอกินผลไม้หลากสี
1: นี่ใช่ตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขารีบกดมานะ1 2 5 2เรียกว่าคุณไม่ทันโปรนี้มากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะอย่าวางใจนะกดมาเรื่อยๆเลยค่ะ1 2 5 2วันนี้999เอาไปเลย4กระปุกเพราะเราลดลงมาให้คุณผู้ชม300บาทถ้าเกินจากเวลารายการนี้ไปจะไม่ได้ราคานี้จะไม่ลดแล้วนะ300เพราะฉะนั้นวันนี้999กด1 2 5 2ได้เลยดร15เซตสุดท้ายแล้วดร.ขาตอนนี้เนี่ยใครควรต้องกินตัวนี้มากที่สุดคะ
0: หมดแล้วหมดเลยนะครับผมแสบตาน้ำตาไหลขยี้ตาบ่อยหรือบางทีเนี่ยตอนบ่ายๆนะครับช่วงนึงเนี่ยผมต้องทำเงี้ยแล้วบางทีนั่งประชุมต้องนั่งหลับตาเพราะตามันล้าจริงๆนะครับต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วคนที่รู้สึกว่าทำงานอยู่แล้วตามันล้าตามันพร่าตามัวนะครับหรือคนที่ติดหวานเยอะๆเนี่ยครับผมอยากให้ตัวนี้ไปช่วยเพราะได้ประโยชน์หลากหลายเลยได้ทั้งสารสกัดจากบิวเบอร์รี่สารสกัดจากดอกมะลิโกลมีลิวทีนเซเซนทีนเก๊กฮวยเก่ากี้และวิตามินอีก 3-4 ตัวเลยครับ
1: ค่ะนี่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเอางี้เอาเป็นว่าวันนี้ต่อสายต่อเวลาให้เขาไว้เลยดีไหมดร.
0: ก็ผมบอกตั้งแต่แรกแล้ว
1: ต่อไปเลยเน
0: า
1: ะเพราะมันจะไม่ทันไม่ทันเนาะโอเค1 2 5 2รีบกดมาได้เลยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดร.วันนี้ขอบคุณมากๆ
0: ต่อให้นะ5นาที
1: โอเครีบโทรมารับทุกสาย1 2 5 2ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่มครับคุณนุ่มโทรถามลำหน่อยสิว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอัมพลพาไปไหนบ้างนี่อย่าเห็นว่าอัมพลมีพ่อเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไว้ใจให้พาไปไหนตอนไหนได้นะยิ่งเป็นลูกรัฐมนตรีนี่มันยิ่งไม่แคร์ใครนะมันคิดจะทำอะไรกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ยังไงคุณนุ่มโทรบอกลำหน่อยแล้วก็บอกให้กลับบ้านเลยดีกว่า
1: ได้ค่ะเดี๋ยวนุ่มโทรบอกให้ค่ะ
0: นี่ถ้าเอาไว้ดีนะผมว่าห้ามรำยุ่งกับอัมพลเลยดีกว่าที่ผมเป็นผู้ชายนะผมดูออกว่าอัมพลเนี่ยไม่จริงใจกับรำแน่นอน

0: ป็นไงบ้างครับคุณลำนำหนังสนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะ
0: ช่วงท้ายไม่ดีเหรอครับ
1: ดีค่ะดีแต่ว่าที่ลำไม่อินช่วงท้ายเนี่ยก็เพราะว่าลำหิวนะคะ
0: งั้นเราไปทานกันไหมครับแต่คุณลำทานดึกนี่คุณลำไม่กลัวอ้วนเหรอครับ
1: รูปร่างอย่างลำเนี่ยมีแต่คนบอกว่าให้ลำอ้วนขึ้นกว่านี้อีกค่ะงั้นเราไปทานสตรีทฟู้ดกันไหมคะลำรู้จักร้านแถวนี้ด้วยค่ะ
0: โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปทานเนี่ยคุณลำก็จะกลับบ้านดึกมากเลยนะครับคุณลำไม่กลัวคนที่บ้านว่าเอาหรอครับ
1: ลำไลน์บอกแม่แล้วค่ะแม่โอเคค่ะแม่บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเราไปทานกันนะคะ
0: โอเคไปครับ

0: คุณลือคุณลือคุณทำอะไรอ่ะ
1: แล้วพิงคิดว่าผมทำอะไร
0: คุณลือไม่ออกไปคุณลือออกไปออกไปอย่ามาทำแบบนี้กับพิงนะ
1: ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรผมก็แค่ทำอย่างที่ผัวก็ทำกับเมียเนี่ยแหละ
0: อย่ามาพูดจาหยาบคายกับพิงที่พิงพูดเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ปกติไงมันเหมือนว่าคุณไปหงุดหงิดที่อื่นมาแล้วก็มาลงกับพิงอ่ะ
1: คุณคิดมากไปหรือเปล่าผมไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนี่ผมมาหาคุณดีๆก็จะมากอดคุณแล้วคุณก็โวยวายผมคุณนั่นแหละทำให้ผมหงุดหงิด
0: กลายเป็นพิงเป็นคนผิดเหรอคะหรอคะ
1: ถ้าคุณไม่อยากยุ่งกับผมผมไม่ยุ่งกับคุณก็ได้ผมไปดูทีวีก่อนคุณก็นอนคนเดียวแล้วกัน

0: พอได้ไหมคะ
1: อร่อยมากครับ
0: อุ้ยอร่อยใช่ไหมคะ
1: ผมได้กินอิ่มจนแบบกางเกงแน่นไปหมดแล้วเนี่ย
0: พูดถึงเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยดีเหมือนกันนะคะเพื่อนของเราเคยบอกว่าพวกแถวและดำเนินนะคะถนนน่ะสวยมากเลยเราไม่อยากไปเห็นสักครั้งจัง
1: ก็ไปสิครับ
0: คุณอำพลพาลำไปได้เหรอคะ
1: ถ้าคุณลำอยากไปผมพาไปได้เพราะว่าผมบอกแล้วไงครับว่าวันนี้ผมยกให้คุณลำคนเดียว
0: จริงเหรอคะ

0: เชิญครับ
1: เอ๊ะคุณพลคะน้ำปลดล็อกไม่ได้อ่ะค่ะ
0: เหรอทำไมอ่ะไหนดูสิ
1: ติดนะน้ำว่า
0: ผมว่าก็ปิดอะไรนะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวครับ
1: คุณอานี่คุณอาใจเย็นๆสิคะถอยไปเลยคุณอา
0: คือผมทำอะไรผิดเหรอครับคุณลือ
2: ก็เมื่อกี้นายทำอะไรนี่เด็กในบ้านฉันนะ
1: คุณอาใจเย็นสิคะคือคุณพลเนี่ยเขาแค่ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยให้รามเฉยๆไม่ได้มีอะไรอาจจะมาโหดทำไมคะเนี่ยแล้วนี่คุณอามาเปิดประตูหน้าบ้านให้รามเองเลยเหรอคะแล้วแม่ล่ะคะ
2: เธอก็ดูเวลาหน่อยสินี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วใครจะมานั่งแหกตารอเธอ

0: ก็คุณอาไงคะคุณอาที่แหกตาตื่นรอรำอยู่ไงคะ
1: นี่กลับมาป่านี้เนี่ยยังจะมาเถียงฉันอีกเหรอ
2: เดี๋ยวโทษนะครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับคุณลือ
1: นายไม่ต้องมายุ่งเลยมาส่งเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปซะและวันหลังไม่ต้องพากันไปไหนแล้ว
2: ทำไมล่ะครับคือผมยอมรับนะครับว่าผมผิดที่ผมพาคุณลำนำมาส่งดึกแต่ผมก็ขออนุญาตแม่คุณลำนำแล้วหนึ่งครับอย่างเปิดเผยไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ
1: นายก็พูดได้สินายไม่ได้เสียหายนี่คนที่เสียหายคือเด็กในบ้านฉันมีผู้ชายมาส่งดึกดื่นอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านเขาจะคิดยังไง
2: ผมว่าคนคิดดีมันก็ยังมีอยู่นะครับคนเราจะคิดกับคนอื่นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเคยทำอะไรมาถ้าทำดีก็คิดดีแต่ถ้าเคยทำเลวก็มักจะคิดว่าคนอื่นจะทำเลวเหมือนมันผมบังคับคนเลวให้คิดดีไม่ได้ แล้วผมจะแคร์คนเลวๆไปทำไมอ่ะ
1: นี่นายกำลังจะบอกว่าที่ฉันคิดไม่ดีเพราะฉันเป็นคนเลวงั้นเหรอ
2: ผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะ
0: คุณอาอย่าทะเลาะกันเพราะลมเลยนะคะคุณลือคุณลือจะยืนยันที่เราคุยอะไรเนี่ยอาได้เนี่ยสิคะ
1: ปล่อย
0: คุณลือจะยืนยัน
1: นี่อย่าคิดว่าพ่อใหญ่แล้วก็มาแบ่งบ้านใครก็ได้นะ
0: อาจะยืนยันสิคะคุณพลกลับไปก่อนนะคะโอนลอมขอโทษแทนคุณอาด้วยนะคะ
2: งั้นผมไปก่อนครับคุณลำนำเดี๋ยวผมโทรหานะ
1: ไม่ต้องโทรแล้วก็ไม่ต้องมาวันหลังไม่ต้องพากันไปไหนอีกแล้ว
2: ทำไมลำนำจะไปไหนกับผมไม่ได้ล่ะครับคุณลำยังโสดไม่มีใครเป็นเจ้าของผมถือว่าผมมีสิทธิ์ที่จะคบคุณลำนะครับ
1: ก็ฉันเพิ่งบอกว่าไม่ให้ลำคบกับนาย
2: คุณห้ามผมในฐานะอะไรครับ
3: คุณลือคะคุณร้องพอเถอะค่ะคุณพลคุณพลกลับบ้านก่อนนะคะ
2: ลาแล้วครับ

0: 老美拢夹埋去。
1: 夹靠板来了，靠板来。
2: 红皮咩？
0: 姐，老奎跟你撸两个嘞。
1: คนลือค่ะของน้องเดี๋ยวนุ่งจัดการเองมันผิดที่กลับมาดึกอะค่ะเดี๋ยวนุ่งจัดการเองนะคะ
0: คุณนุ่งผมต้องคุยให้รู้เรื่องก่อน
1: พอเถอะค่ะคุณลือเป็นนายอะอบรมสั่งสอนมันพอสมควรแล้วนะคะให้นุ่มนะคะนุ่มจัดการมันเองคุณลือเสียงดังมากเดี๋ยวคุณเพลงตื่นขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเรื่องใหญ่ค่ะ

0: ห่วงเงาหัวตัวเองไว้เถอะเงินน่ะสู้ความสาวของฉันไม่ได้
1: แกพูดอะไร
0: เรากำลังสวดมนต์อยู่อะแม่อ
1: ะไรเนี่ย
0: ก็แม่บอกว่าให้ลำเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ใช่หรอลำแค่รู้สึกว่าวันนี้ลำทำตัวไม่ค่อยดีทำให้หลายคนเป็นทุกข์เพราะลำลำก็เลยจะไปทบทวนบทสวดมนต์นะแม่ตั้งใจว่าคืนนี้จะสวดมนต์ไถ่บาปสักหน่อย
1: ถ้าแกไม่จบเรื่องนี้นะต่อให้สวดมนต์พันจบมันก็ไถ่บาปแกไม่ได้หรอไอ้ลำ
2: พี่เห็นทุกอย่างแล้วใช่ไหม

0: ขอตัวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ
1: เชิญครับคุณลือจริงจริงที่ผมมาวันนี้เพราะผมอยากพบคุณพิงค์ด้วยนะครับ
2: คนบอกแล้วค่ะว่าคุณนิกอยากเจอพิงค์ไม่ได้อยากเจอคุณลือ
1: แม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
2: ไม่ต้องห่วงนะคะพิงค์ไม่บอกคุณลือหรอกค่ะว่าคุณนิกไม่ได้สนใจรายการของคุณลือที่คุณนิกอยากเจอพิงค์วันนี้เพราะอยากให้บริษัทของพิงค์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของเบิร์สทีวีใช่ไหมคะเพราะพิงค์ได้ยินมาว่าสินค้าบางตัวเนี่ยเขาก็ถอนสปอนเซอร์ไปเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะถูกไหมคะ
1: คุณพิงค์นี่สมกับเป็นผู้บริหารเลยนะครับนี่ขนาดเป็นแค่เรื่องข่าวภายในคุณพิงค์ยังทราบเลย
2: พิงค์ต้องติดตามทุกข่าวนะคะเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับพิงค์เรามาพูดกันตรงๆกันเลยดีกว่านะคะถ้าหากว่าบริษัทของพิงค์เป็นสปอนเซอร์ให้กับ Worlds TV พิงค์จะได้รับข้อเสนออะไรบ้างคะ
1: ถ้าคุณพิงค์เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับรายการไหนที่คุณพิงค์อยากให้มาออนแอร์ที่ช่องของเราคุณพิงค์สามารถเลือกได้เลยครับโดยไม่ต้องรอให้บอร์ดบริหารตัดสินใจ
2: งั้นก็แปลว่ารายการของคุณลือก็จะได้ออนแอร์ใน Worlds TV ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
2: มันก็น่าสนใจดีนะคะแต่ว่าพิงขอเปลี่ยนข้อเสนอนิดนึงได้มั้ยคะ
1: คุณพิงอยากเปลี่ยนอะไรล่ะครับ
2: ถ้าพิงเป็นสปอนเซอร์ให้กับคุณนิกคุณนิกช่วยรับรายการของคุณลือเอาไว้แต่ยังไม่ต้องตัดสินใจใดๆขอให้รอไปก่อนแล้วอย่าบอกคุณลือนะคะว่าพิงเป็นคนสั่งได้มั้ยคะ
1: ผมก็นึกว่าคุณพิงอยากให้รายการของคุณลือออนแอร์เร็วๆซะอีกแล้วคุณพิงจะรออะไรล่ะครับ
2: พิงจะรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง

0: วันนี้คุณพิงค์ไม่ไปทำงานหรอคะ
1: อีกสักพักก็จะไป
0: นั่นสินะคะเพราะว่าคนอย่างคุณพิงค์เนี่ยคงไม่หยุดทำงานหรอกเพราะว่าการทำงานของคุณพิงค์ทำให้คุณพิงค์มีคุณค่า
1: เธอรู้ไหมว่าต้นไม้ต้นนี้มันชื่อว่าอะไร
0: ลำไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าชีวิตของลำมีอะไรให้ทำมากกว่าจะมาจำชื่อต้นไม้นะคะ
1: ต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นกระเช้าสีดาเป็นกาฝากชนิดหนึ่ง
0: กาฝากกาฝากต้นไม้ที่เรียกว่ากาฝากหมายถึงว่ามันคือต้นไม้ที่มันเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่แล้วก็ดูดเอาอาหารจากต้นไม้ใหญ่จนกว่ามันจะตายน่ะเหรอคะมีหน้าล่ะลำหนึ่งเห็นว่าตอนที่มันมาแรกๆเนี่ยมันก็ดูสวยสวยแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยตอนนี้มันดูทั้งโทรมทั้งเหี่ยวสงสัยว่ามันคงจะใกล้ตายเพราะว่าโดนดูดอาหารไปจนหมด
1: ใช่กระเช้าสีดาเป็นต้นไม้พันเล็กที่มันดำรงชีวิตด้วยการเกาะแล้วก็ดูดสารอาหารจากต้นไม้ใหญ่พวกกาฝากพวกเนี้ยมันไม่สามารถมีชีวิตได้ด้วยตัวเองมันก็เหมือนกับพวกส่วนเกินที่คอยเข้ามาเกาะกินนั่นแหละ
0: ที่คุณพิงพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าคุณพิงไม่พอใจเรื่องเมื่อคืนที่คุณอาไปชกกับคุณอำพลเพราะว่าห่วงดำหรือเปล่าคะอุ้ยลำขอโทษเลยนะคะคุณพิงโหดูสิคุณพิงอุตส่าห์ช่วยเรื่องงานคุณอาทุกอย่างอยากทำให้คุณอามีความสุขแต่คุณพิงก็ดันหมดความสำคัญไปเพราะว่าเพราะรำซะงั้นนะคะ
1: เรื่องที่เธอเรียกร้องความสนใจเนี่ยมันไม่ได้สำคัญสำหรับฉันเลยนะ
0: หรอคะงั้นเรื่องที่รำนอนกับคุณอาคุณพิงก็บอกว่าไม่แคร์เรื่องที่คุณอาทิ้งให้คุณพิงอยู่ในห้องนอนคนเดียวแล้วก็ลงมาต่อยกับผู้ชายคนอื่นเพราะว่าหึงรำคุณพิงก็บอกว่าไม่สำคัญเอาแล้วเรื่องอะไรล่ะคะถึงเรียกว่าสำคัญ
1: เรื่องที่มันสำคัญสำหรับฉันมันไม่ได้สำคัญแค่ฉันคนเดียวมันสำคัญกับคนทั้งบ้านจะไปยืนอยู่ตรงนั้น
2: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
3: วิงเวียนศีรษะ
2: อย่าดมตาด้วยทองปิ๊ก
4: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: อุ้ยตามงกุฎขยัน
1: จัดเต็ม
2: ไอ้ย่า
1: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
2: เยอะ
1: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
0: ผลผลิตดี
3: แป้งสวน
1: อุ้ยขยันทำงานทุกเม็ดอุ้ยตรามงกุฎ
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
5: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ใครจะได้เป็นเชฟมือ1คุณ
9: เพราะทุกคนใช้น้ำปาระแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรก
10: อร่อย
9: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
11: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
13: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
14: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
13: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้เหรอ
15: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
16: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่ง
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
3: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
2: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
4: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธอยืนจะเคียงข้าง
5: ฉันจะบอกเธอเป็นคนแรกเลยนะ
6: เรื่องอะไรหรอคะ
5: ฉันท้อง

0: ฉันไม่เชื่อคราวก่อนเนี่ยเธอยังไปปรึกษาหมอเรื่องลูกอยู่เลยพอเธอรู้ว่าฉันมีอะไรกับคุณอาอยู่ๆเธอก็ท้องขึ้นมาซะงั้นน่ะพี่เธอเนี่ยตอแหลไม่เก่งเลยนะ
1: ทำไมฉันต้องตอแหลด้วย
0: ก็เพราะว่าเธออ่ะใช้ตัวเธอเองชนะฉันไม่ได้ยังไงล่ะน้ำพิงเธอก็เลยต้องตอแหลเรื่องลูกเพื่อแยกคุณอาไปจากฉันไง
1: ฉันชักจะสงสัยแล้วนะว่าเธอเนี่ยเรียนเก่งได้ยังไงเพราะว่าแต่ละอย่างที่เธอพูดมาเนี่ยโอ้โหมันมีแต่อารมณ์มันไม่ได้ใช้สมองคิดเลยไง
0: โอ๊ยเธอจะทำอะไรปล่อยฉันนะปล่อย
1: ถ้าหากว่าลูกของฉันกับคุณลือเป็นอะไรไปอ่ะคุณลือต้องเสียใจมากแน่เลยเธออย่าลืมสิว่าคุณลือเขาอยากมีลูกมากอ่ะเขาถึงได้พาฉันไปหาหมออ่ะ
0: เฮ้ยเธอไม่ได้ท้องฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ท้องเธอมันตอแหลฉันไม่เชื
1: ่อมั่นใจเหรอมั่นใจแค่ไหนว่าฉันไม่ได้ท้องเธอคิดว่าคุณลือเขานอนกับเธอแค่คนเดียวเหรอโอ้จำนำเธออยู่กับคุณลือเนี่ยกี่ชั่วโมงต่อครั้งกี่วันต่อสัปดาห์แล้วฉันล่ะฉันอยู่กับเขาทุกคืนนอนกับเขาทุกวันทำไมฉันจะท้องไม่ได้แล้วตัวฉันก็พร้อมจะท้องด้วยเพราะฉันแต่งงานมีสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่เหมือนกับพวกระบบซ่อนพอจะแย่งใครและที่สำคัญทุกครั้งที่ฉันนอนกับคุณลือฉันไม่ต้องกินยาคุม
0: คิดว่าท้องแล้วจะทำให้คุณอารักเธอมากขึ้นฮะ
1: ฉันไม่จำเป็นต้องท้องให้คุณลือรักฉันมากขึ้นเพราะเขารักฉันมากพออยู่แล้วแต่คนต่อไปที่คุณลือจะรักเนี่ยก็คือลูกอุ้ยแล้วทีเนี้ยจะเหลือพื้นที่ตรงไหนให้รักเธอตรงไหนนะ
0: ไม่มีหมาตัวไหนมาแย่งความรักของคุณอาไปจากฉันได้หรอกไม่มี
1: เธอยังแย่งความรักจากคุณลือไปจากคนอื่นได้เลยแล้วทำไมคนอื่นจะแย่งความรักจากเธอไม่ได้ของที่มันได้มันง่ายต่อให้สวยแค่ไหนแต่พอได้แล้วมันก็ไม่มีค่าคุณในการเสียดายเขาก็ต้องกลับมาหาสิ่งที่เขาเห็นว่ามันมีค่ามากกว่าแหละ
0: จะเห่าอะไรก็เห่าไปเลยอะเพราะฉันรู้ว่าเธอตอแหลแก่ขนาดนี้จะท้องได้ยังไงไม่ได้หรอก
1: กันก็คอยดูแล้วกันคุณลือคะพิงมีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะคุณลือคุณลือคะ
2: พี่ไปไหนมาแต่เช้า
3: แล้วพ่อน่ะไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ตั้งแต่เช้า
2: พี่ไปไหนมาแต่เช้าน
3: ี่ฉันเป็นพี่เธอนะฉันมาถามอะไรนักหนาน
2: ี่ผมเป็นน้องพี่นะผมถามเพราะห่วงพี่ไงหรือว่าพี่แอบไปทำอะไรผิดมาถึงไม่ยอมบอกผมอ๋อพี่รุดมากอะ
3: คุณลือคะคุณลือคุณลือคะ
4: มีอะไรเหร
3: อมีมานี่เลย
4: มีอะไรเหรอพิง
3: มานั่งนี่ค่ะพิงมีข่าวดีจะบอกค่ะ
4: ข่าวดีอะไรครับ
3: เราไม่ต้องไปหาหมอเพื่อให้เขาช่วยให้มีลูกแล้วนะคะ
4: พิงหมายความว่าไงพิง
3: พิงท้องค่ะ
4: จริงมากพิง
3: จริงสิค่ะ
4: คุณนุ่มครับคุณนุ่มคุณนุ่มผมจะเป็นพ่อแล้ว
5: ค่ะ
3: ค่ะท้องก็ได้เชื่อ
4: คุณพิงท้องคุณพิงท้องแล้วครับ
0: คุณพิงรู้ได้ไงคะว่าท้องจริงๆที่รามถามเนี่ยเพราะรามเห็นว่าคุณพิงกับคุณอาแต่งงานกันมาตั้งนานเห็นจะท้องคุณพิงใช้อะไรตรวจเหรอคะ ถ้าเป็นเครื่องตรวจคันตามร้านขายยาเนี่ยระวังผลจะมั่วนะคะเครื่องตรวจราคาถูกผลอาจจะไม่ถูก 100% ก็ได
5: ้ลำแม่บอกให้หยุดไงถ้าคุณพิงไม่มั่นใจอ่ะเขาไม่มาบอกคุณลือหรอก
0: ก็ไม่แน่หรอกนะแม่ขนาดคนกินยาคุมยังท้องได้เลยนับประสาอะไรกับเครื่องตรวจคันที่ลำพูดเนี่ยเพราะว่าลำเป็นห่วงว่าคุณพิงกับคุณอาจะดีใจเกินนะคะ
4: ลำนี่ครอบครัวฉันกำลังมีข่าวดีนะแทนที่จะยินดีกับฉันยินดีกับคุณพิงเธอกลับพูดอย่างนี้ถ้าพูดอะไรสร้างสรรค์ไม่ได้หยุดพูดไปเลย
3: คุณลือไม่เอาค่ะไม่เอานะคะใจเย็นๆค่ะไม่ต้องห่วงนะลำฉันไม่ได้ซื้อเครื่องตรวจคันมาตรวจเองหรอกฉันไปตรวจกับคุณหมอนี่ไงผลตรวจลองเปิดดูสิ

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีด่าหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับรายการโปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับกางเกงชั้นในจากซาบีน่านะคะกางเกงชั้นในใส่สบายมากกับเซ็ตสีพิเศษบอกเลยว่าเห็นสีสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ไปทุกตัวแต่ก่อนจะไปดูกันว่าได้อะไรไปบ้างเนี่ยตูนอยากจะชวนแม่มาดูกางเกงชั้นในที่แม่ควรมีกับ4ข้อนี้เลยว่าทำไมทุกวันนี้เราถึงเชียร์ให้ใส่ซาบีน่ากัน
1: ให้ดูก่อนอันนี้ซาบีน่ารุ่นเก่าของตัวเองนะคะให้ดูไซส์ก่อนแค่ดูไซส์มันก็ไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะแต่รุ่นใหม่คือฟรีไซส์
2: ฟรีไซส์
1: เป็นฟรีไซส์ที่มีความยืดดูนะ
2: 1 2 3
1: อุ๊ยกล้องออกอีกค่ะออก
2: ไปอีก
1: ดูยืดสุดแล้วแม่ได้แค่นี้
2: ของเราได้ถึง 2XL ไงคะในตัวเดียวเลยโดยไม่ต้องเลือกไซส
1: ์
2: และข้อที่2ค่ะให้ดูตะขอบตะขอบตะเข็บด้านข้างจ้ะแม่เห็นไหม
1: ของนุ้ยมีตะเข็บอยู่เลยนะคุณ
2: ตะเข็บแตกแล้วด้วยของซาบีน่าไม่มีรุ่นใหม่ไม่มีตะเข็บด้านข้าง
1: เลยแล้วด้านข้างของฉันนิดเดียวเองดูความกว้างเขาสิ
2: อันนี้ได้ความกว้างวอกเวอร์มากๆและอย่างที่3ขาค่ะ1 2 3ไปได้อีกไหมคะไปได้อีกไหมคะไปได้อีกนะคะนี่คือขอบขาน่ะที่แม่กังวลกันว่าเฮ้ยแม่อ้วนนะ

0: ใส่ได้ไหมลูก
1: ใส่ได้จ้าอันนี้เสียดสีแน่นอนแม
0: ่
1: ไม่ไหวและที่นี้ด้านในอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้เคยเห็นกันอยู่แล้วเขาจะเย็บตะเข็บแล้วตรงนี้คัน
0: มันเป็นผ้ารองเป้าแบบเก่าไงแต่ตัวใหม่ของซาบีน่านี่คือไม่มีผ้าซับเป้ามากวนใจแล้วเห็นไหม
1: เฮ้ย
0: มันยืดหยุ่นได้ตามสรีระเลยแม่
1: อันนี้ได้แค่นี้
0: อะ
1: ด้านบนอะ
0: ด้านบนได้ไหม
1: ได้แค่นี
0: ้นี่ค่ะยืดหยุ่นได้ตามสรีระนี่แหละกางเกงชั้นในที่ใครๆเขาตามหาแล้วเขาก็ติดใจซื้อใส่กันตลอดเวลาตอนนี้วันนี้กับสีพิเศษนะคะสเปเชียลมาก1เซตมี6สีด้วยกันอยากให้ดูเลยว่าแต่ละสีสวยมากค่ะแม
1: ่สวยจริงๆค่ะสำหรับสีแรกคือสีลาเต้มอคค่าโกโก้รวมไปถึงสีสันนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวให้ไป1เซต6สีแล้ววันนี้แถมอีก1เซต1เซตเดียวกันเลยเท่ากับว่าคุณได้6แถม6 12ตัวนี้สีละ2ตัวเอาไปราคาแค่990ค่ะ
0: 990บาทหารเฉลี่ยแล้วตกตัวละเท่าไหร่นะคะ
1: ตกแค่ตัวละ82บาท50สตางค์คุณ
0: รีบโทรตอนนี้เลยค่ะ1252หรือว่าสแกน QR Code ได้บัตรนี้เพราะว่าตูนมีให้แค่90เซตเท่านั้นเริ่มนับถอยหลังได้ตอนนี้เลยโทรศัพท์มาก่อนนะคะเวลาก็ถอยหลังลงไปเรื่อย
1: ๆ
0: เดี๋ยวจะให้ดูกันว่าในเรื่องของไซส์มีคนบอกว่าพี่น้ำหนักเยอะลูกแม่ลูก5คนหน้าท้องก็มีพุงก็มีเอวก็เยอะเอวก็หนา
1: แล้วนุ้ยตูนบอกว่าตัวนี้เป็น3ไซส์ใช่มั้ยคะอันนี้นุ้ยสาวไซส์ S สะโพก36คนนี้สาวไซส์ M ไซส์ L สะโพก38 39แล้วคนนั้นสะโพก46ไซส์ XL 2XL
0: XL 2XL แล้วนะแม่ดูมันยืดต่อไม่ได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นตูนกับนุ้ยเคลียร์เรื่องไซส์ให้แล้วมีแต่คนโทรมาถามว่าไม่พี่อยากเลือกไซส์แม่ไม่ต้องเลือกในเซตนี้ได้ไปทุกตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะคะและในเรื่องของการสวมใส่อ่ะมันจะต้องได้ฟังก์ชันที่ดีด้วยตูนชอบมากเลยตัวเนี้ยเพราะว่ากางเกงชั้นในเนี่ยนะคะเวลาใส่ใครมีเนื้อก้นเยอะมีก้นที่1ก้นที่2ก้นที่3เราเอาผ้าของเขาเนี่ยมาคลุมเอาไว้เนื้อก้นนะแม่แล้วก็ดึงให้มันเข้าไปเนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะอบอุ้มเนื้อก้นของเราเอาไว้แบบนี
1: ้
0: แล้วเวลาทํากิจกรรมเห็นมั้ย
1: เค้าอยู่ที่เดิม
0: มันไม่เข้าวิน
1: ไม่เข้าวิน
0: ไม่เท่าไหร่ตูนชอบด้วยเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าแนบเนื้อไปที่กางเกงเนี่ยนะคะมันจะไม่เห็นรอยคัตติ้งของกางเกงชั้นในแต่ว่าใส่เสื้อผ้าสวยเพราะฉะนั้นนะคะสีที่ให้ไปในเซตวันนี้เป็นสีพิเศษสวยทุกสีแล้วก็แม่ใส่ข้างในมั่นใจได้แน่นอน
1: เชื่อเถอะเอาไปแล้วจะรักเพราะลายสีเขาน่ารักไม่พอใส่สวยและใส่สบายมากจริงๆนะคะสีที่ให้ไปเนี่ยมีลาเต้มอคค่าโกโก้ส
0: ี
1: สันเราก็ให้ไปด้วยเอาไปใส่เป็นสีมงคลด้านในไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวให้ไป6สีซื้อ6แถม6
0: เหลือ60เซตสุดท้ายนะตอนน
1: ี
0: ้รีบโทรมาก่อนเลยสแกน QR Code ก็ได้ค่ะโทรมาตอนนี้นี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วเพราะว่ามีแค่90เซต90เซตนับถอยหลังด้วยนะตอนนี้เหลือ59เซตแล้ว990บาทตกตัวละแค่82
1: บาท50สตางค์เท่านั้นเอาไปใส่น้ำร้อนหรือเอาไปแบ่งกันก็ได้หรือจะไปขายต่อก็ได้จะซื้อฝากก็ได้เพราะนี่เป็นฟรีไซส์ไงมันใส่ได้อยู่แล้วซ
0: ื้
1: อฝากให้เขาได้เลยไม่ต้องคิดเยอะ
0: ไม่ต้องไปหาตามกระบะเซลล์แล้วค่ะต่อให้เซลล์ยังไงไม่ได้82บาทแน่นอนแล้วก็ไม่ได้รุ่นนี
1: ้
0: เพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นที่เขาเอามาโลราคาเอามาเซลล์นะคะเขาผลิตใหม่ตลอดทุกล็อตนะคะพี่ๆแม่ใครหน้าร้อนอบอ้าวไม่อยากใส่กางเกงชั้นในที่มันไม่ค่อยระบายอากาศฟังทางนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันระบายอากาศได้เป็นอย่างดีอย่างที่ตูนบอกไปว่าความระบายอากาศของเขาเนี่ยมันควรทำได้ดีในหน้าร้อนใช่ไหมเพราะว่ากางเกงในมันอยู่ข้างในแล้วเสื้อผ้าเราบางทีใส่ยีนใส่ผ้าถุงใส่ผ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใส่ข้างนอกไงอันนี้
0: ตูนให้ดูก่อนนะ
1: สามตัวสาม
0: ตัวนะคะหนึ่งสองสามครอบลงไปเลยค่ะ
1: สามตัวคือ6ชั้นนะยังระบายอากาศขนาดนี
0: ้
1: นี่คือ6ชั้นนะคะฉะนั้นเรามั่นใจเหอะเพราะว่านี่เราใส่ด้านในไงแล้วด้านในมันจำเป็นที่มันจะต้องระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเพราะไม่งั้นมันจะอับชื้นมันจะเหม็นอับแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัว
0: ถูกต้องเลยค่ะทำได้แบบนี้เนี่ยต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะคุณผู้ช
1: ม
0: เพราะฉะนั้นวันนี้กางเกงชั้นในที่เหมาะกับหน้าร้อนด้วยแล้วเวลาเอาไปซงไปซักเอาไปตากมันแห้งง่ายตูนบอกเลยว่าอยากจะแนะนำนะคะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตสีพิเศษที่เอามาใหม
1: ่
0: แล้วให้ไปเลยแบบจุก
1: ๆ
0: ขออนุญาตหยิบให้ดูนะจ๊ะแม่จ๋านี่เลยค่ะ6ตัวแบบนี้สีสวยหมดทุกตัวและทุกตัวที่จะได้ไปคือได้ป้ายแท็กราคาไปด้วยราคาของเขาจะอยู่ที่ตัวละ 390บาท
1: แต่วันนี้คุณซื้อตัวละ82.50 บาทเท่านั้นฉะนั้นวันนี้ให้รีบโทรเพราะว่าซื้อ6แถม6ได้ไปเลย12ตัวแล้วตอนนี้เหลือแค่36เซตสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้ส่งให้ก็ฟรีแล้วจ่ายเงินหน้าบ้านค่ะ

0: ใส่กัน3คนซื้อกางเกงชั้นในทีเดียวโละตู้ไปเลยค่ะแล้วด้วยความที่เป็นซาบีน่าอันนี้คือของแท้ถ้าแม่ไปซื้อที่อื่นตัวละ80 70อะไรเงี้ยไม่รู้แท้ไหมแต่ที่เราอ่ะแท้แน่นอน
1: ใช่เลยให้ดูความแท้อยู่ตรงไหนความแท้อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือป้ายซาบีน่าที่คุณจะได้ไปแบบนี้เลยรวมไปถึงนะนี่คือซาบีน่าของแท้และราคาคือคุณจะเห็นแบบนี้ตัวละ390390จริงๆแต่วันนี้เหลือแค่82บาท50สตางค์แล้วได้ไป12ตัว6สีแบบนี
0: ้แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า28เซตแล้วค่ะแม่ขาพี่ขารีบซื้อนะเพราะว่าสีพิเศษแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆตอนนี้เหลือ20กว่าเซตสุดท้ายกับอีกเวลา2นาทีการใส่ชุดชั้นในที่ดีจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะแม่ถ้าเกิดว่าใครมีกางเกงชั้นในแบบเก่าอยู่เอวต่ำๆเวลาใส่แล้วมันรัดๆมันมีตะคงตะเข็บแล้วมันคันมันไม่สบายตัวแล้วยิ่งในช่วงหน้าร้อนที่อากาศทะลุไปจะ50แล้วแม่ต้องซื้อเซตนี้ละจ้า
1: เพราะอะไรเพราะวันนี้ซื้อ1เซตแถมให้อีก1เซตไปเลย1เซตนี่คือคุณได้ไปเลยนะ6ตัว6สีแบบนี้ไม่ต้องเลือกสีนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ไปแล้ว6ตัวแถมให้อีก6ตัวสีเดียวกันทั้งหมดเนี้ยคือ12ตัว12ตัวนี้เอาจริงๆไม่เคยขายพันกว่าบาทนะคะ
0: แต่วัน
1: น
0: ี้190
1: เออแบงค์พันยังมีทอนแล้วก็ส่งให้ก็ฟรีเก็บเงินก็ปลายทางแล้ววันนี้จากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ82บาท50สตางค์เท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตเท่านั้นค่ะ
0: 20เซตสุดท้ายในรายการถ้าอยากได้ความยืดสบายแบบนี้นะคะแล้วกลับเข้าทรงสวยด้วยผ้าเขาขึ้นโมตัวเดียวนะคะคุณผู้ชมทั้งตัวแบบนี้เลยไม่มีรอยต่อด้านข้างเห็นไหมมันเรียบเนียนไปเลยเห็นป่ะแล้วก็ผ้าซับเป้าเนี่ยทำมาเป็นอย่างดีขอบขาขยายได้อย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นซื้อเซตนี้ได้สีสเปเชียลสีพิเศษด้วยสีชมพูก็สวยเหมาะกับหน้าเราเหมาะกับหน้าร้อนนี้มากๆหรือว่าจะเป็นสีในโทนเข้มๆหน่อยก็จะมีเอิร์ธโทนให้ได้เป็นสีน้ำตาลสีมอคคาลาเต
1: ้ใช่คือให้ไปทั้งหมดเนี่ย6สี6ตัวแบบนี้ปกติแล้วก็คือได้แค่เซตเดียวจริงๆนะคะราคา990ได้แค่คือได้แค่ประมาณ2ตัวครึ่ง
0: 2ตัวเวลาไปซื้อข้างนอก
1: 2ตัวครึ่ง990แต่วันนี้คุณได้12ตัวนะคะ
0: ค่ะ
1: เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ตัวละ82บาท50สตางค์เท่านั้นและราคานี้ให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เท่าน
0: ั้น14เซตสุดท้าย
1: ไม่เคยซื้อเอาจริงๆไม่เคยซื้อตอนเขาลดราคาที่อ
0: ื่น
1: เป็นไงคุณผู้ชมไม่เคยซื้อได้ต่ำกว่าตัวละ100เลย
0: ค่ะถูกต้อง
1: ไม่เคยมี
0: วันนี้82บาทแน่นอนค่ะเหลือ13เซตสุดท้ายแล้วค่ะกับเวลาที่เหลืออีก30วินาที990บาทได้6ตัว6สีแถม6ตัว6สีของแท้มั่นใจได
1: ้
0: สั่งวันนี้เดี๋ยวอีก2วันของถึงเลย
1: ใช่แล้วช่วงนี้หน้าร้อนเอาไปใส่สบายๆดีกว่านะคะเพราะว่าเราแต่งตัวจะได้สนุกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมากังวลด้านในทีนี้ได้ไป12ตัวนี้เอาไปแบ่งกันหรือเอาไปขายก็ได้นะคะทั้งหมดนี้990บาทสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ10เซตสุดท้ายแล้ว1252สแกน QR Code รอไว้เลยค่ะจนกว่าสินค้า

0: โหลรัตตีฉันขอโทษนะที่โทรมารบกวนเธอตอนนี้
1: เธอรู้ไหมว่าฉันนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงเธอฉันส่งข้อความไปหาเธอเธอก็ส่งสติกเกอร์บ้าบออะไรมาให้ฉันก็ไม่รู้ฉันจะไปหาเธอพลก็ห้ามเธอเป็นไงบ้างอะพีนฉันเป็นห่วงเธอมากนะโอเคเปล่าอะจะให้ฉันจัดการนางลำให้ไหมเธอก็รู้ว่าพ่อฉันเป็นใครให้ฉันส่งคนไปตบไอ้เด็กนั้นให้เลิกยุ่งกับคุณลือเอาไหม
0: ไม่ต้องหรอกถ้าเธอจะช่วยฉันนะเธอช่วยฉันทำเอกสารดีกว่า
1: เธอจะให้ฉันทำเอกสารอะ
0: ที่เธอเคยบอกฉันไงว่าญาติเธอท้องฉันอยากได้ผลตรวจของญาติเธอแต่ว่าใส่เป็นชื่อฉันแทนแล้วออกมาให้ฉันให้เร็วที่สุดเลยนะ
2: แล้วพี่ก็ปลอมผลตรวจไว้ให้พี่พิงอะเหรอ
3: ก็พี่อยากช่วยพิงนี
2: ่ผมไม่เข้าใจผู้หญิงเลยจริงๆว่ะผู้ชายไม่รักก็แค่เดินออกมาจะไปเล่นเกมแข่งกับผู้หญิงคนอื่นทำไมในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนอื่นแล้วไงถึงได้แย่งผู้ชายคนเดียวกัน

0: หกเรื่องท้องเพราะอยากแย่งคุณลือกับนภพล
1: ถ้าไม่อยากแย่งแล้วจะโกหกทำไม
0: เพราะความหวังทำให้คนมีความสุขที่สุดแล้วถ้าผิดหวังตอนนั้นก็ทำให้คนเจ็บที่สุดได้เหมือนกันและที่สำคัญเวลาที่ไอ้คุณลือมีความสุขก็จะยอมทำตามเพียงทุกอย่าง

0: ำเอาผลตรวจมา
1: ดูสิคะเห็นแล้วใช่ไหมจ๊ะลำว่าผลตรวจของหมอเนี่ยมันคงไม่มั่วหรอกทีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะว่าฉันกับคุณลืมจะดีไทเกอร์ใช่ไหมคะ
0: วันนี
1: ้

0: 我没辙了，你以为我傻了？我没辙，我很傻了，我没辙，我没辙。
1: แม่รู้นะว่าแกรู้สึกยังไงอ่ะแม่ถึงห้ามบอกอ่ะให้แกเลิกยุ่งกับคุณลือเขาเขาจะรักแกหรือแกบอกรักเขาอ่ะยังไงเขาก็แต่งงานแล้วเขามีเมียแล้วสุดท้ายเขาคือเรื่องเมียเขาไงคุณอาไม่ได้เลือกอีกทิ้งคุณอาเลือกโลกต่างหากคุณอาไม่ได้เลือกมันแม่แต่อีเพลงมันรู้มันสู้เราไม่ได้ไงมันก็เลยตอแหลเรื่องท้องเพื่อใช้ลูกมาล่อคุณอาแทนไง
2: เด
1: ี๋
2: ยวนะเดี๋ยวแกพูดเหมือนกับคุณพิงค์นี่เขารู้ว่าแกกับคุณล
1: ือใช่น่ะสิแม่อีพิงค์อ่ะมันรู้ว่าลำอ่ะมีอะไรกับคุณอาแล้ว
2: จริงเหรอแล้วทำไมเขายังนิ่งแล้ว
1: เพราะว่ามันพยายามทำตัวเป็นผู้ดีไงพยายามทำตัวสูงส่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีไม่อยากอารวาสให้อายชาวบ้านไงแม่แต่ที่สำคัญนะมันกลัวว่าคุณอาจะเลือกลำมันกลัวแพ้ลำไงมันก็เลยไม่พูดอะไรออกมาเพราะมันอยากให้คุณอากลับมารักมันเหมือนเดิมมันก็เลยตอนแหลเรื่องท้องเพื่อใช้ลูกมาแย่งคุณอาไปจากลำไงแม่
2: ไอ้ลำแต่แกเห็นผลตัวจากหมอด้วยตาของแกเองแล้วอะแกคิดอย่างนี้ได้ไงแกหาว่าคุณพิงโกหกได้ยังไงอะยอมรับความจริงนะคุณลือเขาไม่จริงจังกับแกหรอกเลิกกับเขาซะนะฮะ
1: ลำเลิกกับคุณอาไม่ได้แม่ทำเลิกไม่ได้แม่ลำก็เป็นเมียอีกคนนึงคุณอาเหมือนกันนะแม่ลองคิดสิดีซะอีกที่อีพิงมันท้องอ่ะเพราะว่าคุณอาต้องการลำเพราะคนท้องอ่ะมันนอนกับผัวไม่ได้แม
2: ่โอ๊ยแกจะบ้าตายแกคิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถ้าแกไม่เชื่อเรื่องเวทกรรมแกก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยนะมันไม่ได้มีความสุขเลยแค่คิดจะแย่งของเขาอ่ะมันก็มีแต่ความทุกข์แล้วแม่ไม่ยอมให้แกอยู่กับความต่ำทรามแบบนี้หรอกนะ
1: แม่ยุ่งเลิกยุ่งเลิกยุ่งกับคุณอาไม่เลิกยุ่งกับคุณอาหรอกแม่ลำไม่เลิกลำจะเลิกได้ยังไงแม่คิดดูสิลำกับคุณอาอยู่บ้านเดียวกันทุกวันเห็นหน้าเดินกันไปสวนกันไปกันมาทุกวันทั้งคืนอย่างเงี้ยลำจะเลิกได้ไงแม่ลำไม่เลิกกับคุณอาหรอกแม่เข้าใจปะลำไม่มีทางเลิกกับคุณอาอุ้ย
2: ถ้างั้นก็ย้ายออกจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นเลยให้ไกลจากคุณลือเลยอ่ะแกจบแล้วก็ไปหางานทำเริ่มชีวิตใหม่นะลือไม่เรื่องที่นี่ทั้งหมดเลยอ่ะแม่มีเงินเก็บแม่จะให้แกไปมัดจำที่อยู่ใหม่นะ
1: ย้ายที่อยู่ใหม่เหรอแม
2: ่
1: โอ้

0: แม่คิดได้ไงอ่ะเฮ้ยแม่แม่ต้องขอบคุณนะแม่ที่แม่คิดได้อ่ะเราชอบความคิดแม่จังเลยอ่ะแม่ขอบคุณนะ
1: พิงครับพิงทำอะไรอยู่ทำไมมันนานจังพิงครับพิงเป็นไรหรือเปล่าพิงทำไมนานจังครับ
2: พิงก็เข้าห้องน้ำปกตินะคะไม่ได้นานอะไรเลยอ่ะไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะคะคุณลือคิดพากไปหรือเปล่าอ่ะ
1: เบาๆนะมาพิงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะนี่พิงท้องอยู่อ่ะผมก็กลัวทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะเออและที่ไปให้หมอเขาเช็คมานี่เป็นยังไงบ้างอ่ะลูกแข็งแรงดีไหมพิงได้ออร่าสาวหรือเปล่า
2: พิงท้องไม่ขีดสัปดาห์เองนะคะยังไงจะสาวไม่ได้หรอกค่ะ
1: ไม่ได้เหรอไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราไปหาหมอด้วยกันนะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะถามหมอด้วยว่าผมเอากล้องเนี่ยเข้าถ่ายลูกได้หรือเปล่าผมเคยคิดไว้ว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยผมจะถ่ายเป็นรายการเรียลิตี้อืมติดตามการเปลี่ยนแปลงของพิงและลูกนะ
2: คุณตั้งใจจะเอาลูกเนี่ยลงรายการด้วยเหรอคะ
1: ก็ไหนๆผมก็ทำโปรดักชั่นอยู่แล้วไงและคนดูเนี่ยเขาชอบดูรายการเรียลิตี้มากเลยเพราะว่ามันเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่มันดีไม่ดีเนี่ยลูกดังแม่งยืนอยู่ในท้องอยู่เลยนะดีไหมลูกซุปตาตัวน้อยของพ่อ
2: คุณดีใจมากขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: ผมไม่ใช่แค่ดีใจนะพิงผมมีความสุขมากแล้วพิงล่ะมีความสุขไหมครับที่เรากำลังมีลูกด้วยกัน
2: พิงมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยแต่มันก็คงจะดีกว่านี้นะคะถ้าไม่มีเรื่องนั้นน่ะ
1: เรื่องอะไรครับ
2: คือที่บริษัทของพิงมีปัญหานะคะพิงต้องหาเงินสดให้ได้10ล้านภายใน3วัน
1: นี่พิงพูดจริงอ่ะ
2: คุณลือคะพิงขอยืมโฉนดบ้านหลังนี้เพื่อไปเป็นหลักประกันกู้เงิน10ล้านได้ไหมคะ

0: เดี๋ยวพิงพิงฟังผมก่อนเดี๋ยวผมยังไม่ได้พูดเลยนะว่าผมจะไม่ช่วยพิงผมแค่ถามเฉยๆว่าบริษัทของคุณมีปัญหาอะไรหรอ
1: คือมันเป็นการบริหารที่ผิดพลาดของพิงเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากให้พิงยืมโฉนดบ้านนี่ไม่เป็นไรเลยนะคะพิงเข้าใจค่ะพิงแค่เพิ่งคิดได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ติดธนาคารแล้วเพราะว่าพิงเอาเงินสดไปปิดหนี้ให้คุณหมดแล้วพิงก็เลยจะลองถามดูค่ะว่าคุณจะให้ยืมหรือเปล่า
0: ผมรู้ว่าพิงมีส่วนจ่ายค่าบ้านหลังนี้แต่เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันจะมีธนาคารที่ไหนอนุมัติวงเงิน10 ล้านภายใน3 วัน
1: พิงไม่ได้ไปจำนองธนาคารหรอกค่ะพิงจะไปขอยืมผู้ใหญ่ที่พิงรู้จักนะคะ
0: แล้วพิงเอาเงินสดของพิงไปหมุนก่อนไม่ได้เหรอ
1: คุณลือคะพิงไม่ได้มีเงินสดเป็น10 ล้านนะคะคืออาจจะดูเหมือนว่าพิงมีเงินเยอะแต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายของพิงก็ไม่ได้น้อยเลยนะคะถ้าพิงมีจริงๆเนี่ยพิงคงเอาไปลงทุนซื้อหุ้นซื้อคอนโดหมดแล้วแต่นี่พิงไม่ได้มีเงินสดมากขนาดนั้นค่ะก็เลยอยากจะมาขอยืมคุณ
0: แล้วคุณแม่คุณล่ะผมว่าท่านน่าจะช่วยพิงนะ
1: พิงไม่กล้ายืมหรอกค่ะตอนนี้ท่านไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยพิงไม่อยากให้ท่านเครียดอะไรที่พิงแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ยพิงก็อยากทำคุณลือใ

0: พิงยืมหน่อยไม่ได้หรอคะ
1: เอ้ารำมายืนทำอะไรอ่ะ
2: พอดีว่ารำกับแม่มีเรื่องจะคุยกับคุณอาแล้วก็คุณพิงนะคะ
0: มีเรื่องอะไรจะคุยเหรอ
1: แล้วทำไมคุณนุ่มต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกด้วยล่ะครับยิ่งผมมีลูกผมก็ยิ่งอยากให้คุณนุ่มแล้วก็รำช่วยพิงเลี้ยงลูกผม
0: นุ่มกับรำไม่อยากรบกวนคุณลือแล้วค่ะอยากให้คุณลือแล้วก็คุณพิงอ่ะมีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่นุ่มจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังจะช่วยคุณพิงเลี้ยงลูกเต็มที่เลยค่ะแค่ขอออกไปอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองค่ะ
2: แต่เกิดว่าคุณอาอยากให้แม่ช่วยเลี้ยงลูกของคุณอาก็ให้แม่อยู่ที่ต่อก็ได้นะคะส่วนดำอ่ะดำก็จะออกไปอยู่คอนโดคนเดียวค่ะ
1: เธอยังไม่มีงานทำเลยค่าเช่าคอนโดนี่เธอจะจ่ายยังไง
0: เออเรื่องนั้นเนี่ยนุ่มพอมีเงินเก็บอยู่ช่วงแรกๆนุ่มจะจ่ายให้ก่อนแล้วพอรำหางานได้มีเงินเดือนรำเขาจะจ่ายเองค่ะ
1: แต่ค่าเช่าคอนโดที่มันดีๆและปลอดภัยนี่มันแพงนะครับคุณนุ่ม
2: คุณพิงค์ขาคุณพิงค์ช่วยพูดกับคุณอาหน่อยสิคะลำอยากย้ายออกอะแต่ว่าคุณอาไม่ยอมปล่อยลำเลยอะค่ะ
0: แล้วจะไปหาคอนโดเมื่อไหร
2: ่พรุ่งนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้เลยเหรอแล้วเธอไปยังไงเธอไปกี่โมงเดี๋ยวฉันพาไป
2: ไม่เป็นไรค่ะคุณอาดำไม่อยากรบกวนคุณอาค่ะเดี๋ยวรำโทรหาคุณอัมพลให้คุณอัมพลช่วยพารำไปก็ได้ค่ะ

0: แม่ลำว่าเราไม่ต้องเก็บของย้ายออกจากที่นี้แล้วแหละเพราะว่าดูท่าทางคุณอาแล้วเนี่ยคงจะไม่ให้เราย้ายออกจากบ้านนี้แน่ๆเลย
1: แม่รู้นะว่าแกคิดอะไรอยู
0: ่คิดอะไรหรอแม
2: ่แม่ให้แกย้ายออกจากที่เนี่ยจะได้ไปให้ไกลจากคุณลืมไม่ต้องยุ่งกับเขาไงไม่ใช่ให้ไปพูดยั่วเรียกร้องความสนใจจากเขา
0: ลำก็พูดออกไปจริงๆว่าลำอยากย้ายออกไม่ได้พูดยั่วอะไรเลยแม่แต่ว่าก็คุณอาเขาห่วงลำหึงลำเองจะให้ลำทำยังไงล่ะแม่
2: นี่แกอยากให้แม่ตรอมใจตายก่อนหรือไงแกถึงจะเลิกเป็นแบบนี
0: ้แม่นี่ต่อให้แม่ตรอมใจตายอ่ะแม่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนะลำว่าแม่ควรจะอยู่แล้วก็ยอมรับความจริงว่าคุณอารักลำแล้วลำก็รักคุณอาเราสองคนรักกันมันก็ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินี่แม่คนที่ควรออกไปอ่ะคือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองอ่ะเอาเรื่องท้องมาหลอกแล้วก็มาจับผัวไว้อย่างเงี้ยหรอโถเข้าใจเหรอลูกกับเมียมันมีหน้าที่คนละอย่างกันโว้ยอุ้ย
2: นี่แกอย่ามั่นใจกับผู้ชายนักเลยนะขนาดเขามีเมียที่รูปร่างหน้าตาสวยงามมีหน้าที่การงานดีเขายังนอกใจได้เลยแล้วนับประสาอะไรกับลูกคนใช้อย่างแก
0: งั้นแม่ก็คอยดูคืนนี้คุณอาจะทิ้งอีลูกเศรษฐีมางอลูกคนใช้อย่างดำแน่ๆ

0: ทำไมทำหน้าเครียดแบบนี้ล่ะคะ
1: ไม่มีอะไรครับผมแค่กำลังคิดดิเรกชันที่จะต้องปรับรายการใหม่ให้คุณนิกครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวพิงช่วยดูให้นะคะจะได้ช่วยคิดอ้าวยังไม่ได้เปิดเลยนี่คะ
1: แบตเพิ่งหมดไปเมื่อกี้ครับแล้วที่พิงมาหาผมนี่มีอะไรหรือเปล่าครับ
0: พิงจะมาถามคุณนะคะว่าตกลงคุณจะให้ยืมโฉนดบ้านหลังนี้หรือเปล่าพอดีรตีโทรมาบอกค่ะว่าพ่อเขาคุณจรินทร์นะคะจะไปที่บ้านพิงก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านแต่อย่างท่านคุณจรินทร์น่ะยังไงก็ต้องมีเงิน10ล้านให้พิงยืมอยู่แล้ว
1: แล้วพิงคิดว่าจะหาเงินไถโฉนดบ้านคืนให้ผมได้เมื่อไหร่ครับที่ผมถามไม่ได้คิดอะไรนะครับผมแค่อยากรู้คือพิงก็รู้ว่าตอนนี้บริษัทผมมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ผมไม่อยากให้เราติดหนี้ซ้ําซ้อนครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะคะพิงขอยืมแค่เดือนเดียวค่ะแล้วจะรีบเอากลับมาคืนแต่ถ้าคุณไม่ไว้ใจพิงก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพิงจะลองถามและตีดูว่าจะช่วยอะไรพิงได้บ้าง
1: พิงเป็นไรหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรค่ะพิงคงเครียดอะค่ะแล้วก็ท้องอยู่ด้วยโอเคค่ะ
1: แค่เดือนเดียวพิงคิดว่าจะหา10ล้านมาเอาโฉนดบ้านคืนได้หรือครับ
0: พิงมั่นใจค่ะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะไว้ใจพิงหรือเปล่า

0: คุณพิงจะไปไหนเหรอคะเพิ่งท้องอ่อนๆอยู่ด้วยอ่ะไม่ควรขับรถไปไหนมาไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงจะแท้งเอาได้นะคะ
1: ฝากบอกคุณนุ่มด้วยนะว่าไม่ต้องทำอาหารเย็นเผื่อฉันจะไปค้างบ้านแม
0: ่อ๋อคุณพิงจะไปเคลียร์ปัญหาธุรกิจนี่เองโถวันก่อนยังโอดอยู่เลยอ่ะว่าตัวเองมีประโยชน์ผู้ชายคนไหนก็อยากได้แต่พอมาวันนี้กับมินี่10ล้านแบบเนี้ยจะมีผู้ชายหน้าไหนอยากได้มิเนี่ย
1: พูดจบหรือยัง
0: โอเคค่ะโอเคลำพูดจบแล้วค่ะลำรู้นะคะว่าคุณพิงกำลังเครียดอยู่ค่ะงั้นดำไม่รบกวนคุณพิงแล้วละกันค่ะเชิญคุณพิงไปเคลียร์ปัญหาเรื่องธุรกิจของคุณพิงให้สบายใจเลยนะคะส่วนทางนี้คืนนี้คุณพิงไม่ต้องห่วงนะคะดำจะดูแลคุณอาเองค่ะเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ลำไม่ได้ไปดูแลคุณอาคุณอาก็คงจะมาหาลำที่ห้องเพื่อมาง้อลำไม่ให้ลำย้ายออกจากบ้านนี้แน่เลย
1: ถ้าเธอคิดว่าเธอมีอะไรดีก็เอาออกมาใช้ให้หมดเลยนะดึงเขาให้อยู่กับเธอให้ได้
0: ไม่ต้องท้าหรอกค่ะกูทำแน่

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ไอ้แม่ครับ
1: Formos Omega 369
3: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
5: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
5: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
5: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
5: ่อุ๊ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
3: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
5: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
3: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065500ไทยประกันชีวิต
9: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีสยูนิโคล
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: แบ๊ก
8: แบ๊กเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแอนตี้สแกมแมทิกลุยคน27จุดทั่วไทยทลายเครือข่ายสแกมเมอร์องค์กรฟอกเงินข้ามชาติยึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทส่วนทกไม่เถียงคุณเทพไทยเสนาพงศ์กับคุณจิโรจน์ครามไพบูลย์ร่วมวิเคราะห์ประเด็นด่วนสอดล้มเลือกตั้งประกันสังคมเขย่าส.ส.ไอเดียปปช.รับบัญชีผิดปกติชมสดพร้อมกัน 15:45 น.ช่องวัน31
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.

0: ็นไงมั่งได้มาไหม
1: โฉนดบ้านและใบมอบอำนาจของคุณลือ
0: นี่นอกจากเธอจะได้โฉนดมาเธอยังให้คุณลือเซ็นมอบอำนาจมาครบเลยเหรอ
1: ก็โฉนดมันเป็นชื่อเขานี่ถ้าเขาไม่เซ็นมอบอำนาจมาฉันก็ทำอะไรไม่ได้
0: แล้วนี่เธอจะเอาโฉนดไปทำอะไรดีอะ
1: เธอช่วยเอาไปขายให้ฉันทีนะ
0: จะไปขายคนอื่นทำไมฉันนี่แหละจะเป็นคนซื้อเองมีสามีเพื่อนเป็นลูกหนี้คงจะสนุกดีเนาะ

0: ก็เย็นนี่น้ำเย็นนี่เอากินหน่อยจะได้ใจเย็นหลอกเขาว่าท้องหลอกเอาโฉนดเขามาจนได้ต่อไปพี่จะหลอกอะไรเขาอีกอ่ะ
1: หลอกให้เขารักฉันอีกรอบแล้วฉันก็จะแอบไปมีชู้ฉันจะทำให้เขาเจ็บเหมือนกับที่ฉันเคยเจ็บไง
0: แล้วพี่หาชู้ได้ยังเอาผมไหม
1: ฉันพูดเล่นฉันไม่ลงทุนเอาตัวเองไปมีชู้หรอก
0: ผมก็พูดเล่นผมก็ไม่ได้อยากเป็นแค่ชู้กับพี่อยู่แล้วพี่น่ากลัวจะตาย
1: แค่เอาโฉนดบ้านมาเนี่ยแค่นี้น่ากลัวแล้วหรอ
0: พี่มีอะไรน่ากลัวกว่านี้หรอ
1: เห็นระตีบอกว่าตั้งแต่เธอกลับมาเนี่ยเธอเป็นคนทำอาหารเองใช่ไหมงั้นวันนี้ทำเผื่อฉันด้วยนะฉันจะค้างที่นี่
0: ที่พี่ไม่อยากกลับบ้านเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่อยากกลับหรือว่าตั้งใจจะให้สองคนนั้นเขาอยู่ด้วยกัน
1: ก็ลองเดาดูสิว่าฉันคิดจะทำอะไร
0: ไม่อยากเดา
1: ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกถ้าอยากได้มันต้องแลก
0: แล้วที่พี่ไม่กลับบ้านคือพี่จะแลกกับอะไร
1: หลักฐาน

0: นนี้ในบ้านอ่ะก็มีแค่เราสามคนนี่แม่ลำแม่แล้วก็คุณอาแม่กับลำก็นอนอยู่ในห้องนอกห้องก็ต้องเป็นคุณอาสิแม
1: ่คุณลุงจะมาเคาะอะไรตอนนี้อ่ะนะ
0: เออ
1: เชิญค่ะ
2: โทษนะครับคุณนุ่ม
1: ค่ะ
2: คือผมเห็นว่ารำจะย้ายออกไปอยู่คอนโดเองผมก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อฝากงานให้กับรำนะครับผมอยากเรียกรำไปคุยหน่อยว่าเขาสนใจทำงานกับเพื่อนผมไหมนะขออนุญาตคุยกับรำหน่อยนะครับ

0: อาอยากจะคุยอะไรก็พูดมาเถอะค่ะ
1: เธอจะทิ้งฉันไปจริงๆเหรอลำ
0: คุณอาจะมาสนใจลำทำไมคะเดี๋ยวคุณอามีลูกคุณอาก็ลืมลำแล้ว
1: นี่เธอบอกว่าเธอรักฉันไม่ใช่เหรอใครจะทิ้งฉันแต่เธอไม่ทิ้งฉันไง
0: อย่าค่ะคุณอาแล้วคือลำต้องรอให้คุณอาทิ้งลำก่อนเหรอคะ
1: ถ้าจะทิ้งเธอฉันจะยอมไปรับถึงห้องเสียงคุณนุ่มเขาสงสัยงั้นเหรอแค่นี้เธอยังไม่เห็นอีกเหรอว่าฉันแคร์เธอขนาดไหนฮะลำ
0: แต่ว่าลำไม่อยากอยู่บ้านนี้หรอคะ
1: ลำ
0: ลำไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วถ้าลำยังอยู่บ้านนี้กับคุณพิงคุณอาก็จะอยู่กับคุณพิงแล้วลำเหรอคุณอาลำอะลำไม่ได้อยากเรียกร้องนะคะแต่คุณอาลองมองในมุมของลำบ้างสิเวลาคุณอาเห็นลำออกไปกับคุณอำพลคุณอาก็ไม่ชอบคุณอาไม่พอใจลำก็เป็นเหมือนกันต่อให้ลำต้องอดทนแค่ไหนลำก็เจ็บนะคุณอาเพราะว่าลำไม่ได้นอนกับคุณอาเพื่อแลกเงินแต่ว่าลำรักคุณอา
1: จะไปยืนอยู่ตรง
2: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีดาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซลยับโฟนรับจับเลยทุกคนวันนี้นะคะแม่อ๋อมนะคะจะนำเสนอเลยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำตามคือเอาขมไปไล่หวานลดมันตัดเลี่ยนแต่แขกรับเชิญท่านนี้นี่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะเขาทั้งหวานทั้งมันทั้งขมทั้งเลี่ยนทั้งทุกอย่างเลย
4: โอ้มีหลักฐานค่ะเมื่อไงเนี่ยเนี่ยวันก่อนเขาอยู่หน้าสตูเลยกินหวานฉ่ำดูในโต๊ะนะทั้งของทอดนะคะทั้งของทอดทั้งถั่วทองทั้งอะไรแบบฉ่ำมากทำยังไงให้สดใสอย่างนี้แม
3: ่สวัสดีค
5: ่
3: ะ
5: สวัสดีนะคะฉันน่ะเป็นคนมันและเป็นคนหวาน
3: เป็นคน
5: มันและหวาน
3: ชอบกินของมันๆ
5: คือพูดจริงๆว่ากินไม่เลือก
3: เออกินเยอะ
5: นะคะกินไม่เลือกแต่ว่า
3: อะไรอร่อยเอาหมด
5: มีเคล็ดลับ
3: มีเคล็ดลับ
5: คืออย่างนี้เป็นคนแก่ที่อยากใช้ชีวิตที่อยากจะกินอะไรก็ได้กิน
3: อ
5: ่ะคือไปเที่ยวเมืองนอกเธอดูฉันนี่อันนี้ซาอุดีอาระเบีย
3: อันนี้อะไรอ่ะเมนู
5: โอ้โหขนมอร่อยมากอันนี้ไปซาอุแล้วขนมอาหรับเนี่ยทั้งหวานทั้งมันทั้งแป้งเธอรู้ไหมฉันไปเนี่ยฉันกินไม่ยั้งเพราะการไปเที่ยวนะการกินไม่ต้องยั้งไม่ต้องไปอ
3: ด
5: แต่ว่าอันนี้ประเทศเยเมนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
3: อาทิตย์ที่แล้ว
5: สองอาทิตย์อันนี้เยเมนไปเยเมนมา
3: คือเป็นคนกินอย่างนี้ตลอดเลยหรอ
5: กินอย่างนี้ทุกมื
3: ้อ
5: แต่ก็ทุกมื้อเลยก็ตัวนี้เลยนะคะมาลาพัดตัวนี้ตามด้วยมาลาพัดเลย
3: หมายความว่าทานทุกอย่างแล้วก็ทานตัวนี้ตาม
5: ตัวนี้ค่ะเพราะมาลาพัดตัวนี้คือเคล็ดลับของความสุขภาพดีของแม่อ้วนแล้วก็คนในประเทศที่กินมาลาพัดตัวนี้เขาจะรู้เลยว่าซาแลนตินในมาลาพัดตัวนี้มันช่วยปรับน้ำตาลนะคะได้จริงๆตัวนี
3: ้
5: นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มาลาพัดตัวนี้ขายเป็นยอดขายอันดับหนึ่งถล่มโลกจริง
3: ๆ
5: น
3: ะคะ
5: ขายดีมากๆเลย
3: เยอะด้วย
5: มันไม่ใช่มีแค่ซาแลนตินในมาลาพัดอย่างเดียวมันยังมีสารสกัดตัวอื่นด้วย
4: มีสารสกัดมากมายที่เห็นตรงนี้นะคือเราไม่ต้องไปคำนวณว่าแบบมันมีซาแลนตินเท่าไหร่ต้องกินมาลากี่ลูกในนี
3: ้คำนวณมาแล้วให
4: ้แน่นอนแล้วก็รวบรวมสารสกัดทั้งหมดนี้ไว้ให้แต่เดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังก่อนอื่นวันนี้โปรดีมากค่ะ
5: อ้าวฉันพูดเลยนะว่าตั้งแต่ขายมาละพลัดเนี่ยตัวนี้ปีนึงจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะโปรนี้เลย
3: ทีด้วย
5: ปีนี้เลยนะคะตอนนี้เลยนะคะซื้อเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยได้ไป6กระปุก
3: 6
4: มาก
5: 6กระปุกนะคะคุณจ่ายเพียงเท่าไหร่1,099 บาทเท่านั้น
4: ลด
5: ตกกระปุกละร้อยกว่าบาทแล้วไม่เคยขายโปร6กระปุกนะคะใครอยากได้วันนี้นะคะ ไม่จำกัดสายแต่เอาให้ทันในรายการโทรตอนนี้ที่1252นะคะหรือ LINE @shop 131ได้เลยตอนนี้นะคะ
3: แกคิวโค้ดที่หน้าจอนะแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแต่จำได้นี่ความจำยังดีอยู่ว่าครั้งที่แล้วมัน5กระปุกไม่ใช่เหรอคะ
5: 5กระปุกก็พันกว่าแต่วันนี้6กระปุกแล้วคนที่ติดตาม TikTok แม่อ้วนนะคะบอกเลยไม่ต้องไปซื้อใน TikTok แม่อ้วนนะคะพูดตรงๆเลยว่าที่เนี่ยถูกกว่าค่อนข้างเยอะ
3: แม่ไม่ต้องไปซื้อในช่องทางของแม่อ้วนละค่ะ
5: ซื้อตรงนี้ซื้อเดี๋ยวนี้ใครอยากได้เลยนะคะวันนี้ได้ไป6กระปุกนะคะ 1,099 บาทตก100กว่าบาทเท่านั้น
3: เองกระปุกละ180กว่าบาท
5: กิน6เดือนเลย
3: ทานไปเยอะมันมีอะไรมาลุ้นในนั้น
4: ซึ่งใน1เม็ดเนี่ยเขามีสารสกัดเยอะมากเลยเนาะแม่นอกจากจะมีซาแลนตินแล้วยังมีอันนี้อีกนะแม่โครเมียมอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: ตัวนี้มันลำเลียงอินซูลินไปสู่เซลล์ไงใช
4: ่แล้วก็พวกวิตามิน B12
5: วิตามินนี้ก็แหมเรารู้อยู่แล้วว่าขาดวิตามินเป็นยังไงตัวนี้เติมเข้าไป
4: เนี่ยมีถั่วขาวอีก
5: ตัวนี้ทำให้รู้สึกอิ่มนานนะคะเพราะว่าการอิ่มนานมันจะทำให้เราไม่กินแป้งกินนั่นกินนี่
3: ไม่จุกจิก
4: มีพวกพริกไทยดำ
5: ทั้งหมดนี้นะคะคือสารที่ทรงพลังจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราก
3: ิน
5: มันละขี้นกตัวนี้เพื่อต้องการสารแซลนตินไปปรับสมดุลน้ำตาลที่เหลือทั้งหมดคือของแถมที่มีคุณภาพที่อยู่ในเม็ดเดียวกัน
4: ช่วยกันทำงาน
5: นี่พวกเธอเนี่ยตัวเล็กๆความผอมอย่างทั้งสองคนเนี่ยนะเธอคิดว่าเธอควรกินไหม
3: ทานอยู่แล้วต้องเป็นตอนนั้นแม่
4: เราใส่หวานไง
3: แล้วนี่ทานอยู่แล้วรู้สึกดีจริง
5: ๆตัวนี้กล้าท้าเลยนะ
4: แล้วแม่กินแล้วแม่เป็นยังไง
5: โอ้อันนี้บอกเลยนะว่าถ้าเกิดความรู้สึกจริงๆนะ
3: ฉันพูดของแม่เลย
5: ฉันพูดด้วยความเป็นห่วงทุกคน
3: เพราะเราทานเอง
5: แม่คือแม่นะ
3: ไปเลย
5: คือขายสินค้าตัวนี้ขายด้วยความเป็นห่วงพูดจริงๆไม่อยากพูดเรื่องราคาอยากจะบอกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็คนที่ซื้อของเราเนี่ยมาลพัดตัวนี้นะคะคือคนที่รักสุขภาพ
3: แล้วก็
5: อยากดูแลจริงๆนะคะสำหรับแม่อ้วนนี่คือกระปี้กระเป๋าอาการแบบเซลงงังอย่าง
3: น
5: ี้อย่างเงี้ย
3: ใส่แน่นมากเลย1252อ่ะ
4: ใส่แล้วนะ
5: คือบอกเลยว่าอาการต่างๆเหล่านี้แล้วก็กระปิดกระปอยกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่ามันลดลง
3: อ
5: ย่างมีนัยยะสำคัญคือลดลง
3: จนลดลงเยอะ
5: แล้วพอตื่นเช้ามามันกระปี้กระเป๋า
3: แสดงว่านอนหลับอย่างมีประสิทธ
4: ิ
3: ภาพ
4: ไม่เราตื่นเช้ามาเจอเขาไลฟ์สดแล้วนะเขาทำงานตลอดเวลานะ
5: กระปี้กระเป๋า
3: ขายกระปุกเดียวนะเขาไม่ได้ขาย
4: เขาไม่เขาแพงกว่านี้นะ
5: ก็บอกเลยว่า
3: แพงกว่านี้
5: ขาย2กระปุก500อ่ะ4กระปุก 1,000 อันนี้คือ6กระปุก 1,099 บาท
3: ไม่ต้องซื้อของเขาซื้อของที่เรานี้
5: ซื้อในนี้ไม่ต้องไปซื้อกับฉันที่นี่ถูกกว่าเยอะขี้เกียจหลอกคนโทรเดี๋ยวนี้1252หรือ LINE @shop131 หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลย
3: ส่งฟรีไหมแม
5: ่ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
3: อันนี้โทร1252เบอร์นี้ใส่แน่นมากไม่ไหวแล้วจ้าเธอ
5: หลายๆคนน่ะอย่าเข้าใจผิดแต่ว่าตัวเล็กๆเนี่ยจะไม่ต้องดูแลตรงนี
3: ้ต้องดูแล
5: ตราบใดที่เรายังกินข้าวกินขนม
3: ก
5: ินขนมหวานกินข้าวเกิน2มื้อต่อวันสมมุติว่าอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยร่างกายเราต้องการข้าวแค่กำปั้นมือหนึ่งแต่กินกี่กำปั้น
3: เยอะมาก
4: แต่จะแป้งไหนจะขนมมีหลายกำปั้นเลย
5: พอมันเกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นของไม่ดีมะเหมี่ยวต้องกินค่ะ
3: แล้วสกาวล่ะทำไมไม่ให
5: ้สกาวกินสิคะ
4: อุ๊ยไม่มีน้ำแม่หนูยึดแล้ว
3: เพราะเมื่อกี้หนูเลย
5: ไปกินที่บ้านเดี๋ยวจะมาประหยัดที่บ้าน
4: เมื่อกี้ต้องกินชาไข่มุกมาไงก็ต้อง
3: อ๋อทานเลย
5: คือพูดจริงๆนะต้องระวังจริงๆเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเริ่มจากการกินเลยนะถ้าเกิดเราเลือกที่จะกินของดีไม่ได้เพราะว่าความที่เราเป็นคนไทยเราติดไงกินข้าวไม่กินหวานนิสัยไม่ดีอะไรเง
4: ี้ยของหวานไทยมันอร่อยนะแม่
3: อยากรู้ว่าทำไมต้องเอาขมไปไล่หวาน
5: อ้าวก็คือตัวแซลนตินเนี่ยที่มันมีอยู่ในมะระขี้นกเท่านั้นตัวเนี้ยพอกินเข้าไปแล้วมันไปช่วยปรับสมดุลน้ำตาลได้จริงๆตัวนี้
3: น
5: นแล้วก็ในเม็ดของเขานะคะเป็นเม็ดที่เรียกว่าเจกินได้มังสวิรัติกินได
3: ้ได
5: ้แล้วกินหนึ่งเม็ดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะพิสูจน์ยังไงก็เจอแซลนตินของจริงในนี้นะคะ
3: แล้ว
5: เราเนี่ยไม่ต้องไปกินมะระเป็นกำกำต่อวันเพราะว่ามันขมจริงอย่าเผลอเคี้ยวนะมันขมจริงเธอ
3: จริง
4: แต่เพราะว่าแม่เคี้ยวมาแล้วใช
5: ่
4: ไหม
5: ไม่เคี้ยว
4: เทสมาแล้ว
5: คือที่เคี้ยวให้ดูนะคืออยากให้รู้ว่ากินจริงๆแล้วมันเป็นสารที่เรากินได้มันเซฟตัวเรา
3: ทุกคนดูไว้นะตัวนี้ดังมากนะอันนี้คือดังจริงๆนะในโซเชียลในอะไรเขาแบบ
4: คนรีวิวเยอะมาก
3: เยอะ
4: สองนาทีสุดท้าย
3: คือยังไง
5: อ่ะ โทรให้ทันนะคะกับโปรโมชั่นนี้เลยนะคะซื้อ5แถมไปอีก1เป็น6นะคะอ้าว6กระปุกเนี่ยคุณจ่าย 1,099 บาทเท่านั้นโทรเฉพาะในรายการนะคะนอกรายการราคานี้ไม่ได้โทรเลยตอนนี้ที่1252นะคะหร
3: ือ
5: ว่าไลน์แอดช็อปวัน31หรือสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยคนที่ควรกินนะคะ
3: คนที
5: ่อดแป้งอดหวานอดของทอดอกของมันอดมักกะโรนีอดขนมแล้วก็กินอาหารเกิน
3: อดไม่ได้
5: คือถ้าอดไม่ได้เธอต้องเสริมตัวนี้เข้าไป
3: หรือว่าเราเสริมไปเลยได้มั้ยคือยังไม่ต้องมาวิคงวิเคราะห์อะไรหรอกเรากินเลย
5: คืออย่าง
4: น
5: ี้
4: เพราะเรากินเกินอยู่แล้วแม่กินเกินอยู่แล้วอ่ะใช่
5: ทุกมื้อนะคะถ้าเป็นมื้อใหญ่จะกิน1เม็ดแต่ถ้าเกิดวันนึงกินมื้อใหญ่2วันก็จะกิน2เม็ดแล้วรู้มั้ยว่าฉันน่ะเป็นคนแก่อายุ70ที
3: ่
5: เป็นไอดอลในการดูแลแล้วก็การเลือกกินของ
3: หา1นาทีสุดท้ายแม่อ้วนเป็นตัวอย่าง
4: ฮะสายแน่นมาก
5: สายแน่นถือรอด้วยโทรเดี๋ยวนี้นะคะ1252นะคะหรือว่า LINE แอดช็อป131หรือสแกน QR โค้ดหน้าจอรอเลยนะคะมะละที่นกไม่ต้องไปซื้อใน TikTok แม่อ้วนที่นี่ถูกกว่าเยอะที
3: ่
5: นี่ถูกกว่าเยอะไม่ต้องไปซื้อที่นี่เลยเดี๋ยวจะหาว่าจะไปหลอกคน
4: โอ้อันนี้คือเอาขมไปไล่หวานเรากินหวานกินแป้งกินมันกินอะไรกินแบบเรากินฉ่ำอยู่แล้วเซตเนี้ยคุ้มที่สุดเลยใคร
3: กินได้แล้ว5กระปุกเอง
5: โอ
3: ้เดียว5กระปุก
4: ใช่
5: 6กระปุกกินกันทั้งบ้านนะคะดูแลกันทั้งบ้านนะคะน้ำตาลเป็นของไม่ดีแต่ถ้าเลี่ยงแล้วไม่ได้ต้องกินมะละที่นกโทรเลย1252หรือ LINE แอดช็อปฟัน31วันนี้ราคาดีมากแล้วก็ขอบอกด้วยความห่วงใยนะคุ้มค่ากับเศรษฐกิจคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆโทษ1252ไปก่อนเดี๋ยววิ่ง
3: เดี๋ยวอะไรยังไม่ได้คุยกับหนูเลย
4: หนูกำลังซ้อมจะดึงเขาไว
3: ้แล้วเขาไปวิ่งงานต่อ
4: ไปแล้ว
3: แล้วเขาวิ่งสะบัดหัวไม่เวียนหัวเลยหรอนั่นน่ะ
4: คล่องแคล่วว่องไวมากโทรไว้ค่ะที่เบอร์1252โทรให้ติดนะคะ1252เอาเซตนี้ไปเลยค่ะ
3: อย่าลืมนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง1252วันนี้ลาไปแล้วสวัสดี
4: ค่ะ

0: นัทไม่อยากเจ็บอีกแล้วค่ะคุณอาปล่อยลำเถอะ
1: ฉันไม่ปล่อย
0: โอ้ยลำคุณอาก็มีลูกมีคุณพิงอยู่แล้วนี่คะ
1: คุณพิงกับลูกไม่ใช่เธอขนาดพิงท้องเขาไปนอนที่อื่นนี่ฉันยังไม่ตามเขาเหมือนที่ฉันตามเธอนะลูกก็ส่วนลูกเมียก็ส่วนเมียถึงฉันมีลูกแต่ฉันก็ยังรักเธอ
0: รักลำจริงๆเหรอคะ
1: ฉันรักเธอนะลำฉันปล่อยเธอไปไม่ได้อยู่กับฉันนะอย่าทิ้งฉันไปนะ

0: ยังไม่นอนอีกเหร
1: อก็เพราะรู้ไงว่าในบ้านมีคนยังไม่หลับ
0: เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งฉันก็ขึ้นไปนอนแล้ว
1: พี่เคยคิดไหมว่าพี่จะทนแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ถ้าไม่รักกันก็แค่นัดกันไปหย่าไม่เห็นจะยากเลย
0: มันยากตรงที่ตอนนี้ฉันยังหย่ากับเขาไม่ได้
1: รักเขามากขนาดนั้นเลยเหรอ
0: มันไม่เกี่ยวกับความรัก
1: ถ้าจะยื้ออยู่กับเขาอีกทำไม
0: ถ้าฉันขอหย่าตอนนี้ฉันต้องแบ่งสินสมรสให้เขาครึ่งหนึ่งเธอเรียนการปกครองมาเนี่ยเธอลืมกฎหมายข้อนี้ไปแล้วเหรอ
1: ผมไม่ได้ลืมแต่ผมแค่คิดว่าเงินมันหาใหม่ได้ถ้าต้องเสียเพื่อแลกกับชีวิตใหม่ของพี่เสียเท่าไหร่ผมก็ไม่แคร์
0: แต่ฉันแคร์ฉันต้องเสียทุกอย่างที่ฉันหามาได้โดยที่เขาไม่เคยให้อะไรฉันเลยแม้แต่เงินและความรักที่จริงใจถ้าฉันจะต้องหย่าฉันต้องไม่เสียอะไรให้เขาอีก
1: ที่พี่โกหกเขาเรื่องท้องเรื่องเป็นหนี้10ล้านก็เพื่อที่จะเอาหลักฐานฟ้องหย่าหรอ
0: ใช่ทุกอย่างที่จะทำให้ฉันมีหลักฐานฉันทำหมด
2: คิดว่าท้องแล้วจะทำให้คุณอารักเธอมากขึ้นฮะ
0: ฉันไม่จำเป็นต้องท้องให้คุณลือรักฉันมากขึ้นเพราะเขารักฉันมากพออยู่แล้วแต่คนต่อไปที่คุณลือจะรักเนี่ยก็คือลูกอุ้ยแล้วทีเนี้ยจะเหลือพื้นที่ตรงไหนให้รักเธอตรงไหนนะ

พิงครับพิงทำอะไรอยู่ทำไมมันนานจังพิงครับพิงเป็นไรหรือเปล่าพิง

0: แล้วถ้าสมมติว่าพี่ได้หลักฐานมาแล้วเขาไม่ยอมหย่ากับพี่ง่ายพี่จะทำไง
1: การทำธุรกิจทำให้ฉันรู้ว่าถ้าจะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องไม่มีแค่แผนเดียวมันต้องมีแผนสองที่หนักกว่าเดิมเอาไว้ด้วย

0: อะไรนะครับคุณนิกคุณนิกจะให้ผมส่งรายการที่ปรับใหม่ให้บอร์ดดูภายใน3วันเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับเพราะตอนนี้มีรายการอื่นเข้ามานำเสนอถ้าคุณลืมไม่ส่งรายการของคุณลืมมาภายใน3วันนี้ผมกลัวว่าบอร์ดจะเลือกรายการอื่นนะครับ

0: คุณลือจะเอาเงินไปถ่ายรายการเพื่อเสนอคุณนิกน่ะเหรอคะพิงยังไม่ได้คุยกับคุณจรินเลยค่ะพอดีเมื่อคืนท่านติดประชุมเลยกลับดึกยังไม่ได้มาที่บ้านของรตีพิงเองก็รอตั้งนานนะคะคุณใช้เงินของคุณไปก่อนได้ไหมคะ
1: แต่ตอนนี้ผมเพิ่งซื้อกล้องใหม่ไปเป็นล้านเลยนะเงินเหลือไม่เยอะไอ้ลูกค้าที่ติดเงินผมนี่ผมก็ตามตัวไม่เจอเลยผมก็เคยบอกพิงแล้วไงพิงจำไม่ได้หรอครับ
0: จำได้ค่ะแต่ตอนนี้พิงก็เดือดร้อนคุณไปยืมคนอื่นก่อนได้ไหมคะ
1: แต่โปรดักชันเนี่ยผมก็ต้องใช้เงินเป็นล้านเลยนะถ้าทำโปรดักชันถูกเสนอไปเนี่ยมันก็คงไม่ผ่านหรอกแล้วผมจะหายืมจากใครได้ง่ายๆล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองดูว่าจะยืมใครได้บ้างแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ

0: ลโหลครับคุณศาสีพี่พิงเอากุญแจรถมาเดี๋ยวขับให้
1: จะไปไหนอ่ะ
0: ไปกับพี่ไง
1: ไปทำไม
0: นี่พี่คิดว่าพี่ดูหลักฐานคนเดียวไหวเหรอ
1: เธอไม่ต้องไปหรอกเพราะมันอาจจะมีภาพที่มันเลวร้ายกว่านั้นฉันไม่อยากให้เธอเห็น
0: นี่พี่ตั้งใจจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้อีกเหรอ
1: ขอบใจมากนะที่เป็นห่วงแต่ด้วยมันมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงฉันต้องไหวต้องเป็นห่วงฉันนะจะไม่อ้วน

0: พี่ยังเห็นผมเป็นน้องชายใช่ไหม
1: ใช่ทำไมหรอ
0: ที่เป็นการกอดของน้องชายที่ให้กำลังใจพี่สาวพี่จำไว้นะต่อให้พี่เข้มแข็งบอกว่าพี่ยังไหวแต่ผมก็ยังห่วงพี่เสมอนะอยากให้ช่วยอะไรโทรมาผมจะไปทันทีเลย

0: ครับคุณศาสีผมรออยู่ที่ร้านแล้วครับคุณศาสีล่ะถึงลานจอดรถแล้วล่ะครับคุณศาสีอยากทานเลนพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมสั่งรอไว้เลยโอเคได้ครับแล้วเจอกันครับน้องครับครับเดี๋ยวผมขอมิกซ์ซอสเซจที่หนึ่งนะครับ
1: แล้วฮัลโหลตอนนี้คุณยังตามอยู่หรือเปล่าคะ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วอยู่กับใคร
2: ยังไงผมจะคอยตามแล้วโทรรายงานว่าสามีคุณเจอใครบ้างแล้วรีบถ่ายภาพส่งไปให้เลยนะครับ

0: คุณพิงกลับมาแล้วเหรอคะ
1: รำเหรอคะ
0: รำออกไปซื้อของค่ะแต่ไม่ได้ไปกับคุณลือนะคะคุณลือออกไปคุยงานคุณลือกับรำไม่ได้ไปที่เดียวกันค่ะ
1: คุณลือให้เงินรำไปซื้อของเหรอคะ
0: คือ
1: ไม่ต้องบอกหรอกค่ะพิงรู้คำตอบอยู่แล้ว

0: บ้านนี้แล้วค่ะ
1: ดำอย่าทิ้งฉันไปนะ
2: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกในวันหยุดแบบนี้นะครับไม่ดีหยุดแน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดือดเหลือเกินนะฮะมีข่าวแว่วๆนะที่คนเป็นล้านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ2วันที่แล้วนะครับอาจจะมีโอกาสถูกล้มกระดานหรือไม่เพราะเป็นการส่งสัญญาณนะฮะส่งสัญญาณของผู้ที่มีอำนาจนะครับบอกว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองนะครับผู้สมัครที่เข้ามาเลือกตั้งแน่นอน14คนมาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าถูกต้องไหมครับเขาก็เลยบอกนี่แหละอาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับส.ส.หรือพรรคการเมืองหรือไม่ถ้าเข้าปั๊บเนี่ยเอ้าอาจจะต้องล้มกระดานเลยหรือไม่อันนี้ก็เลยตั้งคำถามกันทั้งสังคมบอกว่าเฮ้ยนี่คือทำตามระเบียบที่มันมีอยู่หรือว่าเป็นการสกัดขาไม่ให้ฝ่ายชนะเลือกตั้งเข้ามาคุมเงินกองทุนประกันสังคมกันแน่เพราะมันมีมูลค่าเกือบ3ล้านล้านบาทนะครับคุณผู้ชมนอกจากเรื่องนี้นะครับยังมีเรื่องที่ร้อนแรงเหลือเกินกับส.ส.ไอเดียคุณผู้ชมครับซึ่งปปช.ออกมายอมรับเองว่าบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียเข้าข่ายบัญชีผิดปกติฮะส่วนจะผิดปกติอย่างไรเดี๋ยวมาไล่รายละเอียดกันและแน่นอนจะข้ามไม่ได้เลยนะก็คือมหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นคดีระดับชาติที่ปปช.ปล่อยตัว3ตัวการใหญ่เดินออกจากคุกไปนะครับเพราะว่าทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทัน84วัน7ผัดนะคุณผู้ชมมีหนำซ้ำยังยอมรับกลางวงแถลงด้วยนะครับว่ากระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นเนี่ยที่เขายึดมาได้ยึดมาจะ3เดือนเนี่ยยังไม่ได้เปิดตรวจสักใบแต่ก็ท่องคาถาเดิมๆอยู่ว่าเส้นทางการเงินมันสาวไปไม่ถึงนักการเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่ามีนักการเมืองแบ็คใหญ่แบ็คดีรัฐมนตรีมันไม่มีมันมีแค่อธิบดีแค่2คนเท่านั้นแหละที่ไปถึงวันนี้ถกกันนะฮะคุณผู้ชมกับท่านแรกครับนักวิชาการอิสระนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ครับสวัสดีครับ
1: ท่านสวัสดีครับ
0: ส่วนขวามือของผมนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระตัวตึงของประเทศไทยท่านอดีตส.ส.นะฮะคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: เทพไทยครับ
2: ทำไมแกตัวตึงครับทำไมถึงตัวตึงครับ
0: เพราะว่าไปแต่ละที่นี
4: ่ตัวตึงแต่หูไม่ตึงนะคุณ
2: แต่ตัวตึงแสดงว่าไปนวดจนตัวตึงหรือเปล่าครับ
0: ไม่ถ้านวดแล้วมันต้อง
4: หย่อนยานเนี่ย
0: มันไม่ตึงอย่างนั้นสิ
2: ไม่เขาฉายาประเทศไหนกระดกเงินเลยแบบไปนวดบ่อยจนตึงหรือเปล่า
0: เอาละจะตึงไม่ตึงอย่างไรคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ปปช.ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนตั้งโต๊ะแถลงครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานปปช.คุณผู้ชมครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครั้งใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่ามันต้องตอบคำถามสังคมหลายข้อโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ

0: เลือกตั้งและสอบท้องถิ่นขออภัยสอบท้องถิ่นคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อนะเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นคดีการโกงระดับประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับถ้าเราเงียบมันจะหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะครับคือแถลงทั้งหมดมี4ประเด็นพีคๆคุณผู้ชมครับไล่ทีละประเด็นประเด็นแรกกรณีปล่อยตัว3ตัวการใหญ่หลุดคุกนะฮะคุณผู้ชมติดคุกฟรีไป84วันหรือเปล่าเราไม่ได้คิดว่ามันคือติดคุกฟรีนะแต่สำหรับตัวเขารู้สึกว่าอ้าวนี่ไงคุณส่งฟ้องผมไม่ทันอ่ะปล่อยตัวผมมาผมติดฟรีนะพอส่งฟ้องไม่ทันกรอบ84วันนักข่าวก็จี้ถามว่าโทษนะครับด้วยความเคารพครับท่านครับดร.วินคนเนี้ยเคยมีประวัติหลบหนีมาก่อนปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยไม่กลัวเขาหนีแล้วครับท่านท่านรองเลขาปปช.ท่านก็ตอบนะฮะบอกว่าเราซีนชายแดนด่านต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วครับทั้งช่องทางธรรมชาติและช่องทางทางการถ้ามีเหตุหลบหนีค่อยขอศาลออกหมายจับทันทีครับท่านรองเลขาปปช.ตอบแบบนี้คุณเทพไทย
1: ครับ
0: ตอบแบบนี้บอกว่าซีนด่านโอ้โหใช้คำว่าซีลเนี่ยนะซีลนะภาษาอังกฤษว่า S E A L นะซีลแปลว่าซีนนะก็คือแบบ
1: ปิดเลย
0: ปิดมิดชิด
1: ใช่
0: ด่านชายแดน
1: คือถ้าหากว่าเป็นตม.เนี่ยนะได้ผมว่าถ้าหากว่าโอเคบล็อกไปที่ตม.เนี่ยได้แต่ว่าถ้าบอกว่าชายแดนเนี่ยนะคุณก็เห็นเนี่ยที่ผ่านมาช่องทางธรรมชาติอ่
0: ะ
1: ก็หนีไปทางช่องทางธรรมชาติตั้งเยอะแยะแล้วชายแดนมันกี่กิโลเมตรคุณดูดิ
0: เป็นร้อยเป็นพัน
1: เออเป็นร้อยเป็นพันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผมว่ายากวิธีการของปปช.ความเห็นผมนะ
0: ครับ
1: ปปช.ทำแบบนี้ในรายละเอียดผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขกฎหมายอะไรที่จะไปจัดการได้หรือไม
0: ่
1: แต่ว่าถ้าจัดการไม่ได้แบบนี้เนี่ยผมว่าต้องแก้กฎหมายวิธีปฏิบัติของปปช.
0: โอ้ยนั่นมันอีกยาวไกล
1: ไม่
0: คุณเทพไทยเอาตอนนี้ก่อนเนี่ย
1: ก็ตอนนี
0: ้บอกว่าซีนไปแล้ว
1: โอเคอันนั้นเขาก็บอกว่าเขาซีนแล้วไงเพราะถามว่าจะหนีไปกลัวไม่กลัวหนีเพราะพวกนี้มีประวัติหนีไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาซีนจริงๆนั้นมันน่าจะมีวิธีการอย่างเช่นอ้าวผมว่าติดกำไรเอ็มก็ยังดีว่าจะได้รู้ว่าไปตรงไหนใช่ไหมหรือไม่ก็หาผมว่าหาช่องทางผมก็ไม่รู้อีกนะว่าช่องทางมันมีช่องทางอะไรบ้างที่ดึงตัวเขาได้บ้างอย่างเช่นอ่ะไปแจ้งความในเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ให้ประกันตัวไปก็ยังดีว่ายังมีเขาเรียกว่าอะไรยังมีถ้าเป็นนกเป็นปลาก็ยังมีเชือกที่จะผูก
0: ยังมีเงื่อนไขอยู่
1: ที่อะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ปล่อยมันก็โอ้โหเมื
0: ่อแต่ประชาชนเขาบอกไงมันมีวิธีง่ายกว่านั้นอีก
1: ทำไม
0: ส่งฟ้องให้ทันไง
1: ก่อนนั้นแหละมันส่งฟ้องให้ทันมันส่งไม่ทันเอาอย่างนี้ดีกว่าปปช.เนี่ยเยอะมากนะไอ้ที่ช้าเนี่ย
0: ไ
1: ปที่ช้าเนี่ยเยอะมาก
0: เยอะอ๋อไม่ใช่งาน
1: งานเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าที่ช้าเนี่ยเยอะมากผมเห็นหลายเรื่องเลยนะ
0: โอเค
1: จนคนกลัวว่าเนี่ยอย่างเรื่องสว.เนี่ยนะเขาบอกให้ปปช.นี่เผลอๆหมดวาระไปก่อนถึงจะได้ผลว่าผิดหรือถูกอ่ะ
0: โอ้ย
1: คุณเห็นไหม
0: นาน
1: ทุกเรื่องผมว่าต้องไปหาวิธีการจัดการและปปช.ต้องสังขยานาใหม่แล้ว
0: โอเคอาจารย์ศิโรจน์มองประเด็นนี้ยังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าก็เราซีนด่านไว้เรียบร้อยแล้วแบบไม่มีเงื่อนไข
2: คือถ้าผมเป็นคนที่ไม่ได้โตในประเทศไทยผมก็จะเชื่อปปช.แต่แปลว่าเราเป็นคนที่โตในประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้คำพูดอย่างเงี้ยปัสสาวะหนึ่งก็คือปปช.ไม่ได้มีอำนาจซีลด่านอะไรอยู่แล้วนะครับสองคนที่มีอำนาจซีลเนี่ยคือทหารคือตำรวจ
0: หมายถึงว่าอาจปปช.อาจจะประสานกับตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหน่วยติดตามคอยสังเกตตลอดเวลาสะกดรอยตามตลอดเวลาแหมอาจารย์หัวเราะแบบจริงใจมาก
2: เขาเคยหนีไปแล้วเขาเคยหนีไปแล้วคนเคยหนีไปแล้วแล้วคุณไปตามจับมาได้เนี่ยแล้วคุณปล่อยเข้าไปได้ยังไงคือคนเคยทำผิดเนี่ยนะครับจะเป็นคดีฆาตกรคดียาเสพติดคดีอะไรก็ตามที่มันเคยหนีเนี่ยนะครับผู้รักษากฎหมายเขาไม่ให้ปล่อยออกจากคุกอีกไอ้อย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าเขาหาทางทำให้คดีจบคือทินพูดตรงๆนะ
0: uh-huh.
2: เลิกพูดเลยเรื่องคดีโกงสอดท้องถิ่นไม่มีใครผิดหรอกประเทศนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้ว
0: คืออาจารย์จะฟันธงไปงั้นเลย
2: ฟันธงแล้ว
0: ไม่มีใครจบแล้วไม่มีใครผิดหรอก
2: ก็พยานปากเอกผู้ต้องหาปากสำคัญมันปล่อยแล้วว่าปล่อยแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่เมืองไทยหรอกเขาจะอยู่ทำไ
0: ม
2: ใครจะโง่อยู่ครับจำเลยคนที่ทำผิดเกี่ยวข้องกัน 5,000 กว่าคนเม็ดเงิน 5,000 กว่าล้านนะครับแล้วเขาออกมาจากคุกอย่างนี้เนี่ยจะโดนเก็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้
2: ก็เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาเป็นคนรับงานเขาเป็นคนรู้ว่าใครให้เงินเขาเขาเป็นคนรู้ว่าใครขายตำแหน่งถ้าเก็บคนนี้ได้คนที่เป็นบอสใหญ่ก็หลุดหมดนักการเมืองที่เราอยากเห็นการดำเนินคดีก็หลุดหมดเพราะคนนี้เนี่ยออกมาเนี่ยนะครับ ผมว่ายังไงเขาก็หนีเพราะถ้าเขาไม่หนีเขาโดนเก็บผมไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเขาไม่หนีเขาโดนเก็บแน่เผลอๆตอนนี้อยู่หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย
0: เออพี่ทำสายประเด็น
2: ตอนนี้อยู่หรือเปล่าเราไม่รู้แล้ว
0: เพ
2: ราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าคนนี้จัดการได้คำว่าตัดตอนนะครับตัดตอนคนนี้จบได้เนี่ยนะครับตัวกลางที่จะโยงไปยังลาสบอสมันไม่เหลือแล้วนะเพราะคนนี้คือคนรับงานรับตังค์คนรับตังค์ก็คือคนรู้ว่าใครเป็นคนจ่ายตังค์แล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนที่เอาตำแหน่งไปขายคนที่เป็นศูนย์กลางคือใครเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนนี้จบเนี่ยนะเรื่องนี้จบแหละที่บอกว่าจะเอาอธิบดี2คนเนี่ยนะเผื่ออธิบดี2คนก็ไม่โดนด้วยลาสบอสไม่โดนแน่แล้วก็ที่ต่ำกว่าลาสบอสก็จะหลุดกันทุกคน
0: เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้นี่ข้อมูลหลักฐานต่างๆโอ้โหคำใบคำตอบออกมา 800,000 กว่าหน้าแต่เดี๋ยวจะมีต่อด้วยนะครับประเด็นที่2 800,000 กว่าหน้าเนี่ยตกลงเขาได้ตรวจหรือเปล่านะคุณเทพไทยมองประเด็นนี้ไงครับ
1: คือผมไม่เอาเนี่ยคือผมไม่กลัวนะว่าพยานหลักฐานจะไม่ได้จะไม่ซัดทอดไปถึงคนอื่นนะผมว่าระหว่างนี้เนี่ยผมระหว่างที่อยู่4ไอ้84วันเนี่ยผมคิดว่าเขาก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหาของผมก็คือว่ามันไม่สามารถจับเขามารับโทษได้ไงคือสำนวนเนี่ยผมว่าเขาให้แล้วแหละเขาให้ปากคำไปหมดแล้วแล้วก็พอปล่อยปั๊บเขาก็หนี
0: ว่
1: าจะจับเขามาลงโทษเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้ปัญหาของผมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากใจรูปหน้าปาจมูกเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีคนเหนือกว่านี
0: ้โอเค
1: และก็เกี่ยวข้องกับการเมือง
0: ครับ
1: และตอนนี้มันก็ชัดนะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่ข้างนายกเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาที่การบดีนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันและพยานปากสำคัญคือผอ.เรืองเดชเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปปช.ผมแนะนำปปช.นะถ้าคุณอยากจะได้ตัวการแท้จริงนะคุณต้องใช้พ.ร.บ.คุ้มครองพยานคุณต้องเอาอาจารย์เรืองเดชเนี่ยเป็นพยานกันให้เป็นพยานและทุกอย่างก็จะรู้หมดเพราะอธิการบดีบอกว่าไอ้คนเนี้ยมาโทรหาจริงไอ้คนที่ทำงานให้กับผู้มีบารมีนะโทรหาเขาจริงแล้วเขาก็ส่งงานให้กับเรืองเดชเพราะกุญแจหลักสำคัญเนี่ยอยู่ที่เรืองเดชผมกลัวพอเรืองเดชมากกว่าตอนนี้ว่าจะถูกอุ้มหรือเปล่าอ่ะ
0: อาจารย์ธีรศักดิ์ถ้ามอง
2: ก็ต้องกลัวหมดนะครับคือกรณีของคนของจ่าพิชิตนะครับของวินเนี่ยนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสอบสวนกันถึงไหนแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าแล้วสอบสวนเนี่ยนะครับสำนวนดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาหายไปเนี่ยยังไงเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ลาสบอสรอดแน่แต่เรื่องเดชผมว่าพี่เทพไทยพูดถูกก็คือว่าถ้าเกิดเรื่องเดชไม่อยู่นะครับถ้าเกิดอยู่ดีเรื่องเดชมีหายเป็นประเทศเรามันมีคนหายนะครับคุณทินแล้วอยู่ดีพอหายปุ๊บเนี่ยไปโผล่ตามแม่น้ำโขงแล้วไปโผล่ตามแนวชายแดนไทยพม่าไปโผล่ตามลากมะม่วงเนี่ยเยอะผมว่าวันนี้นะครับที่พี่เทพไทยพูดถูกคือต้องคุ้มครองผอ.เรื่องเดชเพราะว่าแกเป็นคนรับโทรศัพท์นะครับของคน
0: แกน่าจะเป็นคีย์แมนในคนที่สำค
2: ั
0: ญ
2: ใช่คือตอนนี้มันมีคนไปให้ข้อมูลในกรรมธิการของคุณโรมเขาแล้วไงครับว่ามีคนที่อยู่นายกเนี่ยโทรไปหาคุณเรืองเดชแล้วคนที่เป็นคนโทรไปหาเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรคือเรายังไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับแต่ว่าการที่คนซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่โทรไปเนี่ยโทรไปทำไมฮะ
0: ครับ
2: มันอันนี้แหละคือการที่จะลากไปยังลาสบอสได้แต่ผมว่าตอนนี้นะครับผมว่าตีเก๋เลยเขาหาทางปิดคดีกัน
0: นี่อาจารย์ศิโรจน์มองอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่สำคัญเราไปที่ประเด็นที่2ต่อเลยนะครับที่ปปช.มีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับที่พีคมากๆกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นที่เขายึดมาได้นะครับคุณผู้ชม84วันที่อยู่ในการครอบครองยังไม่ได้ตรวจเลยสักแผ่นนะฮะ84วันความหมายคืออะไรความหมายคือ84วันที่เป็น7ผัดของการฝากขังใช่ไหมฮะ3ท่านตอนนี้3ท่านถูกปล่อยตัวออกมานะเพราะฉะนั้นในระยะเวลา84วันปปช.เขายอมรับกลางโต๊ะแถลงว่ากระดาษคำตอบที่ยึดมาจากโกดังจำนวน 800,000 แผ่นไม่ได้เริ่มตรวจเลยแม้แต่แผ่นเดียวโดยอ้างว่าเนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือตรวจและเพิ่งจะได้เครื่องตรวจมาในวันที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพอดิบพอดี
1: นั่นไม่ใช่เสื้อ
0: ไม่รู
1: ้ไปยืมใครมา
0: เครื่องมือตรวจ
1: ไปยืมดร.วินมา
0: ครับไม่มีเครื่องมือตรวจหรือจงใจแช่แข็งพยานหลักฐานหรือเปล่าหรือไปเจอชื่อใครในเอกสารต่างๆหรือเปล่าทั้งสองท่านมองไงอาจารย์ศิโรจน์ก่อนเดี๋ยวไปที่
2: คือมุกไม่มีเครื่องมือตรวจอย่าอ้างคุณไปยืมจากมหาวิทยาลัยยืมจากสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ได้หน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาเขามีหมด
0: ครับ
2: มันถ้าเกิดอ้างว่าไม่มีข้อมือเครื่องมือตรวจเนี่ยตีเก๋เลยนะครับ
0: คืออาจารย์ศิโรจน์ตีเก้ง
2: ไม่ใช่ก็คือแบบวินเนี่ยคุณก็ทำสำนวนไม่ทันจ่าพิชิตคุณก็ทำสำนวนไม่ทันทั้งที
0: ่
2: เป็นคนหนีคดีหนีคดีทำสำนวนไม่ทันข้อสอบอยู่คุณก็ตรวจไม่ทันตกลงคุณทำอะไรทันมั่งเนี่ย
0: แถลงข่าวทันตั้งโต๊ะแถลงข่าว
2: โอ้ยงั้นไม่ต้องแถลงหรอกครับ ถลงว่าตรวจไม่ทันแถลงว่าเอาเขาไม่ได้อยู่ในคุกแล้วไม่ต้องแถลงหรอกจะไม่ให้ผมตีเกียร์ใจผมคิดยังไง
0: ได้เครื่องตรวจมาแล้วไงได้เครื่องตรวจคำตอบไอ้แปดแสนแผ่นเดี๋ยวจะตรวจแล้ว
2: คือทำไมต้องใช้เวลา80กว่าวันนะครับคุณขอไม่ฮีดอนก็ได้คุณขอธรรมศาสตร์คุณขอมสวก็ได้
0: ไม่รู
2: ้มันขอได้หมดแหละ
1: มันไม่หมายความว่าวิธีการทำงานของปปชเนี่ยผมว่ามีปัญหานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าหากว่าคุณไม่แก้ไขแบบนี้เนี่ยบังเอิญว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนประชาชนมาตามเพราะมันเลยช้าประชาชนก็จี้สื่อก็จี้
0: ต่อให้ประชาชนไม่ตามมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำให้มันถูกต้อง
1: ต้องมาที่อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เราบอกว่าที่มันมีหลายเรื่องเยอะมากเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ สังคมไม่ได้จี้ไม่ได้สนใจมากคุณไปเห็นในบางเรื่องเนี่ยนะโผล่มา10กว่าปีเพิ่งมาชี้มูล10กว่าปีเยอะแยะเลยอ่ะผมเป็นเรื่องการทุจริตของนักการเมืองท้องถิ่นนายกอบต.บางคนนะนี่ไอ้
2: แก๊งหญ้าหวานเนี่ยพี่แก๊งหญ้าหวานตั้งแต่ปี54อ่ะจำได้มั้ยแก๊งหญ้าหวานนายกปทุมมั้ย
1: อดีตนายกสงขลาผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะไปอยู่ในคุกแล้วคดีฆ่าคนอื่นอยู่นี่เพิ่งชี้มูลเมื่อเขาจะออกติดตลอดชีวิตเพิ่งจะออกจากคุกอยู่แล้วเพิ่งมาชี้มูลคืออันอื่นเนี่ยนะเขาก็ปล่อยตามเลยและสุดท้ายก็มาสรุปแล้วพอสรุปเฮ้ยังมีคดีนี่เหรอเนี่ยเผลอๆไอ้คนที่โดนคดีตายไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้บังเอิญว่าเขาสนใจผจญแล้วเขาจี้เลยตามติดพอตามติดก็บอกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าคุณบอกว่าถ้าหากว่าคุณบอกสอบไม่ทันไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: ไม่มีเครื่อง
1: เนี่ยผมว่าถ้าเรื่องนี้เอาจริงจังนะบอกนายกเอากลางซื้อเลยถ้าไม่ยืมใครนะซื้อก็ได้หรือเอาของหมาอะไรไม่ต้องซื้อก็หมาเลยก็เยอะแยะอยู่แล้ว
2: หรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะผมว่าลงขันขอตังค์จากคนไทยก็ได้นะคือปปช.ประกาศเลยว่าขอบริจาคคนไทยคนละ10 บาท 10 บาท 10 บาทซ
0: ื้
2: อเครื่องตรวจข้อสอบจับคนโกงสอบข้าราชการให้มันรู้ไปว่าประเทศนี้มันไม่มีปัญญาจ่ายตังค์กัน
0: คุณผู้ชมที่ชมรายการ
2: ลงขันกันเลย
0: อาจารย์ซิโร่บอกลงขันกันคนละ10 บาทลงไหมตอบหน่อยกด1ไอ้พิมพ์1แปลว่าลงขันเลยคนละ10บาทเพื่อซื้อเครื่องตรวจ
2: ใช่แล้วให้ปปช.จะได้จับสักทีนึงคือมันมีคนโกงแล้วมันเป็นการโกงที่มันเกิดมาคือผมว่าโกงตั้งแต่สุโขทัยยังไม่เคยมีขนาดนี้อยุธยาก็ไม่ขนาดนี้กรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์ก็ไม่โกงที่ใหญ่สุดตั้งแต่ในประเทศไทยเกิดขึ้นน่ะ
0: เอาอย่างงี้ทั้ง2ท่านคุณผู้ชมครับเราอย่าไปดราม่ามากมายเลยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะทางปปช.บอกว่าเส้นทางการเงินมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้มันเป็นสิ่งที่ตรวจย้อนหลังได้เส้นทางการเงินมันไปไม่ถึง last boss อะไรที่คุณพูดกันมันไม่มีเพราะมันเงินมันไปไม่ถึงมันไปได้แค่อธิบดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านว่ายังไงนะครับนี่คือประเด็นที่3ส่วนประเด็นที่4ที่ว่าพีควันนี้จะเป็นเรื่องของสสไอเดียฮะที่ทางปปช.บอกเองว่าบัญชีผิดปกตินะครับผิดปกติอย่างไร
2: ช่วงหน้าครับ

0: Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
0: ่ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
2: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
5: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
6: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
7: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษา

0: การแก้ปัญหานี่พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
2: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
4: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
10: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
11: ทิพรส
12: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
14: ยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
15: กลับมาต่อนะครับถึงไปถึงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณเทพไทยและอาจารย์ซิโร่นะฮะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ก่อนหน้านี้นะฮะเราก็ตั้งคำถามการทำงานของกกต.มายกใหญ่จนโอเคเขาก็แถลงใช่ไหมหัวสว.ก็จบไปตอนนี้จากกกต.ย้ายมาปปช.แล้วปปช.นะฮะต่อกันเลยนะครับประเด็นที่3ที่เขาแถลงข่าวออกมาแถลงข่าวออกมานะฮะเกี่ยวกับกรณีของโกงสอบท้องถิ่นครับประเด็นที่3ที่เขาบอกเส้นเงินน่ะมันไม่ถึงหรอก
16: ครับ
15: เพราะฉะนั้นคุณจะมาดราม่าอะไรเส้นเงินมันไม่ถึงนักการเมืองไม่ถึงส.ส.ไม่ถึงรัฐมนตรี
16: มันแต่ว่ามันต้องตอบไง
15: ต้องตอบงั้นเราฟังเขาก่อนไหมฟังเขาก่อน
16: เอาฟังก่อนโอเค
15: เชิญครับมาครับ
17: เรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
15: ณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงคุณเทียบไทยคุณจะว่าไงก็หลักฐานมันไม่ถึงคุณจะเอายังไง
16: ไม่ถึงนักการเมืองแต่ว่าถึงคนใกล้ชิดนักการเมืองหรือคนพรรคพวกนักการเมืองมันอาจจะไม่ลงในบัญชีนักการเมืองไงคุณแต่ว่าเงินเนี่ยเอาอย่างนี้กว่าเงินหมื่นล้านตอนแรกบอก 9,000 ล้านผมตีกลมๆหมื่นล้านอันนี้ประธานกรรมาธิการปปช.นะคุณอาชพลนะอาจารย์ไตรภพบอกว่า 9,000 ล้านเมื่อก่อน 5,000 5,000 แกไปตรวจสอบแกบอก 9,000 9,000 ผมตีกลมๆ10,000 ล้านเงิน10,000 ล้านมันไม่ใช่10,000 บาทนะคุณที่มันหายไปได้10,000 ล้านมันต้องมีร่องรอยหายไปไหนคุณต้องก็เช็คได้เนี่ยว่าไปไหนมันอาจจะไม่ถึงนักการเมืองแต่ว่ามันเป็นถึงบุคคลที่นักการเมืองไว้วางใจหรือเปล่าล่ะคุณก็ไปเช็คดิถ้าคุณเอาแต่นักการเมืองคือไอ้ข้าบัญชีนักการเมืองเลยอย่างเงี้ยนักการเมืองที่ไหนมันจะโง่ทำอย่างเงี้ยมันมีนอมินีทั้งนั้นแหละคุณ
15: ก็ให้ดูนอมินี
16: นอมิน
15: ีดูคนใกล้ตัว
16: ดูก็คุณก็เช็คหน่อยดิคุณหาเส้นทางให้ได้หมื่นล้านผมว่ามันมีร่องรอยผมรับรองเลยถ้าหมื่นล้านนะถ้า10,000 บาทผมว่าโอเคมันหายกับกลิ่นเมฆแต่ว่า10,000 ล้านมันต้องมี
15: ถ้าตรวจยังไงก็เจอ
16: ต้องเจอ10,000 ล้านมันไม่ใช่10บาท20บาทคุณ
15: ผมจินตนาการไม่ได้เลย10,000 ล้านมันจะเป็นยังไงนะ
18: 10,000 ล้านนี่มันกี่กองพี่เทพ
16: 10,000 ล้านก็10,000 โลอ่ะ10,000 โลก็ทุกวันแล้วพี่อัพได้10 20คันน่ะ
18: ต้องถามเขา
16: สิบ20คันน่ะ
15: พี่อัพอ่ะไม่มีบุญวาสนาที่จะจับโอ้ยแค่คิดยังไม่ได้เลยเงิน10,000 ล้านเหรอเป็น
16: หมื่นล้านนะคุณดูไม่ใช่น้อยนะ
15: อาจารย์ศิโรจน์คิดว่ามันต้องมีไหมเพราะเขาก็พูดว่ามันเส้นทางการเงินมันไม่ถึงอ่ะคุณจะมาเอาอะไรกับ
18: คือปปช.ไม่ต้องรีบบอกว่าไม่ถึงนะคุณไปจัดการสืบสวนสอบสวนให้ครบก่อนวันนี้เนี่ย
15: เขาบอกนะตอนนี้ไม่ถึง
18: ก็คุณไม่ต้องพูดนะตอนนี้ไม่ถึงไม่ใช่หน้าที่คุณต้องพูดคุณไปจัดการสืบสวนให้เสร็จสืบสวนให้ครบเพราะว่าถ้าพอคุณพูดอย่างเงี้ยคนเขาสงสัยว่าคุณมีธงวันนี้คนทั้งประเทศเขาระแวงเพราะว่านักการเมืองก็พูดว่ามันจบแค่อธิบดีไม่มีนักการเมืองเกี่ยวปปช.พูดเหมือนนักการเมืองได้ยังไงหน้าที่คุณเนี่ยหุบปากเงียบแล้วสืบสวนสอบสวนให้จบ
15: แรงหน้าจ้
18: าไม่นี่ผมพูดในมุมมองประชาชนเพราะว่า ประชาชนเขาไม่เชื่อหรอกว่าอธิบดี2คนเกี่ยวถามคนไทยดูเลยถามผู้บริหารปปช.เลขาปปช.ด้วยความ

0: มารบเลยนะครับลองถามลูกน้องคุณในปปช.ดูสินะครับถามคนขับรถในปปช.ถามแม่บ้านในปปช.ดูว่าคิดว่าอธิบดี2คนเนี่ยจะโกงสอบคน 5,000 คนได้ไหมจะโกงเงิน10,000ล้านเนี่ยอธิบดี2คนโกงได้หรือเปล่าอันที่1 นะอันที่2คือแล้วนักการเมืองเนี่ยเขาจะปล่อยอธิบดีโกงโดยเขาไม่มาขอส่วนแบ่งเหรออ่ะพี่เทพไทยเป็นนักการเมืองมั้ยพี่ก็รู้ว่านักการเมืองเนี่ยนะถ้าอยู่กระทรวงไหนกรมไหนที่ลูกน้องโกงเนี่ยนะนักการเมืองเอาด้วย
1: เออ
0: แล้วขอส่วนแบ่งทั้งนั้
1: น
0: ไม่มีนักการเมืองคนไหนใจพระหรอกที่แบบลูกน้องโกงอมตรงอมตังหมื่นล้านแล้วบอกว่าพี่เอาไปเลยผมไม่ยุ่งธรรมชาตินักการเมืองกลุ่มที่ใช้เงินเนี่ยนะถ้ารู้ว่ากระทรวงไหนมีเงินพี่เอาเหรอผมขอ 50% ท่านอธิบดีท่านเอา50ท่านเอา100นึงมาใช่มั้ยท่านต้องให้ผม50 60ไม่มีทางที่จะไม่เอาเพราะฉะนั้นวันนี้ปปช.นะครับไปจัดการสืบสวนสอบสวนไปขยายผลให้หมดแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้มันมีช่องทางใหม่แล้วคือประเด็นที่อธิการบดีนะครับเขาชี้เป้าเรื่องคุณเรืองเดชที่คุณเรืองเดชไปให้ในให้การในกรรมธิการนะครับพูดถึงคนใกล้ชิดนักการเมืองสองคนนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องไปตามไปสืบสวนสอบสวนมายังไม่ต้องรีบพูดไม่ถึงนักการเมืองไม่ใช่หน้าที่คุณนะครับวันนี้ผมว่าหลายๆเรื่องเวลาเราฟังเนี่ยเราอึดอัดนะพี่เทพไทยคุณทินคือว่าหลายเรื่องคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษคนตามกฎหมายเนี่ยชอบพูดก่อนว่าคนนั้นคนนี้ไม่ผิดเช่นจำได้คดีหัวสวจำได้ไหมครับมีการพูดมาก่อนว่าสวเนี่ยคนที่ไม่ผิดคือใครคนที่มีเส้นเงินก็อาจจะไม่ผิดคนที่ไม่ได้มีหลักฐานชัดอาจจะไม่ผิดคนที่ไม่ได้เป็นคนโกงเองอาจจะไม่ผิดจำได้ไหมเลขาพูดแบบนี้ก่อนที่คำตัดสินจะออกในเลขาพูดทุกวันว่าเฮ้ยถ้าสวเขาไม่ได้โกงเองถ้ามีคนอื่นโกงให้เขาเนี่ย คนโกงให้เขาก็ไม่ผิดนึกออกไหมครับเพราะมันมีพฤติกรรมแบบนี้ในองค์กรอิสระที่คนสงสัยว่ามีสีที่ชอบพูดว่าใครไม่ผิดใครไม่ผิดตลอดเวลาหน้าที่คุณคือหาคนผิดแล้วมันเหมือนกับเรื่องคุณไอเดียไอเดียก็แบบเดียวกัน
1: อ่ะเดี๋ยวเรื่องไอเดียเดี๋ยวจะมาขยายต่อก่อนคุณเทพไทย
2: ผมแนะนำปปช.เนี่ยผมสอบแบบชาวบ้านง่ายๆเนี่ยนะ
1: ยังไง
2: ไม่ต้องเรียนวิชาสืบสวนอะไรเนี่ยนะ
1: ยังไง
2: รู้อยู่แล้วว่าการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักการเมืองคุณไปดูก็แล้วกันที่ถูกจับตอนนี้เนี่ยเป็นนายกอบต.เป็นสจ.เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับชาติทั้งสิ้นคุณจับไอ้คนที่โกงไอ้ติดสินบนเนี่ยนะที่มาสอบเนี่ยถามว่าจ่ายเงินให้กับใครพอจ่ายเงินกับสจ.นี้ก็สอบสจ.นี้จ่ายเงินให้ใครแต่สจ.นี้ก็ต้องตอบว่าจ่ายเงินให้กับสสคนนี้สสนี้จ่ายให้ใครมันก็เครือข่ายนักการเมือง
1: มันไ
2: ม
1: ่
2: ม
1: ี
2: มันไม่มีนักการเมืองคนไหนมาจ่ายเงินให้ที่มันดีหรอกมีแต่ข้าราชการเอาตังค์ให้นักการเมืองเพราะฉะนั้นมันหาง่ายแล้วคุณไปดูแล้วกันคนที่โดนคดีเนี่ยอดีตนายกอบต.อดีตนายกเทศบาลอดีตนักการเมืองทั้งนั้นเพราะนักการเมืองมันมีเครือข่ายในพื้นที่มันรู้จักคนเยอะและชาวบ้านเวลาฝากลูกฝากหลานเวลาลูกจะสอบเนี่ยมันฝากนักการเมืองเพราะมันรู้ว่ามันไปชิดนักการเมืองรู้ว่านักการเมืองรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่พอผู้นักการเมืองบอกว่าต้องจ่ายตังค์มันก็จ่ายตังค์มันก็เลยเป็นที่มาที่จับอดีตนายกคนนั้นนายกคนนี้เห็นไหมที่มีคดีนักการเมืองทั้งนั้นแล้วทำไมไม่สอบนักการเมือง
0: ก็เนี่ยมันถึงเป็นปัญหาว่าแล้วทำไมปปช.รีบบอกว่าไม่ถึงนักการเมืองไง
3: คือ
0: ก็คนที่โดนสอบโดนจับมันนักการเมืองไง
1: เขาต้องใช้เวลาสอบไงอาจารย์
0: คุณจะใช้อีกเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็ไม่รู้เพราะขนาด3คนนี้84วันยังต้องปล่อยออกมาก่อนเลย
0: ถ้าเกิด3คน84วันต้องปล่อย 6,000 คนนี่ผมว่าพี่เทพไทยมีหลานแล้วเนี่ยคดีก็ยังไม่จบถ้าเอาอย่างนั้นน่ะ
1: อย่าง
0: น
1: ี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนไทยที่รู้สึกนะประชาชนที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะแต่ว่าอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเองยังให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะฮะว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและมีการร้องเรียนและมีการตรวจสอบกันซึ่งตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยท่านผู้นี้คือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านพูดว่าอย่างไรมีเสียงใช่ไหมปล่อยครับ
4: สมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าเอ๊ะการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่าเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าวนะสอบทุกครั้งทุกที่ก็จะมีคนร้องเรียนนะแต่ว่าผมเข้าใจว่า การทุจริตที่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนโกงสอบท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรอกนะ
1: พอท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับเพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR ก็โพสต์ข้อความตอบโต้ทันทีกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยายนปี67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขอุ๊ยแรงโพสต์กลับมาแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่ท่านไม่ใช่แค่เพจ Facebook อย่างเดียวนะฮะท่านปลัดคนปัจจุบันท่านก็พูดเหมือนกันนะท่านก็ออกมาโต้เรื่องที่ท่านปลัดนะฮะสุทธิพงศ์บอกว่าอายใช่ไหมอายใช่ไหมอ้าวท่านปลัดอันสิทธิ์ว่ายังไงฟังหน่อยครับ
3: ผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยทราบดีท้องถิ่นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะให้ข้าการเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมที่สุดเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับก็ได้ชื่นชมและให้กำลังใจที่กระทรวงมหาดไทยได้แก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยด้วยความรวดเร็วที่สุด
1: กระทรวงมหาดไทยได้ทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดท่านปลัดอันสิทธิ์คนปัจจุบันพูดแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายเลยเราก็จัดการมาตลอดไม่น่าอายนะครับคุณเทพไทย
2: ก็แกรับผิดชอบแกจะอายทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่ปลัดเก่งเนี่ยนะสุทธิพลสุทธิพงศ์จุจเจริญผมคือว่าแกก็บอกว่ามันมีอ่ะไอ้เรื่องฝากกันเนี่ยนะอันนี้มีอยู่แล้วผมอยู่ในการเมืองผมก็รู้ว่ามันมีฝากเด็กเส้นมันมีฝากแต่มันไม่เป็นล่ำเป็นสันมโหฬารแบบนี้อย่างนี้สัก50คน60คนลูกหลานนักการเมืองวิ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นล่ำเป็นสันไปหาหัวคิวไปหาเป็นเอเย่นไปรับเงินมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเครือข่ายไม่มี
1: อ
2: ันนี้แหละที่บอกน่าอับอายน่าอับอายเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องกระบวนการที่ใหญ่โตแล้วพอเรื่องการที่ใหญ่โตเนี่ยคุณอนุทินบอกไม่รู้คนก็รู้กันตั้งกระทรวงตอนนั้นไปถามคุณอนุทินอนุทินบอกแกไม่รู้แล้วมันน่าอายไหม
1: อาจารย์ศิโรจน์คิดว่ายังไงมันเกิดขึ้นแค่ยุคนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นยุคก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นเรื่องน่าอาย
0: คือก่อนหน้านี้มันเคยมีมาแล้วครับในยุคก่อนนะครับน่าจะประมาณสมัยคุณชวรัตนะครับผมจำไม่ได้ว่าปีไหนมีการทุจริต
2: ในอำเภอ
0: ตอนนั้นในอำเภอเพราะมันเคยมีมาก่อนไหมมีจริงแต่ตอนนั้นมันไม่ได้รุนแรงขนาดนี
1: ้
0: นะมันต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้คือมีมานานแต่ว่ายุคนี้รุนแรงประเจิดคือยุคนี้มันเหมือนกับโกงโดยคนตายอดตายยากไงเหมือนกับคนที่เพิ่งออกจากทะเลทรายแล้วมาแล้วมาเจอน้ำหยดแรกแล้วแบบจะเอาทุกอย่างให้ได้อะแล้วมันเป็นการโกงที่มันโกงเป็นระบบมีนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวข้องมีข้าราชการเกี่ยวข้องมีการโพสต์ขายตำแหน่งไงเมื่อก่อนมันแอบๆกันแบบเฮ้ยในอำเภอเนี่ยจะอยากได้ตำแหน่งต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุยกับรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี
1: ้แต่
0: รอบนี้มันโพสต์ขายกันเลยมันส่งข้อมูลขายกันเลยมันประเจิดประเจ้อเพราะฉะนั้นผมว่าต้องยอมรับความจริงว่ารอบนี้เป็นปัญหาจริงนะครับแต่ว่าตัวปลัดเก่งเองเนี่ยสมัยท่านอยู่ท่านเป็นมหาไทยท่านก็แซบจำได้ไหมครับเคยมีเหตุการณ์ที่ท่านด่าผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นกูขึ้นมึง
1: เป็นไวรัลนะ
0: มึงก็โง่มึงก็นู่นนี่เนี่ยผมว่าท่านก็มีความแซบอีกแบบนึงเพราะนั้นก็จริงๆกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโพสต์ตอบโต้อดีตปลัดก็ไม่ค่อยเหมาะหรอกเพราะมันเหมือนเป็นการตอบโต้แบบตัวบุคคลนะครับแต่ว่าปลัดเก่งกับปลัดคนนี้ผมว่าคงมีคดีกันมานานนะครับคงมีความในใจกันมานาน
2: คือไม่คือประดัดเก่งแกมีท่าทีคือความเห็นผมนะแม้ว่าทั้งสองอาจจะมีปัญหากันหรือว่า
1: ค
2: ือประดัดเก่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแกบุคลิกแกไปด่าลูกน้องอะไรเนี่ยนะก็ประเทศชาติไม่เสียหายแกเสียหายเองแต่ว่าไอ้โกงเป็นขบวนการเนี่ยมันทำลายระบบราชการข้าราชการทั้งประเทศไอ้อย่างนี้มันน่าอายมากๆมันต้องยอมรับความจริงเถอะแล้วมันมีในยุคไหนแล้วมันก็มียุคในอนุทินแล้วสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยมันเกิดในยุคไหนยุคพ่อคุณอนุทินแล้วนี่ยุคคุณอนุทินแล้วจะปฏิเสธได้ไงว่ามันไม่จริงไอ้นู้นมันเกิดโรงเรียนนาเกิดจนอธิบดีกรมการปกครองต้องติดคุกอันนี้ก็อธิบดีท้องถิ่นจะติดคุกอยู่แล้วเห็นไหมล่ะ แล้วนักการเมืองลอยนวลไหมนักการเมืองลอยนวลทุกคน
1: ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ฮะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินโยงไปถึงนักการเมือง
2: แต่มันลอยนวลอยู่แล้ว
5: ปปช.เป็นคนพูด
1: ใช่คุณผู้ชมขอพักเรื่องนี้ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นที่4ก็คือเรื่องของส.ส.ไอเดียนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะฮะคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาท่านออกมายอมรับบอกว่าบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียในช่วงดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีดีอีถูกจัดให้อยู่ในชั้นผิดปกติผิดปกติอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
0: มองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: มองเฟลอโอมิรอล
7: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
8: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
9: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
8: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
7: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
8: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
7: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
10: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
7: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุถึงกรณีปปช.ตรวจสอบพบบัญชีทรัพย์สินของไอเดียสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับสามีอาจเข้าข่ายผิดปกติเพราะที่มาของรายได้ไม่สัมพันธ์การชำระหนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงพร้อมย้ำว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
12: ซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 15:30
13: ใต้โต๊ะทำงาน
2: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมาต่อนะครับถกเถียงครับอาจารย์ศิโรจน์กับคุณเทพไทยนะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมที่รอฟังกรณีของประกันสังคมนะครับรอนะฮะเราจะวิเคราะห์กันอย่างถึงพริกถึงขิงอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับถกกันให้ลึกนะฮะแต่มาประเด็นที่4ที่ทางด้านของปปช.ออกมาพูดออกมาแถลงข่าวนะครับก็คือกรณีของส.ส.ไอเดียคุณผู้ชมครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาท่านออกมายอมรับบอกว่าบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียในช่วงดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีดีอีถูกจัดให้อยู่ในชั้นบัญชีผิดปกติมันคืออะไรปปช.มีข้อสงสัยในหลายจุดนะจุดสำคัญอยู่ที่ตัวเลขบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นร่วมกันระหว่างส.ส.ไอเดียและสามีรวมกันราวๆ 1,900 ล้านบาทนะกลมๆแต่ปรากฏยอดที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้สูงถึงประมาณ 1,400 ล้านบาทจาก 1,900 ล้านบาท 1,400 ล้านบาทนั้นเป็นเงินกู้ทางปปช.จึงตั้งข้อสงสัยว่าที่มาของรายได้มันไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้รวมถึงในเอกสารเดิมเนี่ยไม่ได้มีการระบุอาชีพของสามีอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่ได้สรุปทันทีว่าเป็นการยื่นบัญชีเท็จหรือปกปิดนะครับซึ่งปปช.จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นเข้ามาสอบเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนนะฮะหากคำชี้แจงฟังไม่ขึ้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการไต่สวนและแจ้งข้อกล่าวหา หากพบความผิดปกติจริงหากพบความผิดจริงจะมีโทษทางอาญาพรุ่งนี้นะฮะสสไอเดียเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดร่วมกับสามีนะครับมิสเตอร์ไทหยางซางวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือ14ตุลาคม
13: ที่ไหน
2: ทีมงานหาให้ด้วยเดี๋ยวเขารอแจ้งนะครับ
13: ไม่ผมจะส่งสีโชคไป
2: คุณสิริโชคโสภา
13: เขาลงทะเบียนไหมอ่ะคุณ
14: เขายังไม่ยอมบ
13: อ
14: กเขากลัวคนไปคอยจ่อกระถิ่น
13: ถ้าลงถ้าไม่ลงทะเบียนไปได้ผมไม่เอ็ดสิริโชควอล์กอินไป
2: คุณสิริโชคโสภา
13: อันนั้นเพื่อนผม
2: วอลเปเปอร์นักขุดระดับตำนาน
13: ตำนานเนี่ยผมใช้เอาแบกจ่อไปเลย
2: เอาอย่างนี้เราวิเคราะห์กันในสิ่งที่ปปช.พูดกันหน่อยเพิ่มเติมนะฮะถกกันหน่อยนะครับปปช.ตีตราว่าเป็นบัญชีผิดปกติมองยังไงฮะเกมนี
13: ้ก็เป็นคือปปช.เขาเป็นคือเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีมืออาชีพโปรเฟชชั่นแนลในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว
2: ครับ
13: แล้วเขาก็ตรวจกันเป็นหมื่นๆคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปปช.พูดแบบนี้เนี่ยมันก็มีเหตุอันควรเชื่อเลยว่าผิดปกติจริงเป็นไปได้เพราะการสอบบัญชีเนี่ยนะการเช็คบัญชีของนักการเมืองเนี่ยนะถ้าหากว่าคุณมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ปกปิดเนี่ยเขาเช็คได้หมดเพราะฉะนั้นของไอเดียที่ว่าเนี่ยมันมีเหตุชวนสงสัยหลายประเด็นซึ่งมีสิทธิ์ที่จะโดนได้ในความเห็นผมนะในฐานะผมเคยยื่นนะเพราะมันเช็ครายละเอียดหมดเว้นแต่คุณบอกมีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าคุณไม่มั่นใจในเอกสารนี้คุณก็บอกว่าคุณจะนำมาเพิ่มเติมภายหลังคือเปิดเขาเรียกเปิดว่างไว้เปิดกว้างไว
2: ้
13: จะได้อย่างนี้ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าตั้งแต่เป็นเลขาธิการมาแล้วใช่ไหมเขาบอกเป็นรัฐมนตรีแสดงว่าอันนี้ปิดจ็อบแล้วไม่ได้มาเพิ่มเติมแล้วถือว่าเสร็จแล้วเพราะเขาเอาหลักฐานที่ยื่นเสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยก็มาดูในรายละเอียด
2: พอมาดูเสร็จผิดปกติก็อาจจะมีสิทธิ์ผิดก็ได้อาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้บอกว่าผิดนะตอนนี้นะแต่อาจจะมีสิทธิ์ผิดก็ได
14: ้ก็เป็นคดีอาญาเป็นคดีอาญาซุกซ่อนบัญชีทรัพย์สินแจ้งเอกสารเท็จคดีอาญาร้ายแรงอนาคตทางการเมืองเสี่ยงดับคือวันนี้นะครับผมว่าก่อนหน้านี้เรามีคำว่าบันเทิงที่ปไตยแก้ปัญหาการเมืองไม่ได้บางคนก็บอกเอ้ยพรรคประชาชนคุณมาบันเทิงที่ปไตยไปตรวจสอบผัวสอสอเมียสอสอเรื่องไร้สาระวันนี้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่วันนั้นพรรคประชาชนเปิดสิ่งที่รังสิมันโรมเปิดสิ่งที่คุณไอ้ลักษณ์ชนกเปิดสิ่งที่ใครต่อใครเปิดคุณสรณีเปิดคุณสิริโชคเปิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่านักการเมืองรุ่นใหม่ในสภาเนี่ยที่มันมีความพิรุษนะครับรูปร่างหน้าตาดีแต่งตัวดีมีรสนิยมจำนวนมากเนี่ยนะครับอาจจะมีที่มาของเงินไม่โปร่งใสแล้ววันนี้นะครับคือผมไม่อยากให้เครดิตปปช.เพราะเมื่อกี้เราระแวงว่าปปช.เนี่ยทำคดีนู้นคดีนี้ช้าผมว่าคดีนี้เนี่ยนะครับมันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะประชาชนช่วยกันเรียกร้องส.ส.ช่วยกันเรียกร้องอดีตส.ส.ช่วยกันเรียกร้องแล้วปปช.เนี่ยจนด้วยหลักฐานจนต้องขยับอะไรคือวันนี้ผมบอกเลยนะคุณไอเดียชะตากรรมทางการเมืองแน่เป็นห่วงพรรคภูมิใจไทยไม่ช่วยแล้วคุณชัยชนกบอกเราไม่เอาทนายพรรคช่วยแล้วนะชัยชนกจำได้ไหมครับอาทิตย์แรกๆบอกว่าเอ้ยมั่นใจไอเดียคลีนถ้าไม่มีหลักฐานชัดๆผมไม่เชื
2: ่อ
14: วันนี้ชัยชนกบอกไม่ให้คนของพรรคไปช่วยแล้ว
2: อย่างนี้คุณผู้ชมยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงเกี่ยวกับสสไอเดียคือเรื่องของนาฬิกาอ
14: ัน
2: นี้ทั้งสองขั้นคิดอย่างไรคุณผู้ชมสแกนQR Codeหน้าจอให้ผมหน่อยฮะไปที่ YouTube Terror Digital นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ออนไลน์นะครับแต่ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งอีก1ประเด็นที่หลายคนตอนนี้รอฟังทั้ง2ท่านวิเคราะห์อยู่ก็คือประกันสังค
14: ม
2: ทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับเสี่ยงเขาบอกเสี่ยงตกม้าตายเนื่องจากว่าตอนนี้นะผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเหมือนส่งซิกอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าบอกโอเคครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะฮะเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเรื่องของผลตรวจนะเดี๋ยวรับรองออกมานะแต่มันมีประเด็นนึงครับมันมีประเด็นเรื่องของความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกิจการทางการเมืองหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือไม่เพราะว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งของพรรคประชาชนเองล่ะครับไปโพสต์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของการเลือกตั้ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมนะฮะกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์และผมยศนัสรุ
0: ธ
1: ครับ
0: มีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับไปดูครับการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ล่าสุดเองคุณผู้ชมครับฝ่ายปกครองบุกเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์กลางกรุงได้ครับ
2: เจ้าที่รับแจ้งว่ามีเด็กอยู่นะครับเด็กที่ไม่ใช่ลูกคุณน่ะนะครับเอามาใช้แรงงานอยู่เจ้าที่ขออนุญาตตรวจสอบหน่อยครับ
0: เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองนะครับเขาเปิดปฏิบัติการใช้ชื่อว่าพิทักษ์กุหลาบตูมนะครับนำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในซอยรามคำแหง122กรุงเทพนี่เองครับหลังจากก่อนหน้านี้เขาบอกมีชาวเมียนมาอายุ29ปีอุ้มลูกสาวอายุ5ขวบมาขอความช่วยเหลือแล้วก็อ้างว่าหนีออกจากบ้านหลังนี้แหละซึ่งเป็นแหล่งกบดานของขบวนการค้ามนุษย์ตัวเธอและลูกเนี่ยโดนยึดเอกสารส่วนตัวก่อนจะถูกบังคับให้ไปเดินเร่ขายดอกไม้ตามถนนข้าวสารเขาบอกขายตั้งแต่เย็นถึงเช้ามืดเลยนะครับแล้วหากขายไม่หมดก็จะถูกทำร้ายร่างกายด้วย
1: แล้วทันทีครับที่เจ้าหน้าที่บุกไปในบ้านได้สำเร็จนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจค้นนะทุกซอกทุกมุมแล้วก็สามารถช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ได้เพิ่มอีก6รายก็เป็นผู้หญิง5คนแล้วก็ผู้ชายอีก1คนทั้งหมดเนี่ยยังเป็นเยาวชนแต่ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวนะฮะอายุประมาณ11ปีถึง18ปีด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันตำรวจเนี่ยแบ่งไปอีกชุดนึงครับไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะฮะสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้อีก1รายเป็นหญิงเยาวชนบุคคลต่างด้าวอายุ12ปีและก็สามารถจับกุมครับผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์อีก2รายเป็นชายอายุ28ปี1คนแล้วก็หญิงอายุ24ปีซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันด้วยนะฮะ
0: ทีนี้พอสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธนะครับเบื้องต้นตอนนี้แจ้งข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ร่วมกันใช้เด็กแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการค้าเข้าข่ายทารุณกรรมเด็กก่อนส่งตัวให้ตำรวจสน.บางชันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับสมาคมคนตาบอดนะฮะและผู้พิการไทยครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านครับร่วมกันทำบุญสนับสนุนไม้เท้าขาวแทนตาเพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลครับเดือนตุลาคมนี้นะครับถือเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่พวกเราคนไทยทุกคนนะครับต่างร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้และการไม่ทอดทิ้งกันเพื่อให้สังคมของเรานั้นเต็มไปด้วยความเกื้อกูลครับซึ่งทางสมาคมเพื่อคนตาบอดและผู้พิการไทยนะครับขอทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเชิญชวนทุกคนครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะร่วมกันทำบุญสนับสนุนโครงการไม้เท้าขาวแทนตาอุปกรณ์นำทางชิ้นสำคัญนะครับที่เปรียบเสมือนดวงตาคู่ที่สองของคนตาบอดเพราะว่าในปัจจุบันนะครับยังมีพี่น้องคนตาบอดอีกจำนวนมากครับที่ยังขาดแคลนหรือมีไม้เท้าที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยท่านนะครับสามารถร่วมกันทำบุญครับสนับสนุนโครงการนี้เพียงอันละ700บาทเท่านั้นและที่พิเศษเลยครับคือรวมค่าไม้เท้าขาวและค่าฝึกอบรมการใช้งานเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าผู้รับจะสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยครับโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0641568086หรือว่า0809796526ครับหรือว่าทางเพจ Facebook นะครับสมาคมเพื่อคนตาบอดและผู้พิการไทยหรือว่าช่องทาง LINE นะครับ @tabd2277 ครับและคุณผู้ชมนะครับยังสามารถร่วมกันนะฮะบริจาคสมทบได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาบิ๊กซีบางใหญ่เลขที่บัญชี1398670511ครับชื่อบัญชีสมาคมเพื่อคนตาบอดและผู้พิการไทยหรือจะสแกน QR Code นะฮะที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นเดียว

0: กันครับโดยโครงการดังกล่าวนี้นะครับได้รับอนุญาตให้จัดทำการเรียรัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามใบอนุญาตเลขที่14/2569ครับและสุดท้ายนี้นะครับทุกครั้งที่เราเดินทางออกไปข้างนอกและพบเห็นพี่น้องคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกำลังจะข้ามถนนหรือกำลังเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอยากจะขอความร่วมมือจากทุกๆท่านครับโปรดหยุดรถนะฮะให้เวลาและให้ความระมัดระวังเพราะทุกครั้งที่เราเอื้อเฟื้อและให้พื้นที่แก่พวกเขานั่นคือการช่วยเหลือที่มีคุณค่าอย่างมากแล้วครับเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดของเรานะครับได้เดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะครับและส่งรอยยิ้มไปด้วยกันครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมเพื่อคนตาบอดและผู้พิการไทยครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจวันนี้วันที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับการประชุม IMF World Bankทีนี้ให้จับตาเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF คาดการว่าปีนี้เราโตต่ำนะครับรั้งอันดับ9จาก11ประเทศของอาเซียนตัวเลขนี้สะท้อนอะไรแล้วมันกระทบกับปากท้องคนไทยแค่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
2: และไหน

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
7: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูลพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
8: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
9: เป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะ
8: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาที

0: ึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นาไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
4: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยอรู้จักแม่อร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: แอมพุนฟู้ดส์

0: Fortuner
1: สุดยอด
2: ดีจริง
0: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
3: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
5: ้ 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
6: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
7: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
8: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
9: มันจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
10: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
5: ้ร่วมข่าวใหญ
11: ่คุยข่าวใหญ
5: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
12: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
13: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You Fan Con น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรง

0: แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ถือเป็นวันที่2แล้วนะฮะกับการประชุม World Bank ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะฮะไฮไลท์สำคัญของวันนี้ก็คือ IMF เนี่ยมีการออกมาคาดการณ์เศรษฐกิจโลกและที่สำคัญมีการบอกว่าไทยเรานะฮะจะโตเพียงแค่ 2.1% ไม่ใช่แค่ปีนี้อย่างเดียวนะ
2: หลังอันดับท้ายๆในอาเซียน
1: ปีหน้าอยู่ที่อันดับที่9จากในกลุ่มอาเซียนที่มี11ประเทศด้วยกันคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนะฮะหรือว่า IMF ครับก็ออกมาเปิดเผยรายงานนะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกครับการประชุมคือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยไทยเราจะโตเพียงแค่ 2.1% ซึ่งอยู่อันดับ9จาก11ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะฮะแล้วปีหน้าก็มีการคาดการณ์เหมือนกันว่าจะโตเพียงแค่ 2.1% เหมือนกันครับหมายความว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าฟื้นตัวได้ไม่ดีมากพอนะฮะเมื่อเทียบกับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันโดยเฉพาะเวียดนามที่ IMF เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตถึง 8.4%ขณะที่มาเลเซียเนี่ยคาดว่าจะโตอยู่ที่ 5.2% อินโดนีเซียโต 5.1% กัมพูชาโต 3% ทีนี้สำหรับประเทศไทยตัวเลขนี้สะท้อนอะไรบ้างคำตอบเลยก็คือหากเศรษฐกิจไทยเราโตช้าส่งผลกระทบกับปากท้องของประชาชนแน่ๆนะฮะเพราะประชาชนมีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอกับค่าครองชีพครับเพราะว่ารายได้เนี่ยมันโตไม่ทันกับรายจ่ายขณะที่พ่อค้าแม่ค้าขายของก็ขายของได้น้อยลงทำให้คนทำงานมีความเสี่ยงในการตกงานมากขึ้นและที่สำคัญหลายครอบครัวครับต้องกู้หนี้มาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะฮะสุดท้ายก็ทำให้กลายเป็นว่าหนี้สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดสำหรับรัฐบาลด้วยนะฮะ
2: ไฮไลท์สำคัญคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณบอยทกลเกียรติวีระวันนะครับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวนะครับที่ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อจากทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่สินทรัพย์ระดับสากลเป็นกิจกรรมภายใต้การประชุม IMF World Bank นะครับจัดโดย CEA ร่วมกับ Netflix เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้ผลิตต่อการส่งคอนเทนต์ซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดสากล นะครับคุณบอยทกลเกียรติชี้นะครับว่าจุดขายของคอนเทนต์ไทยก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านตัวละครและก็เนื้อเรื่องแต่ต้องผสานประเด็นสากลให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าใจและก็เข้าถึงได้เพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขันในตลาดสากลครับ
3: So, but a lot of the other things, I think the secret sauce that you're talking about, you're asking, I think it's about the Thai-ness. The Thai-ness in the characters, in the dramas. And for the people, I think we are unique people. the Thais are quite unique. You know, there's a Thai-ness in them. There's compassion, empathy, the ability to compromise, I think that shows a lot in the characters in the dramas that we do and I think that is the selling point
1: ซึ่งคุณบอยทกลเกียรติยังย้ำด้วยนะฮะว่าการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตเนี่ยมันต้องทำให้ผลงานมันสามารถสร้างรายได้และกำไรได้จริงๆครับเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงนักลงทุนด้วยนะฮะพร้อมกับเสนอภาครัฐครับแล้วก็ภาคการเงินสนับสนุนกลไกเงินทุนรวมไปถึงพิจารณาการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยมีเงินต่อยอดผลงานและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
2: นี่แหละฮะทำคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและคนทั่วโลกและคนไทยเข้าใจได้เสพได้โดยเฉพาะซีรีส์เรื่องนี้คลึงเชิญเดียได้เลยครับ
4: ขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งคอนเทนต์นะคะที่เรียกได้ว่าพีคขึ้นทุกตอนนั่นก็คือคลึงค่ะซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศมา5 EP แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าปมนี่คือโอ้โหมันเยอะมากๆจริงๆเรื่องนี้แต่ที่คนดูเขาคาใจกันมากที่สุดน่าจะเหมือนเดียก็คือตัวการปริศนาอย่างไอตีนแบนค่ะคือล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยหัตถาเนี่ยเขาดันไปสังเกตเห็นนะคะว่าท่านกริดจ้านี่ๆซ้อมพระเอกอยู่นะคะแต่ว่าแผ่นรองเท้าอ่ะมันหลุดกระเด็นออกมาเฮ้ยมันเป็นแผ่นสำหรับคนเท้าแบนนี่แฟนละครก็เดากันไปเลยค่ะว่าเอ๊ะไอตัวการก็คือไอตีนแบนเนี่ยคือท่านกริดหรือเปล่าอยากรู้จะเดากันถูกหรือเปล่าไปถามหัตถาหรือว่าชาเลตกันดีกว่าค่ะ
5: มีทั้งถูกและผิดนะคะเท่าที่เห็นผ่านตามมานะแต่ก็รู้สึกว่าทุก ตัวละครดูมีความเป็นไปได้ในการที่จะเป็นไอ้ตีนแบนนะคะฝากทุกคนมาช่วยกันลุ้นนะคะตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วเลยครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาก็มีปมอะไรที่ทิ้งไว้อีกเยอะเหมือนกันแล้วก็มีปมตั้งแต่ต้นเรื่องก็ใน4เอพิโซดสุดท้ายนะคะก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆหรือจะทำให้เครียดกว่าเดิมก็ต้องฝากติดตามชมด้วยนะคะ

0: ขึ้นค่ะยังไงล่ะหัตถาสรุปใช่ท่านกฤตไหมเออหรือว่าจะเป็นคนอื่นที่คุณผู้ชมเคยเดาเอาไว้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะจ๊ะโดยเฉพาะซีรีส์ครึ่งคืนนี้ค่ะ20:30ดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งเรื่องดีๆคุณผู้ชมวันนี้เดียมีภาพบรรยากาศร้านโกโก้ในตำนานของหนุ่มต้าอู๋ค่ะที่ยกทัพความอร่อยไปเสิร์ฟกันที่งานวัดไร่ขิงพิเศษขนาดไหนไปดูค่ะ
1: บรรยากาศงานวัดไร่ขิงคึกคักอย่างต่อเนื่องเมื่อร้านดังอย่างโกโก้ในตำนานยกทัพความอร่อยมาปักหลักให้ชาวนครปฐมและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเข้มข้นกันแบบจัดเต็มและพิเศษสุดในครั้งนี้กับการจับมือคอลแลบเปิดตัวเมนูใหม่ร่วมกับโกลช็อกโกโรสเวเฟอร์สอดไส้ช็อกโกแลตที่จัดเต็มด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตขูดแน่นๆพร้อมเสิร์ฟความอร่อยเข้มข้นคูณ2ให้ทุกคนได้ลองก่อนใครที่งานวัดไร่ขิงเป็นที่แรกค่ะ
2: รอบนี้เรามาไร่ขิงเป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าในทุกๆครั้งเนี่ยก็จะพยายามหาอะไรมาให้แบบว่าชาวนครปฐมได้กินอะไรอร่อยๆนะครับเราคอลแลบกับนี่เลยครับโกช็อกโก้ครับบอกเลยว่าถ้าได้ลองอันนี้จะติดใจแน่นอนเพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนใครนะทุกคนไปแน่นมากซึ่งตั้งใจทำมาให้แล้วว่ามันอร่อยกินแล้วติดใจครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านปีนี้เลยครับ
1: สำหรับใครที่อยากมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยที่เข้มข้นลงตัวของเมนูพิเศษนี้สามารถเดินทางมาปักหมุดชิมกันได้ที่งานประจำปีวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมงานนี้สายหวานและสาวโกโก้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ
0: น่าอร่อยมากหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดียจะขอไปตามหาหน่อยนะคะว่าพี่หนุ่มกับยศเนี่ยเท้าแบนหรือเปล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: จะโชว์ให้ก็เกรงใจอ
4: ย่าให้พี่เดียมาเช็คเลยใต้รองเท้า
3: เดี๋ยวรอดูนะ
4: นะฮะคุณผู้ชมครับแต่อีกหนึ่งข่าวที่ตอนนี้สังคมจับตามองกันอยู่ก็คือปมทรัพย์สินของสสไอเดียกับสามีนะฮะหลังจากปปชครับพบข้อสงสัยหลายรายการเพราะฉะนั้นต้องมาจับตาผลการตรวจสอบภายใน60วันว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ

0: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
3: ่หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: Light the soy! 300 milliliters. Be your original. Light the soy! Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
4: Light the soy! อร่อย คุ้มค่า!
5: It's real!
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทน คุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้อง Dove Amino Bond Repair ผสาน Amino Complex เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
0: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: เลชสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: จับได้ผมขึ้นในวันนั้นเขาเลือกคนนี้มึงต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกแบบทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
1: ทุกคืนวันพุธ 5 ทุ่มทางช่องวัน31
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
4: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
5: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของสสไอเดียสุชาดาแซงสร้างแทนทรัพย์จากพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมครับปปช.เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
1: ครับ
0: เอทรัพย์สินต่างๆเนี่ยกับรายได้มันไม่สอดคล้องกันแล้วเมื่อวานปปช.พูดชัดเจนนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็อยากให้สสไอเดียได้ชี้แจงด้วยประเด็นสำคัญอยู่ที่การที่ปปช.แถลงเมื่อวานนะครับอย่างคุณศักดิ์ชัยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปช.บอกตอนนี้สังคมกำลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่มาของทรัพย์สินของสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับสามีว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ยื่นบัญชีของสสไอเดียกับสามีพบว่าทรัพย์สินที่แจ้งนั้นมีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญ
1: ครับ
0: คือเขาสงสัยว่าการยื่นบัญชีเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวทั้งตัวของสสและก็คู่สมรสถือเป็นเหตุอันควรให้สงสัยตามข้อกฎหมายที่ปปช.บอกว่าควรจะต้องสอบเชิงลึกนะครับส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูอาจจะจำกันได
1: ้
0: นาฬิกาที่เธอใส่อยู่นะครับ
1: ค
0: ือนาฬิกาเนี้ยไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนนี้ปรากฏตามข่าวเจ้าตัวอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะอาจจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยส่วนกรณีที่มีการไปพาดพิงว่าแหล่งที่มาของเงินคู่สมรสเอามาจากพวกเว็บพนันในต่างประเทศหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเงินได้มาก่อนหรือหลังจากที่เข้ามาดำรงตำแหน่งด้านการเมืองหากเป็นช่วงก่อนก็ถือว่าไม่มีความผิดแต่หากเกิดขึ้นหลังเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ถือว่ามีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ
2: อย่างเรื่องของการเล่นพนันเห็นไหมครับการเล่นพนันที่มาของเงินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูกรอบว่าช่วงที่เขาดำเนินการได้ทรัพย์มาเป็นไปช่วงเวลาไหนในขณะดำรงตำแหน่งในขณะที่อยู่ในประเทศอยู่ในต่างประเทศมันต้องไปตรวจสอบในวิธีกรณีที่เขาใช้ชีวิตประจำวันในกรณีที่เขาลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆด้วยครับถ้าเกิดว่าเขาดำเนินการมีทรัพย์ก่อนที่จะมีหน้าที่ยื่นบัญชีอย่างเงี้ยครับเราก็จะตรวจสอบไม่ได้เพราะเขายังไม่มีหน้าที่ครับผม
1: ในขณะที่รองโฆษกปปช.เนี่ยออกมาบอกนะฮะว่าขั้นตอนของการสืบสวนของปปช.จะใช้เวลาประมาณ60วันแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่าง60วันนี้เนี่ยตรวจแล้วเจอหลักฐานที่มันมีซับซ้อนครับแล้วก็ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมก็สามารถขยายออกไปได้อีก30วันรวมเป็น90วันด้วยกันทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ครับฝ่ายตรวจสอบก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอเลขาปปช.พิจารณาเพื่อนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่และหากที่ประชุมนะฮะมีมติเห็นชอบว่ามีพฤติกรรมสอบไปในทางยื่นบัญชีเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาแบบผิดปกติจริงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริงในอย่างเป็นทางการและจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยเข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งมีช่วงหนึ่งนะฮะที่นักข่าวก็พยายามจะถามท่านรองโฆษกปปช.ย้ำว่าที่ผิดปกตินั้นเนี่ยมาจากอะไรบ้างในขณะที่รองเลขาธิการปปช.ท่านนี้บอกเลยว่าผิดปกติทุกอย่างเลยครับ
3: ทุกอย่างเลยครับ
4: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
3: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
4: อันนี้รวมถึงสามีของผู้ยื่นด้วยหรือเปล่าคร
3: ับ มีหน้าที่เหมือนกันครับวันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นเนี่ยมันข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับต้องพิสูจน์หลายๆอย่างจนกว่าจะได้ดำเนินการแต่ว่าเพียงแต่เราทำไม่ได้ภายใน60วันที่กฎหมายกำหนดแค่นั้นเอง
0: ทีนี้ดูประเด็นการตรวจสอบจากคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาขุดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขุดเรื่องสามีส.ส.ไอเดียมาตั้งแต่มีประเด็นขึ้นมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ทางคุณสิริโชคเนี่ยให้สัมภาษณ์ในช่วงข่าวใหญ่นี่ฮะในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อนะครับหลังรายการข่าวใหญ่วันนี้ทางช่องวัน31คุณสิริโชคก็มองว่าอยากเห็นส.ส.ไอเดียแถลงสิ่งที่เป็นหลักฐานที่เจ้าตัวบอกว่าตอบได้ทุกกรณีแต่ตัวคุณสิริโชคก็มองว่าจังหวะแถลงเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นคุณกับตัวคุณไอเดียเท่าไหร่นะเพราะคุณแถลงหลังจากปปช.เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตไปแล้วนะครับปปช.น่าจะตามทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียกับสาร

0: สามีได้ไม่ยากเรื่องสสไอเดียเนี่ยจะผิดหรือเปล่าก็ต้องไปดูว่ามีการสำแดงทรัพย์สินเท็จหรือเปล่าเงินที่เอาไปซื้อรถ11ล้านกระเป๋านาฬิกาเหมาะสมกับรายได้ของตัวเองหรือไม่ถ้ามาจากสามีก็ต้องไปดูว่าที่มาที่ไปของเงินที่เอามาซื้อเนี่ยเอามาจากไหนทั้งนี้ตัวสามีไม่ได้ดูแค่เรื่องจำนวนหุ้นในเว็บพนันนะครับแต่ต้องไปดูเส้นเงินด้วยโดยแนะให้ปปช.ร่วมมือกับปปง. DSI ตำรวจไซเบอร์ร่วมกันตรวจสอบทางคุณสิริโชคยังบอกด้วยนะครับว่าถ้ามีการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่อันนี้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถ้ามีการเอาเงินที่ได้เนี่ยมาจากการทำผิดกฎหมายเอาไปให้พรรคการเมืองเนี่ยแหละฮะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทราบมาว่าหลายคนในพรรคก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่กับเรื่องนี้ครับ
1: ถ้าเขาตรวจสอบจริงๆแล้วพบว่ามันมีเอกสารที่เห็นได้ชัดว่ามีการเอาเงินมาให้เธอไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้ในการเลือกตั้ง
2: ครับ
1: นะครับสมมติมาจากผู้บริหารพรรคนะครับหรือเธอเอาเงินไปให้พ
2: ร
1: รคยังไงเนี่ยในการบริจาคหรือการให้แบบแอบให้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตรวจสอบได้มันก็โยงใยไปถึงหมดนะครับเราถือว่าเป็นเงินสกปรกที่นำมาใช้ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ได้นะครับรู้มาพอสมควรว่าข้างในพรรคเองก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของคุณสุชาดาในหลายๆเรื่องนะครับ
3: ทีนี้เนี่ยถ้าเราฟังคุณสิริโชคพูดในวันนี้ไปสอดคล้องกับที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเนี่ยตอบสื่อนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้สสไอเดียต้องเป็นคนชี้แจงเองแล้วก็ย้ำด้วยว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามและในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนตอนเป็นเลขาของสสไอเดียก็ไม่ได้มีการปรึกษาอะไรกันครับเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะฮะแล้วก็พร้อมชี้แจงแต่ทางพรรคเนี่ยไม่ได้มีการส่งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลเพราะว่าเข้าใจอยู่แล้วว่าทุกคนมีทีมกฎหมายเป็นของตัวเองนะฮะ
0: สรุปแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวสสไอเดียไปซะนะคุณผู้ชมนะ
2: ครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับความเห็นจากนักวิชาการกันบ้างอาจารย์โอฬารถิ่นบานเตียวเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปบูรพาให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่ไรวันทางช่องวัน31นะครับบอกเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนรวยที่ไม่สามารถชี้แจงเรื่องของสินทรัพย์ได้โดยเฉพาะบรรดาพวกนักการเมืองต่างๆความร่ำรวยนั้นไม่มีใครปฏิเสธแต่จะต้องถูกตรวจสอบได้เรื่องนี้สสไอเดียเองก็ต้องออกมาชี้แจงให้ได้ประเด็นนี้หากตรวจสอบนักการเมืองหลายๆคนอาจจะมีเยอะฮะมีเยอะกว่าสสไอเดียด้วยซ้ำที่นายชัยชนกพูดว่ามีทีมกฎหมายส่วนตัวเหมือนกับบอกว่าตัวใครตัวมันล่ะครับประเด็นที่ว่าหากผิดจริงจะมีถึงขนาดยุบพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าคงไม่ถึงขนาดไปยุบพรรคขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ต้องไปดูว่าจะถูกยื่นเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าส่วนเรื่องคดีอาญาต้องไปดูว่าปปช.จะชี้มูลหรือไม่ส่วนตัวอยากจะให้สสไอเดียชี้แจงว่าไอ้รายได้เป็นพันล้านเนี่ยมาจากไหนปีที่แล้วจ่ายภาษีเท่าไหร่นาฬิกาบางเรือนที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนั้นเนี่ยจะอ้างว่าของปลอมไม่ได้เด็ดขาดนะอาจจะต้องใช้โมเดลนาฬิกาเพื่อนหรือไม่ลองฟังดูครับ
4: หลายคนบอกว่าไม่เป็นไรก็อ้างว่านาฬิกาปลอมไม่ได้ครับนาฬิกาปลอมจะถูกเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเพราะนะครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
2: ์ละเมิดลิขสิทธิ
4: ์ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นคนธรรมดายังโอเคนะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสใช้ของเก๋อย่างเงี้ยมันเสียเครดิตนะครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมมันมีทางเดียวก็คืออ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน
2: มันมีโมเดลมาแล้วไง
4: ถูกต้องครับมีบรรทัดฐานที่ปปช.รับรองครับทุกคนไม่ได้นะฮะชื่นชมยินดีกับความร่ำรวย
2: ครับ
4: แต่ถ้าความร่ำรวยนั้นสามารถที่จะจ่ายภาษีตามสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นนะครับประโยชน์กับคุณไอเดียด้วยว่ารายได้ขนาดนี้จ่ายภาษีขนาด
3: คุณผู้ชมครับไปติดตามเต็มๆกันได้นะฮะกับรายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับทาง YouTube ข่าวช่องวันแต่ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยวันนี้นักข่าวไปเจอกับท่านนายกคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นของสสไอเดียนายกบอกยังไม่รู้เลยนะว่าปปช.เนี่ยมีการไปตรวจสอบเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสสไอเดียทีนี้นักข่าวเลยถามต่อว่าแล้วตัวของนายกอนุทินในฐานะแกนนำพรรคเนี่ยได้ถามเรื่องนี้กับเจ้าตัวหรือเปล่าปรากฏว่าพอยิงคำถามนี้ไปเพลงเนี่ยที่ตึกสันติไมตรีเปิดขึ้นมาลิฟแอนด์เลิร์นพอดีงานนี้นายกก็เลยไม่ได้ตอบคำถามแต่ร้องเพลงให้แทนนะฮะ
0: แต่ว่าคนที่ต้องตอบเนี่ยคือสสไอเดียนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็มีการไปคุยเหมือนกันนะกับสสไอเดียนะครับเธอบอกอย่างนี้ฮะพรุ่งนี้เธอกับสามีจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเธอย้ำว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะเพราะว่าทางปปช.ก็ดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วเธอเองพร้อมจะให้ทางปปช.ซักถามและสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอย่างแน่นอนทีนี้ต้องดูพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับสส.ไอเดียกับสามี จะแถลงข่าวเรื่องของหลายข้อสงสัยอยู
3: ่ใช่
0: นะเรื่องที่มาของเงินเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะครับ
3: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ติดตามกันต่อนะฮะแต่ว่าขออนุญาตสลับอารมณ์ครับมากันที่สสสกันหน่อยครับเพราะว่าร่วมกับภาคีเครือข่ายนะฮะเปิดการประชุมวิชาการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของคนไทยไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
2: สสสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์องค์การอนามัยโลกและภาคีเครือข่ายเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ NCDH 2026ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างนำซ่อมเพื่อจัดการกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพโดยเปลี่ยนจากการควบคุมสินค้าและบริการที่เป็นความเสี่ยงไปสู่การสร้างกติกาและแรงจูงใจใหม่ให้ภาคธุรกิจร่วมผลิตสินค้าและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกที่ดีช่วยลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างระบบสุขภาวะที่ยั่งยืน
5: การประชุมวันนี้นะครับก็เป็นหมุดหมายแรกนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับในการที่จะปักหมุดการหารือในเชิงวิชาการในเรื่องของปัจจัยเชิงพาณิชย์กำหนดสุขภาพนะครับในส่วนของภาคีเครือข่ายทั้ง7หน่วยงานนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาสร้างแนวคิดเชิงวิชาการและผมคิดว่าสิ่งสำคัญในครั้งนี้คือการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายที่จะสร้างระบบนิเวศที่จะทำให้ปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพนั้นสามารถที่จะเป็นพระเอกส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโรค NCD ปัญหาสุขภาพของคนไทยด้วยครับการที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดทั้งระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนระบบสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยก็เป็นจุดหมายที่สำคัญครับ
2: สสส.และภาคีเครือข่ายเชื่อว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การรักษาแต่คือการสร้างกติกาที่เอื้อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมล่าสุดวางเป้าหมายสำคัญทั้งการสังเคราะห์องค์ความรู้การเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมถึงการถอดบทเรียนของไทยไปนำเสนอในเวทีระดับโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ชูประเทศไทยเป็นต้นแบบการใช้มาตรการทางการคลังและภาษีเพื่อสุขภาพอย่างเป็นธรรมตอกย้ำการสร้างสุขภาพที่ดีจากการวางระบบที่ทำให้ทางเลือกเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและเท่าเทียมสำหรับทุกคน
0: เอาดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อลมเปลี่ยนทิศแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกนะและที่สำคัญบางคนอ่ะโดยเฉพาะในภาพที่ฉะเชิงเทราโอ้โหลำบากมากคุณผู้ชมครับแล้วตอนนักข่าวของเราเอาถุงยางชีพไปแจกหลายคนนี่ยกมือไหว้ร้องไห้เลยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังครับ

0: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
2: When skin feels right

0: right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
3: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
2: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
2: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: มองเฟลอร์โอมิรอล
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
15: ที่เดียว
14: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเลีย
15: โทรออก
16: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
17: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่สองชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
18: ดวลเพลงชิงทุนพบกับการป้องกัน

0: ตำแหน่งแชมป์สมัยที่38ของน้ำพึ่งเธอจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม
1: ่ผมชอบเนื้อเสียง
2: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มันเพราะมาก
3: ๆถ้าเอาเทคนิคการร้องมาประกบกันถือว่าสูสี
4: ไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
5: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
4: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
6: ์ไฮลักซ์ทาวเวอร์สถานการณ์ไหนก็เอาอยู่คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงหนักอยู่จริงๆบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายกันแล้วอย่างจุดนี้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเขาบอกว่าน้ำยังคงท่วมสูงและรอคอยความช่วยเหลืออยู่เลยครับ
8: ยากมาก
9: น้ำเปล่ามีไหมจ๊ะ
8: แล้วจะบอกช่วย
9: น้ำเปล่า
8: ห
9: น่อยจ๊ะ
7: ถึงกับร้องไห้เลยนะเพราะมันมิดหัวเนี่ยคือเขาบอกว่าอยู่ในบ้านที่น้ำมันมิดหัวแบบนี้มากว่า20วันแล้วทรัพย์สินข้าวของต่างๆพังเสียหายทั้งหมดครับนี่คือตำบลหนองแหนที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะซึ่งแม้ว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยจะลดลงมาถึงระดับเอวถึงระดับเข่าแล้วก็ตามแต่เขาบอกว่าก็ยังเจอกับน้ำที่มันท่วมสูงอยู่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้จำเป็นต้องใช้รถอีแท็กนะฮะในการที่จะขนของเข้าไปเพื่อช่วยเหลือกันหรือพายเรือ เรือนี่คือเป็นแบบเป็นเส้นทางหลักเลยนะเป็นแบบเครื่องมือหลักในการเดินทางของชาวบ้านณตอนนี้และล่าสุดครับก็จะมีทีมเฉพาะกิจร่วมกับตำรวจและผู้นำท้องถิ่นครับก็นำถุงยังชีพอาหารแล้วก็ยาเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านซึ่งยังถือว่าสถานการณ์วิกฤตนะฮะที่ยังคงต้องเผชิญกินอยู่แบบนี้ครับ
10: นี่ใช้รถยกสูงแบบนี้ก็จะเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วอยู่มาเป็น10วันแล้วอ่ะ
7: 20กว่าวันแล้วอ่ะ
10: ถูกมั้ยฮะคุณผู้ชมอีกพื้นที่ที่วิกฤตในฉะเชิงเทราอีกที่นึงนะครับก็คือวัดบัวลิ้มอยู่ที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวนี่ก็หนักเหมือนกันคุณผู้ชมถูกน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วแม่น้ำจากนครนายกเนี่ยเข้ามาแล้วท่วมก่อนจะจริงๆเนี่ยมันเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนกับนครนายกเนี่ยเข้ามาก่อนจะไปบางปะกงนะครับสภาพก็คือชาวบ้านเหมือนเขาติดเกาะคุณผู้ชม
7: ครับ
10: เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั่งเรือฮะฝ่าเข้าไปเขาบอกเนี่ยนั่งไปแบบนี้นะใช้เวลา40กว่านาทีกว่าจะไปถึงวัดนะครับตอนนี้มีพระสงฆ์ทั้งหมด3รูปขาดแคลนน้ำสะอาดแล้วก็อาหารมีวัว3ตัวนะครับไม่มีหญ้าทางวัดเนี่ยขอความช่วยเหลืออย่างมากเลยนะครับ
7: ครับผมนะฮะในขณะที่บางพื้นที่ครับก็ยังจมน้ำนะครับแล้วมีเหตุการณ์สะเทือนใจคุณผู้ชมเพราะว่ากู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้าครับต้องใช้เรือนะฮะลากร่างของชายวัย85ปีฝ่าน้ำท่วมเกือบ2กิโลท่ามกลางความมืดครับเพื่อนำร่างส่งไปยังวัดโพบางคล้าที่ญาติของชายรายนี้เนี่ยรออยู่นะฮะซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนถึงความยากลำบากของชาวบ้านครับแม้กระทั่งการส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังคงต้องฝ่าน้ำท่วมที่ไม่สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับ
10: นอกจากน้ำท่วมนะคุณผู้ชมนะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนแล้วนะหนักๆเนี่ยก็คือพื้นที่ทางด้านการเกษตรก็หนักเหมือนกันนะครับอีกที่คนนี้เป็นเกษตรกรผู้เป็นเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับนี่ฮะอัดคลิประบายความอัดอั้นนะเขาบอกบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็บ่อเลี้ยงปลาจมเสียหายไปทั้งหมดเลยนะครับผลผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลุดลอยไปกับกระแสน้ำถ้าตีเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกโอ้โหหลักแสนถึงหลัก10ล้านบาทมาตรการช่วยเหลือกลับมาได้เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่มันเสียไปครับทุกคนผมจะไปเ
11: จอพอเสียแล้วคุณเยียวยาไหวไหมครับพอเสียแล้วคุณต้องการจะให้เยียวยาคุณต้องเรียกเอกสารกรมประมงใบ GMP ใบเกลือลูกกุ้งทะเบียนบ้านใบโฉนดทุกอย่างเพื่ออะไรครับแล้วคนทุกคนเขามีไหมครับช ชดใช้ปีหนึ่งหมื่นกว่าบาทคุ้มไหมลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นแล้วมึงจะชดใช้หาถามหาเอกสารถามหาเอกสารแล้วมึงจ่ายหมื่นกว่าบาทคุ้มไหม
7: เข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านนะ
10: เข้าใจความอัดอั้นตันใจของชาวบ้านแหละเพราะว่าตอนนี้ไปลงทะเบียนเยียวยาตอนแรกบอกไม่ต้องใช้เอกสารอะไร
7: ครับ
10: ถูกไหมไม่ต้องใช้เอกสารลงทะเบียนไปแต่ปรากฏว่ายังไงก็ต้องใช้เอกสารฮะต้องมีทั้งภาพถ่ายมีทั้งเอกสารต่างๆนะคุณผู้ชม
7: นะแล้วคือบางคนบอกจะหาเอกสารยังไงอ่ะ
10: ใช่ครับ
7: บ้านจมไปหมดแล้วอ
10: ่
7: ะก็ฝากเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีครับแม้ว่าระดับน้ำเริ่มจะลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าความเสียหายมันไม่จบครับเพราะว่าณตอนนี้เห็นบอกว่ามีขยะจากน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า100ตันกองอยู่เต็มเมืองนะฮะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ตู้ที่นอนแม้กระทั่งโลงศพก็เสียหายจากน้ำท่วมเห็นบอกว่าเสียหายไป25ใบเจ้าของร้านประเมินความเสียหายเบื้องต้นน่าจะไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทด้วยกันครับขณะที่แม่น้ำปลาจีนก็เริ่มเน่าเสียแล้วนะฮะปลาเนี่ยขาดออกซิเจนครับลอยตายเกลือเลยแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นครับขณะที่ถนนเชื่อมเมืองปลาจีนกับศรีมหาโพธินะฮะก็ถูกน้ำกัดเซาะเสียหายไปอย่างน้อย2จุดซึ่งณตอนนี้เนี่ยภารกิจหลักๆเลยคือเรื่องการฟื้นฟูครับต้องจัดการกับทั้งกองขยะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เส้นทางการสัญจรด้วยนะฮะ
10: คุณผู้ชมครับข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะไปที่เพชรบุรีนะครับตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยชาวบ้านเนี่ยไปสำรวจนะครับหมู่บ้านกลางดึกเพราะว่าบนน้ำป่าจากภูเขาเนี่ยมันมาสมทบกับน้ำในคลองมันก็เลยล้นตลิ่งเข้าไปทั่วพื้นที่แบบเฉียบพลันมากๆตกใจเลยฮะอยู่ๆก็คือน้ำก็มาอีกแล้วล่าสุดเป็นยังไงเขาบอกสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะครับนี่ลดลงแล้วระดับน้ำเนี่ยลดลงเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านก็เข้าบ้านทำความสะอาดล้างคราบดินโคลนที่มากับกระแสน้ำพร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเพชรบุรีมันล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่นั่นก็คือชุมชนมอญวัดบางลำพูอยู่ในเขตตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมครับระดับน้ำเนี่ยตอนนี้เขาบอกสูงเนี่ยนะถ้าเทียบจริงๆก็ระดับหัวเข่าประมาณ20เซนได้นะครับ
7: ครับผมนะฮะส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับไปพบร่างของพระสามอายุ36ปีหลังจากที่ถูกน้ำป่าซัดรถกระบะตกบ่อไปนะฮะในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยร่างของพระสามครับก็ถูกพบอยู่ที่ก้นบ่อของชาวบ้านนะฮะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักเท่าไหร่ครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำร่างขึ้นมาพร้อมกับส่งต่อให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
10: พี่น้องทางภาคใต้วันนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดก็บอกภาคใต้ฝนตกหนักหรอตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพี่น้องที่อยู่พัทลุงสงขลาและภูเก็ตฝนเนี่ยเขาบอกหนักสลับเบานะแต่ไม่ได้ตกแช่นานแบบหลายชั่วโมงทำให้ยังไม่มีรายงานของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศดีๆนะครับ
7: ครับผมนะฮะส่วนที่ปทุมธานีครับตอนนี้ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตนะฮะก็นี่เร่งสูบน้ำเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
10: แล้วทำไมมันเป็นฟองเยอะขนาดนี้
7: ใช่อันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านกำลังกังวลครับว่าไอ้ฟองสีขาวโอ้โห
10: ภาพนี้ที่ขนลุกคุณผู้ชม
7: ทะเลโฟม
10: มันนึกถึงอะไรนะคุณภาพน้ำอ่ะ
7: ใช่
10: มันน้ำมันเน่าจนถึงขนาดเป็นฟองขนาดนี้หรือเปล่า
7: ฟองอย่างเดียวไม่ว่าชาวบ้านบอกมันมีกลิ่นเหม็นด้วย
10: อันนั่นแหละ
7: เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าฟองขาวๆคราบสีดำที่มันลอยอยู่บนผิวน้ำเนี่ยน่าจะเกิดจากสารอินทรีย์หรือว่าสารซักล้างครับพอถูกเครื่องสูบน้ำกวนอย่างรุนแรงเนี่ยฟองมันก็เลยเกิดขึ้นมาอย่างที่เราเห็นส่วนคราบน้ำสีดำๆคล้ำๆกลิ่นเหม็นๆอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำด่วนเลยนะเพราะอาจจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสัตว์น้ำได้ครับโดยเฉพาะเมื่อน้ำถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้ว
10: โอ้เห็นฟองขนาดนี้แล้วขนลุกคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ละกันแม้หลายคนก็กลัวว่ามันจะเป็นพวกน้ำเสียใช่ไหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านคำรงวิทย์ทุกกระจ่างท่านจะเสนอแบบนี้เอาแบบนี้ให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง12เพิ่มอีก20เซนติเมตรเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่องคลักษ์จังหวัดนครนายกนานกว่า20วันให้นะครับพร้อมกำหนดเงื่อนไขหากระดับน้ำที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์สูงถึง 1.8 เมตรก็ให้ปิดทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ
7: ครับผมนะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่เกาะเกร็ดนนทบุรีครับหลังจากน้ำทะเลหนุนสูงนะฮะทำให้ถนนสายหลักเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมแล้วประมาณ50เซนด้วยกันครับ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็ปิดร้านขายของไม่ได้แต่ทีมข่าวเราไปเจอป้าชิดครับวัย74ปีเจ้าของร้านนะฮะออกใต้ขายดี

0: ที่บอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะเปิดขายแบบนี้ทุกวันคือเพื่อชาวบ้านเนี่ยได้สามารถออกมาซื้ออาหารซื้อของจำเป็นได้แม้ว่านักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีแล้วก็ตามและมีช่วงนึงคุณป้าพูดติดตลกด้วยนะบอกเอาอยู่ก็เนี่ยเอาน้ำมาอยู่กับป้าแทนนี่แหละตอนนี้เนี่ยทำให้สุดท้ายทำอะไรไม่ได้ต้องสู้กับปัญหาน้ำท่วมและความยากลำบากในการค้าขายต่อไปครับ
1: โอ้เอาอยู่มาไม่ท่วมแต่ไม่ได้อยู่กับเขาอยู่กับเรา
2: หมายถึงน้ำอะ
1: น้ำมันอยู่กับเราไงเขาอยู่ในบ้านเขาไม่ท่วมเลยเนี่ย
2: ที่เขาบอกว่าเอาอยู
1: ่เอาอยู่ที่เขาบอกเอาอยู่ทุกปี
2: ทุกปี
1: แต่ว่าดีว่าเช้ามันลงมั่งอะไรบ้างเน
2: ี่ยยังขึ้นลงอยู่
3: อ่ะคุณผู้ชมครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ยอาจารย์ธรดำรงนาวาสวัสดิ์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบอกนะครับว่าตอนนี้หมดกังวลเรื่องของฝนตกหนักแช่นานๆได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับภาคเหนือและภาคอีสานนะที่ฝนแทบจะหมดแล้วในช่วงนี้เพราะว่ากลุ่มฝนตอนนี้เคลื่อนลงไปภาคใต้แล้วนะครับทีนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือพื้นที่ภาคใต้แล้วนะฝนจะไปแล้วนะครับและที่สำคัญปรากฏการณ์โลกร้อนกับเอลนีโญเนี่ยทำให้ปริมาณไอ้น้ำในบรรยากาศมันสูงจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้ครับ
4: ระมัดระวังกันเพราะว่าโลกร้อนเอลนีโญมันทำให้ไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศสูงมากฝนตกมาจะทำให้เกิดท่วมฉับพลันอย่างที่เจอกันที่เมืองการที่เพชรบุรีนะฮะใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่น้ำท่วมถนนสัญจรยากไปเที่ยวไปไหนมาไหนลำบากเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเป็นระยะก็ให้ระมัดระวังกันไว้แต่คนกรุงเทพก็คงไม่ต้องกลัวฝนแช่น้ำท่วมอย่างเดิมแล้วไม่ต้องพูดถึงภาคเหนือภาคอีสานซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนก็แทบจะหมดไปแล้วนะครับ
0: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนต่อเนื่องนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18ตุลาคมคุณผู้ชมครับดูตามหน้าจอเลยนะฮะเพราะว่าหลายพื้นที่ของไทยจะเจอกับฝนที่ตกหนักครับจะเป็นลักษณะแบบตกหนักสลับกับตกเบานะฮะแล้วอาจจะมีลมพัดแรงด้วยซึ่งก็ต้องคอยระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่และอย่างที่เราบอกนะฮะว่าช่วงนี้เรายังคงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องนะคุณผู้ชมทางช่องวันครับของเรานะฮะขอเป็นสะพานบุญครับส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันจ้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์บัญชีวันจ้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีนะครับ925-301-3131นะครับธนาคารกรุงเทพซึ่งหรือว่าจะสแกน QR code ที่อยู่ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งล่าสุดครับยอดบริจาคเมื่อช่วงเวลา 16:00 นที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,545,176 บาทต้องขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยครับ
3: เรายังคงเดินหน้าลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
3: ใครที่อยู่แถวแฮปปี้แลนด์บ้างคุณผู้ชมครับมีการออกมาตั้งข้อสังเกตแฮปปี้แลนด์บางกะปิตอนนี้ตอนที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยโหท่วมน้ำมาก
0: ใช่ครับ
3: แล้วเขาไม่เคยเจอท่วมขนาดนี้มาก่อนนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้การระบายน้ำเนี่ยมันติดขัดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการปรับปรุงคลองตาหนังหรือเปล่าตาหนังที่คุณผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยคลองเนี่ยที่เราส่งนักข่าวของเราไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหานะครับนี่ฮะคือชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเป็นชาวบ้านแถวแฮปปี้แลนด์บางกะปิกรุงเทพนะครับน้ำเนี่ยท่วมทรัพย์สินของเขาเสียหายหมดเลยนะครับแล้วคนที่อยู่ติดกับคลองตาหนังเนี่ยชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่ามันมีสิ่งกีดขวางจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหรือเปล่าที่ทำให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ทันนะครับนาบีคนนึงนะอายุ45ปีเขาเป็นเจ้าของเพจนะครับโตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้แล้วก็เขาเป็นผู้ประสบภัยเขาเล่าให้น้องกิ๊กนรพรของเราฟังนะครับเขาบอกอยู่ที่นี่มา40ปีไม่เคยเจอปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงขนาดนี้แม้จะเตรียมกั้นน้ำบริเวณบ้านเอาไว้แล้วแต่น้ำมันทะลักย้อนขึ้นมาจากท่อระบายน้ำและคลองหลังบ้านครับทำให้น้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทรัพย์สินเสียหายไปหมดเลยคือเขาเก็บไม่ทันนี่เขาชี้ครับนะคราบน้ำให้ดู
0: ครับ
3: เขาบอกว่าทุกอย่างพังหมดฮะเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงเอกสารโน้ตเพลงเก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อของเขาเคยร่วมทำวงดนตรีคาราบาวในยุคเริ่มแรกเอกสารเหล่านี้มันมีคุณค่าทางจิตใจได้รับความเสียหายจากน้ำเกือบทั้งหมดเลยนะครับเจ้าตัวตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก่อนหน้านี้มันมีการปักแผ่นเหล็กชีทพายเพื่อดำเนินการก่อสร้างในคลองตาหนังและแม้จะมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักแต่การรื้อถอนสิ่งกีดขวางกลับไม่ทันการครับโดยระบุว่าหลังมีการรื้อถอนเมื่อวันที่29กันยายน

0: ยนระดับน้ำที่ท่วมขังก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วในเช้าวันที่30กันยายนเจ้าตัวก็เลยเรียกร้องให้ผู้บริหารกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงยอมรับข้อผิดพลาดหากพบว่าการบริหารจัดการมีส่วนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายย้ำนะครับว่าไม่ได้คัดค้านโครงการปรับปรุงคลองนะแต่ต้องการให้การก่อสร้างและการเตรียมรับมือฝนเป็นไปอย่างรอบคอบไม่ผลักภาระความเสียหายให้กับประชาชนครับ
1: เราไม่ได้พูดว่าน้ำจะต้องไม่ท่วมนะครับเราพูดว่ามันท่วมเกินกว่าเหตุผมอยู่ที่นี่มา40ปีอ่ะมันไม่เคยท่วมระดับนี้มันไม่เคยท่วมเข้าบ้านแต่นี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือคุณพูดว่าพร่องน้ำอ่ะคลองตาหนังมันยาวถึงซอยโพแก้วเลยนะตั้งแต่ดอยบอบางกะปิจนซอยโพแก้วลาดพร้าว101เพราะว่ามันไม่มีการพร่องน้ำเพราะว่ามันมีเหล็กชิดพายปักอยู่ขวางอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าคุณอธิบายว่าคุณไปอ่อยคลองนึงคุณไม่มีเครื่องสูบน้ำเลยอ่ะแล้วมันจะไหลไปยังไงฮะอยากให้กทม.ผู้บริหารตั้งแต่ระดับคุณชัดชาติคุณวิษณุคุณทุกอย่างคุณต้องยอมรับผิดไม่ใช่แค่ขอโทษนะอันเนี้ยจุดเนี้ยมันคือจุดที่ชัดเจนมากว่ามันคือการบริหารที่ผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเกินกว่าที่ควรจะเป็น
2: ซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวของเรานะครับพบว่าผู้รับเหมาเนี่ยมีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรหนักเข้าไปตักขยะเศษไม้สิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำรวมไปถึงการขุดลอกดินโคลนที่ทับถมอยู่ในคลองครับก่อนจะมีการขนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้น้ำเนี่ยไหลได้สะดวกมากขึ้นซึ่งสภาพคลองบางช่วงเนี่ยสีของน้ำมันค่อนข้างดำคล้ำครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยผู้รับเหมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าโครงการนี้เป้าหมายหลักๆเลยคือการปรับปรุงแล้วก็ขยายคลองจากความกว้างเดิมที่ 3-5 เมตรจะขยายเป็น 8-13 เมตรนะฮะแล้วก็จะมีการขุดลอกความลึกจาก1เมตรให้กลายเป็น3เมตรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแต่ว่าการก่อสร้างเนี่ยมันล่าช้าโดยเขาชี้แจงบอกว่าเนื่องจากมีบ้านรุกล้ำแนวคลองครับทำให้เครื่องจักรเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามแผนที่มีการวางเอาไว้ปัจจุบันความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 40-50% นะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อสัญญาหลังจากสัญญาเดิมเนี่ยสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่วนข้อสงสัยเรื่องของแผ่นเหล็กชีตพายครับแล้วก็งานก่อสร้างเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมหนักหรือไม่ผู้รับเหมาบอกนะฮะบอกว่าผลกระทบจากโครงการเนี่ยมีไม่เกิน 5% เท่านั้นและยืนยันครับว่าได้ถอดแผ่นเหล็กชีสพายเนี่ยออกไปตั้งแต่29กันยายนแล้วแต่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ครับจึงเห็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมในย่านบางกะปิแฮปปี้แลนด์และคลองจันทน์นั้นไม่ได้เกิดจากโครงการนี้เพียงแค่จุดเดียวนะครับ
0: หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะชอบมาลอกคลองหรือทำอะไรต่างๆในช่วงที่เป็นหน้าฝนทุกครั้งเลย
2: มาทำใกล้ๆอะไรอย
0: ่
2: างเง
0: ี้
2: ย
0: มาใกล้ๆหน้าฝนหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพจกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำของกทม.เขาชี้แจงนะครับว่าโครงการเนี่ยเริ่มสัญญาตั้งแต่24กันยายนปี68สิ้นสุด18กันยายน69มีความคืบหน้าประมาณ 54.44 มันล่าช้ากว่าแผนนะครับเนื่องจากว่ามีบ้านเรือนเนี่ยลุกล้ำแนวคลองเป็นระยะทำให้ต้องประสานสำนักงานเขตบางกะปิค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับรูปแบบการก่อสร้างมีการใช้โครงสร้างชั่วคราวแล้วก็แผ่นเหล็กชีตพายจัดทำช่องเปิดขนาดไว้2คูณ2เมตรเพื่อให้น้ำไหลผ่านไปยังคลองแสนแสบได้อีกทั้งคลองตาหนังก็ยังมีเส้นระบายน้ำไปอีก1คลองก็คือคลองยายเผื่อนเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบอีกทางช่องทางนึงก
2: ็
0: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ถึงแม้ว่าจะเอาชีตพายเนี่ยกั้นแต่มันก็มีช่องที่ให้น้ำเนี่ยระบายได้อยู่แล้วนะ
2: แต่มันก็จะไม่เพียงพอหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเหมือนไปขวางทางน้ำเอาไว้นะฮะทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามเพิ่มเติมครับกับรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกทม.นะฮะท่านออกมายืนยันแบบนี้ครับว่าช่วงก่อนฝนตกได้มีการสั่งให้ผู้รับเหมาเนี่ยรื้อถอนสิ่งกีดขวางและนั่งร้านไม้กลางคลองออกไปแล้วบางส่วนครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกมาค่อนข้างหนักและน้ำมาเร็วนะฮะทำให้การรื้อถอนมันไม่ทันครับส่วนที่โครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาหลักๆเลยปัญหาก็คือบ้านเรือนเนี่ยลุกล้ำทำให้ต้องมีการขยายสัญญาออกไปซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้การระบายน้ำในคลองแสนแสบเนี่ยมันหนุนสูงแล้วก็สุดท้ายมันก็ย้อนทะลักเข้ามาในพื้นที่นะครับ
0: ปัญหาหลักที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้างแต่เกิดจากบ้านเรือนและก็สิ่งก่อสร้างที่มันต่อเติมลุกล้ำริมคลองมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับกทม.เนี่ยก็เลยต้องร่วมกับสำนักงานเขตอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการ เคลียร์พื้นที่เมื่อโครงการเสร็จสิ้นจะช่วยจัดระเบียบและแก้ปัญหาน้ำท่วม

0: ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนนะครับ
1: ครับชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่พื้นที่ตรงจุดนี้หรอกอีกหลายจุดเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันฝากตรวจสอบกันด้วยครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียแน่นอนว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยก็เสียใจมากพอแล้วนะฮะแต่เรื่องนี้ญาติกลับต้องช็อกซ้ำครับหลังจากที่โรงพยาบาลส่งร่างหญิงวัย46ปีกลับมาเพื่อบำเพ็ญกุศลแต่พอเปิดโลงออกมาญาติถึงกับเข่าทรุดเลยนะฮะโดยในพิธีรดน้ำศพต้องหยุดเป็นการชั่วคราวทันทีครับเพราะว่าร่างในโลงศพกลายเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปี
2: คนละคนเหรอ
1: คนละคนครับจากร่างของหญิงวัย46ปีแต่สิ่งที่ได้มาเป็นร่างของชายวัย50ปีไม่ใช่ร่างของนางสาวอ้อยอายุ46ปีนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะฮะหลังครอบครัวไปรับศพของนางสาวอ้อยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดมาจากจังหวัดระยองเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแต่พอรถนำศพมาถึงวัดครับแล้วก็ช่วยกันยกโลงเนี่ยลงมาจากรถนะฮะแล้วพอเปิดโลงดูญาติเริ่มสงสัยครับเอ๊ะทำไมผู้ตายผอมผิดปกติทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ร่างท้วมหน่อยแล้วก็สงสัยว่าทำไมต้องห่อถุงซิปทางที่ศพก็ไม่ได้เป็นศพติดเชื้ออะไรด้วยจนกระทั่งอาจารย์ผู้ประกอบพิธีแกะถุงออกครับพบว่าร่างในโรงนี้กลายเป็นผู้ชายทำเอาญาติๆนี่ช็อกหนักกว่าเดิมอีกนะฮะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพครับก็รีบประสานไปยังโรงพยาบาลต้นทางที่จังหวัดระยองทันทีเพื่อที่จะนำศพกลับไปเปลี่ยนนะฮะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่นำศพมาส่งครับบอกว่าก่อนรับศพได้มีการดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนนะฮะทั้งเอกสารของโรงพยาบาลทุกอย่างครบถ้วนแม้ว่าญาติของผู้เสียชีวิตที่รับศพด้วยจะสงสัยและทักท้วงไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตอนนั้นตอบเพียงแค่ว่าเป็นศพติดเชื้อไม่อนุญาตให้เปิดดูพร้อมยืนยันว่าถูกคน 100% แน่นอนครับ
3: ศพไม่ได้ติดเชื้อหัวใจขาดเลือดเฉยๆขอดูหน้าได้ญาติก็เลยว่าขอดูหน้าได้ไหมเจ้าที่บอกว่าดูไม่ได้ครับเพราะว่าศพติดเชื้อไม่อยากให้เปิดไม่อนุญาตให้เปิดญาติถามว่าถูกชัวร์ไหมเพราะว่าศพจริงๆอ่ะร่างเขาใหญ่แต่ที่เอามาเนี่ยครับร่างเล็กมากเขาก็เลยยืนยันว่าในห้องศพครับมีแค่ศพร่างเดียวถูกแน่นอน 100% ญาติก็เลยแบบถามอีกทีว่าชื่อผู้เสียชีวิตอ่ะนางนี้ถูกไหมถามย้ำ4-5 รอบ 4-5 รอบก็ถูก 100% ชัวร์เพราะว่ามีศพเดียวอย่างเงี้ยครับพอเปิดซิปออกมาก็ตกใจ บอกว่าเอาศพมาผิดผมขาอ่อนเลย
0: หลังกู้ชีพประสานกับโรงพยาบาลที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อสลับสับเปลี่ยนศพกันคนละครึ่งทางก็ได้ศพของนางสาวอ้อยกลับคืนให้กับครอบครัวได้ก็คือได้ตอน3นะครับก่อนที่ครอบครัวเนี่ยจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลต่อแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่ต้นทางนะแต่ฝากให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบตัวตนผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนอย่าให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแบบนี้อีกนะครับ
4: อยากฝากไปหาบอกเขาด้วยว่า
5: อย่า
4: ทำอย่างนี้อีกเพราะว่าถ้าญาติเขาไปขอดูก็ขอให้เขาดู
1: โดยเรื่องนี้ครับล่าสุดทางประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงก็ออกมายอมรับความผิดพลาดนะฮะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเพราะว่าปกติเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงจะเป็นผู้ที่ดูแลห้องพักศพแล้วก็นำร่างเนี่ยส่งคืนญาติโดยวันเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ประจำติดภารกิจออกไปช่วยเหลือเคสอื่นนะฮะก็เลยทำให้มีเจ้าหน้าที่สำรองเนี่ยมาดำเนินการตรงจุดนี้แทนและความผิดพลาดก็เกิดขึ้นครับโดยหลังเกิดเรื่องทางมูลนิธิก็รีบแก้ไขทันทีนำร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกต้องส่งคืนกับญาติเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับร่างที่ส่งผิดเนี่ยกลับมายังห้องพักศพแล้วนะครับพร้อมกับมีการดูแลค่าใช้จ่ายให้กับญาติเป็นค่าน้ำมันรถและค่าลงศพรวมกว่า 10,000 บาทครับ
6: ทางกู้ภัยพื้นที่กู้ภัยอำเภอปลวกแดงของเราเนี่ยรับผิดชอบนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เลยคุยกับทีมงานแล้วก็จะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยต่อไปในวันข้างหน้านะครับครับทางมูลที่กู้ภัยอำเภอปลวกแดงน้อมรับผิดทุกอย่างทุกประการครับผม
1: ซึ่งประธานมูลนิธิก็ออกมาย้ำนะฮะขอรับผิดครับกับเรื่องนี้และถือเป็นบทเรียนสำคัญและย้ำว่าเคสแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับ
0: ครับไปที่ชลบุรีไปดูเหตุการณ์ระทึกกันบ้างคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเครื่องบินเล็กลำหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตกลงกลางพงหญ้าเลยนะครับแล้วก็นักบินได้รับบาดเจ็บครับ
7: ชูพาย
8: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมทำไม
9: ห้องแดง
10: ระวังนะปีกฝาก็มีนะคร
0: ับ นี่เป็นภาพที่เครื่องบินเล็กนะครับแบบเครื่องยนต์เดียวสีฟ้าขาวบินผ่านพื้นที่ทุ่งกลม

ตาลหมั่นนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีจากนั้นเครื่องเนี่ยก็กระแทกพื้นบริเวณพงหญ้าด้านล่างฮะเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นนักบินชื่อว่ามาร์ตินนะครับเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันมีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็นี่ฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายาม

0: ตอนที่ไปเจอคือหมดสตินะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่เครื่องบินตกนะครับรวมถึงยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักบินด้วยชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงเครื่องบินบินค่อนข้างต่ำต่อมาได้ยินเสียงคล้ายกับต้นไม้มันหักก็เลยวิ่งไปดูพอไปถึงเอาเห็นนักบินบาดเจ็บเนี่ยพยายามตะเกียกตะกายเอาตัวออกมาจากห้องนักบินแล้วนะครับ
1: ผมนึกว่าไอ้ต้นไม้มันหักเฉยๆนี่ผมก็เลยวิ่งไปดูคนจะดึงแกออกแต่นี่พูดไทย
2: มีกี่คนครับ
1: มีคนเดียวพี
2: ่คนเดียวเป็นต่างชาติหรือไ
1: ม่ครับผม
2: แล้วเราก็ได้ดึงเขาเชือกออกมา
1: ไม่ได้ดึงที่ผมไม่กล้าเพราะว่ากลิ่นน้ำมันมันแรง
2: แล้วหลังจากนั้นมีใครเข้ามาช่วยพี
1: ่ก็เยอะเลยพี
2: ่สิบเลยที่เป็นเจ้าที่กู้ภัยที่มารับเขาไป
1: เป็นแพทย์สนามของเขาพี
2: ่อ๋อของทางเครื่องบินเขาเหรอใช่ไหมครับ
0: เขาบอกอาการล่าสุดของนักบินยังทรงตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามจากโรงพยาบาลว่าล่าสุดเป็นยังไงแล้วก
3: ็
0: สาเหตุที่แท้จริงว่าเอ๊ะทำไมขึ้นแค่2นาทีเองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับ
3: ครับคุณผู้ชมครับมีอดีตทหารพรานท่านหนึ่งวัย61ปีซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะครับประสบอุบัติเหตุถูกรถหรูคันหนึ่งเนี่ยพุ่งชนทำให้เจ้าตัวและครอบครัวบาดเจ็บกันไปซ้ำร้ายคือเจ้าของรถคันนั้นกลับไม่รับผิดชอบอะไรเลยทางครอบครัวไม่รู้จะทำยังไงต้องมีการไปกู้เงินมาเพื่อไปจ้างทนายทวงคืนความยุติธรรมนะฮะนี่คือสภาพบ้านครับของอดีตทหารพรานท่านนี้นะฮะชื่อว่านายสัญชัยครับซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวบ้านก็ค่อนข้างจะทรุดโทรมผุพังหลังคารั่วแม้แต่รั้วกำแพงบ้านก็ไม่มีเหมือนกันสุดท้ายตัดสินใจครับเข้าร้องสื่อเพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวและครอบครัวครับถูกรถหรูคันหนึ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสแต่คู่กรณีกลับไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยสุดท้ายต้องไปกู้เงินมาเพื่อมาจ้างทนายความทวงความยุติธรรมโดยนายแสนชัยเนี่ยเล่าย้อนให้ฟังครับบอกตอนปี2529ประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดตอนลาดตระเวนอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาจนขาซ้ายเนี่ยพิการซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ถูกออกจากราชการก็มาประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมาระหว่างที่กำลังพาครอบครัวทั้งภรรยาลูกสาววัยเพียงแค่8ขวบขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกำลังจะไปซื้อของครับที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์จู่ๆมีรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยยางระเบิดและก็เสียหลักพุ่งชนเขาอย่างแรงนะฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยกระดูกขวาขาขวาครับแตกภรรยาแขนซ้ายหักลูกสาวเลือดข้างในสมองอาการโคม่าโดยหลังเกิดเหตุตัวของนายสัญชัยก็พยายามติดต่อคู่กรณีเพื่อให้รับผิดชอบแต่กลับกลายเป็นว่าถูกปฏิเสธครับและยังมีการท้านะบอกว่าถ้าอยากได้ค่าเสียหายให้ไปฟ้องศาลเอางานนี้เจ้าตัวจำเป็นต้องไปกู้เงินนอกระบบมา 70,000 บาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันลำบากมากๆต้องตะเวนเก็บของเก่าขายขณะที่ภรรยารับจ้างนวดได้ค่าจ้างเนี่ยวันนึงไม่ถึง300บาทก่อนจะแบ่งเงินบางส่วนเอาไปใช้หนี้ครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลลูกบางวันถึงขั้นเนี่ยต้องกินข้าวต้มใส่เกลือเพื่อประทังชีวิตไปก่อนดังนั้นเขาอยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกันหน่อยอย่างน้อยหาอาชีพที่มั่นคงเพื่อเขาจะได้หาเงินมาใช้หนี้และรักษาลูกครับ
4: เดินไม่ได้เนี่ย
5: คือยังไงรถชนหรือว่าไง
4: รถชนนะ
6: ในตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยได้มีใครเข้าช่วยเหลือหรือว่าคู่กรณีอะไรพวกนี้ได้ดูแลเราไหมครับ
4: ไม
6: ่
4: คร
6: ับ ไม่เลยใช่ไหม
4: ไม่
3: ทีมข่าวของเราครับก็เลยประสานไปยังในอำเภอบ้านด่านนะครับเบื้องต้นครับมีการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะ 3,000 บาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนขณะเดียวกันทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรีรัมย์ครับก็เดี๋ยวจะหาแนวทางในการช่วยเหลือในสัญชัยและครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
0: ครับมีเรื่องนึงมาเตือนคุณผู้ชมนะจะให้ใครสร้างบ้านอ่ะคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าครอบครัวนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับให้ผู้รับเหมาที่รู้จักผ่านทางเฟซบุ๊กสร้างบ้านให้แต่สุดท้ายทิ้งงานไปและสูญเงินเยอะมากนะครับนางสมปองอายุ56มากับหลานอายุ21ปีนะครับเป็นชาวบ้านตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เอาสัญญาการก่อสร้างบ้านแล้วก็สลิปการโอนเงินเนี่ยแจ้งความกับตำรวจสภ.หนองหงให้ดำเนินคดีกับช่างแมนผู้รับเหมาหลังจากทิ้งงานก่อสร้างนะครับนางสมปองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกลูกสาวทำงานที่ไต้หวันจะสร้างบ้านให้แม่ก็ค้นหาผู้รับเหมาที่ได้ไปค้นหาไปเจอผ่านเฟซบุ๊กติดต่อช่างแมนมีภาพผลงานรีวิวดูน่าเชื่อถือตกลงกันจ้างสร้างบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำในราคา 880,000 บาทแล้วเขาก็แบ่งจ่ายเป็น5งวดนะครับกำหนด

0: ส่งมอบบ้าน25ตุลาคมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชม13แล้วนะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมดูสภาพบ้านเขาจะส่งบ้านยังไง25ตุลาเดี๋ยวคุณจะต้องส่งบ้านแล้วนะเขาจ่ายไปแล้ว3งวดรวมแล้ว 620,000 บาทแต่ช่างแมนไม่ได้มาดูแลงานเองนะมีเพียงช่างคนอื่นเข้ามาก่อสร้าง
1: ครับ
0: ผ่านมา3เดือนบ้านมีแค่พื้นกับโครงหลังคาแถมก่อสร้างผิดแบบด้วยนะครับ
1: โอ
0: ้นี่
1: ดูผิดสัดส่วนไปหมดเลย
0: เขาบอกอย่างนี้เหลือเวลาไม่ถึง2สัปดาห์จะครบกำหนดส่งมอบแล้วก็พยายามติดต่อสอบถามผลปรากฏถูกใบเบี่ยงผู้เสียหายบอกไม่ไหวแล้วตัดสินใจแจ้งความเรียกร้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบหากไม่สร้างต่อก็อยากจะให้ช่างแมนคืนเงินงวดที่3จำนวน 200,000 บาทเพื่อนำไปจ้างผู้รับเหมาคนอื่นทำบ้านต่อให้เสร็จครับ
2: ใช่เดือดร้อนนะคะลูกสาวอุตส่าห์ไปทำงานต่างประเทศทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากสร้างบ้านให้แม่อยู่ให้มันเสร็จนะแต่ช่างก็มาเป็นแบบนี
0: ้เอาหลานสาวผู้เสียหายบอกนะครับว่าข้อมูลที่ตรวจสอบนะพบผู้เสียหายถูกหลอกในลักษณะเดียวกันอีกประมาณ80รายครับแล้วโดนหลายจังหวัดเลยนะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกในขณะนี้ได้มีคนไปแจ้งความแล้วประมาณ4รายนะครับเบื้องต้นผู้เสียหายเอาหลักฐานการแจ้งความให้กับตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
1: ครับส่วนที่จังหวัดชลบุรีครับคุณพ่อวัยเพียงแค่37ปีต้องพยายามที่จะหาทุกอย่างทำเพื่อเลี้ยงลูกๆของเขานะฮะในขณะที่ภรรยาก็มีอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลลูกคนหนึ่งก็มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้สุดท้ายต้องพยายามขอความช่วยเหลือและร้องมายังหวั่นช่วยได้ครับโดยเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องของนายมณชัยครับบุญจิตอายุ37ปีที่ตอนนี้เนี่ยไม่มีเงินแม้กระทั่งจ่ายค่าเช่าห้องต้องไปกางเต็นท์นอนอยู่ในพื้นที่รกร้างจุดนี้นะฮะเนี่ยอยู่กันหลายคนด้วยกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าภรรยาสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่ที่โรงพยาบาลลูกสาววัย15ปีป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ส่วนลูกชายวัย14ปีร่างกายปกติดีแต่ว่าเด็กทั้ง2คนไม่ได้เรียนหนังสือนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับใครจ้างทำอะไรก็ทำไปหมดวันนึงเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ300ถึง500บาทนะฮะซึ่งบางวันพอไม่มีคนจ้างก็ไม่มีรายได้เหมือนกันสุดท้ายจ่ายค่าเช่าไม่ไหวก็ต้องย้ายออกมาอยู่ตรงพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้ครับและบางวันพอไม่มีเงินก็ต้องไปขอข้าววัดเนี่ยเพื่อให้ลูกได้กินข้าวประทังชีวิตไปก่อนซึ่งณตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดไม่ได้ต้องการเงินหรือทองนะฮะแต่เป็นที่พักที่ปลอดภัยเพื่อให้ลูกๆของเขามีที่หลับนอนได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญอยากให้ลูกทั้งสองคนของเขามีโอกาสกลับไปเรียนหนังสือและตัวของคุณมานะชัยเองเนี่ยก็บอกว่าอยากมีงานที่มั่นคงครับเพื่อที่จะมีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปครับ
3: คือว่าผมอยากจะมีที่อยู่แล้วก็อยากจะประกอบอาชีพเป็นของตัวเองครับเพราะว่าบางทีงานก็ไม่ได้มีทุกวันอะไรแบบนี้ครับไม่เกเรไม่ติดยาครับตรวจได้เลยครับไม่ติดยาไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่อะไรทางงานพี่เราไม่มีเราก็ไปขอเขากินดีกว่าครับอย่างผมไม่มีตังค์อย่างเงี้ยผมก็ไปขอข้าววัดกินได้เพื่อลูกเมียเพื่อความอยู่รอดครับแต่พอมีงานในเฟซมาผมก็ไปทำงานของผมอาชีพสุจริตครับไม่มีประวัติไม่ดี
0: ครับอ้าวเบื้องต้นนะท่านนายอำเภอสัตหีบนะครับนายณัฐวุฒิประสานผบ.จังหวัดนะช่วยกันเรื่องของการหางานที่มันมีความมั่นคงจะได้มีเงินไปหาที่อยู่อาศัยต่อไปแล้วก็ช่วยนำเด็กทั้งสองคนเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะจ้างงานหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวนี้นะสามารถโทรได้นะครับเป็นเบอร์ตรงเลยนะครับนายมานะชัยนะมีเบอร์โทรนะ0957364958ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์พบว่าใครเดือดร้อนต้องการให้เราช่วยนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้ววันช่วยได้จะลงไปช่วยเหลือคุณนะครับ
1: คุณผู้ชมครับส่วนซีรีส์ที่กำลังมาแรงณตอนนี้แน่นอนครับต้องเป็นซีรีส์คลึงนะฮะเพราะเดินทางมาถึง EP 6แล้วตอนนี้ความลับเริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ได้รู้แล้วนะว่าไอ้ตีนแบนเนี่ยคือใครครับและความจริงบางอย่างของพัดก็ถูกเปิดเผยออกมางานนี้ยิ่งรู้ยิ่งถล่มยิ่งทำให้เขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญครับขณะที่หัตถาก็เดินหน้ากับเส้นทางแห่งความแค้นกับการค้นหาความจริงสุดท้ายกลับพาเธอไปไกลกว่าที่คิดครับและพวกคนที่อยู่ตรงหน้าอาจไปพัวพันกับอดีตที่เธอกำลังตามหามาตลอดด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับคลึง EP 6ครับส่วนใครที่

0: ่ยังดู5ตอนแรกไม่ครบนะครับไปดูย้อนหลังในเวอร์ชั่นอันคัตได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับเพื่อตามดูให้ทันก่อนคืนนี้2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและที่พิเศษเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะฮะถึงตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกได้เลยครับ
1: ผู้ใจบุญไปที่ลำปางกันหน่อยไปช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าวัดแห่งหนึ่งคุณผู้ชมมีสัตว์เยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นแมวเป็นร้อยชีวิตท่านเจ้าอาวาสกับพระในวัดบอกว่าตอนนี้อาหารขาดแคลนแล้วนะ
0: ครับ
1: อยากจะขอความอนุเคราะห์จากคนใจบุญนะครับนี่คือที่พุทธสถานวัดโป่งชัยอยู่ที่ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับพระอุกฤษเป็นพระที่ดูแลสัตว์หลายชนิดนะเขามีโอ้โหแมวนี่เยอะมากมีทั้งหมาแมวไก่กระต่ายและเต่านะครับแมวเนี่ยเป็นร้อยชีวิตเลยต้องให้อาหารทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับนอกจากค่าอาหารยังมีค่ารักษาแมวที่เจ็บป่วยต้องทำหมันเพื่อคุมจำนวนรวมถึงจัดสถานที่ให้สัตว์ได้อยู่อย่างปลอดภัยจากงูเหลือมนะครับปัญหามันมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีคนนะแอบเอาแมวไปปล่อยในวัดทำให้จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประกอบกับคนที่เคยช่วยบริจาคอาหารสัตว์เจอภัยธรรมชาติน้ำท่วมครับเจอเนี่ยตอนนี้ทำให้อาหารเม็ดของเขาเนี่ยขาดแคลนอย่างหนักนะครับพระอุกฤษขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญนะครับร่วมบริจาคอาหารเม็ดสำหรับแมวเพื่อให้สัตว์ทุกชีวิตมีอาหารอย่างเพียงพอฝากถึงผู้ที่คิดจะเอาสัตว์มาปล่อยที่วัดขออย่ามาเพิ่มภาระให้กับทางวัดเพราะการช่วยเหลือสัตว์น่ะคือจริงก็คือเอามาทิ้งแบบนี้ไปไม่ได้นะครับต้องคำนึงถึงความสามารถในการเลี้ยงดูระยะยาวของเขาด้วยครับ
2: อาหารจะขาดแคลนแล้วเนาะขาดแคลนเนื่องจากด้วยจริยธรรมที่ประสบภัยธรรมชาตินะน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมบางทีบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือน้องเหมียวได้นะก็ฝากบอกบุญกับทุกท่านที่ได้รับชมนี้หากมีความเมตตาต่อน้องเหมียวก็ขอเชิญได้นะติดต่อมาที่หลวงปู่
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมใครอยากช่วยเหลือนะสามารถติดต่อพุทธสถานวัดโป่งชัยหมู่ที่9ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชมมีหมายเลขโทรศัพท์นะอยู่ที่หน้าจอแคปได้นะครับติดต่อหลวงปู่ได้ทุกวัน0654898652นะครับคุณผู้ชมพระอุกฤษนะเอาใครรักสัตว์ไปช่วยเหลือกันได้นะครับ
0: ครับปัญหาน้ำท่วมอีกหนึ่งอย่างที่เจอคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของคราบที่อยู่บนผิวน้ำและชาวบ้านบอกมันเป็นสีรุ้ง
3: ๆ
0: กลัวว่ามันจะเป็นสารพิษหรือเปล่าเพราะว่ามันดูเน่าผิดปกติคุณผู้ชมและปลาเนี่ยมันก็เน่าตายเพียบเลยส
1: ่
0: งกลิ่นเหม็นกันไปนะฮะคือชาวบ้านที่ปราจีนครับไปพบคราบน้ำเนี่ยลักษณะมันเป็นแบบสีรุ้งๆเหมือนคราบสารเคมีหรือว่าสารน้ำมันอะไรบางอย่างที่มันปนเปื้อนลงมากลัวว่ามันจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติครับจุดนี้คือตำบลหัวว่าที่อำเภอศรีมหาโพธินะฮะใกล้กับโรงงานและบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมกันด้วยซึ่งล่าสุดกรมควบคุมมลพิษครับก็มีการไปเก็บตัวอย่างน้ำจากคราบ3จุดแล้วนะฮะพบว่าเป็นกลุ่มสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่มันสูงผิดปกติครับก็เดี๋ยวจะมีการนำผลตรวจนี้ไปดำเนินคดีส่วนขั้นตอนก็เดี๋ยวจะมีการไปเก็บตะกอนดินหลังน้ำแห้งด้วยนะฮะเพื่อประเมินว่ามลพิษมันกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่เบื้องต้นทางจังหวัดครับก็เรียกร้องหน่วยงานนะฮะมาประชุมพิจารณาปัญหา4โรงงานด้วยกันที่ถูกร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมครับก็ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้พิจารณาปิดกิจการไปเลยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะฮะแล้วก็พิจารณามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยยังไม่มีผลตรวจที่ออกมายืนยัน 100% ว่าปลาที่ตายในพื้นที่เนี่ยเกิดจากสารปนเปื้อนจากโรงงานหรือไม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอผลตรวจก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะอย่างที่บอกคือชาวบ้านกลัวว่าไอ้คราบน้ำเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อปลาตายไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆที่น้ำมันไหลลงไปอยู่ด้วยหรือไม่นะฮะ
1: อันนี้เป็นคราบเลยเห็นชัดเจนเลยนะฮะ
0: โอ้เนี่ยน่ากลัวมากนะ
1: ฝากตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดตอนนี้ข่าวรักยิ้มทุกคนเวลาไปสวนสัตว์เนี่ยก็มักจะมีกิจกรรมใช่ไหมหนึ่งในกิจกรรมที่ห้ามพลาดนั่นก็คือการให้อาหารสัตว
3: ์
1: ส่วนคนนี้เขาก็ไปให้อาหารสัตว์เหมือนกันและเขาพลาดหรือเปล่าเราไปดูครับ
4: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: ลองดูครับคุณผู้ชมว่า

0: กิจกรรมของเขาเนี่ยเขาพลาดหรือเปล่าดูครับ
1: ซื้อ40
0: สงสารฮิปโปอ่ะ
2: น้องงอนเลยอ่ะ
0: คืออย่างนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังเวลาเราไปสวนสัตว์เนี่ย
2: ครับ
0: เราก็มักจะไปให้อาหารใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือฮิปโปน้องผู้หญิงคนนี้เขาโอ้ยฉันไม่น่าพลาดหรอกหนึ่งทีที่หนึ่งพลาด
2: ครับ
0: ทีที่หนึ่งพลาดเอาทีที่สองพลาดเอาไม่เป็นไรทีที่สามก็คิดว่าน่าจะได้ผลปรากฏให้ทีที่สามเป็นยังไงบ้างทีที่สามพลาดท
2: ี
0: ที่สี
2: ่น้องฮิปโปคิดในใจอยากให้มีครั้งที่สี่นะ
0: คือครั้งที่4
3: พลาดอีกเหมือนกัน
0: คือพลาดหมดจนน้องเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอ้าปากรอนานแล้วนะไม่ไหวจริงๆอ่ะ
2: น้องบอกไม่กินแล้วก็ได้มุดน้ำหนีไปเลยงอน
0: ชาวเน็ตเข้าไปแซวคุณผู้ชมครับครั้งที่5สายหัวไม่กินแล้วก็ได้ใครว่าฮิปโปที่โมโหนี่ใจเย็นที่สุดแล้วนะให้โอกาสถึง4รอบแล้วนะ
2: นั่นน่ะสิ
0: เนี่ยแล้วน้อยใจเลยอ่ะมุดน้ำหนีไปเลยนะครับบางคนเข้าไปแซวบอกว่าน้องฮิปโปบอกว่าออกไปออกไปจากบ่อเดี๋ยวนี้นี่เพราะเขาไม่ได้กินนะนี่คุณผู้ชมครับก็เอาจริงๆก็คือเดี๋ยวน้องเขาไปซื้อมาให้ใหม
2: ่เดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่สุดท้ายน้องก็ได้กินก
0: ็
2: ได้กินอยู่ดีแต่แค่เปลี่ยนวิธีในการป้อนอาหารแทน
0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับประเด็นสำคัญคือน้ำไหนหลายพื้นที่จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนโดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งกรุงเทพตะวันออก
2: ใช่ครับ
0: กับหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกแล้วเราจะต้องเจอกับน้ำอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมตามต่อในออนไลน์ของเรานะครับต่อประเด็นข่าวเย็นนะเดี๋ยวเราจะคุยนะนักวิชาการหลายคนมาวิเคราะห์เรื่องน้ำมีอาจารย์เสรีอาภิการเชอร์ลิสอาจารย์สีตางคนกทมเนี่ยเอายังไงสบายใจหรือเปล่า
2: จะยกของลงได้หรือเปล่า
0: ให้นักวิชาการเนี่ยเขาวิเคราะห์รวมถึงพี่น้องทางภาคใต้นะครับ
2: ครับ
0: รอดูกันหน่อยเพราะว่าฝนตอนนี้เหมือนว่าเคลื่อนไปภาคใต้แล้วต้องระวังมากน้อยแค่ไหนรอติดตามต่อประเด็นข่าวเย็นของเรานะครับ
2: ใช่แล้วนะฮะส่วนตอนนี้นะฮะเราสองคนลาไปคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันต่อในออนไลน์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดเจอกับขุนไกรพ่อค้าขายพวงมาลัยจากสมุทรปราการซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ไว้เป็นสมัยที่37และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 695,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับว่าที่ครูคณิตศาสตร์ขอสู้เพื่อปริญญาตรีใบแรกของครอบครัว
1: เป็นนักศึกษาครูอยู่ปีสุดท้ายแล้วถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นครูวิชาอะไรคะ
2: วิชาคณิตศาสตร์ค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนสูงแต่ก็มีความสงสารพี่เหมือนกันค่ะที่ไม่ได้เรียนต
3: ่อช่วงเวลาที่พี่เขากำลังจะจบแล้วน้องเขากำลังจะเข้าเรียนไอ้ผมบอกกับข้างสองว่าพ่อส่งแรกคนเดียวนะลูก
4: อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม
5: ผมชอบเนื้อเสียง
6: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มันเพราะมาก
1: สวัสดีครับผมแฟรงค์พงศ์ชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่เบนซ์พอชิตาและคุณสลาคุณอวุธครับสวัสดีครับเช่นเคยฮะมาลุ้นโชคก่อนว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีลุ้นโชคกันอย่างต่อเนื่องเศรษฐีคนใหม่อาจเป็นคุณกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้ววันคันแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งราย14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในลังจากภาคกลางสวัสดีคุณเบนครับกะทิอร่อยดีไม่ได้มีดีแค่อร่อยยิ่งใช้บ่อยยิ่งเพิ่มโอกาสเป็นเศรษฐีถูกต้องไหมครับ
6: แน่นอนค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทำเมนูข้าวหรือเมนูหวานหรือเป็นเครื่องดื่มเบเกอรี่ก็แล้วแต่เลยนะคะใช้แล้วอย่าลืมส่งมาลุ้นโชคกับเรานะคะเพียงคุณลูกค้าเปิดกล้องสแกน QR code แล้วก็กดส่งรหัสได้เลยค่ะ
1: ครับและลุ้นโชคแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จ้าโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากภาคกลางจ้าหนึ่งครับสองครับและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคกลางจ้าพ่อค้าแม่ค้านะที่ใช้เยอะๆแล้วซื้อยกลังเอาคูปองมาลุ้นโชคกันได้และนี่คือ2ร้านค้าที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคกลางทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากภาคอีสานเด้อกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
11: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตรา
13: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
14: อย่างเทพไทย
13: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
16: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
17: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกัญชาพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำ การบูนและตัวยาอื่นๆ
16: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM O Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR

0: โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: อาทิตย์นี
1: ้รู้ไหมกันสดสเปเชียลเอ็มมี่มันว่ะ
0: รู้ไหมกันสด2026อาทิตย์นี
2: ้อ้าว
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดับจาน59เสียงโทรออก
4: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
5: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
6: เอาหอมทองขึ้นรถไป
7: เอาหอมทองขึ้นมาเอาหอมทองขึ้นมาบอส
6: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
8: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
9: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
10: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
9: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
10: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
9: หอมเงินวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
11: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
9: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: พร้อมรักบ้านทุ่ง
3: เริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมน
2: ี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน594เหลี่ยม
3: โทรออก
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
14: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
15: หน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักกี้เฟลม
17: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะวันนี้พบกับหนุ่มหล่อมากความสามารถดาวรุ่งจากแดนใต้ไตเติ้ลธนทัศน์ฮะวันนี้มากับเพลงเด็กใต้เจนซี
18: ที่แรงทองแดงเพราะมันมีเสน่ห์เพื่อเธอจะเซสุดยอดทางเท้าไปอยู่ที่ไหนใครก็เรียกพี่บ่าว
19: เอาเรื่องต้นมาจากไหนเลยแต่เป็นคนที่ไหนนี่
18: ที่พูดกลางไม่ค่อยจะชอบชอบเป็นงานไม่นานน้องเธอใครมาถามว่าเป็นคนที่ไหนวะ
19: ผมเป็นคนกรุงเทพนี่

0: 반장님, 워리갑. 네, 형님. 형님, 좋다,
1: 좋다.
0: 오케이. 我们 기과자몽, 回家 3년간 했니, 난마?
1: 겜씨,
0: 아, 니그 펭마이.
1: 펭마이, 하.
2: เด็กใต้ยินซีเด็กใต้ยินซีครับคนที่ไหนเป็นคนกรุงเทพอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองไม่มีนั้นเพลงนี้คือพูดการมันจับเลยเพราะว่าแหล่งกองแดงครับแต่งเองด้วยแต่งเองครับมันมายังไงอันนี้มาแบบปกติคนหน่อยครับปกติคนมาบนโต๊ะกินข้าวครับก็คือเราเอาสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์มาใส่แบบผมเป็นคนกรุงเทพนี่มันเหมือนอาจจะเป็นคำล้อกันแต่บางทีเราพลาว to be sense
0: คนเป็นคนใต้ของเราที่แบบเวลาใครถามเป็นคนที่ไหนบอกเป็นคนกรุงเทพนี่อะไรเป็นมุกอะไรเงี้ยมันเป็นมุกที่ชาวใต้ชอบเอามาเล่นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราซ่อนสำเนียงเราไม่ได้หรอกเพราะเราก็ใต้ของแท้แล้วก็ในเพลงมันจะเห็นเลยความคอนทราสต์ระหว่างยุคสมัยอย่างเช่นแบบว่ารุ่นเก่าที่สามารถฟังพี่หลวงไกลพี่บาวีได้แต่ผมก็อาจจะฟังแบบวงบ็อกซี่วงบัสได้อะไรเงี้ยฟังได้หมดอะไรประมาณนี้ไม่มีพรมแดนใช่ครับ
2: ฝากผลงานเลยสำหรับใครที่อยากฟังเพลงเด็กใต้เจนซี่นะครับผมก็สามารถไปฟังได้นะครับทางช่องแกมมี่โกออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็สามารถเล่นแห่นเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นช่อง TikTok หรือช่อง IG
0: นะผมไตเติ้ลธนาอันเดอร์สกอร์นะครับครับเป็นกำลังใจให้ครับเจอพี่ได้เลยผมเชื่ออย่างยิ่งว่ามีหลายบ้านซึ่งกลับบ้านในเวลาซึ่งไม่พร้อมกันนะแต่การกลับบ้านไปทีหลังแล้วเปิดตู้เย็นออกมาเห็นกับข้าวของคนที่บ้านเตรียมมาให้แค่นี้ก็อบอุ่นหัวใจแล้วครับให้เรานําเข้าไมโครเวฟเราก็สัมผัสได้แล้วถึงความห่วงใยของคนในบ้าน Lucky Frame ก็มีไมโครเวฟด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ในครัวเรือนแบรนด์ไทยที่ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยวันไหนๆที่เหนื่อยๆขึ้นมา
3: ได้กินกับข้าวที่คนทางบ้านเตรียมมาให้แค่นี้ก็ชื่นใจครับส่งต่อรักให้กันลัคกี้เฟรมช่วงหน้าพบกับว่าที่ครูคณิตศาสตร์ขอหาทุนเรียนปริญญาตรีปีสุดท้าย
4: เป็นนักศึกษาครูอยู่ปีสุดท้ายแล้วถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เป็นครูวิชาอะไรคะ
3: วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
4: นั่งศึกษาฝึกสอนนะคะก็สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะสำหรับนักเรียนชั้นม.1ค่ะหนูต้องฝึกสอนที่นี่1ปีการศึกษาค่ะ
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: คุ้น
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ

0: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: ยางสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวับ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
12: ลินมัชนดแฮปปี้สุดๆหลังได้ร่วมงานและเรียนรู้ทักษะการแสดงกับนักแสดงฝีมือระดับเซียนอย่างเอกธเนศในซีรีส์ครึ่ง
13: เรารู้สึกว่าพอได้ทำงานคู่กับคนที่มีแพชชั่นแล้วก็แบบพี่เอกเขาจะมีไอเดียแบบนี้ไหมหรืออันนี้ไหนไปคุยกับพี่สันไม่เราแบบคุยกับเราด้วยมันเหมือนตีเทนนิสคอร์ตคู่อะแล้วก็สนุกมากเพราะเรารู้สึกว่าพอได้เล่นกับคนที่มีประสบการณ์เยอะอย่างเงี้ยเหมือนเราได้อัพสกิลตัวเองขึ้นไปในตัว
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
16: Clean ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
17: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
18: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์37สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้ต้องมาเจอกับว่าที่ครูคณิตศาสตร์จากนครศรีธรรมราชที่ขอมาคว้าทุนเรียนปริญญาตรีปีสุดท้าย
19: แชมป์ของเราในวันนี้ฮะแชมป์37สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 695,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเย้สวัสดีค่ะอย่างนี้ได้เลยเหนื่อยไหม
20: ยังไม่เหนื่อยค่ะ
19: โอเคค่ะยังไม่เหนื่อยแสดงว่าเริ่มมาแล้วค่ะสู้กันต่อนะ
20: สู้ต่อค่ะ
19: ด้านนี้พบกับว่าที่ครูคณิตศาสตร์ที่ขอหาเงินทุนเรียนปริญญาตรีในใบสุดท้ายฮะเพื่อให้ได้ปริญญาใบแรกของครอบครัวแก้วจากนครศรีธรรมราชเฮ้ยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอนี่ค่ะโอเคแนะนำตัวหน่อยค่ะ
20: สวัสดีค่ะหนุ่ยนะคะหนังเศร้าสรุตามีเทมนะคะมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
19: ขอเสียงคุณนครหน่อยเร็วมาเดียวกันมั้ย
21: มาเดียวกัน
19: อ่ะมาเดียวกันเลยเป็นนักศึกษาครูอยู่ปีสุดท้ายแล้วถูกต้องมั
20: ้ยใช่ค่ะ
19: เป็นครูวิชาอะไรคะ
20: วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
19: โอ้โหวิชานี้อาใครชอบบ้างยกมือหน่อย
20: หนูชอบ
19: กีฟชอบเหรอชอบเหรอ
20: ทำไ
19: มเอาเดี๋ยวช่วยกันอธิบายหน่อยนะทำไมถึงชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่เด็กเบื่อๆกันมากเลย
20: หนูคิดว่ามันเป็นวิชาที่ยากค่ะแล้วก็เด็กก็แบบว่าไม่ค่อยอยากที่จะเรียนหนูก็เลยอยากจะมาปรับปรุงตรงนี้ค่ะ อยากให้มีเด็กมีอุดมคติที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
19: ตอนนี้เริ่มฝึกสอนแล้ว
20: ใช่ค่ะ
19: สอนชั้นไหนคะ
20: ชั้นม.1ค่ะอยู่ที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
19: นี่คือเรื่องราวของครูแก้วครับ
20: ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนักศึกษาฝึกสอนนะคะก็สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานค่ะสำหรับนักเรียนชั้นม.1ค่ะหนูสอนจำนวน3ห้องค่ะได้แก่ม.1/6ม.1/7แล้วก็ม.1/8ค่ะหนูต้องฝึกสอนที่นี่1ปีการศึกษาค่ะความท้าทายในการที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนของหนูนะคะตอนนี้ก็คือการรับมือกับเด็กในหลายรูปแบบค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละห้องแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะคณิตศาสตร์หนูคิดว่ามันเป็นวิชาที่ยากค่ะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียนคณิตศาสตร์กับหนูนะคะหนูก็จะมีการยกตัวอย่างเป็นรูปภาพอะไรประมาณนี้ค่ะพอนักเรียนเห็นภาพนะคะก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะความสุขของหนูที่ได้สอนก็คือเวลาที่นักเรียนได้ตอบกลับมาค่ะเวลาเราถามอะไรไปแล้วก็นักเรียนมีการตอบโต้กลับมา
0: 4คูณ7ได้28
20: มีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะแล้วก็หนูคิดว่าหนูชอบในการที่จะแบบสอนคนอื่นให้มีความรู้ค่ะให้เข้าใจในการเรียนมากขึ้นค่ะครอบครัวปัจจุบันนะคะจะมีด้วยกัน4คนค่ะมีตัวหนูมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะคุณพ่อทำอาชีพกรีดยางค่ะคุณแม่นะคะช่วยคุณพ่อในการเก็บยางค่ะคุณแม่จะไม่มีอาชีพหลักค่ะเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะคุณแม่เป็นโรคโลหิตจางค่ะคุณแม่จะทำงานหนักไม่ค่อยได้ค่ะอดนอนก็ไม่ค่อยได้พี่ชายตอนนี้อยู่ช่วยงานที่บ้านค่ะก็คือจะส่งหนูคนเดียวหมดเลยค่ะที่พ่อแม่ส่งให้หนูเรียนคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าส่งทั้งสองคนมันก็ไม่ทันค่ะรายได้ก็ไม่เพียงพอพี่ก็เลยเลือกที่จะไม่เรียนต่อในช่วงนั้นค่ะแล้วก็ส่งแค่หนูก่อนค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้เรียนสูงแต่ก็มีความสงสารพี่เหมือนกันค่ะที่ไม่ได้เรียนต่อหนูคิดว่าพี่เขาน่าจะแบบอยากเป็นคุณครูเหมือนกันค่ะคุณครูศิลปะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ที่อาจารย์เปื้อนหนุ่ยแล้วก็เงื่อนบางอย่างบางทีพี่ก็แบบไม่ค่อยพูดกับหนุ่ยค่ะแต่ว่าบางอย่างก็คือเห็นได้เลยว่าพี่ก็ขอเสียใจละเสียใจละเปื้อนหนุ่ยในหลายๆอย่างอย่างเช่นการเรียนพี่ก็คืออีกอย่างนึงที่พี่ไม่ได้ไปทำงานในที่อื่นๆก็คือบางทีพี่สามารถไปแล้วพี่ก็เสียใจละเสียใจละเจ็บไปค่ะเพราะว่าแบบไม่มีใครช่วยพ่อทำงานที่บ้าน เป้าหมายที่หนูมาดวลเพลงชิงทุนในวันนี้นะคะก็คืออยากได้ทุนไปใช้ในการศึกษาต่อจนจบตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1ปีค่ะแล้วก็เผื่อถ้ามีทุนสำรองที่จะเก็บไว้ต่อก็ให้ครอบครัวค่ะจะช่วยซ่อมแซมบ้านอะไรแบบนี้ค่ะฟังถึงผีชายนะคะผีโก้นะคะก็คือที่หนุ่ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรคือหนุ่ยก็คิดมาตลอดค่ะขอบคุณทีเสียสละในหลายๆอย่างนะคะแล้วก็หนุ่ยคิดว่าถ้าหนุ่ยเรียนจบนะคะหนุ่ยก็อยากจะให้พี่เรียนต่อค่ะถ้ามีโอกาสหนุ่ยอยากให้พี่เรียนต่อได้เป็นคุณครูที่หล่อปะค่ะ
21: ผมชอบเนื้อเสียง
22: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่มันเพราะมากๆ
23: คงได้แค่ฝากแม่เด้อฝากบังแง่เขาย
24: ังรักษามาตรฐานครับน้ำหนักเสียงได้อารมณ์เพลงได้และก็ไม่พลาดคู่นี้ถ้าเอาเทคนิคการร้องมาประกบกันถือว่าสูสีนะ
19: ดูซิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับอร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยถ้าได้มี

0: โชคขอให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทั้งหลายแอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคขอคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เดี๋ยวขอ 300,000 ผมให้ 103,000
3: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
4: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
5: คำไหนคำนั้นครับผม
4: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
6: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
7: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
8: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
9: ฟันบุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
11: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: อ๋อ
12: ต้องบีบเต็มแปรง
13: เพื่อโฟมลายที่

0: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
4: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
5: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
6: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
7: หิมไม่นานหรอก
8: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
7: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
9: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
10: ันกลับมาแล้วนี่
8: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
10: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
8: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
11: ตาหายไปไหนมา
8: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
12: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
8: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
13: ว้ายขนมจะพามาลบ
10: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
8: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหากระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
14: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
10: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
15: ้วัยยอค่ะอ
16: ยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
17: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
18: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
19: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
8: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
20: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองด้วย

0: มากกว่านี้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
1: เธอเป็นใคร
0: มึงตายแก่แล้วตรงเนี้ย
2: ปากดีแน่นะมึง
3: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นิ่มรู้แล้วค่ะว่าป้าต้องการอะไรจากที่ดินวัดโคกปัง
4: คุณลิมีหลักฐานเหรอ
2: หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะ
5: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า is real ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
6: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของแก้วว่าที่ครูคณิตศาสตร์จากนครศรีธรรมราชที่วันนี้ขอมาคว้าทุนเรียนปริญญาตรีเธอจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยเขากันครับ
7: เล่าถึงความประทับใจในวิชาคณิตศาสตร์หน่อยพี่ทุนจริงนะพี่ไม่เข้าใจเลยว่าคนเราจะสนุกกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงตอนเด็กๆไปหลงไหลอะไรคณิตศาสตร
8: ์ก็เริ่มมาจากหนูก็เริ่มจากความชอบค่ะแล้วก็หนูชอบเป็นคนที่แบบชอบทำในสิ่งที่ยากค่ะ
7: ตั้งแต่ประถมเลยไหม
8: ใช่ค่ะ
7: รู้สึกว่ามันยาก
8: ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็อยากฝึกตัวเองด้วยแล้วก็นี่แหละค่ะก็มาเป็นครูก็จะได้ถ่ายทอดให้นักเรียนที่ไม่ชอบจะได้หันมาชอบคณิตศาสตร
7: ์อ๋อเพราะหนูรู้สึกว่าความท้าทายมันเป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรก
8: ใช่ค่ะ
7: พอรู้จักมันแล้วมันรู้สึกยังไงอะไรที่ทำให้มันหลงเข้าไปอีกขั้นหนึ่งพอเข้าใจมันแล้ว
8: มันเป็นสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะทุกวันเลยไม่ว่าเราไปซื้อของอะไรแบบนี้ก็เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หมดเลยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา
7: เอาไปใช้ได้ความรู้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำหรับอีกหลายวิชาได
8: ้
7: ไปเป็นแม่ค้าได้ไปเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยอะไรได
8: ้
7: มันเอาไปต่อยอดได้โอเคเข้าใจแล้วแล้วตอนพอเริ่มพอเราเรียนเก่งกว่าเพื่อนคราวนี้เริ่มเป็นติวเตอร์ไหม
8: ก็ตอนแรกก็เริ่มจากการที่สอนเพื่อนค่ะเพื่อนไม่เข้าใจก็ถามเราแล้วพอเราก็เห็นว่าเราสอนเพื่อนเข้าใจทีนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราที่จะมาเรียนครูคณิตศาสตร์นี่แหละค่ะ
7: เพื่อนสอบผ่านที่เราสะใจยิ่งกว่า
8: ก็ดีใจค่ะ
7: ดีใจกลายเป็นนี่คุณครูพี่แก้วไปแล้วนะก็เป็นติวเตอร์ให้เพื่อนอย่างนี้ตลอดมาพอเข้ามหาวิทยาลัยคราวนี้มีคนนึงที่เสียสละเพื่อให้หนูเปิดทางให้หนูได้เรียนนั่นก็คือพี่ชายหนูรู้สึกปลื้มใจกับเรื่องนี้ประทับใจแล้วก็สะเทือนใจกับเรื่องนี้มากที่พี่ชายต้องหยุดเรียนไปถูกต้องไหม
8: ใช่ค่ะ
7: วันนี้มากับใครคะ
8: มากับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะ
7: ขอคุณแม่ก็มาครับพ่อสวัสดีครับโอ้ยคุณพ่อตอนนั้นที่ลูกสาวสอบติดได้เรียนมหาวิทยาลัยพี่ชายเขาตัดสินใจที่จะเสียสละให้น้องตอนนั้นพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
9: ครับตอนนั้นผมช่วงเวลาที่พี่เขากำลังจะจบแล้วน้องเขากำลังจะเข้าเรียนไอ้ผมบอกกังสองว่าพ่อส่งแรงคนเดียวนะลูกเพราะผมจะพยายามตัวเองว่าผมจะไม่เป็นหนี้เลยถึงจะลำบากจ่ายเฉพาะที่มีครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเอาเท่าที่มีแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมส่งแรงคนเดียวผมก็ส่งแรงจริงๆแต่ถ้าสองคนผมส่งไม่ได้ก็คือต้องคุยกันคนสุดท้ายก็ออกมาแบบนี้ครับ
7: แล้ววันนี้ลูกสาวจะมาหาทุนเรียนเองปีสุดท้าย
9: ครับ
7: ต้องการกำลังใจจากพ่อครับเชิญครับพ
9: ่อครับก็ปอก็ให้หนึ่งเป็นความปั้นของหนึ่งกันถึงปอเองความปั้นของปอกันปอติดตามรายการนี้มานานเนี่ยที่ผมทำการให้ลูกสาวมาออกทีวีสักครั้งนึงเพื่อว่าให้ชาวบ้านได้ดูตอนนี้มีนักเรียนดูประมาณ 2,000 กว่าคนครับติดตามชมอยู่ถ้าว่าน้องแก้วได้เป็นแชมป์นี่คือหมายความว่าคนไทยนี่เข้ามามาเลยครับถึงชมมาแล้วก็จะติดตามรายการมาเรียงๆเลยถึงผมให้ลูกสาวนี่คือให้กำลังใจพอยายลูกได้ชมบ้างทุกอย่างครับ
7: ขอบคุณครับก็ตั้งใจเรียนเต็มที่จบแล้วอยากไปทำอะไรต่อคะ
8: ก็อยากจะสอบบรรจุข้าราชการครูให้ได้เลยค่ะ
7: เพราะว่าอยากเป็นข้าราชการครู
8: ก็เป็นความพยายามความภาคภูมิใจของหนูมาตั้งแต่เริ่มเรียนเลยค่ะแล้วก็จะได้มีสวัสดิการความมั่นคงให้แก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
7: วันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะ
8: ก็เอาไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในปีสุดท้ายของหนูค่ะแล้วก็ไว้แบ่งเบาภาระทางครอบครัวด้วยค่ะ
7: เผื่อพี่อยากจะเรียนจะได้เป็นทุนสำรองให้พี่ได้เรียนด้วย
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: เป็นไงบ้างครับไตเติ้ลครับ
4: ก็คือผมต้องพูดเลยว่าคือเขาเป็นคนสู้ชีวิตครับแล้วก็เหมือนเขามุ่งหวังในกับเกี่ยวกับการเรียนมากๆเลยแล้วก็เหมือนผมเข้าใจความรู้สึกเพราะทุกวันนี้ผมก็ส่งเสียน้องสาวผมเรียนอยู่บ้างอะไรประมาณนี้ครับก็ดีใจครับที่เป็นคนรักเรียนก็ขอให้มีลูกศิษย์เยอะๆนะผมขอให้สอบบรรจุได้ไวๆนะครับสู้ๆครับ
7: ขอบคุณครับเอาล่ะพร้อมลุยไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
7: 1บทเพลงเพื่อเหยาบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
8: ฝากคำถามไว้กับดาวค่ะ
7: แก้วครับ

0: ยังไงครับพี่ไตเติ้ล
1: นึกว่าอยู่บ้านแล้วตอนนี
0: ้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันใด
1: นึกว่าอบอุ่นนะฝากไปถามดาวให้หน่อยได้ไหม

0: เสียงชอบแก้วเสียงชอบวิธีการร้องแบบตรงๆซื่อๆซึ่งวันนี้แก้วอาจจะมีความตื่นเต้นติดมาด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าระวังแล้วก็เกรงเป็นนิดนึงท่อนแรกอาจจะดูเหลื่อมคีย์แล้วก็กลับมาได้ในคีย์เหมือนดนตรีที่ได้ยินออกไปมันมีความบางโทนเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์หรือเสียงเครื่องสายมันเล็กมากมันใกล้เคียงกับเสียงแก้วมากแต่แก้วเนี่ยจะมีความทะลุออกมาม ีเนื้อเสียงที่ทะลุออกมาเหนือกว่าดนตรีเหมือนมันก็เลยทำให้คีย์มันเหลื่อมอยู่ตลอดอ่ะ
1: ม
0: ันเหลื่อมอยู่
1: นิด
0: มันเหลื่อมนิดนะฮะแต่เรื่องของเทคนิคหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยแก้วถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งอยากให้เป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีงานร้องเพลงด้วยรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะว่าแก้วมีต้นทุนที่ดีมากครับผมเราฟังผลครับ
1: ขอบคุณครับพี่เบนครับ
2: พี่เบนจะบอกว่าบ้านนี้นะน่ารักมากที่คุณพ่อกับคุณแม่บอกความจริงลูกเราจะทำยังไงกันดีมันเป็นการปรึกษาซึ่งพี่ว่ามันดีมากสำหรับทุกคนในบ้านซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีนะพ่อนะที่ตัดสินใจบอกลูกแบบนี้แล้วหนูก็เป็นคนโชคดีที่สุดในบ้านที่หนูได้มีโอกาสทำในสิ่งที่หนูอยากทำแล้วก็หนูทำมันได้ดีนะลูกนะแล้วพี่เชื่อว่าสิ่งที่หนูตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นครูหรือเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่ที่หนูตั้งใจทำหนูจะทำมันได้เพราะหนูเห็นแล้วว่าทุกคนในบ้านสนับสนุนหนูเต็มที่นะลูกนะอันนี้สู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เรื่องร้องเพลงนานๆจะได้ฟังเพลงใต้นี่ก็น่าสงสารกันนะฟังแล้วก็ชื่นใจเนาะคือพอฟังเป็นเพลงสำเนียงอย่างเงี้ยมันคนละโทนกับเพลงแนวอีสานเลยนะคะด้วยสำเนียงด้วยการร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยการออกเสียงเนี้ยมันไม่เหมือนกันเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกเพลงนึงที่มันเพราะมากๆเหมือนกันเลยเพลงทำนองใต้ๆแบบนี้นะคะก็วันนี้หนูร้องดีนะลูกโชคดีนะคะ
1: ขอบคุณครับคุณวิศวะครับ
3: ฟังคำพูดของครูแก้วแล้วก็ไปฟังคุณพ่อเนี่ยมันเห็นความชัดเจนของครอบครัวเนาะอันนี้ในแง่ฐานะอาจจะยังสู้อยู่แต่ครูเห็นความแข็งแรงของครอบครัวนะลูกแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้คือทำให้มันสำเร็จตั้งใจเรียนแล้วก็คือนอกจากเรียนจบมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ไปฝ่าด่านการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนี่ก็แสนจะยากเข็ญแต่ครูว่าความแน่วแน่ของแก้วจะทำได้สำเร็จนะครับส่วนการร้องเพลงนี่ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นชอบที่สุดก็คือออกเสียงเป็นธรรมชาติลูกเสียงที่หนูพูดคุยกับพี่แฟงและเสียงที่เอามาร้องเพลงเนี่ยมันแทบจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยและภาพรวมก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นจุดอ่อนของครูแก้วคือครูมองว่าแรงพอแรงไม่พอเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างลูกอย่างแรกก็อย่างที่พี่พีบอกเลยคืออยากให้มันเป๊ะอย่างนี้แต่พอส่งไปเบามันก็ลงต่ำบ้างฉลับขึ้นข้างบนบ้างเรียกว่าเพี้ยนแบบบางๆอันที่สองก็คือมันไม่อยู่ในทรงของศิลปินมันอยู่ในทรงของการประกวดเราอยากได้เป็นแบบศิลปินถ้าน้ำหนักมันได้มันจะละมุนไปหมดให้ไปฝึกต่อนะลูกนะเหลือเรื่องพลังเติมพลังแล้วบางอย่างหรือได้หลายอย่างอาจจะตามมาครบก็ได้อาจจะช่วยครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ถึงหน้าที่ของแชมป์37สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างแก้วเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นกันครับ
1: ไหนเซ็กดิไหนเซ็กดินักเรียนคนนี้ชอบเรียนวิชาอะไรบ้างคะ
5: อ๋อหนูชอบภาษาไทยแล้วก็สังคมค่ะแล้วก็ดนตรีค่ะ
1: ประวัติศาสตร์นี่ชอบไหม
5: ชอบค่ะ
1: วิชาพวกนักเล่าเรื่องต่างๆนานาวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนานาคณิตศาสตร์นี่ก็โอ้โหเอ็กซ์แลนด์ยอดเยี่ยม
5: ไม่ได้เลยค่ะ
1: ไม่ได้เลยเหรอ
5: พยายามแล้วค่ะก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีค่ะ
1: มีแบบมีเพื่อนคนเก่งๆไหมในรุ่นเราม
5: ีค่ะมี
1: แล้วเวลาเขาติวเราอย่างเงี้ยเราแบบเข้าใจไหม
5: ก็แกล้งเข้าใจก่อนค่ะตอน
1: เอารู้ละความรู้สึกเป็นอย่างนี้ตอนฟังอยู่เนี่ยติวอยู่เนี่ยมันรู้สึกเหมือนจะเข้าใจแล้วนะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไหนลองโจทย์ดิ
5: อ๋อเข้าใจ
1: ผิดไหมผิดทุกทีเลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเส้นทางการเป็นหมอลำก็ทำให้เราห่างไกลคณิตศาสตร์ไปเยอะ
5: ไกลมาก
1: ไกลมาก

0: ในเมื่อเราชอบทางเล่าเรื่องอยู่แล้ววันนี้ขอผ่านหนึ่งบทเพลงให้ฟังหน่อยเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
1: ฝากเบิร์งแนเดอร์ค่ะ

0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่ไทเติ้ล
1: อันนี้อินไหมครับอินไหมครับเมื่อกี้ฝากดาวนี่ฝากไนเดอร์ครับก็สุดยอดมากครับน้ำเสียงหนักแน่นมากครับแล้วก็เห็นว่าเข้าถึงเพลงนะแล้วก็ได้ยินว่าไม่ชอบคณิตใช่ไหมครับผ
0: ม
1: แต่ผมชอบคุณหยอกเล่นนะครับครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเก่งมากครับ
0: ครับตีแบบเบา
2: ๆพูดเองเขินเองนะหน้าแดงมากเนี่ย
3: คนละเฉย
0: หยอกเล่นครับเป็นไงครับพี่ปีครับ
4: สิ่งที่ผมได้รับวันนี้ก็คือผมเข้าใจเนื้อเพลงแล้วผมก็รู้สึกสงสารคนที่เล่าเรื่องแล้วก็รู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเสียงที่สื่อสารออกมามันสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายของคนร้องแล้วก็มันมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเราเริ่มเชื่อมากขึ้นกับสิ่งที่น้ำผึ้งกำลังทำอยู
0: ่ขอบคุณครับเชิญพี่เบนครับ
2: เพลงมันเป็นเพลงที่เข้ากับเขาคือเป็นว่ามันเหมาะกับการที่เวลาเขาร้องเพลงอย่างเงี้ยเนาะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงของเขาอะเพลงแบบเศร้าๆเพลงแบบสื่ออะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่ส่งพลังแบบรุนแรงหรือว่ามีโน้ตอะไรที่มันต้องใช้พลังเยอะเนาะแต่มันก็คือเพลงของหนูเหมือนเดิมโชคดีค่ะ
0: คุณครับคุณกุศลครับ
5: ภาพรวมก็ถือว่ายังรักษามาตรฐานนะครับน้ำหนักเสียงได้อารมณ์เพลงได้และก็ไม่พลาดจริงๆมันน่าพลาดเยอะอยู่นะมันน่าพลาดเยอะอยู
0: ่กับดักเยอะ
5: กับดักเยอะแต่ว่าน้ำผึ้งก็ไม่พลาดนี่คือข้อดีรูปส่วนจุดอ่อนก็มีอาการกังวลสะท้อนผ่านเหมือนมีอาการเร่งนะรูปในรอบแรกนะเหมือนกลัวจะไม่ถูกมันก็พะวงมันก็มีความเร่งอยู่แต่พอเอ็กซเรย์จบหนึ่งรอบเนี่ยนั่นแหละอารมณ์เพลงที่เราอยากได้ก็ตามมาภาพรวมประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณครับถึงแก้วครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับมาถึงด่านที่37ฮะวันนี้ผู้ขวางอยู่ด่านนี้ว่าที่คุณครูฮะครูแก้วจากนครศรีธรรมราชมาดูซิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากกุศลาครับวันนี้แชมป์ของเราฮะพบกับแก้วจากนครศรีธรรมราชฮะและนี่คือคะแนนแรกฮะผู้ออกนำไปก่อนกุศลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งเธอคือแชมป์สมัยที่38ทันทีถ้าเป็นชื่อของแก้วเสมอกัน1ต่อ1ฮะจบตรงนี้เลยหรือวันนี้ต้องมีดาบ3พี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งครับผมแชมป์38สมัยจ้าพี่เบนครับขอดูหน่อยครับน้ำผึ้งค่ะยังไงครับครูครับแมตช์นี
5: ้จริงๆคู่นี้ถ้าเอาเทคนิคการร้องมาประกบกันเนี่ยถือว่าสูสีนะแต่ที่มันเหลื่อมกันเนี่ยไปอยู่ที่ต้นทุนแก้วเสียงซึ่งเหมือนว่าน้ำผึ้งนี่นอกจากเสียงเพราะและมีน้ำหนักเสียงที่อยู่ในจุดที่น่าพอใจกว่าเหลื่อมกันตรงนี้นะลูกโดยแก้วเสียงนี่ต่างคนต่างเพราะต่างคนแต่มียี่ห้อก็อยากให้แก้วไปฝึกร้องเพลงให้เติมพลังให้มากกว่านี้ลูกนะครับแล้วก็ครูอยากเห็นเหลือเกินอยากเห็นครูคณิตศาสตร์ที่ร้องเพลงเพราะครับสู้นะลูกอาจจะช่วยครับ
0: ขอบคุณครับแล้วนี้ทางรายการมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทจ้าขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์38สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์38สมัยไปเท่าไรดีไปยังไม่เคยเจอสักทีในสิ่งที่คนทั้งประเทศเชียร์มาตลอดน่าคือแจ็คพอต 100,000 บาทสักทีเถอะ ความสมหวังของคุณ

สมมาอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 695,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่จากเตาไฟฟ้า Lucky Frame ไปอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 750,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรายการจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31 กับดนตรีเพลงชิงเธอ

0: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: บางทีคู่ต่อสู้ที่เราเผชิญอยู่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายตรงข้าม
1: หลวงพ่อหมายถึงตัวพวกเราเองใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ออกไปจากหัวพวกเราได้แล้วออกไป
2: ผมมาวันนี้เนี่ยผมมาเป็นตัวแทนหลวงพ่อมาสู่ขอคุณ
3: ฉันไม่เคยมีอะไรกับหลวงพ
1: ่อแล้วในคลิปนั้นมันคืออะไรอะคะ
3: ฉันวางยาหลวงพ่อแล้วก็งัดเข้าไปในกุฏิถ่ายคลิปแล้วก็ทำเหมือนว่าเรามีอะไรกันก็แค่นั้นแหละ
4: ฉันเป็นคนทำเรื่องนี้คนเดียวค่ะ
5: ยังมีธุรกิจหนึ่งที่ป้ายังไม่เคยบอกลิศ
1: คืออะไรหรอคะ
5: ค้าวัตถุโบราณสมบัติที่ป้าตามหามาตลอดมันอยู่ที่วัดโคกปักใต้ต้นโพที่มีเศษพระ
1: นี่เลยเป็นเหตุผลที่ป้ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี
5: ้แล้วป้าก็จะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางป้าเป็นอันขาด

ค้าโบราณวัตถุจำคุกไม่เกิน3ปีลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรจำคุกไม่เกิน7ปีลักลอบบุกรุกโบราณสถานจำคุกอีก7ปี

0: ค่ะครูฝัน
1: เป็นไงบ้างลิน
0: ลินเข้าไปในห้องปาแล้วค่ะแต่ไม่เห็นแผนผังที่ครูฝันบอกไม่รู้ว่าปาเก็บไว้ที่ไหน
2: เพิ่งไปถึงบ้านลินหาทางเข้าไปดูได้แล้วเหรอ
0: คราวนี้ไม่ต้องหาทางเลยค่ะปาเป็นคนพาลินเข้าไปเอง
1: แต่เธอเคยบอกว่ากำนันไม่เคยให้ใครเข้าไปในห้องนั้นถ้ามาอยู่ๆเขาถึงอนุญาตล่ะ
0: ลินเคยบอกป้าบ่อยๆอะค่ะว่าอยากช่วยดูแลธุรกิจต่อจากเขาเขาคงเห็นความตั้งใจของลินนะคะ
2: แล้วในห้องนั้นมีอะไรน่าสงสัยอีกไหม
0: ไม่มีค่ะไว้ถ้าลินเจออะไรเดี๋ยวลินโทรไปนะคะ

0: ามหน่อยสิอะไรที่ทำให้ฝันไว้ใจดินว่าเขาจะช่วยเรานี่มันเหมือนบังคับให้เป็นสายลับสองหน้าเลยนะ
1: ฉันว่าลึกๆลินเขาก็คงรู้สึกแย่กับสิ่งที่พ่อเขาทำ
0: ถ้าผมเป็นลินนะผมคงลำบากใจหน้าดูต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับพ่อแท้ๆของตัวเอง
1: แต่ถ้าฉันทำผิดนายไม่ต้องลังเลเลือกความถูกต้องได้เลย
0: โอเคตามนั้น
1: ไม่ลังเลหน่อยหรอ
0: เอ้าก็ผมรู้ไงว่าแฟนผมอ่ะไม่มีทางทำอะไรผิดหรอกแฟนผมถูกเสมอ
1: จ้า
2: น้องฝันป๋าน้องพาฝันอยู่นี่นี่เองพี่มาขัดจังหวะได้ไหมคะ
1: เปล่าค่ะ
0: มีอะไรเหรอครับ
1: มีอะไรเหรอคะ
2: พอดีทางช่องวันโทรมาหาเราอะค่ะอยากให้เด็กๆไปออกรายการสดที่กรุงเทพ
1: ฮะช่องวัน
0: จะดังแล้ว

0: ดเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่อย่าถึงกับฝึกท่าไม่ตายตามเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: จะขอเล่นเอพี่หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: จะได้ได้ค่ะโอ้ยน้องกระแตหล่อมากเลยค่ะมีแฟนหรือยังคะเนี่ย
0: ขอโทษนะคะอย่าเพิ่งรุมน้องกันค่ะขอโทษค่ะหยุดก่อนนะคะหยุดก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณสายฟ้าคุณผ้าฟาง
4: สวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะ
0: ที่ตอบเองนะคะที่เราคุยโทรศัพท์กันน่ะ
4: อ๋อค่ะ
0: เดี๋ยวคิวนี้เราจะพาน้องๆไปถ่ายแบบกันก่อนนะคะแล้วช่วงบ่ายถึงจะไปสัมภาษณ์รายการสดค่ะ
4: ได้ค
5: ่
4: ะ
5: ได้ครับ
4: อันพี่บอยทะกลเกียรติมาเบิ่งน้ำบ่ค่ะพอดีว่าหนูอยากสิฝากเนื้อฝากตัวนะคะ
0: พี่บอยน่าจะติดประชุมอยู่นะคะไปตามพี่มาเลยค่ะเด็ก
6: ๆบ๊ายบายน้องๆ
0: ไปเลยค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: ี้กอดได้เลยนะคะ
1: เ
2: ดี๋ยวรูปเมื่อกี
1: ้กูเฮาเติมพลังกันแน
3: ่ห่อเดียวไม่พอกินหรอก
1: ใครบอกว่ามีห่อเดียว
4: ไม่คิดเลยนะว่านางจะยอมเสียสละเวลาซ้อมพาเด็กๆออกสื่อแบบเนี้ย
2: ขอชิมได้ไหม
5: ถ้ากำนันแมนไม่มาผมก็ไม่มาหรอกที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายตั้งรับมานานแล้วถึงเวลาออกคืนสักที

สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการกระแสวันนี้นะครับและแน่นอนว่ากระแสในวันนี้นะไม่มีอะไรจะร้อนแรงไปกว่าเรื่องที่ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้เขาเดินทางมาจากบึงกาฬเพื่อมารายการเราเป็นรายการแรกขอเสียงปรบมือต้อนรับนักตบบ้านโคกปังจ้ะสวัสดีนะครับสวัสดีโค้ชสายฟ้าภูพาฝันแล้วก็เด็กๆนะสวัสดีนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยสร้างสถิติใหม่ให้กับรายการของพี่เลยนะตอนนี้ยอดดูไลฟ์แตะ 100,000 คนเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ

0: 2ปีก่อนเนี่ยน้องๆสร้างกระแสให้คนพูดถึงแต่มาวันนี้น้องๆได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์สำหรับคนเป็นโค้ชมีความเห็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีใจมากครับจริงๆผมยังจำวันแรกที่พวกเขาจับลูกวอลเลย์บอลได้อยู่เล่นเป็นลิงชิงบอลเลยครับแต่พวกเขาก็มาไกลมากๆครับ
2: และสิ่งที่เราสองคนภูมิใจมากที่สุดเลยนะคะก็คือเด็กๆสู้เพื่อคนอื่นค่ะเด็กๆเป็นคนบอกเองว่าอยากเอาเงินรางวัลชนะเลิศมาสมทบทุนช่วยซื้อที่ดินวัดคืนค่ะ
0: อ๋อนี่เป็นไอเดียของน้องๆเองเลยเหรอครับ
3: เมจ่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อว้าวเลยจ้ะลูกว้าวเลยตามสบายว้าวเลย
3: ค่ะ
0: ได
3: ้จ้ะคือมูเฮาอยากใส่สิ่งที่มูเฮาถนัดในการสร้อยวัดที่มูเฮารักนะจ๊ะ
4: แต่ไม่ใช่แค่พวกเรานะคะที่ช่วยคนในชุมชนของพวกเราเนี่ยก็ช่วยกันหมดเลยค่ะแถมตอนนี้พวกเรายังมีสินค้าชุมชนแล้วด้วยนะคะแล้วเงินที่พวกเราได้มาเนี่ยเราจะเอาไปช่วยวัดอีกแรงค่ะของพวกเราเนี่ยคือผ้ามาคนแบบนี้เลย
0: อันนี้แวะขายของก็จ้ะโทษทีแวะขายของใช่ไหมงั้นตามสบายจ้ะตามสบายจ้ะเอาเต็มที่เลยจ้ะ
5: เสื้อหมักโคนของดีจากจังหวัดบึงกาฬสั่งซื้อได้ที่แอปช็อปพัดเลยนะคะราคาเพียง699บาทเท่านั้นค่ะ
6: นี่เลยค่ะเสื้อหมักโคนผ้าเหนียวเนื้อดีใส่กันแดดก็ได้กันหนาวก็ดีแล้วก็ของแท้เนี่ยค่ะต้องมีคำว่าสติปักตรงนี้ด้วยนะคะ
7: เนี่ยแกน่าจะซื้อบ้างนะก่อนหน้านี้แกไปคอมเมนต์ด่าหลวงพ่อทุกเพจเลยซื้อกับเขาบ้างจะได้ทำบุญ
8: หูแล้ว
7: บีบกดสิโอ้ยผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับ
9: ตัวสาวเป็นไรไวรัสเข้าเหรอ
7: ใช่ที่ไหนนะครับเสื้อมาโคนเราตอนนี้ออเดอร์เขาไม่อยู่เลยครับ
9: เฮ้ยด้วยเสื้อเราขายได้แล้ว
10: นี่ทำกรรมดีก็ต้องได้รับผลตอบแทนจริงไหมล่ะโยม
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับเรายังอยู่กับนักตบบ้านโคกปังนะเข้าประเด็นนี้เลยแล้วกันนะได้ยินว่าที่พวกคุณต้องทำทุกทางเพื่อหาเงินมาซื้อที่ดินวัดคืนเนี่ยเพราะคุณมีปัญหากับกำนันเซียนพระท่านหนึ่งถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: และคู่กรณีของวัดโคกปังก็อยู่ที่นี่กับเราแล้วด้วยนะครับขอเชิญกำนันแมนรัตมงคลสายหรือกำนันแมนครับเดี๋ยวนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะทุกคนนะกำนันไม่ได้มางานบวชนะอย่าเพิ่งโหนะใจเย็นนะฮะเราต้องฟังความจากทั้งสองฝ่ายนะ
11: นี่มันรายการสดนี่กำนันไม่ได้บอกคุณลินเหรอคะว่าจะเข้ากรุงเทพอะคะ
12: เราปาจะกลับเมื่อไหร่
11: เห็นคุณกรบอกว่าจะขึ้นเครื่องมาเย็นๆนะคะ
0: จากที่ผมติดตามความขัดแย้งระหว่างคุณกับวัดโคกปังมาเนี่ยทางเนี้ยเขาบอกว่ายังไงคุณก็จะเอาที่วัดตรงนั้นให้ได้คุณมีอะไรอยากชี้แจงไหมฮะ
13: ฟังดูเหมือนผมเป็นตัวร้ายเลยนะครับ
2: แล้วอยู่ๆมาเอาที่วัดมันคนดียังไงหรอคะ
13: นี่โฉนดนะโฉนดที่ดินนะครับนี่ครับผมซื้อมาจากนายอานนท์เจ้าของตัวจริงอย่างถูกต้องถ้าไม่เชื่อก็ไปดูคำตัดสินของศาลเลยตรงนั้นไม่ใช่ที่วัดแต่เป็นที่ส่วนบุคคล
1: แต่มันก็น่าแปลกนะครับกำนันนายอานนท์ไม่เคยมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของที่ตลอด20กว่าปีอยู่ๆมาฟ้องศาลพอศาลตัดสินกำนันก็มาซื้อที่ต่อมันเหมือนกับว่ากำนันวางแผนมาเลยนะครับ
13: กำลังกล่าวหากันอยู่หรือเปล่า
1: ผมก็แค่ตั้งข้อสงสัยนะครับ
0: ใจเย็นใจเย็นก่อนนะทุกคนใจเย็นนะครับใจเย็นนะให้เกียรติรายการผมด้วยนะนะฮะกำนันมีอะไรจะอธิบายเรื่องนี้ไหมครับ
13: ลองคิดตามผมดูนะครับถ้าผมอยากจะได้ที่วัดจริงๆผมยึดที่ไปทำประโยชน์เลยไม่ง่ายกว่าเหรอ ทำไมผมต้องให้เวลาวัดตั้ง3เดือนเพื่อมาซื้อที่คืน
2: อยู่ๆมายึดพื้นที่วัดทั้งที่ชาวบ้านคัดค้าน
12: ภาพนักบุญที่กำลังสร้างมาก็คงจะพัง
2: ทำเป็นมาให้โอกาสพวกเราให้คนชื่นชมย่อมดีกว่าจริงไหมคะท่านนั้น
9: ต้องไปฝันตายตายพี่เบาๆติดโยนนักเรียน
13: เป็นคุณครูมโนเก่งเหมือนกันนะครับ
1: ไม่ได้มโนนะครับตลอดเวลาที่เราหาเงินมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเราหลายอย่าง
0: แปลกยังไงครับ
1: อยู่ๆออเดอร์ผ้าหมักโคลนล็อตใหญ่ก็ถูกขโมยไปเผาน ักกีฬาของพวกเราโดนวางยาเข้าโรงพยาบาลไปครึ่งทีมแล้วล่าสุดหลวงพ่อสอนถูกจัดฉากใส่ร้าย
0: กำนันมีอะไรจะพูดไหมครับแต่เดี๋ยวก็แล้วกันเอาให้ทางนี้ให้จบก่อนแล้วกันนะครับเชิญนะ
1: และเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือกำนันผมพูดอะไรผิดไหมครับ
13: ถ้าคุณคิดแบบนั้นเนี่ยผมก็ห้ามความคิดคุณไม่ได้หรอกแต่ผมสาบานได้เลยว่าผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้น
0: เดี๋ยวกำนันอันนี้สาบานกลางรายการเลยเหรอฮะ
13: ครับถ้าผมทำขอให้ฟ้าผ่าผมตาย
0: ผมตายแล้ว
13: กล้องไหนครับ
0: ครับกำนันกล้องนี
13: ้ผมอยากชวนคุณผู้ชมคิดสักนิดนะครับว่าสิ่งที่บ้านโคกปังทำอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเอาเด็กมาใช้เป็นเครื่องมือหาเงินหรือเปล่า
2: พวกเราไม่เคยคิดแบบนั้นนะคะ
13: เอ้าแต่สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เอาความฝันของเด็กๆมาหากินเช่นสร้างสตอรี่คนสงสารอยากให้คนให้กำลังใจแล้วก็ทำเหมือนว่าทีมคุณเนี่ยนะมีความฝันอยู่ทีมเดียวทั้งที่ทีมเทพรังสรรค์ของผมก็มีความฝันเช่นเดียวกัน
0: อันนี้เด็กๆเทพรังสรรค์เป็นไงบ้างครับ
13: น้อยใจสิครับเพราะเขาดูตัวว่าเขาไม่มีสตอรี่อะไรสื่อก็เลยไม่ให้ความสนใจหรือเชิญมาออกรายการวันนี
9: ้ไอ้กำนันแมนพูดแบบนี้มันต้องการปัดสั้นๆเลยนะคะ
8: เขากำลังทำสงครามจิตวิทยาอยู่ด้วยการด้อยค่าการต่อสู้ของพวกเราเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นที่คนสนใจ
9: โอ้โหเหมาะที่สุดแล้วนะคะคุณสมบัติแบบนี้แหละค่ะเหมาะที่จะเล่นการเมืองที่สุด
14: พวกเราว่าไหมสื่อไม่พูดถึงทีมคู่แข่งของบ้านโคกปังเลย
2: จริงค
0: ่
2: ะ
0: แม่ประเด็นวันนี้เดือดจริงๆนะคะคุณผู้ชมแต่เสียดายที่เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับถ้าไงเดี๋ยวผมขอให้ฝากทิ้งท้ายไว้เลยแล้วกันนะเริ่มจากโค้ชก่อนเลยครับ
1: ขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นกำนันสัญญากับคนดูทั้งประเทศได้ไหมครับว่าถ้าพวกเราได้แชมป์อีสานแชมเปี้ยนชิพแล้วเรามีเงินมากพอที่จะไปซื้อที่คืนกำนันสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ยุ่งกับวัดโคกปังอีก

0: ไรคะ
1: กูลิน
0: ลินรู้แล้วค่ะว่าป้าต้องการอะไรจากที่ดินวัดโคกปังหลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
3: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
4: คนคอนตร
3: ูผมว่าเลยค่ะ
4: เขารู้กันว่าเราเก่ง
5: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
6: รอบเนี้ยลองของอร่อย
7: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Plus Health Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วย OK Herbal สิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
10: ผิวด่วนต้องเมาคิส
11: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
12: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: Nescafe Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
3: เพิ่มกาแฟ
1: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: Let's go
6: Face Up Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
14: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
15: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: ฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
1: สนับสนุนโดยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
2: เอาไงครับกำนันขนาดนี้แล้วนะ
3: ได้ครับเพราะผมเข้าใจว่าถ้าไม่มีวัดนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนผมอาจจะช่วยให้หาเงินได้ครบเร็ว
2: ๆแหมวันนี้เดือดจริงๆนะครับคุณผู้ชมเดือดทั้งมีการสาบานกลางรายการด้วยมีทั้งจับมือให้คำมั่นสัญญานะครับเรามารอดูต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะ
3: ครบกำหนด3เดือนเมื่อไหร่บ้าจะไล่ไอ้พวกโคกปังออกไปให้หมดแล้วเราไปคุยสมบัติด้วยกันเนี่ย
4: แต่นี่มันชีวิตเรานะถ้าเราต้องทำตามคำพูดของคนอื่นโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้มีความสุขมันดีจริงๆหรอ

0: พี่แมวมีอะไร
1: เดินหาคุณลินไม่เจอสิ
0: อยู่ในห้องกำนันหรือเปล่าเดี๋ยวฉันไปดูให
1: ้ขอบใจจ้ะ
0: คุณลินอยู่นี่เอง
2: มีอะไร
0: พี่แมวเขาจะถามว่าคุณลินจะกินข้าวที่บ้านไหมครับ
2: ว่าจะไปกินกับเพื่อนอ่ะไม่ต้องทำเผื่อ
0: ครับ

0: ครูลิน
1: ลินรู้แล้วค่ะว่าป้าต้องการอะไรจากที่ดินวัดโคกปัง
0: เขาต้องการอะไร
1: ใต้ต้นโพที่มีเศียรพระอยู่ข้างในมีกรุสมบัติอยู่ค่ะ
0: ครูลินมีหลักฐานเหรอ
1: หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวลินเล่าให้ฟังบนรถเรารีบไปโรงพักกันก่อนเถอะค่ะตอนนี้ป้าน่าจะลงเครื่องแล้วถ้าเขาถึงบ้านเขาต้องรู้ตัวแน่ๆ
0: ไปขึ้นรถเร็ว
2: พ่อมีเส้นสายกับตำรวจในจังหวัดนะคะมาแจ้งความที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าก
0: ูนั่นมีของโบราณมูลค่าเป็นพันล้านเลยเหรอแปลว่า3ปีที่แล้วเนี่ยกำนันเขารู้เขาก็เลยตกลงกับนายอนนท์หาทางวางแผนครอบครองที่ดินของวัด
1: แล้วถ้าเราไม่รีบหยุดป้าสมบัติพวกนั้นจะถูกขายให้ต่างชาติค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคุณลินที่เปลี่ยนใจมาช่วยพวกเราแต่ว่าไม่ต้องไปโรงพักก็ได้นะผมรู้ว่าครูลำบากใจ
1: ไม่เป็นไรค่ะลินตัดสินใจแล้ว
0: ครูลินครูลินรู้ใช่ไหมโทษลักลอบขายวัตถุโบราณเนี่ยมันหนักมากเลยนะ
1: รู้ค่ะที่ลินทำแบบนี้ก็เพราะว่าลินรักป้าถ้าโดนคดีพวกนี้ป้ายังมีโอกาสสู้คดียังมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าถลำลึกไปมากกว่านี้ลินกลัวว่าป้าจะ
0: ผมชื่นชมความกล้าหาญของครูนะ

0: ันไม่ใช่ลายแทงที่ลิงเคยเห็นค่ะ
1: หมายความว่าไงอ่ะ
0: ในนี้มันไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ลินจำได้ว่าป้าเก็บไว้ในนี้จริงๆนะคะ
1: หรือว่าเขาสงสัยครูเขาก็เลยสลับเอาของตอมาใส่แทน

0: แกทำฉันผิดหวังเป็นลูกฉันแท้ๆแต่มาหักหลังฉัน
1: ป้ารู้ได้ยังไงคะว่าลินอยู่ที่นี
2: ่ก็ในกระบอกลายแทงมันมี GPS ติดอยู่ไงครับ
1: ที่แท้ป้าก็ไม่เคยไว้ใจลินป้าอนุญาตให้เข้าห้องนั้นก็เพื่อลองใจลิน
0: ไม่ใช่ที่ฉันเล่าทุกอย่างให้แกฟังเพราะฉันหวังจริงๆแกจะมาดูแลธุรกิจให้ฉันได้แต่แกก็ทำฉันผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกยังเห็นฉันเป็นพ่ออยู่ไหม
3: กำนันที่ลิงเขาทำแบบนี้เขารักคุณเขาอยากช่วยคุณ
0: รักบ้าอะไรลูกที่ไหนวะอยากเอาพ่อตัวเองเข้าคุกอ่ะ
3: กำนันยอมมอบตัวและสารภาพเถอะนะถือว่าช่วยลูก
0: คุบปากไปซะ
1: ป้าป้าขอเถอะนะแม่ก็จากไปแล้วลินไม่อยากเสียป้าไปอีกคนนะนะป้า
0: จับลูกฉันมานี
1: ่ไม่ไปไปไปซะไปไปอย่าทำอะไรคุณยายนะไป
0: แกคงรู้ทุกอย่างจากลูกสาวฉันหมดแล้วเพราะฉะนั้นฉันปล่อยแกไปไม่ได
3: ้กำนันกำนันข้าปิดปากผมแล้วคิดว่าตัวเองจะหนีไม่ได้งั้นเหรอ
0: เข้าใจผิดแล้วคนอย่างกำนันแมนฆ่าคนตายได้ยังไงมันผิดศีลพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็เข้าใจว่าแกถูกดักปล้นเพราะของมีค่าบนรถแกหายไปหมดแกสู้กับโจรแล้วโจรก็พลั้งมือฆ่าแกตายแล้วก็หนีไปไง
1: ไม่ป้าป้าหยุดเถอะป้าป้าฟังลินนะลินขอร้อง
0: แกรู้ไว้ด้วยที่วันนี้ครูใหญ่ต้องตายเป็นเพราะแก

0: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนํา S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
4: อย่าสนุกอ่ะ
5: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาท
6: ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2571
7: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
8: ้แบ๊ก
9: แบ๊กเหรอ
10: แม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาด

0: ริปแบนเนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
1: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
5: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
13: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
15: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
16: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
15: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
17: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
19: ประธานคณะกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรยอมรับการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องน่าละอายชี้เป็นปัญหาสะสมไม่ได้เพิ่งเกิดเตรียมสาวถึงผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
21: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
22: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
23: ์น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
24: อร่อยที
25: ่ทำถึง
12: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยสุด
26: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
27: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
28: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
29: ๆใหม่เคลียร์เปอร์ฟูมลิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
30: ตายอยู่เถอะป๋าป๋าพังลินาลินหอม
31: แกรู้ไว้ด้วยที่วันนี้ครูใหญ่ต้องตายเป็นพวกแก
30: เฮ้ย

0: โป้งปัง
1: สวยสุดพลัง
0: โป้งปัง
1: เราแท้ๆกำลัง
0: โป้งปัง
1: ไม่มีที่หวัง
0: เราคือ
1: นักกบบ้านโป้งปัง
0: โป้งปัง
1: สวยสุดพลัง
0: โป้งปัง
1: เราแท้ๆกำลัง
0: โป้งปัง
1: ไม่มีที่หวัง
0: เราคือ
1: นักกบบ้านโป้งปัง
2: เด็กๆมาหอดรอบซิ่งแล้วหอดแซ่บไม่ได้เด้อ
3: ไปกันต่อ
4: ได้
3: เราจะพักกัน5นาทีนะเด็กๆเดี๋ยวเราจะวิ่งเต็มสปีดรอบสนามจะได้ฝึกความอึดไปด้วย
5: โอ้เมื่อเช้ารีบออกมาซ้อมอ่ะเลยไม่ได้กินข้าวเช้ามา
6: เอ้าแล้วก็บอกข้าวสื่อขนมมา
5: โหยตาชีวิตเท่ากับชมพูเลยขอบคุณด้วยแก้วตา
7: แบ่งกันแบ่งกัน
5: เด็กๆกำลังใจดีเนาะไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายกี่ครั้งก็ผ่านมาได้ตลอดเลย
3: อะไรที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทำให้เราแข็งขึ้นมีคนเคยบอกกับผมไว้แบบนั้น
5: คนที่จะพูดคำนี้ได้เนี่ยต้องสวยมากๆแน่ๆเลย
8: สวยที่สุดนะครับ
9: จีบกันให้เบิ่งอีกแล้ว
3: พร้อมหรือยัง
10: เปล่าค่ะ
11: คู่
12: รีบกินเลย
13: กินก่อนค่ะกินก่อน
3: อะไรน้องสายฟ้าน้องไปฝันคะมีอะไรล่ะครับ
8: เมื่อกี้วิ่งผ่านหน้าบ้านครูใหญ่พอจะเห็นครูใหญ่บ้างไหมคะ
5: ไม่เจอเลยค่ะแต่ถ้ารถไม่อยู่ก็น่าจะถึงโรงเรียนแล้วไหมคะ
8: พี่โทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับเลยฮะ8โมงต้องไปเขตกับพี่ด้วยเป็นไงพอจะเรื่องบ้างไหม
14: หาไม่เจอไปธุระมั้ง
15: หรือว่าคุยใหญ่สิบ่สบายจ้ะก็เลยไปหาหมอ
3: ถ้าเป็นแบบนั้นคุยใหญ่ก็ต้องโทรหาพี่เจนี่แล้วเดี๋ยวไม่น่าหายไปแบบนี้
5: เฮ้ยสารวัตรโทรมาค่ะ
3: เด็กๆไปรอคุณในสนามก่อนไปเดี๋ยวเราไปซ้อมกันไปไปไปรอก่อนนะเดี๋ยวมา
16: คุยใหญ่ไปใส่
5: จ้ะสบายนะคะค่ะสารวัตร
17: ตอนนี้เราพบรถครูใหญ่จอดอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำครับพบรอยเลือดและก็รอยกระสุนในที่เกิดเหตุด้วยแต่ยังไม่เจอตัวครูใหญ่ครับ

0: พระกับกระเป๋าโน้ตบุ๊กหายไปไหนคะแล้วครูใหญ่หายไปไหนคะแล้วทำไมรถถึงมาจอดตรงนี้คะแล้วปลอกกระสุนพวกนี้คืออะไรคะคุณตำรวจ
1: ของมีค่าหายไปแบบนี้งั้นก็แปลว่าครูใหญ่เนี่ยอาจจะโดนดักปล้นแต่เมื่อคืนนะครับ
0: โอ้โหโดนดักปล้นต้องยิงกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคะบ้านเราไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะคะ
2: แล้วเมื่อวานเนี่ยใครอยู่กับโยมสันติเป็นคนสุดท้าย
0: เจนนี่เองค่ะหลวงพ่อพอเลิกเรียนเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะ

0: ุกคนดูนี่สิคะเฮ้ยพี่สายฟ้ารู้ได้ยังไงคะว่าลิงชอบตัวนี
1: ้พี่ไม่รู้หรอกแต่ว่าฝันเขารู้นะ
2: นี่มันอาร์ตทอยที่ฝันฝากให้ลิงนี
3: ่ลูกมันไปอยู่ในรถกูใหญ่ได้ยังไงคะ
4: หรือว่าคนที่อยู่กับโยมสันติเป็นคนสุดท้ายจะเป็นโยมลิง
0: ฝันมันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆค่ะก่อนหน้านี้ฝันขอให้ลินช่วยสืบเรื่องของกำนันแมนลินคงไม่รู้อะไรมาแล้วก็ไปบอกครูใหญ่อะค่ะ
1: ทางนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านทางไปโรงเรียนก็ไม่ใช่ถ้าครูใหญ่มุ่งไปทางนี้ที่ที่ใกล้ที่สุดก็เป็นโรงพัก
3: ถ้านี่ไม่ใช่การ

0: ว่าเมื่อคืนครูใหญ่บาดเจ็บถ้าเราโดนหนักทำร้ายบนสะพานทางเดียวที่เราจะหนีก็คือ
1: โดดน้ำแล้วตอนนี้พวกเราก็ยังไม่เจอศพครูใหญ่แสดงว่าพวกเรายังมีหวัง
2: จังสันหมูเฮาก็ต้องซอยพวกคู่หาครูใหญ่อีกแรงนึง
0: แต่ว่าครูใหญ่ถึงกิ้งเลยเด้ขันพวกครูใหญ่หูต้องบ่ยอมให้เฮายุ่งเรื่องนี้แน่ๆเลยอ่ะ
2: คุณต้องบอกครูใหญ่ดิ
1: วางแผนกัน
2: ขอแผนทีแน
3: ่นี่เดี๋ยวพวกเราไปตรงนี้ไปตรงนี้แน่
2: จังสันหมูเฮามาตรงนี
1: ้ได้
2: ไปหมูเฮา
1: ใหญ่ใหญ่
2: ไป
1: ให
2: ญ่เฝ้าๆเด้อ
0: ทิ้งไปนั่น
2: ไปไปไป
0: ไ
1: ปไป
0: ไปไปไปไปไปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
5: ไปไปไปไปไปไปมีธุระอะไรเหรอครับสารวัตร
6: เมื่อคืนนี้เกิดเหตุยิงกันที่บ้านโคกปังครับผู้ใหญ่สันติเนี่ยหายตัวไป
5: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผม
7: ตอนนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับแต่มันเกี่ยวกับลูกสาวกำนันแน่ๆเมื่อคืนลินอยู่กับผู้ใหญ่ตอนเกิดเหตุ
5: ลูกตาแบบนี้ไม่ได้มีตัวเดียวในโลกอาจจะเป็นของคนอื่นก็ได
6: ้แต่ยังไงผมต้องขอเชิญตัวคุณลินเนี่ยไปสอบปากคำด้วยนะครับ
5: จะพาลูกสาวผมไปสอบปากคำด้วยหลักฐานเพียงแค่นี้เหรอครับ
8: อย่าเสียเวลาเลยค่ะ
2: ลิน
5: เ
2: ธออยู่ไหนอ่ะ
5: ไหนแล้ว
2: มาหาฉันหน่อย
5: คุณลินไม่อยู่ครับ
2: จะไม่อยู่ได้ยังไงรถลินก็จอดอยู่ฉันรู้ว่าลินอยู่ที่บ้านลิน
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
2: ลิน
5: ลินเฮ้ย
2: ลิน
5: ขึ้นไปไหนน่ะ
2: ลิน
5: ลิน
2: เธอได้ยินฉันไหมลินออกมาหาฉันหน่อยลินลินลินได้ยินฉันไหมลินลิน
5: ลิน
2: ลินออกมาหาฉันหน่อยลิน
9: เข้าบ้านกูอยู่ด้วยแล้วหนูยากระวังโดนเขาหาบุกรุกมา
2: ปล่อย
9: เฮ้ยนี่กลัวเราเจอลินเพราะลินอยู่กับครูใหญ่เมื่อคืนใช่ไหม
5: ถอนปล่อย
2: ลินลิน
9: นี่เสียงอะไร
2: ลินลิน
9: ไม่ว่าคนที่ทำร้ายครูใหญ่จะเป็นใครใหญ่มาจากไหนพวกเราจะหาหลักฐานลากพวกมันเข้าคุกให้ได
5: ้สู้สู้
10: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
12: ์ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
13: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
14: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำยังเริ่ด
15: อร่อย
14: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
16: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
18: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
19: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
20: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
21: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
22: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
21: ผิวดูใสฉ่ำ
22: ต้องโดน
21: ใหม่ซิตรา
23: Nescafe Rich Aroma
24: สูตรใหม่
23: เพิ่มกาแฟ
24: เติมนม
23: อร่อยไปอีก
24: สูตรใหม
25: ่ร้องหน่อยนะ
26: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้

0: อบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
1: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เ
3: นี่
0: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
9: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
10: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
11: อาทิตย์นี
12: ้รู้ไหมกันสดสเปเชีย
13: ลเทปนี้มันว่ะ
11: รู้ไหมกันสด2026อาทิตย์นี้อัลลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครพิเศษวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
15: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
16: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
17: เอาหอมทองขึ้นรถไป
18: เอาทองขึ้นมาเอาทองขึ้นมาบอส
17: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
19: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
7: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
2: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
7: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
2: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอะ
7: หอมงานวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะ

0: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
1: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพร้อมรักบ้างทุกเริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
3: มาหาถึงที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า
4: ครึ่งคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
7: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
1: ่ลินออกมาหาฉันหน่อยลิน
8: เข้าบ้านคุณดูแล้วหนูยากระวังโดนเขาหาบุกรุกนะ
1: ปล่อย

0: นี่กลัวเราเจอลินพ่อลินอยู่ครูใหญ่เมื่อคืนใช่ไหม
1: นอนปล่อย
2: ลินลิน
0: นี่เสียงอะไร
2: ลินลินคุณลินเป็นไรหรือเปล่าคะอย่าไว้ลินใจเย็นก่อนค่ะฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเมื่อคืนคุณลินช็อกมากแล้วก็ขัดขืนพวกเราด้วยเราจำเป็นต้องโปะยาสลบคุณลินคุณลินอยู่ที่นี่ไปก่อนนะคะโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนกำนันสั่งห้ามให้คุณลินติดต่อใครค่ะแล้วก็อย่าคิดหนีนะคะคนของเราเฝ้าอยู่ทุกจุด
3: ป๋าจะขังฉันไว้ที่นี่เหรอ
2: เอาเข้าไป
3: ไม่ไม่ปล่อยฉันปล่อย
2: กำนันเอาลินไปซ่อนไว้ที่ไหน
4: คุณลินไปต่างประเทศครับ
2: ฉันไม่เชื่อบอกความจริงมาลินอยู่ไหน
5: ไม่มีหมายค้นแล้วมาบุกรุกบ้านผมแบบนี้ผมฟ้องเอาได้นะส่วนสารวัตรเองไม่ทำตามขั้นตอนระวัง157
6: ผมว่าเรากลับก่อนดีกว่าครับ
7: ไม่ว่าคนที่ทำร้ายครูใหญ่จะเป็นใครใหญ่มาจากไหนพวกเราจะหาหลักฐานลากพวกมันเข้าคุกให้ได
5: ้สู้ๆนะเชิญ

0: ขอโทษนะครับกำนันผมไม่รู้จริงๆว่ามีของของลินตกอยู่ในรถไอ้สันติ
1: แล้วคนของเราหาร่องรอยสันติเจอหรือยัง
0: ยังเลยครับแต่ผมเพิ่งสั่งเพิ่มคนให้ขยายพื้นที่หาครับ
1: นี่มึงเอาให้ชัวร์นะว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็ไม่มีกล้องอยู่แถวนั้นด้วยที่สำคัญจะต้องรีบหาศพไอ้สันติให้เจอเพราะฉันต้องแน่ใจจริงๆว่าไอ้สันติมันตายแล้วจริง
0: ๆครับ
2: ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงเย็นๆค่ะปล่อยฉัน
1: เกิดอะไรขึ้น
3: คุณลินพยายามหนีค่ะ
4: ป้าทำแบบนั้นได้ยังไงป้าทำกับคุณยายแบบนั้นได้ยังไงเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะป้าทำแบบนั้นได้ยังไง
1: ถ้าแกไม่เอาความลับของฉันไปบอกกับมันเนี่ยมันก็ไม่ต้องพบจุดจบแบบนี
4: ้ป้าสวดมนต์ไหว้พระมาทั้งชีวิตป้าฆ่าคนหน้าตาเฉยแบบนั้นได้ยังไง
1: แกคงตกใจมากสิที่เห็นแบบนี้เป็นครั้งแรก
4: ทำไมป้าถึงพูดเหมือนมันเป็นเรื่องปกติได้ขนาดนี้หรือว่าที่เกิดเรื่องกับอานนท์เป็นฝีมือป้าจริงๆ
1: ใช่สมบัติที่อยู่ในกลุ่มวัดโคกปังต้องเป็นของฉันถ้าใครมาขัดขวางฉันฉันจะกำจัดให้หมด
4: แล้วถ้าคนคนนั้นเป็นลินป้าจะกำจัดลินด้วยไหม
5: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
6: ชอบป่ะ

0: นักตบวัดโคกปัง5ตอนสุดท้าย
1: ครูกำลังตามหาคนคนนึงอยู่อ่ะ
2: ข้อมูลกับพ่อช่วยผู้ชายคนนึงขึ้นมาจากน้ำใช่ไหม
3: แม่นครับ
2: แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหน
4: สมบัติที่อยู่ในกลุ่มวัดโคกปังต้องเป็นของฉันถ้าใครมาขัดขวางฉันจะกำจัดให้หมด
5: แม่ดูอันนี้สิตายแล้ว

0: มาหาถึงที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่า
1: ครึ่งคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ภัยบูรณ์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
1: ยังตรึงอยู่ในใจไม่เคยคลายยังสืบสายศรัทธามหาผลยังสำนึกในพระกรุณาพระภูมิพลยังท่วมท้นยังท่วมใจไม่รู้ลืมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: พ่อเขาจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่นั่งแค่หรอ
6: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดพระไตรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกบาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรตลอดรัชสมัยโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง

และที่ปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพบิดรนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหายาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสูตรหรือพม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ แสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

วันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมภายใต้ร่มพระบรมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีราชสกุลราชินิกุลหน่วยงานหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆอาทิกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดเบลเวอรี่จำกัดกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพกลุ่ม BJC Big C และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรวมทั้งสิ้น299หน่วยงานตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัตดาพรไตรธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปในขณะที่ช่วงเวลา 8:00 ถึง 12:00 ของวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาและราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแขทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะ
ราชสกุลประวิตรสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรวัดป่าประสาทศีลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดนายปัณณวิทย์พิบูลธนาภิรมย์และคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนพเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดามีคณะบุคคลประชาชนไปกราบสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: นิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเกต
10: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
14: อย่างเทพไทย
13: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
16: Like the soy 300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
17: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
16: It's real
18: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวค่ำช่องวันกับผมยศณัชรุตนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2ครับของการประชุม IMF World Bank 2026นะฮะซึ่งมีข้อมูลที่น่าตกใจครับโดยจากรายงานของ IMF ที่ออกมาพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้ว่าจะโตเพียงแค่ 2.1% เท่านั้นนะครับอยู่ที่อันดับ9จาก11ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโตน้อยกว่าประเทศกัมพูชาที่มีแนวโน้มนะฮะว่าจะโต 3% ครับและหากเศรษฐกิจโตช้าสิ่งที่ส่งผลกระทบแน่นอนคือปากท้องของประชาชนครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับสิ่งที่ต้องจับตามองคือประเด็นร้อนสสไอเดียนะฮะเตรียมควงสามีแถลงชี้แจงหลังปปช.มีการพบรายการทรัพย์สินบางส่วนส่อแววผิดปกติซึ่งเจ้าตัวย้ำนะครับว่าพร้อมให้ปปช.ซักถามทุกข้อสงสัยและมั่นใจสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นครับส่วนสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่นะครับยังคงรอคอยความช่วยเหลือครับสำนักข่าววันนิวส์ขอส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับชื่อบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะครับเลขที่บัญชีตามหน้าจอหรือว่าจะสแกน QR code บนหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนคืนนี้ครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกับซีรีส์ครึ่งนะฮะกับ3ตอนสุดท้ายที่ตอนนี้เนี่ยปมเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเมื่อหัตถายังคงไม่ละความพยายามครับในการตามหาตัวไอตีนแบนหลังพบเบาะแสใหม่ที่ยิ่งทำให้เธอนั้นสงสัยกริดมากยิ่งขึ้นครับและงานนี้หัตถาจะเดินหน้านะครับในการเข้าใกล้กริดเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับกับซีรีส์ครึ่งครับหลังจบข่าวค่ำช่องวันทางหน้าจอช่องวัน31และผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับส่วนนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
19: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
20: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธนัทวัฒน์ใน All My Fourth Concert
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: แล้วเรื่องพัท
1: ธ์อ่ะเด็กคนเดียวเดี๋ยวผมจัดการให
2: ้ถ้าเจอหัตถากับครอบครัวฆ่าให้หมด
3: คุณมุก
4: ครูทิมมีเรื่องจะคุยกับพวกเธอ
5: โดยเฉพาะหัตถาร
6: อยช้ำที่คอคุณครูทิมทำใช่ไหม
7: คุณทิมไปเถอะ
8: น้อง
4: ถ้าไม่หนีไปตอนนี้ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วนะ
8: ขอบคุณนะคุณ
6: ที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพราะแค่ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละ
9: คุณคือความสดใสสุดท้ายในชีวิตของผมชีวิตของผมกลับหลังไม่ได้แล้วแต่คุณยังอยู่ได้ตอนนี้เลิกตามหายติงแบนเรากลับไปใช้ชีวิตกับพ่อคุณซะ
8: ขอบคุณนะครับที่ส่งข่าวไปบอก
1: ไปเนาะ
8: ไปเนาะพัดเขาทำถูกแล้ว
6: ชวน
8: อะไร
6: ท่านกิจเนี่ยน้องรู้แล้วว่าใครจะช่วยเราได
8: ้น้องน้องเดี๋ยวก่อน
6: หมดเงี้ยโอ้ยแผ่นรองอุ้งเท้าแบนท่านกิจใช้ด้วยหรอวะ

0: ซ่อมแม่ง
1: ครับนายเฮ้ยเอาไ
0: ว้เออรองเท้ารองเท้า
1: เฮ้ยวางวางเลยเอาไว้
2: ท่านคิดเปลี่ยนไป

0: ับพ่อไปทำไม
1: ก็กูให้คนพามึงมาดีๆทำไมมึงไม่มา
0: ต้องการอะไร
1: ตำราโน้ตข้าของพ่อมึงแลกกับชีวิตมัน
2: แล้วตอนนี้พ่อผมกับลุงกรเป็นไงบ้างผมขอคุยกับพวกเขาหน่อย
1: มึงห่วงมากใช่ไหมถ้ามึงห่วงมากนักรีบมาความอดทนกูต่ำนะจะบอกให
3: ้ป้องตำรานวดข้าแต่สมุดบันทึกลุงเผาไปแล้วนี่ลุงบอกว่าอ่านไม่ได้แล้วด้วยแล้วน้องจะเอาอะไรไปให้กูทิมล่ะ
0: คงต้องตำรานั้นแล้วอ่ะน้องเก็บไว้ในกระเป๋าที่จะขนไปบ้านครูธาร
3: งั้นไป
0: พี่วานไปคนเดียวนะ
3: ทำไม
0: น้องมีเรื่องต้องจัดการ
3: เดี๋ยวน้องเรื่องอะไรอีก
0: น้องเห็นท่านกิจทำลายผัด
3: ระวังตัวด้วย
0: ไม่ไปบอกช้าก้มลงช้าช้าโอเคเงยหน้าขึ้นเงยหน้าโอเคแล้วก็ก้มลงช้าช้าเงยหน้าขึ้นก้มลงช้าช้าเงยหน้าขึ้นก้มลงช้าช้าพาลูกไหวไหมเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไป
4: พวกไปโรงพยาบาลพาผมไปที่ห้อง
0: เอ้ยเดี๋ยวมานี่มา

0: ท่านเกศเขาทำร้ายคุณทำไมอ่ะ
1: เขาเป็นหุ้นส่วนคนตรงอย่าง

0: ไม่รู้เพราะผมยังทำงานให้เขาได้มั้ง
1: นอนพักเถอะเดี๋ยวฉันออกไปซื้อยาให้

0: ไม่เปลี่ยนเลยนะเอ็น
1: แต่พี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ
0: รออีกแป๊บนึงเดี๋ยวลูกมึงก็มา
2: พี่จะทำอะไรลูกผม
0: แค่ให้มันเอาตำราโน้ตข้ามาให้กูตำราโน้ตข้าที่กูขอให้มึงช่วยกูหาวิธีแต่พอมึงเจอวิธีมึงก็เก็บเอาไว้คนเดียว
2: ผมยอมรับก็ได้ว่าผมโกหกพี่เพราะผมไม่อยากให้วิชาแบบนี้ตกไปอยู่กับคนแบบพี
3: ่ไอ้คนแบบกูเป็นยังไงคนแบบกูเป็นยังไง
2: ยังไงอะผมก็เผาตำรานั่นไปแล้วอ่านไม่รู้เรื่องอยู่ดี
4: ถึงมึงเผาไปแล้ว
3: มึงไม่ต้องบอก
4: วิธีให้กู
3: จนกว่ากูจะเลือกข้าเลยเห็นไหม
1: พี่นี่ก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วพี่ยังไม่เลิกหมกมุ่นกับมันอีกเหรอ
3: ฝากไปเลยมึงไอ้คนมึงช่วยมันปิดกูมึงช่วยซ่อนตัวมันอีกรู้สึกกูไม่เห็นมึงเป็นน้องกูจัดการมึงกับลูกมึงไปนอนแล้ว
1: แบบเนี้ยค่อยเหมาะกับเป็นพี่คนเดิมไง
4: ต่อไปอย่าให้พลาดเหมือนคราวที่แล้วนะ
2: เป็นไงบ้างอิน
1: โอเคพี
5: ่นวดขานี่มันทำได้จริงเหรอคะ

0: ฮัลโหลคุณมุกผมประวานนะครับผมเอาเบอร์คุณมาจากพี่ยา
1: คือครูทิมจับพ่อ
0: แล้วก็ลุงกรแล้วก็มินเข่งไปครับคุณเจอพวกเขาไหมเขาโอเคไหม
2: ค่ะทุกคนยังปลอดภัยดีถ้าคุณอยากให้ทุกคนรอดคุณต้องไปเอาตำรารวดข้ามให้ครูฉันพูดได้เท่านี้ค่ะ

0: อย่างน้อยเราก็แน่ใจได้ว่าครูทิมเขาจะไม่ทำอะไรพวกพ่อ
1: แล้วแผนของน้องคืออะไรอ่ะให้พี่มาเอาตำราที่อ่านไม่รู้เรื่องนี้ไปทำไมอ่ะ
2: ยังไงก็ต้องเอาเล่มเก่าไปยืนยัน
3: อ่ะแต่น้องจำได้หมดน้องกำลังเขียนเล่มใหม่อยู่เราเดี๋ยวไปหาครูทิมด้วยกัน
1: แล้วพัดเป็นไงค่าตรงอย่างแต่ก็ยังรอดพี่ว่าน้องระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะ
0: จะดูอยู่เนี่ยอยากรู้เหมือนกัน
1: พี่ว่ามันแปลกๆว่ะมันย้อนแย้งไปหมดเลยเขาเป็นบอดี้การ์ดของตรงยานแต่เสี่ยงชีวิตช่วยน้องตั้งหลายครั้งแล้วยังทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ยังรอด
4: แม่แม่
0: พี่วันแค่นี้ก่อนละ
4: อย่าทิ้งผมแม่อย่าทิ้งผม
0: ครับ

0: ายแล้วเหรอ
1: ดีขึ้นก็เลยออกไปซื้อของกิน
0: เราซื้อต้นไม้มาทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวจะไปปลูกที่สวนไปด้วยกันสิ
0: ฉันไปนอนบนเตียงได้ยังไง
1: คุณเริ่มมาไปนอนเองมั้ยผมหลับกินไหม
0: เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน

0: อ้าวคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณพระ
0: สวัสดีครับนี่ครับผมของมาฝาก
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผม
1: วันก่อนพายุเข้าพัดต้นไม้ของเราล้มเล่นในระนาดไปหมดเนี่ยลุงเตรียมของไว้ว่าหลังเลิกงานเนี่ยลุงจะแวะไปดูให้ครับ
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปดูเอง
1: ขอบคุณครับไปเลยครับ
0: ครับกินให้อร่อยนะครับ
1: โอ้

0: ปลูกต้นไม้ไปทำไมอ่ะ
1: ต้นไม้ทุกต้นหนึ่งต้นถ้ากำลังชีวิตต้นนั้นคือต้นแรกวันนั้นผมปิดงานแรกในชีวิตผมกลับบ้านมานอนไม่หลับลุงดูผมบอกผมว่าถ้าผมจะทำอาชีพนี้ผมต้องอยู่กับมันให้ได้

0: ุณก็เลยปลูกต้นไม้เหรอ
1: ผมรู้ว่ามันแทนกันไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมรู้สึกได้ชดใช้อะไรบางอย่าง

0: ครั้งแรกของคุณเป็นยังไง
1: ผมเป็นยังไงมันไม่สำคัญแต่ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนผมเลิกตามหายตีนแบน
0: อันนี้คือห่วงฉันหรือห่วงใครแล้ววันที่ท่านกิจมาทำร้ายคุณอ่ะเขาพูดอะไรกับคุณอ่ะ
1: เขาโกรธผมมากที่ผมฆ่าคุณตรงนั้น
0: ทั้งหมดเพราะฉันเหรอพันฉันขอโทษฉันจะไม่ทำให้คุณลำบากอีก
1: คุณคิดจะทำอะไรอีก

0: ต่อไปนี้ผมกับครูทิมจะเข้ามาดูแลอโรคยาแทนครูตงหยางนะ
1: ไม่ต้องห่วงนะถึงตงหยางไม่อยู่แต่เดี๋ยวทุกอย่างก็จะยังเหมือนเดิม
2: คดีตงหยางก็ยังไม่คืบแล้วคุณจะมาประกาศแบบนี้ผมคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
3: ไอ้พัดมันเป็นแค่บริการมันไม่กล้าลงมือทำหรอกครับถ้าไม่มีใครสั่ง

0: มันไม่มีใครสั่งเท่านั้นแหละเมื่อผลชันสูตรมันก็ออกมาแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุคุณตรงยางตกบันได
1: คุณจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหม
0: เฮ้เอาจริงๆแล้วผมก็ว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้เจอหน้ากันสักทีไม่ต้องคุยผ่านนอกมินีอย่างคุณตรงยางมีอะไรเราก็จะได้ตัดสินใจกันได้เลย
2: เราจะไปกังวลกับคนที่ตายไปแล้วทำไมล่ะครับเรามาร่วมมือกันในโครงการต่อไปไม่ดีกว่าล่ะครับ
0: ฮะคิดถึงสิ่งที่เราจะได้ไม่ดีกว่าเหรอ
3: เพราะแบบนี้ใช่ไหมครับถึงกำจัดเฮียหยางท่านกับครูร่วมหัวก็จะฮุบกิจการเฮียหยางใช่ไหม

0: ผมมาใจดีมามากแล้วทีนี้เจ้ายังไง
1: Deal.
0: Okay, dear. นักข่าวมาแบบนี้เลยนะ
2: เฮ้ยท่านมาเร็วช้าๆแล้วคนขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ
3: ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
2: ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
3: ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะท่านคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณตงหยางป่วยแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้เสียชีวิตได้คะ
0: อุบัติเหตุครับคุณตงหยางเนี่ยตกบันไดที่บ้านพักทั้งเราเองก็ตกใจเหมือนกัน
2: แล้วอย่างนี้จะมีผลกระทบกับโครงการอโลคยาไหมคะ
0: ไม่ครับโครงการจะยังดำเนินต่อไปครูทิมจะเป็นผู้ดูแลต่อจากคุณตงหยางแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงจะเป็นคนไทยด้วยกันนะแต่ผมก็จะยิ่งทำการตรวจสอบให้มันเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมคือถ้ายังไงผมต้องขอโทษครูทิมล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยนะครับ
4: ครับยินดีครับไม่มีปัญหา
5: แล้วก็อุดมการณ์ของผมที่จะสนับสนุนนวดไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดังไกลไปทั่วโลกอย่างที่บอกไว้บ่อยๆจำได้นะครับ
0: ถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมขอตัวไปประชุมก่อนนะ
3: ต่อไปขอสัมภาษณ์ต่ออีกหน่อยได้ไหมคะ
6: นโยบายอะไร
3: เพ
6: ิ่มเติม
3: คร
6: ับท่านผู้อยากได้ไหมคะ
7: สวัสดีค่ะ
8: นวดไทยครับขอเป็นหมอมุกนะครับ
7: ได้ค่ะ
9: คุณมุกคุณรู้
10: นวดไทยเหมือนเดิมใช่ไหมคะ

0: คุณรู้ใช่ไหมว่ามันเสี่ยงมากแค่ไหนถ้าคุณโดนจับได้คุณจบเลยนะ
1: คือผมเป็นห่วงพ่อผมมากคุณพาผมไปได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: คุณมุก
0: ครูจับพวกพ่อของคุณไว้ที่ชั้น VIP ตรงนั้นมีแต่พวกของครูเต็มไปหมด
1: ให้ผมได้คุยกับพวกเขาก็ได้

0: เฝ้าหน้าประตูไว
1: ้ป่วยก่อนเป็นไงมั้ง
2: ปกติครับไม่มีท่าทีจะหลบหนี
1: นี่เด็กผู้หญิงคนพิการจะหนีได้ยังไงแต่ลูกๆมันน่าจะกำลังหาทางช่วยอยู่นะดูดีๆแล้วกันอย่าให้ใครเข้าถึงตัวพวกมันได
2: ้ตอนนี้มีแค่คุณมุกครับ
1: ตอนนี้มุกอยู่ไหน
2: เมื่อกี้มีลูกค้าประจำมาคุณมุกไปนวดลูกค้าครับ
1: ไปชั้น VIP
3: คร
1: ับ
4: คุณมุกอยู่นั่งครับครู
5: กดตรงนี้กดตรงคอผม
6: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: เนสกาแฟริชอโรมา
9: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
8: อร่อยไปอีก
10: เพิ่มกาแฟ
8: สูตรใหม
11: ่ลองหน่อยนะ
12: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ทั้งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮอ

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
2: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
4: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
5: เอามุดนินมุตาแรงเงา2026อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกปลื้มปริ่มหลังเทรลเลอร์แรงเงาได้กระแสตอบรับที่ดีจากคุณผู้ชมที่อดใจรอดูกันแทบไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
6: ตื่นเต้นทั้งจะได้ดูและตื่นเต้นทั้งกำลังถ่ายทำอย่างหนักหน่วงด้วยค่ะรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆก็ดีใจทั้งยอดวิวแล้วก็ทุกอย่างเลยดีใจที่คนให้ความสนใจอยากเร่งถ่ายให้มันแบบสนุกครบรถค่ะ
7: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขัดในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักๆอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ติดซีรีส์หิวดึกแค่ไหนก็รอด Grab Saver ถูกกว่าชัวสั่งเลยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
12: ฉันอยู่ในห้องแล้วค่ะ
13: พ่อนี่ผมเอง
14: ครูทีมทำอะไรพวกพ่อหรือเปล่า
15: ไม่ได้ทำอ่ะ
16: น้องเป็นยังไงบ้าง
13: น้องปลอดภัยดีครับตอนนี้อยู่กับพัท
16: พัทบริการที่ฆ่าตรงยางเหรอลุงฝากวานไปบอกน้องด้วยนะว่าอย่าไว้ใจเขาเขาเป็นถึงบริการของตรงยางคงไม่ธรรมดาหรอกวานแล้วเรื่องตำราล่ะน้องว่ายังไงบ้าง
13: น้องกำลังเขียนเล่มใหม่อยู่ครับน่าจะใกล้เสร็จแล้ว
12: แค่นี้ก่อนนะคะฉันต้องวางแล้ว

0: ดตรงนี้กดตรงคอผม
1: คุณมุกอยู่นั่งครับครู
2: อยู่ดีเขาก็ชักค่ะครู
3: หนูจะเป็นแบบนี้ตอนไม่ได้กินยาค่ะ
4: ทำอะไรสักอย่างดิพี่แล้ว
0: เ

0: นายเขาบอกว่ามึงไปดูแลลูกค้าประจำทำไมมาอยู่ที่นี
1: ่ลูกค้ามีธุระด่วนเลยรีบกลับก่อนค่ะมุกเลยขึ้นมาดูที่นี่
0: ตายนะมึง

0: ขอบคุณนะครูทิมจับพ่อฉันไปอ่ะ
1: เขาต้องการอะไร
0: ตำราโน้ตค่าเนี่ย
1: นวดค่า
2: เหมือนที่คุณทำกับคุณตรงงานนั่นแหละ

0: แล้วคุณแน่ใจยังไงว่ามันเวิร์กนอกจากคุณตรงอย่างคุณเคยทดลองใครไหม
1: ไม่เคยตรงอย่างคนแรก
0: อยากลองไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไง
1: แต่มันถึงตายได้นะ
0: ผมเชื่อใจคุณ
2: ผมเชื่อว่าคุณจะไม่ปล่อยให้ผมตาย

คนทั่วไปชอบเข้าใจว่าหัตถศาสตร์มีไว้เพื่อยื้อชีวิตหรือเพื่อรักษาแต่ความจริงแล้วอวัยวะที่มีทางรักษาก็มีทางทำลายในตัวมันเองการยิงปืนต้องใช้นิ้วเหนี่ยวไกที่เฉียบคมแต่การนวดฆ่าถ้าอยากให้ตายเร็วนิ้วต้องนุ่มนวลนิ่ง

0: 1.5.
1: เป็นยังไง
2: สบาย

0: ทดลองเป็นยังไง
1: ก็ไม่มีอะไรนี
0: ่ลองยกแขนขึ้น
1: มันไม่ค่อยมีแรง
0: จุดตายคุณแน่ใจนะ

0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผัดเป็นยังไง
1: สบายผมอยากหลับ
0: สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่พักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด
2: พัดตื่น

0: ขอนอนนะขอนอนขอนอน
1: คุณห่วงผมเหร
0: อทำไมฉันจะไม่ห่วงคุณล่ะ

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ึง10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์กระทรวงการคลังเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมาตรการช่วยเหลือทั้งการมอบสินเชื่อฉุกเฉินพักชำระหนี้และสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพโดยเฉพาะการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการครอบคลุมกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า 160,000 ราย
2: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
3: ทำไงจะลดดีกัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: Is that good?

0: นับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาร์ลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิน
1: มึงจะบอกกูได้ยังมึงเข้าไปหาพวกกวนทำไม
2: มึงก็เข้าไปตามที่ครูบอกไงคะ
1: ตามที่ครูบอกเหรอฮะตามที่ครูบอกเหรอมึงลบไปแล้วใช่ไหมใคร
2: ไม่มีจริงๆค่ะครู
1: กูเก็บมึงไว้จากกองขยะถ้ามึงอยากกลับไปเป็นขยะอีกมึงได้ปล่อยแน
2: ่บอกกูบอกไม่มีวันหักหลังกู
1: อีกท่าจะไปเจอกาแฟชุ่มอีกท่าใช่ไหม

0: ครูทำอะไรคะ
1: ส่งข้อความไปทักทายมันชีวิตมันจะไม่ได้ง่ายจนเกินไปอีกไม่นานกูจะได้รู้ชานวดข้าชีวิตทุกคนที่อยู่ในกำมือกูแบบ

0: 너 군제 소위 포악군이네.
1: ฉันจะเอาตำรานวดที่เขียนใหม่ไปต่อรองกับครูทิมอ่ะแต่ก่อนจะไปฉันอยากรู้ว่าท่านกิจใช่ติงแบนที่ฆ่าแม่ฉันไหมฉันรู้ว่าคุณไม่อยากฉันหมกมุ่นกับเรื่องนี้แต่มันติดกับฉันมาหลายปีมากๆเลยอ่ะ
2: ผมเข้าใจแล้วผมจะไปด้วย
1: ขอบคุณนะ
0: นั่งก่อนคุณกินเลยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำ

0: ายความว่ายังไง
1: เราจับภูมิเขาไม่ได้ลูก
2: พันตำรวจเอกกฤตติรณสกุล
3: เท้าแบนเหรออ
4: ื
5: ม
4: เฮ้ยโอ๊ย
3: เห็นน้องอุ้มถามแบนท่านคิดตีนแบน

0: พ่อหนูอมรอินทร์แล้วก็พี่เลี้ยงถูกครูทิมจับตัวไปที่อโรคยาค่ะ
1: พ่อหนูเขาไม่ได้เสียไปตั้งแต่ตอนนั้น
2: เนสกาแฟ Rich Aroma
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีกสูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไร

0: มันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
7: Once you've been to the moon where do you go nextYou build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
8: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการใช้ตั๋วร่วมสำหรับโดยสารรถไฟฟ้าโดยคิดค่าโดยสารในอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าเมื่อเดินทางข้ามระบบแต่จะใช้วิธีคืนเงินส่วนต่างค่าโดยสารผ่านแอปเป๋าตังเพื่อลดภาระประชาชนคาดเริ่ม1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: คือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
2: ่ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
10: อีกไม่นานหรอก
11: ป้าป้า
12: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
10: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
0: สวัสดีจ้ะนมนภาม
13: ันกลับมาแล้วนี่
12: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
13: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
12: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
14: ตาหายไปไหนมา
12: ไอ้เก็ดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
15: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
12: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
16: ว้าท่านนมนภามาลบ
13: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
12: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
14: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
13: ฉันตาดีแกมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
10: ้วายอค่ะ
17: อยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
14: เออ
17: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
15: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
18: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
12: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
17: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
15: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
14: เธอเป็นใคร
15: มุตตา
17: แก่แล้วตรงเนี้ย
13: ปากดีนะมึง
4: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 สี่เหลี่ยมโทรออกสนับสนุนโดยควิกแซมแซมเข้าเส้นใหม่108ช็อป3แก้วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียวคุกกี้เดนมาร์สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

0: อันนั้นรูปลูกกับภรรยาผม
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้ะ
1: น่ารักดีนะคะ
0: ก็พอดีเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศกันนะว่าแต่วันนี้มาหาถึงที่บ้านเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าอ่ะงี้เดี๋ยวไปคุยกันในห้องดีกว่าเชิญ

0: ขอโทษท่านนะคะที่มารบกวนถึงที่บ้านพ่อหนูอมรอินแล้วก็พี่เลี้ยงถูกครูทิมจับตัวไปที่อโลคยาค่ะหนูเห็นท่านดูแลที่นั่นอยู่น่าจะช่วยหนูได้
1: เดี๋ยวนะคือพ่อหนูเขาไม่ได้เสียไปตั้งแต่ตอนนั้น
0: ขอโทษที่ครั้งที่แล้วหนูโกหกท่านนะคะคือพ่อเขาอยากซ่อนตัวถ้าพวกที่ทำร้ายครอบครัวของพวกเรารู้ว่าพ่อยังอยู่คงตามมาฆ่าปิดปากพ่อค่ะ
1: แล้วทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับครูทิมเขาจะจับพ่อหนูไปทำไม
0: ครูทิมคิดว่าหนูเป็นคนฆ่าตรงอย่างอะค่ะแต่จริงๆหนูเป็นคนเห็นบริการคนหนึ่งลงมือฆ่าตรงอย่างท่านช่วยหนูเถอะนะคะคือหนูตัวเล็กๆคนธรรมดาไม่รู้จะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้กับเขาอะค่ะหนูคิดว่าครูทีมน่าจะรู้จักกับพวกที่ทำลายครอบครัวหนูที่ภูเก็ตท่านช่วยหน่อยนะคะหนูไม่มีที่พึ่งแล้วล่ะค่ะท่าน
1: แล้วไงมันแค่นั้นคือมันมีแค่เรื่องตรงอย่างใช่ไหมหรือว่ามันมีเรื่องอื่นเกี่ยวกับครูทีมด้วยเนี่ย
0: หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครูทีมต้องการอะไรอะค่ะ

0: แล้วนี่ยังมีหลักฐานของคดีตอนนั้นอยู่ไหม
1: มีค่ะ
0: อันดีเลยงั้นเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยจะได้จัดการอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อย
1: หนูขอโทษค่ะหนูขอโทษ
0: ไม่เป็นไรลูก
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวให้แม่บ้านเขาจัดการ
1: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวก็ให้แม่บ้านเขาจัดการ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดให้
0: ไม่เป็นไร
2: มึงเคยติดแม
3: ่โอ้ย
2: มึงเคยติดแม่มึงเคยตีนแมนมึงฆ่าแม่กู
0: เด็กเป็ดกูก็รออยู่ในหัวไหลมึงจะรู้สักที

0: งไม่อยู่แล้วสิมึง
1: ไอ้

0: ถ้าผมได้ตำรานวดข้าจากนายกวางผมก็สามารถช่วยท่านกำจัดคู่แข่งทางการเมืองได
1: ้ผมจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางผมเด็ดขาด
0: มันมากันแล้ว
2: ผมแค่ไม่อยากให้พ่อทำผิดอีก
0: ถ้ามึงจะยิงมึงก็ยิงมึงยิงเลย

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: องสามห้าเทพสามห้าเลยสามหยิบอะไรวะกล้วยกล้วยกล้วยบ๋อเบ๋กล้วยแขกกล้วยแขก
1: เชิญครับ

0: you. Happy birthday to you. ลุกครับมาลุกก่อนสบายสบายโอเคออกไปครับออกไปครับเชิญนั่งเลยครับสบายเลยครับ
1: วันนี้เราจะมาดูดเครื่องดื่มบำรุงกำลังโดยใช้เส้นได
0: ้นี่ครับ
1: เส้นได
0: ้กันไกลไม่รู้ของใครแต่หัวใจได้ไม่ของเธอ
2: เฮ้ย
3: แชมป์
0: เดี๋ยวมันมาเหรอเดี๋ยวมันค่อยๆซึมขึ้นมาThe boy and the girl, are you ready? Yeah!
2: Okay!
0: 5, 4, 3, action! 1.
4: โอ้โหต้องรอมันคืนรูปด้วยเหรอ
0: ใช่พี่ใช่2. หยุดยาว 3. 260261
5: 519
4: เฮ้ยเพิ่งหาวดิ
5: กลัวไม่เกินตีหนึ่งพวกแม่งเลิก
0: กูก็ว่า
6: อืม 1,237
4: มึงนับทวนมันเนี่ย
5: 1,238
4: ยัง
5: 1,237
6: 3,026 3,027
0: พี่ปื้มครับ
6: ผมขอชิม
0: 3,028 ไม่
4: เฮ้ยตั้งใจดูปะเนี่ย
0: 3,029
5: ก็16กูเป็นงี้ไปแล้ว
0: เออถ้ามันตายปุ๊บกูด้วยไหวแล้ววะ
4: คือสุดท้ายแม่งเลิกก่อนพวกเราป่ะกระจอก
0: 5,911 ไอ้ติ้ง
4: อะไร
0: ง่วงกันไปนอนเหอะมึงเช้าแล้วเนี่ย
4: ฮะโอ้กี่โมงแล้ววะเนี่ย
5: ทำไม่สำเร็จก็เลิกเหรอมึง
4: ไม่สำเร็จอะไรกูยังบีบอยู่เลย
5: ใช้อะไรบีบอ่ะ
4: พับพับ
7: กี่ทีแล้ววะไอ้ทิม
0: เออ13,391แล้วลูกพี
4: ่โอ้วะเกินครึ่งละ
0: นี่มึงไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเหรอวะ
4: นอนนอนแล้วใครจะบีบไหล่ฟาย
5: มึงหักโหมเกินไปเดี๋ยวก็ตายห่าเลยติง
4: ชิวอยู่แล้ว
7: โอ้
4: ไหวปะเนี่ยไอ้คิม
0: โอ้โหพี่อย่างผมนี่ไม่มีไม่ไหวลูกพี่นี่แหละคนที่บอกว่าเดี๋ยวร่างกายพังนะคือพวกลูเซอร
4: ์นี่เป็นไงมึงดูน้องรักกูไอ้พวกอ่อม
5: นี่มึงหาพวกกูอ่อมเหรอโ
4: ธ
0: ่เดี๋ยวสักพักมึงได้เรียกรถพยาบาลแน
4: ่โอ้ยกูไม่มีหรอกแหมไม่ใช่พวกกระจอกอย่างมึงนะเฮ้ยๆกดด้วย
5: นี่ไงไม่ไหวแล้วไม่นอนเหร
4: อกูแค่หาวค่ะ
0: ว่ามึงไม่ไหวแล้วละวะ
4: คำว่าไม่ไหวอ่ะมาใช้กับติงน่ะไม่กระจอกอย่างพวกมึงนะ
0: งั้นปล่อยแม่งไว้เถอะฮะให้มันบ้าไปคนเดียวไป
4: ไปที่แพ้ไป
0: ลูกพี่ไม่มีความอดทนเลยอ่ะนี่ดูลูกพี่ผมนี่อีกแค่ 9,000 กว่า
8: ทีเองลูกพี
4: ่ฮะ
0: 9,000 กว่า
4: โอ้เองบ้านป้ามึงดิ
0: อ้าว
4: มึงมาบีบไหม
0: ไม่เอาไอ้ลูกพี่ทำมันต้องครึ่งนึงแล้วเนี่ย
9: ได้แล้วครับ
5: ออฟฟิศก็จ่ายค่าไฟนะแทนที่จะใช้พลังงานให้มันคุ้มมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ย
10: ลำคาญพี่ติงกับไอ้คิมขี้เกียจเข้า
9: พี่ติงเขาทำอะไรเบอร์นี้เหรอพี่โช
0: ก็กำลังทำคอนเทนต์อย่างขยันขันแข็งอ่ะ
9: หรอคอนเทนต์อะไรอ่ะ
0: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอ่ะ
10: บีบสกูชี่ 20,000 ครั้ง
0: ใช
10: ่นี่ถามจริงพวกแกรู้กันป่าวว่าไอสกูชี่เนี่ยแม่งใช้เวลา500ปีเลยนะเว้ยกว่าจะย่อยสลายคอนเทนต์ก็ไม่มีประโยชน์สร้างขยะให้โลกอีก
5: โอ้โห จะพูดอะไรเกรงใจยอดวิวมันหน่อยนะนี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
3: ใช
10: ่อย่าเอาชื่อหนูไปพูดแบบนั้นไม่อยากมีส่วนร่วมกับงานแบบนี้เลย
5: เราไม่ชอบแต่มีคนชอบนะเบอร์รี่มันอดหลับอดนอนเนี่ยตอนนี้ยอดวิวเป็นพันแล้วนะ
8: พี่คนยุคพี่เป็นไรโรแมนติกไซส์อาการอดหลับอดนอนจังเลย
11: จริงได้ยินบ่อยมากแล้วก็เห็นบ่อยมากแล้วก็สงสัยว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนมันเหมือนกับการบริหารเวลาไม่เป็นมากกว่าทำงานไม่เอฟเฟกตีฟมากกว่าแล้วก็ลากยาวไปถึงเช้าอย่างเงี้ย
3: เขาเรียกว่าความทุ่มเทเห็นแก่งานมากกว่าเห็นแก่ตัวไงไม่ดีหรอ
10: หรือว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งวะพี่คือโลกใบนี้มันมีคนเป็นสิบเป็นพันล้านคนเลยนะพี่แล้วพี่ดันเอาประสบการณ์ตัวเองคนเดียวอะนะไปตัดสินคนอื่นแล้วก็บอกว่าไอ้เด็กยุคนี้มันหล่อแหละไม่เอาไหนพวกหนูผิดเหรอพี่ที่อยากเลิกงานตรงเวลาพวกหนูผิดเหรอพี่ที่พยายามทำงานให้เสร็จตามเดดไลน์จะได้ไม่ต้องเบียดเวลาส่วนตัวไปอดหลับอดนอนแล้วก็ขับรถชนตายที่ไหนก็ไม่รู้อะ
5: ยอมแพ้ยอมยอมแพ้แล้ว
3: ใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องของกูด้วย
11: แต่ว่าตอนนี้พี่ติงเขาไลฟ์ไปถึงกี่ครั้งหรือว่าดูก่อน
3: ดูดิ
1: ไปกันต่อครับคนดูเกินครึ่งทางแล้วครับนับนะ
3: ครับ
1: โอ้ยมือชาว่ะมือชาแบบโอ้ยบีบไม่ไหวแล้วเนี่ย
3: คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแล้วฮะลูกพี่สังขารนะเนาะแก่แล้วต้องมาทำแบบนี้อีก
1: อุ้ยโอ้คุณดูครับเข้ามาก็ให้กำลังใจกันหน่อยสิครับแหมโอ้ยเปลี่ยนข้างดีกว่า
3: เปลี่ยนข้างลูกพี
1: ่เอ้ย
3: โอ้ยคอมเมนต์มาอีกแล้ว
1: ว่า
3: ดูอะไรกันวะเนี่ยไร้สาระจริงๆ
1: อ้าวพี่มาดูติงติงไงติงติงเดอะชาเลนเจอร์ไงหน้าตาก็ดีดึงดูดจะตายเอ้ย
3: ลูกพี่
1: อะไร
3: คนเข้ามาดู 3,000 กว่าคนแล้ว
1: เออไปต่อครับ
3: เ
1: ต็มสู้อยู่แล้วครับ
3: เอ้า
1: โอ้ยง่วงว่ะคิมเติมกาแฟหน่อยดีกว่า
3: ให้ลูกพี่เดี๋ยวจัดให้เอากาแฟให้แป๊บเดียว
1: พักแป๊บครับคนดูเดี๋ยวต่อแน่นอน
3: กาแฟมาแล้วครับลูกพี่
1: สุดยอดเลย
3: น้องคิมชาวเน็ตแป๊บนึงนะ
1: คิมน้องรักเติมกาแฟกันหน่อยครับจะได้มีแรง
3: ชิลส์อุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยปากเบี้ยวเป็นไรปากเป็นไรอ่ะ
11: เฮ้ยพี่ติงเป็นอะไรอ่ะ
3: ทำไมอ่ะ
1: เฮ้ย
12: ไม่มีอะไร
3: เป็นไรอ่ะ
5: แขนชาไม่พอนี่แม่งเริ่มเบี้ยวนะ
3: เออ
5: เป็นไรปะวะ
10: นี่มันอาการแรกเริ่มของโรคเบลพาซี่นี่
12: 5,000 บาทแล้ว
3: เดี๋ยวนะนี่ชื่อโรคหรือชื่อนักบอลมันเนี่ย
11: เบพาซี่เหร
3: อ
11: คืออะไรอะเบพาซี
13: ่เบพาซีคือภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกชนิดเฉียบพลันเกิดจากอาการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่7อาการเด่นชัดก็คือไม่สามารถหลับตาสนิทได้มุมปากตกดื่มน้ำแล้วน้ำไหลและไม่สามารถหยักคิ้วได้แต่ปกตินะคะผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูร่างกายเองได้ภายในสัปดาห์ถึงเดือน
3: โอ้โหหนักแล้วนะไอ้ติง
5: เอาไงพาไปโรงพยาบาลไหม
3: เออควรน่าจะดีป่ะวะ
5: เออ
3: น้ำลายไหลแล้วนะมึงไปเหอะพี่ปึ้ม
10: โอ้ยไม่ต้องไปหรอกพี่คนอย่างพี่ติงเนี่ยผู้พี่ไปเตือนอ่ะมันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอ้คิมน้องรักอ่ะ
5: เฮ้ยมันน่าน้อยใจป่ะวะนี่คือเพื่อนเราคือไงสนใจแต่พนักงานใหม่ไม่สนใจกันเองหรอ
3: เราไม่ใช่เมียไม่ต้องน้อยใจไอ้พี่เพิ่ม
10: ปล่อยเลยคนแบบพี่ติงอ่ะปล่อยให้มันทำเดี๋ยวมันเข็ดแล้วมันหยุดเอง
3: โอ้โหลูกพี
5: ่
3: ยอดแชร์นี่แชร์ไม่หยุดเลยเอาอีกเอาอีก
1: เอาอีกเหรอ
3: เอาอีก
1: โอ้เออแต่น้องคิมน้องรักมือพี่ชาไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วน้องคิม
3: นี่ลูกพี
1: ่
3: แบบนี้คนดูชอบเล่นเยอะๆให้น่าสงสารหนึ่งสองสาม
1: ใช้สองยังไหวอยู่ครับโอ้ยสู้ครับจะให้เหมือนชายน้อยยังไงก็ยังสู้ครับ
3: อุ้ยคอมเมนต์มาแล้ว
14: น่าสงสารจังเลยค่ะเป็นจริงหรือเปล่าอุ๊ยแชร์รัวๆเรียกรถพยาบาลเถอะ
15: ไม่ต้องเรียกครับจริงๆสู้ครับ
14: เอ้ย
15: เอ้ยเอ้ยมันเกร็ง
14: เอ้ยอะไรเป็นอะไร
15: ไม่รู
14: ้
15: ไม่รู
14: ้
15: ไม่รู้
16: เฮ้ยพีทมาดูนี
17: ่อะไรอีกอ่ะ
18: อะไรอ่ะ
14: เฮ้ยไอ้ติงหนักแล้วเนี่ย
16: แป๊บนึงนะเฮ้ยพี่คลิปไวรัลแล้วว่ามันมีคนแคปไปลงอ่ะแล้วก็เขียนว่าอินฟลูเอนเซอร์อัมพาตล้มกลางไลฟ์แป๊บนึงนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่า
14: ว่า
16: สงสารบ้าแล้วสมน้ำหน้าพี
14: ่อยู่ดีลูกพี่ไลฟ์อยู่นะก็ตัวชาแขนชาฟุบไปเลยอ่ะ
18: ดูดิดูดิ
10: ไม่เชื
19: ่อใต้โต๊ะทำงาน
20: Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
21: Bang bang, cream rose dark chocolate, wafer กรอบ, โรยข้าวพอง, เคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลต, อร่อยเข้ม, เต็มรสช็อกโกแลต

0: ความฝันของเราสําเร็จไปครึ่งละ
1: ฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
0: อีกไม่นานหรอก
2: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองแล้วตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
0: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
3: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
4: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
4: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
5: ตาหายไปไหนมา
2: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาซะทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
6: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
2: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
7: ว้ายท่านนมจะพามาลบลบลบลบลบ
4: เลิกยุ่งกับนางตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
2: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
4: เฮ้ย
5: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
4: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
0: ้วัยยอค่ะ
8: อยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
5: เออ
9: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
1: แล้วผมล่ะ
3: อยู่ทีมไหน
10: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
2: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
4: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
3: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
5: เธอเป็นใคร
3: มึงตาแก่แล้วตรงเนี้ย
4: ปากดีเนี่ยนะมึง
11: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
13: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
14: ่ใต้โต๊ะทำงาน
15: Liveverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตไวไวว้าวบะหมี่ว้าว

0: สำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
1: เป็นไงบ้างลูกพี่ดีขึ้นไหมครับลูกพี
2: ่ดีดี
3: เชี่ยเป็นจริงเหรอวะ
4: จริงดิพี่อยู่ดีลูกพี่ร้ายอยู่นะก็ตัวชาแขนชาฟุบไปเลยอ่ะ
3: เนี่ยดูดิ
4: ดูดิ
2: กูว่ากูยังไหวนะ
5: โอ้โหสภาพนี้ไม่ไหวแล้ว
4: เนี่ยเป็นไรก็ไม่รู้เนี่ย
2: มันชาไปหมดเลยอ่ะแต่กูว่านอนสักพักเดี๋ยวอาจจะหายอ่ะเดี๋ยวกูลองนอนก่อนแล้วกันเน
4: า
2: ะ
4: เนี่ยก็เพราะลูกพี่ดื้อแบบนี้ไงนี่ผมบอกให้เขาไปโรงพยาบาลเขาบอกไม่ไปนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายดูดื้อมากเลยอ่ะลูกพี
3: ่สภาพนี้อยู่โรงพยาบาลมารับมึงแน่ไปโรงพยาบาลพวกกูเหอะ
2: ลุกไม่ไหวหรอกมันชาไปครึ่งตัวเลยขอคุณลองนอนพักดูก่อนเนาะ
6: ไม่เชื่ออ
2: ้าวทำไมน้องเบอร์รี่พูดกับพี่ติงอย่างนี้ล่ะครับ
1: ใช่ลี
2: ่พี่ติงอาการหนักนะเนี่ย
1: จริง
2: ชาไปครึ่งซีกแล้ว
1: จริง
2: ทำอะไรไม่ไหวเลยอะ
5: เบอร์รี่ไปไหนอะ
2: ใจร้ายเบอร์รี่ใจร้ายเอออะไรอ่ะ
6: ขาพี่ชาจริงหนูเทอันนี้ลงไปพี่ก็คงไม่รู้สึกสินะ
3: เฮ้ย
4: ลียา
3: เฮ้ยเล่นอะไรอ่ะ
1: ปากเบี้ยวปากเบี้ยวปากเบี้ยว
2: โอ้โอ้ยโอชาโปปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวไปหมดแล้ว
4: โอ้เนี่ยเขาขยับไม่ได้เนี่ย
3: เมื่อกี้มันลุกไม่ไหวอยู่เลยนะ
4: เออ
1: ขยับเข้าไปเชีย
6: บอกแล้วว่ามัน
5: เดี๋ยวนะนี่มึงแกล้งป่วยเพื่อเพิ่มยอดวิวเหรอวะ
3: แรกก็ไม่ได้อยากจะโกหกอะไรหรอกแต่พอคนดูเห็นกูตัวชาเห็นกูลำบากแล้วยอดวิวมันก็พุ่งอ่ะกูก็เลยตามน้ำไปก่อนแค่นั้นเอง
2: ใส่เลขบัญชีให้กูยังไง
5: เดี๋ยวไลฟ์ต่อไปผมใส่ให้ละเอียดเลยพี
4: ่
5: มีบาร์โค้ดด้วยสแกน
4: ได ้โทษนะให้ปั่นยอดวิวพวกกูไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าหลอกให้คนโอนเงินมาเพราะคิดว่ามึงป่วยเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์แล้วที่หลอกลวงแล้ว
6: คนเขาอุตส่าห์สงสารเพราะคิดว่าป่วยจริงแล้วยังจะมาให้เขาโอนอะไรอีกตำรวจมาถึงออฟฟิศนะพี
3: ่ไอ้คิมมันคิดอ่ะ
2: ไหนดูคอมเมนต์ดิกดซับให้กับความทุ่มเทของลุงเลยครับ
3: โอ้โหแม่จะดีอยู่แล้วเชียวมาเรียกกูลุงอีกเฮ้ยไอ้คิม
5: ฮะ
3: กูยอมรับนะมึงแน่จริงนะมึงดูยอดซับกูดิขึ้นพวดๆเลยเนี่ย
4: เป็นไงพี่ตอนนี้พี่ก็ดังแล้วนะเพราะว่ารู้ไหมพี่คนเนี่ยแคปไปลงทุกเพจเลยเอ็นเกจพี่ที่เพียบไปนะยังไม่เท่าไหร่นะคอมเมนต์พี่คอมเมนต์เข้ามาอยากจะช่วยค่าหมอพี่อีกเพียบเลย
3: เอาเดี๋ยวกูส่งเลขบัญชีให้แล้วมึงแปะไว้เลย
5: อย่า
3: ให้เ
5: ขาโอนมา
3: จิ้มน้ำจิ้มโหด
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: เอ้ยแต่ก่อนพี่แล้วพี่จะบอกพี่ปื้มไม่โชว์ไหมเนี่ยว่าพี่แกล้ง
3: โอ้ยไม่ได้เลยนะมึงห้ามบอกนะถ้าบอกไปมันด่ากูเละแน่สองคนนั้นอะหกหมดเลยทีนี้
4: นี่ไงเห็นไหมเนี่ยไม่ทันไรล้างก็มาแล้วเนี่ยนี่พี่แต่ว่าพี่ชักกลางไลฟ์ขนาดเนี้ยยังไงสองคนนั้นก็ต้องรู้อยู่ดีเปล่า
3: เออว่ะ
2: เอาเอออะไรอ่ะ
4: ก็คอนเทนต์พี่ยอมรับเองว่าพี่จะทำน่ะ
2: ก็ไอเดียเราว่าเราเริ่มอ่ะ
4: เอาแต่พี่บอกให้ผมทำน่ะ
2: แต่เราเสนอพี่นะ
4: จะเอาเงินไหมนะ
2: เอา
6: คุณดูภูมิใจเนาะที่สร้างเรื่องหลอกคน
4: เอาก็อัลกอริทึมมันบอกเองว่าคนดูชอบอะไรแบบนี้นี่แล้วอย่างนะถ้าเกิดว่าลูกพี่ผมเนี่ยแค่ชาอย่างเดียวเนี่ยคนมันจะไปสนุกอะไรแต่พอเริ่มปากเบี้ยวเริ่มชักกลางไลฟ์เริ่มแขนขาไม่มีแรงให้มันสุดกว่าเดิมเท่านั้นเอง
6: มึงเรียกการหลอกคนว่าสุดกว่าเดิมมั้ยเน
4: า
6: ะ
4: อ้าวก็ที่คนมันหยุดดูไม่ได้ก็เพราะแบบนี้ไม่ใช่หรอ
3: แล้วพวกมึงภูมิใจอะไรวะ
4: พี่ทุกวันเนี้ยคนต้องทำคอนเทนต์เยอะแยะเขาแข่งกันทั้งนั้นแหละใครดึงคนดูได้มากกว่าคนนั้นเป็นผู้ชนะพี
5: ่ต่อให้ต้องโกหกคนดูให้ชนะก็จะทำใช่ปะ
4: ผมก็ไม่ได้บอกให้คนดูเชื่อผมนี่แต่คนดูเลือกที่จะเชื่อเองก็แล้วแต่เขา
6: สุดท้ายโทษคนดู
4: ก็จริงเลยล่ะลี่ถ้ามันมีคนคลิกคนไลค์คนแชร์มันก็ต้องมีคนทำคอนเทนต์
6: แล้วถ้าไม่มีคนทำเขาจะคลิกอะไรวะยิ่งมึงมาสร้างเรื่องจะให้พี่ติงใกล้ตายหลอกเอาเงินบริจาคถ้าแม่งจะตายจริงกูคนแรกนี่แหละที่จะดีใจแต่มึงโกหกไงมึงเป็นมิจฉาชีพแล้ว
5: เออกูว่าอันนี้แม่งเกินไปจริงๆว่ะเกิดคนที่เขาเคยป่วยหรือมีญาติที่ป่วยอยู่เนี่ยเขาดูอย่างนี้เขาเชื่อนะมึงเขาไม่ได้ดูเอาฮา
3: แล้วมึงก็แก่กว่ามันตั้งเยอะไม่แยกแยะหน่อยวะ เคมไม่ต้องแปะเลขบัญชีกูแล้วนะ
4: เปลี่ยนเป็น QR code มั้ยพี
1: ่โทษครับ
3: กูที่เนี่ยยืนด่าจนกูสำนึกผิดไม่ทันแล้วตัวเอง
1: เขาซื้อลูกชิ้นมาฝาก
3: โอ้โหอย่ามาเก๊กโกรธนะกูรู้แล้วกูไม่ทำแล้วเออ
4: ลี่นี่รู้จักตัวตนคิมดีที่สุดเลยอ่ะรู้ด้วยว่าคิมทำคอนเทนต์อ่ะส่งอะไรที่เราเป็น FC เธอ
6: นี่มึงยังไม่เลิกเป็นคนแบบนี้อีกเหรอวะ
4: คนที่แบบว่าตลอดเวลาแบบนี้หรอ
6: คนที่เอาทุกอย่างรอบตัวมาทำคอนเทนต์คนเดียวไม่พอนี่ลากพี่ติงลงนรกไปอีก
4: ชุด
3: ก็คราวนี้กูไม่ได้หลอกใครแล้วไม่เอาแล้วแบบโกหกอ่ะคลิปนี้ของจริงเลย
7: ใต้โต๊ะทำงาน
8: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
9: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: หอม
13: อะไร
12: ถั่วอยาก
13: ขั่ว
14: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
7: ใต้โต๊ะทำงาน
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้อุ่นนุ่มสบายด้วยฟีจากยูนิโคล
5: มึงนี่แม่งเด็กบอกให้มึงทำอะไรมึงก็เชื่อมันหมดทุกอย่างเลยนะ
3: ก็กูไม่อยากไปตัดขอบไปสอนอะไรมันเดี๋ยวก็โดนมันด่าอีกว่าเป็นคนแก่ที่สอน
16: คนอย่างมึงเนี่ยนะควรโดนด่า
5: เราไม่ได้จะสอนมันนะเว้ยเราแค่รู้ว่าอะไรควรเบรกอะไรไม่ควรเบรก
6: ทำคอนเทนต์ก็ต้องเบรกบ้างเว้ย
4: เอาแล้วถ้าเบรกคนดูเขาจะดูอะไรเขาก็เลื่อนผ่านหมดสิ
5: แล้วเด็กแม่งความคิดแบบเนี้ยมึงจะปล่อยให้มันนำอีก
16: มึงเป็นพี่มันนะเป็นหัวหน้ามันด้วยไม่ได้เป็นลูกเพจนะเว้ย
5: ถ้าเราไม่เตือนนะเด็กมันก็จะเสียคนแล้วเราจะเสียผู้ใหญ่ด้วย
6: มึงชอบพูดว่าคนดูเป็นคนเลือกว่าเขาจะดูอะไรคนผลิตก็ต้องเลือกเหมือนกันมึงว่าจะผลิตอะไร
4: นี่ไงคิดแล้วไงคิมคิดแล้วไงว่าผลิตแบบไหนแบบแรงๆแบบไวรัลไวรัลไง
6: ก็ถ้ามันไม่ไวรัลมึงก็ต้องให้มันแรงขึ้นอีกจากแกล้งเป็นมะเร็งเป็นแกล้งตายใช่ไหม
4: เอ้าแต่ถ้าเกิดคนดูชอบก็โอเคนะ
6: คนดูชอบก็ไม่ได้หมายความว่ามึงทำถูก
4: แต่ว่ายอดวิวมันก็พิสูจน์แล้วไม่ใช่หรือ
6: มียอดวิวก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นมนุษย์ในตัวมึง
4: แต่คนก็ยังดูไม่ใช่หรือ
6: โอ้ยนี่มึงสำนึกไม่เป็นเลยเหรอวะ
4: สำนึกสิแต่ว่าสำนึกหลังคลิปจบได้ป่ะ
6: ไอ้คิมนี่มึงถ่ายอีกแล้วเหรอ
4: โอ้โหนี่ลี
6: ่มึง
4: ด่าอีกสักด่าอีกด่าอีกด่าอีกด่าอีกนี่ดูสิเฮ้ยคนมาดูนี่ 5,000 คนเลยนะลี
6: ่คิมมันหยุด
4: คนนี่คนชอบด่าด่าเยอะเลยนี่ด่าเยอะด่าเยอะนี่นี่ด่าเยอะด่าเลยด่าอีกด่าอีกไอ้เฮ้ยเฮ้ยลี
3: ่พวกมึงนี่ก็เท่เก่งเหลือเกินนะกูซื้อลูกชิ้นมาให้ยังจะด่ากูอีก
5: พวกกูไม่ได้ด่าพวกกูแค่เตือน
3: เออรู้แล้วคราวหลังกูไม่ตามมันทั้งหมดก็ได้แต่ถ้ามันมีอะไรดีๆกูว่าเอานะกูกินได้แล้วเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยเย็นหมดแล้ว
16: ซื้อมา
3: ขอคนข้างล่างมามั้งซื้อดิ
5: ไม่ได้เดี๋ยวน่าจะทอดนานต้องฝืดคอเลยว่ะ
3: โอ้โหไม่เป็นไรเลยครับท่านเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ครับ
5: หยิบนู่น

0: อร่อยลงตัวไม่ต้องปรุงเพิ่มอยู
1: ่ไอ้โช
0: เดี๋ยวมาแล้ว
1: มาเลยเร็วๆกูจะลุยต่อแล้วเนี่ยมาชาเลนจ์เอาให้ถึง 20,000 ครั้งเลยวันนี
0: ้ไอ้ติงมึงยังต้องชาเลนจ์อะไรอีกวะเนี่ย
1: ก็คราวนี้กูไม่ได้หลอกใครแล้วไม่เอาแล้วแบบโกหกอ่ะคลิปนี้ของจริงเลยเฮ้ยตั้งกล้อง
2: เออเดี๋ยวถ่ายให้เพราะเดี๋ยวให้คิมถ่ายให้มึงชักอะไรก็ไม่รู
1: ้เ
2: ดี๋ยวแป๊บนึง5 4 3 2เลิก
1: สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วครับสรุปว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแข็งแรงดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาบีบให้ครบ 20,000 ครั้งกันครับตอนนี้เหลือราวๆสักไม่รู้อ่ะกี่พันก็ไม่รู้ฮะไปค่อยๆไปพร้อม

0: แปลกๆว่ะ
1: โอ้ย
2: อะไรเนี่ยติงเล่นเลยเนี่ย
3: มุกเก่าแล้วยังใครเชื่อมึงไรติง
2: เร็วๆดิไปถ่ายกัน

0: ตายป่ะวะพี่ติง
1: หมอเสียใจด้วยนะครับ
2: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
1: รอเล่นหมอว่าคุณน่าใช้ชีวิตหักโหมเกินไปซะหน่อยหาเวลาดูแลสุขภาพบ้าง
3: คุณนั่งครบ1ชั่วโมงแล้ว
4: รอแล้วสารเอนโดฟินมันจะหลั่งออกมา
3: เป็นไรอ่ะ
5: กูจะเป็นนิวติงติง
4: ชีวิตใหม่กูเริ่มแล้ว
6: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดกับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้มาแทนพี่จัดทีมะ1วันนะครับคุณผู้ชมข่าวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ร้อนแรงที่สุดครับหนีไม่พ้นการที่ปปช.ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับเอาล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณชัยชนกเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกว่าก็เป็นเรื่องที่คุณสุชาดาเนี่ยต้องไปชี้แจงด้วยตัวเองซึ่งทางคุณสุชาดากับสามีนัดสื่อจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางข่าวลือว่าอาจจะยกเลิกด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ย้อนไปดูปปช.เมื่อวานนี้หน่อยนะฮะปปช.เนี่ยบอกว่าตอนนี้ฝ่ายตรวจสอบก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอเลขาปปช.พิจารณาว่าจะเอาเข้าสู่คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่หรือไม่ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นว่าเอ๊ะพฤติการของสส.ไอเดียและสามีเนี่ยสอบไปในทางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จปกปิดทรัพย์สินบางอย่างไม่ยอมแสดงหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจริงก็จะตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเปิดโอกาสให้ตัวสสและสามีเข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทีนี้เมื่อวานเนี่ยทางปปช.ก็บอกนะครับว่าตอนนี้มันดูจะมีความผิดปกติอยู่จริงครับ
1: ทุกอย่างเลยครับ
2: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
1: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
2: อันนี้รวมถึงสามีของผู้ยื่นด้วยหรือเปล่าคร
1: ับ มีหน้าที่เหมือนกันครับวันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นแหละมันข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับต้องพิสูจน์หลายๆอย่างจนกว่าจะได้ดำเนินการแต่ว่าเพียงแต่เราทำไม่ได้ภายใน60วันที่กฎหมายกำหนดแค่นั้นเอง
0: ทีนี้คำว่าผิดปกติในมุมของปปช.เนี่ยเรามาดูหน่อยนะฮะย้อนสั้นๆบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียกับสามีที่ยื่นกับทางปปช.รวมกันเนี่ย 1,974 ล้านบาทนะฮะเป็นของสามีชื่อว่าไทหยางซางเนี่ยประมาณ 1,840 ล้านบาทแต่ว่าก้อนใหญ่ที่สุดที่เป็นประเด็นคือเงินให้กู้ยืมประมาณ 1,440 ล้านบาทและไม่ปรากฏรายได้ต่อปีหรือว่าข้อมูลอาชีพด้วยทีนี้ไอ้ก้อนเงินให้กู้ 1,440 ล้านบาทปปช.ก็ต้องไปตรวจสอบที่มาและสถานะเงินจริงว่ามาจากไหนมีการชำระคืนหรือยังประเด็นนี้ครับอาจารย์สฤณีอัชวานันทกุลนักวิชาการอิสระนะครับก็เคยตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่าเงินกู้จำนวน 1,400 กว่าล้านเนี่ยปล่อยกู้ในปี2021ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งล้มละลายในปีต่อมาคือ2022คำถามคือสามีของสส.ไอเดียเนี่ยเอาเงินจากธุรกิจไหนมาปล่อยกู้เป็นพันล้านแล้วลูกหนี้เนี่ยล้มละลายตั้งแต่ปี2022เนี่ยทำไมยังไม่ตัดหนี้ศูนย์ทำไมยังเชื่อว่าลูกหนี้จะหาเงินมาคืนได้เรื่องนี้คุณสิริโชคโสภาอดีตสส.ประชาธิปัตย์ก็เคยขุดคุยไว้เยอะมากๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งทรัพย์สินของคุณสุชาดาที่เป็นประเด็นคือนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนึงจริงๆคุณสุชาดาเนี่ยมีนาฬิกาเยอะมากแล้วแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยก็หลายเรือนแต่ปรากฏคนไปจับโป๊ะว่ามันมีอยู่เรือนนึงราคาประมาณ3ล้าน3เนี่ยไม่พบว่าอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งเอาไว้ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าอ้าวทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมคือหุ้นธุรกิจพนันต่างประเทศของสามีไทหยางซางปปช.ก็กำลังตรวจสอบว่าตกลงถือหุ้นจริงไหมแล้วในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยทำไมไม่แสดงที่มาของรายได้ส่วนนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้คุยกับคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ขุดคุยเรื่องนี้นะฮะในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อทางออนไลน์ของข่าวช่องวันคุณสิริโชคบอกว่าแหมคุณไอเดียเนี่ยจะมาแถลงวันพรุ่งนี้มันไม่ค่อยจะเป็นคุณกับคุณไอเดียสักเท่าไหร่เพราะว่ามาแถลงหลังจากที่ปปช.เนี่ยบอกว่าบัญชีทรัพย์สินคุณผิดปกติไปแล้วไงนะสิ่งที่สส.ไอเดียต้องชี้แจงให้ได้คือเงินที่คุณเอาไปซื้อรถ10กว่าล้านซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกามันเหมาะสมกับรายได้ของตัวเองหรือไม่แล้วถ้าคุณเอาเงินเหล่านั้นมาจากสามีอ้าวแล้วเงินของสามีมาจากไหนมาจากการลงทุนเว็บพนันที่ต่างประเทศไหมผิดกฎหมายไหมแล้วต้องไปดูอีกนะฮะว่าเส้นเงินเนี่ยมีไหมที่คุณไอเดียหรือคุณสุชาดาเนี่ยบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าพอถ้าไปเชื่อมโยงถึงพรรคเนี่ยมันอาจจะไปถึงยุบพรรคได้เลยนะครับซึ่งคุณสิริโชคก็บอกว่าเท่าที่รู้มามีคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ค่อยพอใจส.ส.ไอเดียด้วยครับ
3: ถ้าเขาตรวจสอบจริงๆแล้วพบว่ามันมีเอกสารที่เห็นได้ชัดว่ามีการเอาเงินมาให้เธอไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้ในการเลือกตั้ง
0: ครับ
3: นะครับสมมติมาจากผู้บริหารพรรคนะครับหรือเธอเอาเงินไปให้พรรคยังไงเนี่ยในการบริจาคหรือการให้แบบแอบให้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตรวจสอบได้มันก็โยงใยไปถึงหมดนะครับเราถือว่าเป็นเงินสกปรกที่นำมาใช้ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ได้นะครับรู้มาพอสมควรว่าข้างในพรรคเองก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของคุณสุชาดาในหลายๆเรื่องนะครับ
0: ขณะเดียวกันครับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวันนี้คุยกับผมในเรื่องใหญ่รายวันนะก็บอกว่าไอ้ความร่ำรวยของนักการเมืองเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธหรอกฮะแต่มันต้องถูกตรวจสอบได้แล้วถ้าส.ส.ไอเดียผิดจริงเนี่ยนะครับจะไปถึงยุบพรรคหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์มองว่าคงไป

0: ไม่ถึงเพราะพรรคเนี่ยก็คงอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ต้องดูว่าจะถูกยื่นเรื่องจริยธรรมหรือไม่ส่วนขาของคดีอาญาก็ต้องดูว่าปปช.จะชี้มูลหรือไม่แล้วอาจารย์เนี่ยฝากนักข่าวช่องวันบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอส.ส.ไอเดียเปิดโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยฝากถามประเด็นนี้หน่อยอาจารย์บอกว่าอยากให้คุณไอเดียชี้แจงว่าปีที่แล้วเนี่ยจ่ายภาษีเท่าไหร่คือรายได้กับภาษีของคุณเนี่ยมันเข้ากันไหมมันสอดคล้องกันหรือเปล่าส่วนเรื่องนาฬิกาเนี่ยอาจารย์บอกว่าแหมคุณไอเดียจะมาอ้างว่าเป็นของปลอมเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันผิดอยู่ดีถูกไหมฮะเพราะว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะอาจจะต้องใช้โมเดลอะไรคุณผู้ชมลองทายสินาฬิกาเพื่อนเหมือนกับในอดีตนะฮะลองฟังความเห็นของอาจารย์หน่อยครับ
1: หลายคนบอกว่าไม่เป็นไรก็อ้างว่านาฬิกาปลอมไม่ได้ครับนาฬิกาปลอมจะถูกเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเพราะนะครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
0: ์ละเมิดลิขสิทธิ
1: ์ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นคนธรรมดายังโอเคนะเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ใช้ของเก๋อย่างเงี้ย มันเสียเครดิตนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมมันมีทางเดียวก็คืออ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน
0: มันมีโมเดลมาแล้วไง
1: ถูกต้องครับมีบรรทัดฐานที่ปปช.รับรองครับทุกคนไม่ได้นะฮะชื่นชมยินดีกับความร่ำรวย
0: ครับ
1: แต่ถ้าความร่ำรวยนั้นสามารถที่จะจ่ายภาษีตามสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นนะครับประโยชน์กับคุณไอเดียด้วยว่ารายได้ขนาดนี้จ่ายภาษีขนาดไหน
0: คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้มีสัญญาณจากทางพรรคภูมิใจไทยที่ดูเหมือนว่าอาจารย์โอรานใช้คำว่าต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าเพราะคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณไอเดียต้องชี้แจงด้วยตัวเองครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามนักข่าวถามว่าเอาในฐานะที่คุณไอเดียเคยเป็นเลขาของคุณชัยชนกในฐานะรัฐมนตรีดีอีมาก่อนเนี่ยได้มาปรึกษาได้มาคุยอะไรไหมนะครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่มีครับแต่เจ้าตัวก็ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นักข่าวถามว่าแบบนี้พรรคต้องส่งทีมกฎหมายไปช่วยคุณไอเดียไหมคุณชัยชนกบอกไม่อีกเพราะว่าส.ส.ทุกคนมีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วคุณผู้ชมลองตีความเอาเองก็แล้วกันว่าถูกตัดหางปล่อยวัดหรือเปล่าบางท่านว่าแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้เอาล่าสุดนะครับที่ทีมข่าวเราติดต่อคุณไอเดียได้เนี่ยเธอบอกว่าพรุ่งนี้เธอกับสามีจะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและณวันนี้ก็ยังย้ำอยู่นะครับว่าเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ช่วงค่ำๆเนี่ยสัญญาณมันแรงสัญญาณว่าอาจจะไม่มีแถลงข่าวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าตกลงจะแถลงข่าวหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมเองก็จะเกาะติดเรื่องนี้นะฮะสัมภาษณ์เรื่องนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่เกาะไม่ปล่อยและต้องตามครับคือเรื่องของฟ้าฝนเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไปหนักที่ภาคตะวันตกภาคใต้แล้วนะครับแต่พรุ่งนี้14ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกอย่าเพิ่งวางใจครับทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนมีโอกาสที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะเจอฝน 70% ภาคใต้ตอนบน 60% ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ไอ้คำว่า 70% แปลว่าอะไรกรมอุตุเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าโอ้ 70% คือฝนตกหนักนะไม่ได้พูดถึงปริมาณนะฮะไม่ได้แปลว่าจะไปตกหนักที่จุดเดียวด้วยนะครับ 70% คืออ่ะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการกระจายตัวของฝนมากไม่ใช่ความรุนแรงของฝนบางจุดอาจจะมีฝนเล็กน้อยบางจุดอาจจะฝนตกหนักก็ได้ส่วนคำถามว่าแล้วจะเสี่ยงน้ำท่วมไหมต้องดูปริมาณฝนฝนสะสมสภาพพื้นที่และความสามารถในการระบายน้ำด้วยเช่นก่อนหน้านี้เพชรชบุรีระบายช้ากว่ากาญจนบุรีและราชบุรีเพราะภูมิประเทศต่างกันแต่ณขณะนี้ครับ3จังหวัดน้ำเริ่มลดลงแล้วแล้วฝนก็ย้ายไปตกหนักที่ภาคใต้จังหวัดต่อไปที่ต้องรับมือก็คือภาคใต้ตอนบนอย่างประจวบคีรีขันธ์ใครที่เคยเจอน้ำท่วมยกของขึ้นที่สูงยกไว้ก่อนเลยนะครับขณะที่อาจารย์สศินเฉลิมลาภนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็มองว่าปัญหาน้ำท่วมต้องพิจารณาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติด้วยแล้วการแสดงแผนที่เตือนภัยของหน่วยงานรัฐหรือเพจต่างๆเนี่ยเวลาคุณระบายสีแดงพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่กว้างเกินไปไม่คำนึงถึงความแตกต่างของภูมิอากาศในแต่ละอำเภอทำให้ประชาชนสับสนพอประชาชนไม่เข้าใจเตือนไปก็ไร้ผลคือเวลาเตือนเนี่ยมันต้องชี้จุดให้มันเฉพาะให้มันแคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะเดียวกันครับอาจารย์ก็เตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าในมุมของประชาชนนะก็ต้องหัดเรียนรู้ในการวิเคราะห์สภาพอากาศด้วยตัวเองสังเกตบริบทแวดล้อมพื้นที่ของตัวเองที่ตัวเองอยู่เพราะว่าพื้นที่แต่ละจุดมันก็สูงต่ำต่างกันและต้องฝึกใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยดูกรมอุตุไหมดูแอปวินดี้ไหมควบคู่กับความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์นะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายเรื่องให้เกาะติดกันต่อนะครับเรื่องของไทยกัมพูชาทหารกัมพูชาเคลื่อนไหวต่อเนื่องครับแต่พรุ่งนี้จะมีเรื่องสำคัญคุณผู้ชมฮะคือคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของเราจะไปประชุมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงหน้าครับ

0: ้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจมจริงๆ Be With You Fan Con
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
2: พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูนพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ไป
3: รอยัลดี
2: รอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
4: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
5: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
6: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
7: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
8: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
9: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้รวมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
4: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
10: ใช้คิตตี้บาล์ม
11: ฮัตชิวฮัตจมูก
12: ใช้คิตตี้บาล์ม
13: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยคิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
14: คิตตี้บาล์ม
13: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
15: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้น

0: งผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เตรียมทั้งโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับ Mew Love Whimsical House Fancon
3: Tiger Plus Leopovidon ยาใส่แผลพวิโดน Iodine ตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ติดตามเอาให้ชัดกันต่อคุณผู้ชมครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทหารกัมพูชายังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราต้องจับตาคือในวันพรุ่งนี้ที่รัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วจะนำคณะผู้แทนไทยเนี่ยไปประชุมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลรอบ2ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับโจทย์หินของรัฐบาลไทยตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องปกป้องชายแดนพื้นที่ทับซ้อนต่างๆแล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็สำคัญนะครับหลังจากแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจของไทยนั้นตามหลังแม้กระทั่งกัมพูชาคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดลอยๆนะฮะเนี่ยการประชุม IMF World Bank ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยทาง IMF คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณผู้ชมขยี้ตาคาดการ GDP ประเทศไทยปี69ไทยแลนด์อยู่ไหนฮะอันดับ9จาก11ประเทศในอาเซียนคาดว่าจะโตแค่ 2.1%ปีหน้าก็คาดว่าจะโตแค่ 2.1% โตกว่าแค่เมียนมากับบรูไนแพ้แม้กระทั่งกัมพูชาส่วนอันดับ1ดูเวียดนามฮะไปไกลแล้ว 8% แล้วนะครับเรื่องนี้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติครับก็ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะโตกว่าที่ IMF ประเมินไว้นิดนึง 2.3% ขณะที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพที่จะโตได้ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 3% เดี๋ยวรอลุ้นตกลงจะไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ครับคุณบอยทกลเกียรติวีระวันประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวที่ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อจากทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่สินทรัพย์ระดับสากลที่ CEA จัดร่วมกับ Netflix เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันซีรีส์และภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การประชุม IMF World Bank ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพคุณบอยชี้ว่าจุดขายของคอนเทนต์ไทยคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านตัวละครและเนื้อเรื่องแต่ท่องประสานประเด็นสากลให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าใจและเข้าถึงได้ครับ
5: But a lot of the other things I think the secret sauce that you're talking about you're asking I think it's about the Thai-ness.The Thai-ness in the characters, in the dramas, and for the people, I think we are unique people. the Thais are quite unique. You know, there's a Thai-ness in them. There's compassion, empathy, the ability to compromise. I think that shows a lot in the characters in the dramas that we do, and I think that is the selling point.
4: นอกจากนี้ครับคุณบอยยังเสนอให้รัฐบาลและภาคการเงินสนับสนุนแหล่งเงินทุนรวมถึงใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเพื่อให้ผู้ผลิตมีเงินต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาดโลกได้ครับไหนๆพูดถึงคอนเทนต์ไทยจริตไทยแล้วก็ต้องมาพูดถึงซีรีส์ที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องขลึงนั่นเองครับหลังจากได้รู้ความจริงของไอ้ตีนแบนเรื่องราวของหัตถาและพัดกับยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อความลับของพัดเริ่มถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับต้องเผชิญกับความจริงที่ยากจะหลีกเลี่ยงขณะเดียวกันอวิชชาตำรานวดฆ่ากลับเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกครั้งพร้อมกับความลับและอดีตที่กำลังถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆห้ามพลาดนะครับคลึงเข้มข้นขึ้นทุกความลับและทุกความสัมพันธ์ใครที่อยากดูเรื่องราวแบบเต็มอารมณ์ทุกซีนดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดครบ6 EP ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวนะครับและพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS โปรแรมประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดแม้ว่าจะคลี่คลายแต่ว่าที่ยังน่าเป็นห่วงคือทางตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราราชบุรีทางตะวันตกก็น่าห่วงเห็นว่าวันนี้ที่ปราจีนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยครับสักครู่ครับ

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
1: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้พระเกียรติก้องเกริกโลกาโลกจารึกน้อมสำนึกระลึกสมัยร่มไอศูนย์สร้างธรณินแผ่นดินไทยให้ไพบูลย์นกเทิดทูลพูนพลังทั้งสากลนวมินทรมหาราชศาสตร์แซ่ซ้องชาติเรืองรองก้องปัทภีทวีผลพระมหากรุณาเมตตาชนรินอาบล้นอยู่ในใจไทยนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
11: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
12: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่เคสเปียและน้องโฟครับ
13: สวัสดีครับ
14: แน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
12: ปึ๊บหนูคร
15: ับ หนูเฮ้ย
16: พบกับเฮ็ดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
17: อุ้ยแพนลบแพนลบ
18: อ้วนซื่อทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอีกสักครู่เวลา4ทุ่ม35ทางช่องวัน31
19: เร็วกว่านี้
20: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
21: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
22: ติดตามเอาให้ชัดกันต่อนะครับสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคตะวันออกยังหนักนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำในบางจุดนะยังลึกเป็นเมตรนะครับหนักหน่อยก็2เมตรนะครับเนี่ยฮะชาวบ้านหลายคนยังไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านของตัวเองได้

ที่เห็นนี่คือมันเคยแห้งมาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยน้ำนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่วันนี้เอาข้าวกล่องมากกว่า400ชุดลงเรือท้องแบนไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ขณะเดียวกัน

0: ่อมาจากปราจีนต่อมาจากนครนายกก็หนักไม่แพ้กันราชบุรีบ้างครับที่อำเภอโพธารามหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะตำบลธรรมเสนเขาบอกจุดนี้ท่วมมา18วันแล้วน้ำเริ่มเน่าแล้วแปลงผักสวนมะพร้าวเสียหายหมดเลยจนชาวบ้านต้องระบายความในใจแบบนี้ครับ
1: แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะอยู
2: ่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ
1: เราใช้ชีวิตลำบากเลย
2: ลำบากจัด
1: ถึงน้ำจะลงแต่ว่ามันก็ยังขังอยู
2: ่ไปไหนก็ไม่ได้จ้ะเพราะรถเรามันเป็นรถเล็กๆรถเตี้ย
1: อ๋อมันล้อมรอบบ้านเราไว้หมดแล้ว
2: มันรถเตี้ยมันจิ้มมันจิ้มพื้น
1: ห้องน้ำห้องท่าอะไร
2: ไม่มีเลยใช้กันไม่ได้มันจมทุกบ้านนะใส่กันไม่ได้เลย
1: แล้ววันนี้เนี่ยมีฝนจะมาอีกรอบแล้วเนี่ยเพราะว่าฝนจะตกแล้วเมื่อกี้ก็ตกไปแล้วเนี่ย
2: แล้วทำยังไงกันดีอะเน
1: า
2: ะ
1: แค่นี้ก็ลำบากแย่แล้ว
2: ลำบากจัดเลยหนูเอ้ย
0: คุณป้าบอกว่าลำบากจัดเลยหนูเอ้ยหนูเอ้ยนี่หมายถึงนักข่าวใช่ไหมฮะหนูเอ้ยนี่ไม่ได้หมายถึงท่านอื่นใช่ไหมฮะเออคุณป้านะอ้าวส่วนกรมอุตุครับคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังยืดเยื้อเราขอเป็นสะพานบุญในการส่งต่อทั้งกำลังใจและความช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลและนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ครับที่บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่925-301-3131ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนอโศกมนตรีสื่อสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับยอดบริจาคล่าสุดคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่4,545,176บาทนะครับคุณผู้ชมฮะสลับอารมณ์นิดนึงนะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องปั่นเอาไว้ปั่นน้ำผักผลไม้กินดูแลตัวเองนะวันนี้ห้ามพลาดนะครับมีโปรสุดคุ้มมาฝากติดตามจากคุณแม็กกี้ครับ
3: สวัสดีครับหลายคนคุ้นๆกันครับหายไปนานนะครับสำหรับเครื่องปั่นพลังสูงตัวแรงตัวใหญ่ที่สุดนะครับของผมเชฟแม็กกี้วันนี้ครับเครื่องนี้เลยขนาดจุ2ลิตรนะครับโอ้โห1,000วัตต์นะครับเป็นตัวที่ร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะครับเขาใช้กันสำหรับตัวนี้นะครับซื้อทั้งทีซื้อตัวใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเพราะว่าปั่นทีนึงเนี่ยนะกินหรือขายได้เป็น10แก้วเลยนะครับตัวนี้ย้ำครับว่าตัวโถของเราขนาด2ลิตรนะครับใบมีดโอ้โหเป็นใบมีดสแตนเลสนะครับ6แฉกครับซึ่งตัวนี้บอกเลยปั่นน้ำแข็งปั่นเต็มโถเนี่ยนะครับรับรองละเอียดเนียนนวลหรือปั่นพวกของแห้งของแข็งๆเหนียวๆนะครับก็สบายผมใช้ตัวนี้ปั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณผู้ชมครับที่ร้านผมใช้เครื่องนี้เลยปั่นน้ำจิ้มออกมาเนี่ยสวยหอมน่าทานครับคุณผู้ชมราคาดีมากเพราะว่าอะไรครับวันนี้ลดเพิ่มให้200บาทครับตัวเครื่องครับวันนี้จ่ายแค่990บาทอะฟังไม่ผิดครับ990บาทและแถมแก้วนะครับให้อีก3ใบด้วยย้ำครับ990บาทมีแค่99เซตตัวเครื่องรับประกัน1ปีและที่สำคัญส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางโทรเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ1252หมดครั้งนี้ไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่จำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วมาเนี่ยนะครับโอ้โหหายกันไปหลายเดือนเลยทีเดียวครับรีบครับรุ่นนี้ใบมีด6แฉกครับคุณผู้ชมตัวเครื่องของเราก็ตัวใหญ่นะครับทมัดทแมนะคุณผู้ชมครับปั่นเยอะปั่นน้อยจบครบในเครื่องเดียวนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นไหมคือสีของน้ำจิ้มสวยเนื้อละเอียดเนียนนวลนี่ฮะอันนี้ใส่เปลือกหอยไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าพลังความแรงของเขานะครับกับตัวใบมีดเป็นอย่างไรเปลือกหอยกลายเป็นแบบว่าเป็นผงเป็นแป้งเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ยควันขโมงเลยคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วผมจะให้ดูมันเป็นผงเป็นแป้งจริงๆคุณผู้ชมดูครับดูนะเป็นแป้งละเอียดเลยครับเปลือกหอยแข็งๆใบมีดแข็งแรงทนทานมากนะครับสำหรับเครื่องปั่นตัวนี้เพราะฉะนั้นใครที่มองหาเครื่องปั่นดีๆนะครับที่เรียกว่าใหญ่ตอนนี้นะครับของช่องเลยนะครับผมจัดให้เครื่องนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังทำอาหารได้หลากหลายเมนูคุณจะปั่นร้อนปั่นเย็นก็ได้อย่า างวันนี้ครับนี่คุณผู้ชมผมทำเป็นเมนูแบบซุปฟักทองเอาจริงๆตอนที่ต้มฟักทองตอนนี้ฟักทองยังร้อนอยู่เลยนะครับตัวโถของเขานะครับเป็นพลาสติกที่เรียกว่าสัมผัสความร้อนความเย็นแล้วก็ไม่อมสีไม่อมกลิ่นนะครับใส่น้ำซุปลงไปแบบนี้ใส่ข้าวปุ๊บทำอาหารให้เด็กอ่อนหรือผู้

0: ป่วยนะครับคุณก็ใช้เครื่องนี้ได้เลยเรียกว่าโอ้โหอเนกประสงค์มาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ถึง10วิคุณผู้ชมครับคุณได้ซุปฟักทองคุณได้ข้าวบดคุณได้โจ๊กเนียนๆนวลๆแบบนี้ดูดิไม่ถึง10วิอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าปั่นผสมไปในตัวจบครบภายในเครื่องเดียวจะบอกให้ครับเครื่องนี้ปกติครับไปเดินเจอในห้างหรือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับต้องมี 2,500 3,000 วันนี้โชคดีมากที่เปิดมาเจอกันคุณผู้ชมครับ990
1: 50เซตค่ะ
0: เหลือแค่50เครื่องเท่านั้นโชคดีมากใครที่โทรติด02ไม่ใช่สิ1252นะครับโทรเบอร์นี้นะ1252ใครโทรติดถือว่าโชคดีมากรอรับสายนะครับจ่ายแค่990บาทของถึงหน้าบ้านและจ่าย990บาทไม่มีเก็บนะครับค่าธรรมเนียมไม่มีเก็บค่าส่งใดๆทั้งสิ้นตัวเครื่องรับประกัน1ปีด้วยเมนูต่อไปโอ้อันนี้ดีคุณผู้ชมครับใครที่แบบว่าชอบดื่มน้ำผลไม้ไปซื้อเขาแก้วนึงเนี่ยเกือบร้อยนะไปซื้อเขากินอ่ะนะอยากจะใส่ส้มอยากจะใส่ขิงเพื่อสุขภาพหรือส้มไหว้พระผลไม้ไหว้พระมันเหลือก็เอามาปั่นเป็นน้ำผลไม้แบบนี้และทั้งขิงทั้งขิงทั้งแครอทนี่มันแข็งมากเลยนะบอกให้น้ำแข็งอีกอะไรอีกนะครับดูพลังความปั่นของเขาครับนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนี้นะครับ1,000วัตต์นะครับบอกเลยนะครับเป็นเครื่องปั่นพลังสูงนะครับปั่นแรงปั่นเร็วนะครับแล้วก็เครื่องใหญ่โถใหญ่นะครับคุณผู้ชมปั่นทีนึงเนี่ยได้หลายแก้วดูครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะชอบดื่มพวกน้ำผลไม้แบบนี้คุณผู้ชมครับมันดีต่อสุขภาพกับระบบขับถ่ายโอ้ยชื่นใจคุณผู้ชมใส่ขิงด้วยหอมมากแล้วก็ใส่ส้มเยอะๆเนาะดอกน้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงเลิศทำกินเองแก้วนี้ไปซื้อเขา 70-80 วันนี้เราทำกินเองได้นะครับคุณผู้ชมใครที่ทำเป็นพวกแบบน้ำธัญพืชนะครับใครที่ทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นเครื่องแกงน้ำพริกแกงปั่นทอดมันคุณผู้ชมครับใช้เครื่องนี้ได้ครับได้ทั้งคาวและหวานได้ทั้งร้อนและเย็นวันนี้ตัวเครื่องครับ990บาทฟังไม่ผิดครับเวลาจะหมดแล้วนะ990บาทได้เครื่องไปนะครับอุปกรณ์ครบแล้วได้แก้วฟรีไปอีก3ใบนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยโทรมา1252นะครับบอกว่าเอาเครื่องปั่นของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย990บาทเน็ตๆ1นาทีสุดท้ายอันนี้อะไรมัทฉะใช่มั้ยโอ้มัทฉะนี่ถ้าเราไปซื้อเขากินนะคุณผู้ชมนะเราอยากจะเพิ่มช็อตนะเราก็เปลืองตังค์เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีผงมัทฉะเราซื้อมาเองเนี่ยชงไปเลยอยากจะกินเข้มกินอ่อนแค่ไหนนะจะใส่นมให้มันนัวหน่อยก็ได้นะจะนมข้นนมสดนมจืดแล้วแต่เลยนะครับใส่ลงไปทำกินเองสูตรของเรานะครับแล้วก็ปั่นดูโอ้สีน่ากินมากแล้วดูดิคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าโกหกคือน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นเกล็ดแบบนี้เลยอ่ะเห็นป่ะดูดิดูเกล็ดดิเห็นไหมเป็นเกล็ดแบบมัทฉะแบบนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราอยากจะเพิ่มช็อตนะครับเจลลี่น้ำผึ้งลงไป
1: 20เซตสุดท้ายค
0: ่
1: ะ
0: ไปซื้อเขาแก้วนี้ร้อยกว่าบาทแต่ทำกินเองได้ที่บ้านแล้วก็กำหนดรสชาติเองได้ความเข้มความอ่อนความหวานย้ำ10วิสุดท้ายทั้งเซตนี้990บาทไปเดินเจอที่อื่นค่าเครื่องอย่างเดียว 1,500 2,000 2,500 วันนี้990บาทโทร1252รอรับของอยู่ที่นี่ว่าให้หน้าบ้านและจ่าย990บาทเน็ตๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกหน่วยดูแลสุขภาพตาให้กับประชาชนที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นยังไงติดตามครับ
3: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนทุกถิ่นฐานเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดูแลสุขภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการนี้ผู้บริหารสำนักงานพระคลังข้างที่พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงพยาบาลภูสิงห์ การออกหน่วยครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมรับมอบแว่นตาจำนวน215รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
2: ทั้งหมดนี้คือเอาให้ชัดประจำวันนี้นะครับและเดี๋ยวติดตามข่าวช่วงต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้ข่าวใหญ่วันนี้แต่ติดตามพรุ่งนี้ย้ำนะฮะชื่อรายการข่าวใหญ่วันนี้พรุ่งนี้เจอกันกับผมนี่แหละ8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งนะครับทางหน้าจอช่องวัน31และทางออนไลน์ข่าวช่องวันวันนิวส์และหลังจาก9โมงครึ่งนะครับก็จะพบกับข่าวใหญ่ไปกันต่อก็คือเราจะคุยกันในออนไลน์ยาวๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของไอชัดแล้วนะครับผมและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ุรีรัมย์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองปราสาทจากความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินโบราณมากมายหลายแห่งแต่บุรีรัมย์ยุคใหม่ยังมีความโดดเด่นในด้านอื่นที่ดึงดูดผู้คนจากทุกสารทิศ
1: ลุงถ้าขอขับบ้านได้ไหมได้มาถึงแบบใกล้ขนาดนี้ครับทุกคนผมรู้สึกแบบ fulfill ชีวิตเลยนะทุกคนใจฟูมากนะ
0: จากเมืองเกษตรกรรมอันเงียบสงบวันนี้พลิกโฉมตัวเองสู่สปอร์ตซิตี้อาณาจักรกีฬาที่พร้อมรองรับตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกจนถึงสีสันกีฬาพื้นบ้าน
2: หมุนหมุนเร็วเร็ววันนี้เร็ววันนี
3: ้ได้แล้วได้แล้วได
2: ้เร็ววันนี
1: ้มันผ่านมาม
2: ันผ่านมาตีหัว
0: เพราะที่นี่กีฬาไม่ใช่แค่การช่วงชิงชัยชนะแต่ได้กลายมาเป็นลมหายใจและวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน

0: ไอเดียดีๆถ้าขาดงบสนับสนุนก็เกิดขึ้นจริงไม่ได้พลังแห่งการสนับสนุนจากเราจึงเกิดขึ้นกทปส.กองทุนเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความคิดดีๆให้เป็นจริงด้วยทุนจากเราเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการสื่อสารของประชาชนทุกกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของประเทศส่งเสริมและสนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการสื่อสารสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกทปส.ส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสิ่งดี
1: ๆเห็นข้าวจี่เราคิดถึงบ้านเลยลูก
2: แซ่บๆน้ำกันเด้อจ้า
3: ข้าวจี่น่ากินจังเลยอ่ะ
4: นานยิ่งเข้าเลย
5: ข้าวจี่ you're amazing ให้มาแล้วอยู่ส่วน
2: Hello everyone this is Gil Sticky Rice ของบ้านข้าวเอกเด้อจ้า
6: เชื่อมโอกาสเปลี่ยนชีวิตสัญญาณที่ทำให้คุณไม่พลาดแม้เสี้ยววินาทีกสทช.

0: คุ้น
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
4: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นรับสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
6: ช้
5: าหร
6: ือ
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม่
7: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: สวัสดีครับคุณลุงสมนึกผมคือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงของแบงค์บัญชีของคุณลุงอ่ะโดนแฮกไม่เป็นไรนะครับลุงลุงแค่โอนเงินเข้าบัญชีผมเพื่อยืนยันตัวตน
9: เท่าไหร
10: ่สี่แสน
11: ขนาดนกอ่ะยังรู้กสทช.ส่งสัญญาณเตือนคนไทยรู้ทันภัยไซเบอร์เห็นเบอร์โทรจากต่างประเทศไม่น่าไว้ใจกดดอกจัน138ดอกจัน1สี่เหลี่ยมบล็อกได้เลยสัญญาณที่ทำให้คุณไม่พลาดแม้เสี้ยววินาทีกสทช.
12: ต้นข้าวชยุทธฟินสุดๆที่ได้มาโชว์ลีลาในแบบเดินแฟชั่นโชว์บน Catwalk Bangkok International Fashion Week 2026เพราะเจ้าตัวนั้นเป็นหนุ่มแฟชั่นนิสต้าตัวจริงนั่นเองล่ะค่ะ
13: ก็สำหรับแบรนด์ที่ผมได้ไปเดินนะครับก็คือ27 Fries November นะครับภูมิใจครับภูมิใจได้มีโอกาสได้เดินใน Bangkok Fashion Week ของปีนี้นะครับก็จริงๆชอบเดินแบบอยู่แล้วล่ะก็มันเป็นจริงๆเป็นคนชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วพอได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามทั้งไปดูก็ตามหรือทั้งไปเดินอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบมันเอนจอยกับโมเมนต์พวกนั้นนะครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บุรีรัมย์นะฮะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของกีฬาของประเทศไทยเลยนะฮะวันนี้ผมนัดกับน้องชายของผมคนนึงเขาเป็นคนอเมริกันแต่เขาบอกว่าเขาเป็นฝรั่งที่เป็นคนไทยแท้ๆเลยเขาชื่อว่าน้องแฮชหรือทุกคนรู้จักเขาในนามแฮชแท็กนั่นเองฮะแฮชเนี่ยหลงไหลในความเป็นไทยมากถึงกับขนาดไปเรียนภาษาไทยได้มาคล่องป๋อเลยวันนี้ผมกับแฮชจะมาบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาแห่งนี้แหละครับแต่น้องผมบอกว่าขอแวะไปทำคอนเทนต์ก่อนเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคอนเทนต์รีวิวของกินแน่เลยไปดูกันสิครับว่าแฮชรีวิวของกินอะไรที่เมืองหลวงแห่งกีฬาแห่งนี้ครับ

0: าถึงบุรีรัมย์ครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องทำนั้นคืออะไรรู้ปะมากินลูกชิ้นตามลิซ่านะครับทุกคนเราจะดูกันว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่านะครับที่นี่มันอร่อยจริงไหมครับลูกชิ้นตรงนี้อร่อยไหมพี่
1: อร่อยที่สุด
0: อร่อยที่สุดแล้วมันอร่อยมันหอมหอมหวานหวาน
1: มันจะมีความหนึบ
2: แฮชนิยามตัวเองว่าเป็นฝรั่งไทยแท้ๆครับแล้วก็แสดงออกว่าชื่นชอบในความสนุกแบบไทยๆอย่างเช่นขึ้นโคเวอร์อวยพรผู้ติดตามให้มีหมูกระทะกินก่อนคำอวยพรอื่น
0: ๆทุกคนผมรู้สึกว่ามาบุรีรัมย์ทีนึงอันนี้คือคุ้มมากนะฮะแม่ค้าจากแต่ละร้านคือเขาน่ารักมากเลยครับทุกคนทุกคนครับมันไม่แปลกใจที่ลิซ่าจะชอบลูกชิ้นตรงนี้ทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากI love the รสชาติมากครับ
3: จุกไหมครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่ผมบายครับพี่นะฮะ
3: ครับ
0: วิทุกคนเหมือนจะมีข่าวที่ที่บุรีรัมย์นะครับเขาจะมีแบบนักแข่งมอเตอร์จีพีนะครับเขามาแข่งตุกตุกกันที่บุรีรัมย์นะครับพี่มันใช่คันนี้ปะเนี่ยที่เขามาขับกันไหม
4: ครับคันนี้
0: จริงเหรอ
4: จริงครับ
0: แล้วเดี๋ยวผมขอไปสถานีรถแข่งได้ไหมครับพี
4: ่ได้ครับ
0: ผมอยากจะลองแข่งตามเขาสักครั้งนึงในชีวิต
4: ครับ
0: ว่าตรงนั้นมันจะดีแค่ไหนครับ
4: ครับครับ
0: มา
2: อดใจรอมาจนพ้นจากถนนหลวงแฮชจึงได้ยอมสารภาพความในใจกับลุงตุ๊ก
0: ๆลุงแฮชขอขับบ้างได้ไหมลุง
4: ได
0: ้ๆขับด้วยกันนะ
4: ครับครับ
0: เดี๋ยวฝากกล้องกับลุงนะเดี๋ยวผมขับเองก็ได้ครับ
4: ครับ
0: เอานะ
4: โอเค
0: ขับมึงครับอันเลยครับ
4: บีบคันเร่ง
0: ว้ายเนี่ยลุงครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับ
4: ครับ
0: ครับสนุกมากเลยลุงครับ
4: สนุกมากคร
0: ับ เอ้าลุงเดี๋ยวเรา
4: อยู่แล้ว
0: ได้แล้วใช่ไหมลุงขอบคุณลุงมากครับขอบคุณมากครับลุงครับ
5: นั่นไงแฮช
6: พี่เกลือครับพี่เกลือครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: พี่เกลือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกลือสวัสดีครับพี่เกลือสวัสดีครับ
5: หลังหักพลังงานสูงเลยเป็นไงบ้างครับสนุกไหมบุรีรัมย
0: ์สนุกมากครับพี่ผมยังชอบเลยอ่ะพี่
5: ผมได้ยินว่าคุณไปขับตุ๊กตุ๊กมาน
0: ิดหน่อยครับยกล้อนะฮะอย่างเงี้ย
5: เพื่อนต่างชาติคุณจะชอบไหมรถตุ๊กตุ๊กของเราเนี่ย
0: ชอบครับพี่ใครๆก็รู้จักอ่ะต่างชาติทุกคนเขาก็รู้ว่
5: า
0: ประเทศไทยอ่ะมีดีอาหารตุ๊กตุ๊กอย่างเงี้ยพี่คือแบบว่า
5: เป็นหนึ่งในของดีของประเทศเราเน
0: ี่
5: ย
0: ใช
5: ่เคยมาบุรีรัมย์มาก่อนไหม
0: อันนี้ครั้งแรกครับพี่
5: ครั้งแรกเลยเหรอ
0: ใช่ลงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายผมบอกเลยอ่ะ
5: แล้วเคยได้เห็นแบบสนามแบบแข่งรถแบบของเขาไหมที่จังหวัดนี้นะ
0: ไม่เคยเห็นพันแบบว่าแบบในทีวีอะไรอย่างเงี้ยพี่
5: yeah.
0: ใช่ใช่ใช
5: ่ด้านหลังของคุณนี่เรียกได้ว่าเป็นสนามแข่งรถที่แข่งขันแบบการแข่งรถยนต์ในระดับโลกมาแล้วด้วยพี่จะให้ฮัทเนี่ยเข้าไปทัวร์ดูก่อนว่าสนามแข่งรถระดับโลกของจังหวัดนี้เป็นยังไงบ้างส่วนพี่เนี่ยนัดกับผู้ใหญ่ไว
0: ้เอาพี่ไม่เข้าเหรอ
5: ให้น้องไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดนัดเดี๋ยวพี่จะพาไปทำกิจกรรมสนุกสนุกเยอะมาก
0: ได้ครับ
5: ไป
0: พี่จัดไปครับเราลงมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็แบบโอ้มันน่าตื่นเต้นมากอ่ะเฮ้ยมีรถวิ่งผ่านอ่ะคือแบบมันสัจใจมากมันได้ยินเสียงรถแบบดังขนาดนี้ครับทุกคนเครื่องยนต์ยังแรงอ่ะดุดดันมากครับทุกคนผมรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือกีฬาแห่งความเป็นผู้ชายนะครับทุกคนจริงๆนะคือยังชอบเลยแหละนะครับรถแต่ละคันเนี่ยคือต้องบอกนะครับว่าเครื่องยนต์ของเขาไม่ธรรมดานะฮะยังใหญ่เลยครับทุกคนดูสิถามนิดนึงนะครับที่เขาเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับก็คือเขามาปรับนิดนึงใช่ไหมเราก็จะเอากลับไปลงสนามต่อใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้ได้กี่แลบแล้วครับวันนี้
7: ว
0: ัน
7: นี้น่าจะประมาณสัก20-30แลบ
0: แล้วอ๋อ20-30
7: แล้วทุกครั้งเราก็จะเดเวลลอปอะไรเพิ่มไปเพิ่มแต่งเพิ่มไป
0: อันนี้ทำอะไรกับทีมนี้ครับ
7: ไดรเวอร์
0: ครับเฮ้ยอันนี้คนขับรถสวัสดีครับโชคดีนะครับสู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ
2: ได้ลงไปยังบริเวณพิทแอเรียเนี่ยนับเป็นโอกาสพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับและแน่นอนครับว่าความพิเศษนั้นยังไม่หมดครับเพราะน้องชายพลังล้นของผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศในพื้นที่อีกบริเวณหนึ่งที่น้อยคนนักจะได้เห็น
0: ห้องนี้นะทุกคนก็จะเป็น race control room หรือว่าห้องควบคุมการแข่งขันนั่นเองครับทุกคนถือว่าห้องนี้พิเศษมากครับ ในห้องนี้นะครับเขามีมาตรฐานเซฟตี้นะครับความปลอดภัยถึงแบบระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าภายในประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ที่เราเห็นอยู่นะไม่ใช่เจ้าหน้าที่มือใหม่นะครับอันนี้คือเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับฝีมืออาชีพนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้นะครับทุกคนโอ้ทุกคนสนามนี้คือใหญ่มากจริงๆนะทุกคนและมันเป็นสนามแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการรับรองนะครับเป็น FIM กับ FIA นะครับนั่นแปลว่าเขาสามารถจัดการแข่งขันทุกระดับนะครับทุกคนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น MotoGP นะครับหรือ Formula 1เขาก็จัดการตรงนี้ได้นะครับทุกคนว้าวโอ้เราจะได้เห็นรถวิ่งผ่านเรานะครับทุกคนเราแฮชตื่นเต้นมากครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหหัวใจเต้นแรงมากครับทุกคนโอ้หูได้มาถึงแบบใกล้ขนาดนี้ครับทุกคนผมรู้สึกแบบฟูลฟิลชีวิตเลยนะทุกคนใจฟูมากนะครับคือผมดีใจอ่ะที่บุรีรัมย์ทำถึงขนาดนี้ครับทุกคนอ่ะเมืองแห่งกีฬาของจริงก็ต้องอย่างนี้เลยครับทุกคนดูฮะว้าว
2: ความสุดยอดเนี่ยไม่ได้ดูกันแค่มาตรฐานระดับโลกเท่านั้นนะครับแต่การจัดการแข่งขันต่างๆที่นี่ยังสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศอีกด้วยอย่างการจัดศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP ในประเทศไทยในปี2569นะฮะมีจำนวนผู้ชมถึง 228,228 คนและสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 5,139 ล้านบาทหลายคนไม่รู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการกีฬาของประเทศไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศของวงการกีฬาโลกเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับเสื้อนะฮะอุปกรณ์กีฬาอย่างนี้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมเกี่ยวกับสนามกีฬาฮะฉะนั้นการสนับสนุนเรื่องของกีฬาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพนะฮะมันเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับจังหวัดนั้นเยอะแยะมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวที่หมายถัดไปนะครับเราจะไปสำรวจสนามฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์กันบ้างนะครับอะไรทำให้คนมากมายสนใจมาเที่ยวสนามแห่งนี้แม้ในวันที่ไม่มีรายการแข่งขัน
0: สวยมากปราสาทเต็มไปหมดเลยดูโอ้โห
2: นี่คือก่อตั้งสโมสรใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดสนามปี2011
1: ใช้เวลาก่อสร้างที่สุดในโลก
0: 256 วัน
2: สนามนี้ก่อสร้างใช้เวลาน้อยที่สุดในโลก
1: ใช่แล้วเราดูเป็นจุดรวมรีพอร์ตในส
2: กู๊ป
1: ด้วย
2: อุ้ยทำไมเราทำได้เร็วขนาดนั้นนะฮะ
1: เพราะว่า 80% โครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดเลยที่ไม่มีลู่วิ่ง
2: ที่ไม่มีลู่วิ่ง
1: สร้างเป็นสนามบอลในนี
0: ้โอ้โหสุดยอดเลยอ
2: ยากเห็นสนามเร็วเลยตื่นเต้นแล้วจะมีรูปด้วยใช่ไหมพี่ตาลคือใครที่เป็นนักเตะตัวจริงเท่านั้นถึงจะได้อยู่ในห้องนี
1: ้ใช่
0: มันน่าจะความฝันแบบเด็กหลายๆคนอะเนาะใช่ไหม
2: วันนี้แฮชผมมีเซอร์ไพรส์ให้คุณ
0: โอ้ยเซอร์ไพรส์อะไรพี
2: ่มีของจะให้เพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณของนักเตะ
0: เฮ้ยเลยเหรอของอะไรพ
2: ี่ซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์หาให้เจอแถวนู้นไม่ได้ใบนะ
0: แถวนู้นแถวนู้น
2: ไม่ได้ใบนะ
0: แถวนู้นนะ
2: มา
0: ไม้แขวนวะเฮ้ย
2: ไหนเรามาสนามบุรีรัมย์แล้วเด
0: ี๋
2: ยวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงไปเตะบอลกันเลยมั้ย
0: เราเตะได้เหรอพี
3: ่ทุกคนมาเชียร์ทุกคนมาเชียร์ทุกคนมาเชียร์ทุกคนมาเชียร
2: ์ไปเลย
0: ก็ฝั่งนี้เอาเลยฝั่งนี้เอาไปพี
2: ่ไป
0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ร้อยทาน
1: ชาชาน
0: ขอบค
1: ุ
0: ณที่ให้เราได้มีโอกาสไปเตะบอลที่สนามบุรีรัมย์แห่งนี
2: ้มันมากครับผมเจ้า
3: ปกติเราไม่ให้ใครขึ้นไปนะนี่เพื่อพี่สองคนเลยนะคะนี
0: ่ขอบพระคุณมากมันทำให้เรารู้เลยว่าโอ้โหนักกีฬาก็ต้องฮึกเหิมมากเลยนะ
4: ผมก็รู้สึกภูมิใจแทนคนบุรีรัมย์นะครับจริงๆแล้วคนไทยทุกคนนะครับผมอิจฉาแทนเลยอ่ะที่แม่ก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยอินกับฟุตบอลมากคร
0: ับ ใช่แรงหมดหรือยัง
4: ยังอ่ะพี่ผมสบายมาแต่พี่สักยกนึงไหมพี่
0: หมดแรงแล้วถ้าใจสักยกไม่ใช่ยกฟุตบอลแล
4: ้
0: วเดี๋ยวพี่จะให้เราไปยกมวยไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อของบุรีรัมย์เหมือนกันพร้อมไหมแรงยังเหลือไหม
4: เหลือครับเนี่ย
0: ไอ้มันออกแนวกลางฟูมันออกแนวกลางฟ
4: ูอ๋อเหรอคนละท่ากันพี่
0: ไปใช้พลังให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกัน
4: ได้พี่

0: ีฬาไทยที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณนักสู้ซึ่งฝังลึกอยู่ในสายเลือดไทยมาอย่างยาวนานจนหลายประเทศรู้จักและสนใจนั่นก็คือมวยไทยครับ
1: นักมวยในค่ายเราตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ20คนค่ะต่อยก็จะมีเวทีมาตรฐานนะคะก็จะมีลุมพินีราชดำเนินแล้วก็เวทีมวยรังสิตค่ะต่างชาติให้ความสนใจเยอะมากนะคะอย่างค่ายพี่จิ้วนี่ก็ขนาดอยู่ชนบทอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแต่ก็จะมีลูกศิษย์ต่างชาติที่วนเวียนกันเข้ามาเรื่อยๆค่ะบางคนก็มาอยู่6เดือนปีนึงเพื่อมาเรียนวิชามวยไทย
2: ถ้าพูดกันตรงๆใช่ไหมครับพูดถึงคุณสมบัติของนักมวยมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อใหญ่หรือแบบว่าเขาต่อยแรงอะไรอย่างเงี้ยครับคือส่วนหนึ่งที่มันสำคัญมากนั่นก็คือแบบสมองด้วยทักษะแนวคิดการวางตัวการวางแผนบนเวทีด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากโอ้เจออาจารย์มาสอนผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วอันดับต้นๆเหนื่อยครับพี่ผมไม่ได้ขึ้นเวทีมานานแล้วถ้าใครจะมาต่อยมวยต้องเอามาจริงจังนะครับมันคือศิลปะอย่างหนึ่งนะครับ
0: ความเป็นสปอร์ตซิตี้ของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่กีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่มีรายการแข่งขันทั้งระดับประเทศและนานาชาติจัดเต็มตลอดทั้งปีเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานบุรีรัมย์มาราธอนหรือกีฬาวัฒนธรรมไทยบนสายน้ำอย่างการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและสนามแข่งกีฬาของบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้มีแค่บนพื้นดินหรือพื้นน้ำเท่านั้นนะครับเพราะบนท้องฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งสนามประลองด้วยเช่นเดียวกันครับถึงครูว่าวอีสานแห่งบุรีรัมย์นะครับผู้คนที่นี่ก็จะเจาะจงถึงคุณลุงณรงค์และคุณป้าเฉลียวซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการทําว่าวแล้วนะครับทั้งสองยังกวาดแชมป์การแข่งขันว่าวมากมาย
3: พ่ออธิบายให้พวกเราฟังก่อนผมอยากรู้ว่าไอ้ว่าวแอกเนี่ยมันเป็นยังไงมันต่างจากว่าวอื่นยังไง
4: ที่เขาเรียกว่าวเอกมันจะมีเอกใส่หัวเขาเรียกว่าวเอก
3: มันมีแอกตัวนี
4: ้ครับแต่ว่าเวลาเขาจะเรียกว่าวเฉยๆเขาเรียกว่าวแม่ลูกหรือว่าว่าว2ห้อง
3: แอกมันทำหน้าที่อะไรพ่อ
4: มันทำเสียงให้ไพเราะทำเสียงให้รู้ว่าถ้าเอาไปผูกตรงไหนจะมีเสียงหมายความว่าคนอยู่หมายความมีคนมันมีลมมันด้วย
3: แอกมันไปโดนลมมันจะสร้างเสียงขึ้นมาจริงว่าเหมือนเอาไว้เฝ้าบ้าน
4: แต่ก่อนใช่เฝ้าบ้านเฝ้านาเฝ้าใดแต่ประเพณีแต่ก่อนอ่ะจะเอาเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างเขาก็จะทำพิธีขึ้นยุ่งขึ้นช้างได
3: ้อ๋อเป็นว่าเอาไว้สำหรับทำพิธีด้วยเหรอ
4: ครับแต่ภาคทั้งผมจะเรียกเป็นว่าวพยากรณ
3: ์ว่าวพยากรณ
4: ์
3: ทำไมเขามีความเชื่อไงครับ
4: ครับมีความเชื่อคือว่าถ้าปีไหนจะฝนตกดีไม่ดีก็มีสังเกตดูคนเล่นว่าวถ้าคนเล่นว่าวเยอะอะไรเยอะนี่จะมีฟ้าฝนดีคนโบราณนะ
3: อ๋อนี่พ่อนี่แอกแล้ว
4: นี่เลยเอก
3: ภารกิจวันนี้แฮทจะให้แฮทจะไปลองเหวี่ยงแอกไหวไหม
4: ได้
2: ไหวไหมไม่รู
4: ้ไหว
2: ลองก่อนนะ
3: มันต้องลองเดี๋ยวพาไปเจอกับแชมป์เหวี่ยงแอกของบุรีรัมย์แม่เหลียวใช่ไหม
4: ครับผม
3: แม่เฉลียวเดี๋ยวให้แม่เฉลียวสอน
4: เตะแบบนี้โยนออกไป
3: แล้วโยนออกไป
4: โยนออกจาก
3: งั้นแม่ทำให้ดูท่านระวัง
2: โอเคครับโอเคครับ
3: โยนแล้วโยนครับแค่นี้เลยอุ้ยแพนลม
2: อ๋อใช่ไหมวะแม่ทำยังไงครับเสียงพอมาก
3: เปลี่ยนมือ
2: เฮ้ย
3: แม่เปลี่ยนมืออ
2: ุ้ยมีชิงด้วย
3: เปลี่ยนจังเลยโชว์ใหญ่เลย
2: เฮ้ยแม่เก่งมากอ่ะ
3: อุ้ย
2: ตอนเขาหยุดมันก็ค่อยๆแบบเสียงอันนี้ลงอ่ะ
3: โยนออกไปแล้ว
2: สวย
3: มันไม่ยาก
4: โยนออกจากตัวเราพอไม่ได้เสียงเราก็กระตุก
3: อ๋อกระตุกด้วย
4: ค่ะ
3: แม่บอกง่ายๆโยนไปแล้วก็เหวี่ยงเลยไอ้
2: เดี๋ยวขออีกรอบนึง
3: หัว
4: ได้แล้ว
2: อ๋อหนูได้แล้ว
3: เฮ้ยดังแล้ว
2: มันเป็นเช็คครับพี่
3: อ๋อเหรอ
2: ใช
3: ่หมุนเร็วกว่านี้เร็วกว่านี
2: ้มันทันมา
4: อย่าให้ทันแสน
3: หัว
5: ต้องปล่อย
6: ปล่อยปล่อยไม่ใช่วางนะปล่อย
3: แม่ไม่ดัง
5: ทำไม่ได้เลย
3: แม่ไม่ดัง
6: กระตุก
3: แม่มันไม่ดัง
6: กระตุกกระตุก
5: พี่จะไม่พี่จะไม่พี่
3: เจ็บ
5: เนาะ

0: แม่พร้อมนะผมจะโชว์แล้วนะดูซิว่าที่เรียนมาเนี่ย
1: เออได้แล้วได้แล้ว
0: เฮ้ยเอาให้ได้เลย
1: ได้แล้ว
2: ทำได้
1: ทำได้ทำได้
2: เก่งมาก
1: เก่งเก่ง
2: โอ้
0: ต้องจบการโชว์แต่เพียงเท่านี้ครับ
1: เวลา
0: ต่อลำดับต่อไปขอเชิญนักเรียนแฮชขึ้นมาสอบปฏิบัติในการเวียงแอกครับ
2: ครับเด็กชายแฮชนะครับขอแสดงกันเล่นแอกนะครับคุณแม่ครับฝากด้วยฝากตัวด้วยนะครับพร้อมครับ
0: นี่โอ้มาเป็นนักเรียนอาหารเลยนักเรียนอาหารเอ้ยได้แล้ว
2: เอ้ย
1: ปล่อยเชือกให้ยาว
0: ปล่อยเชือกให้ยาว
1: มันจะไม่ปวดแขน
0: ปล่อยเชือกคลายเชือกในมือครับ
2: นี่ช่วยด้วย
0: ในมือครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
0: มือเปลี่ยนมือเองก็เปลี่ยนมือ
1: เออ
2: โอ้ยมันเปลี่ยนได้ด้วย
0: ได้อยู่อุ้ยอันนี้ถือว่าแอดวานซ์นะแม่นะมีขั้นเปลี่ยนมือด้วย
1: ได้เลยนี่แหละวิธีทำก็ง่าย
0: ๆอย่างนี้ถือว่าผ่านไหมแม่
1: ผ่านผ่านผ่าน
0: ผ่านนะ
1: ผ่านแล้วกรรมการให้ผ่านแล้ว
0: กรรมการให้ผ่านแล้วเต็มสิบกรรมการให้เท่าไหร
1: ่ให้เต็มร้อยเลย
0: นี่นี่โอ้โหลูกศิษย์กราบโอ้ตายแล้ว
1: ขอให้เจริญขอให้เจริญเจริญเลย
3: คือว่าวเอกเนี่ยตอนแรกเราจัดการให้เป็นมรดกจังหวัดก่อนนะครับช่วงปี67พอปี68เนี่ยผมจดขึ้นมาเป็นจดแจ้งเป็นมรดกชาติก
0: ็
3: ประกาศมานะครับเป็นว่าวเอกบุรีรัมย
0: ์
3: หลังจากนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรณ์เนี่ยผลักดันจะขึ้นมรดกโลกโดยผ่านยูเนสโกครับปีนี้ปีนี้ปีนี้แล้วก็กำลังเลยฮะกำลังเลย
0: ถือว่าเป็นมรดกโลกในด้านวัฒนธรรม
3: ครับเป็นวัฒนธรรมร่วมครับ
0: เป็น
3: มรดกภูมิปัญญาร่วมที่นี่มีงานว่าวที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนะครับสตูนอันหนึ่งเราต้องยอมอันนี้อันนี้ว่าวว่าวลมทะเลแต่ของเราเนี่ยเป็นว่าวลมสูงเล่าลมบน
0: ลมบน
3: เราเล่นลมบนตอนนี้เรามองหาไม่เจอแต่ว่าสักครู่หนึ่งประมาณสักช่วงเย็นเนี่ยเราจะเอาขึ้นได้แล้วก็ติดลงบนที่นี่แข่งว่าวเอาขึ้นตอนเย็นแล้วมันลงตอนเช้าใครไม่ตก
0: ชนะ
3: ใช่ครับ
0: ว่าวตัวไหนอยู่แบบทน
3: ต้องอยู่ทนทั้งคืน
2: เลยเหรอแล้วมันทนได้ไหมครับอาจารย
3: ์ทนได้ครับตรงนี้แข่งกันประมาณหลัก200-300ลำ
0: โอ้โห
3: เนี้ยเต็มท้องฟ้าตรงเนี้ยฮะอันนี้คือสนามว่าวของเราแอกทั้งหมดเนี่ยในแอกเนี่ยอยู่บนว่าวกรรมการจะตรวจเวลาเขาตรวจเนี่ย
4: ครับ
3: ตรวจ
4: ครับ
3: เขาจะเอาเชือกเนี่ยที่ลงมาเนี่ยตึงๆเนี่ยเขาฟังเสียงเนี่ยถ้าแอกไม่ดังเปล่า
0: แล้วปกติแข่งกันเดือนไหนครับ
3: ธันวาคมครับธันวาคม
2: ทุกปีเลยใช่ไหม
3: ทุกปีครับของทุกปีเป็นมหากรรมว่าวอีสานใช้คำว่ามหากรรมแต่ว่าใหญ
2: ่
3: เพราะว่ามาจากทั่วทิศทั่วแดนเลยครับ
0: เหมือนมันจะลอยแล้วนะเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาแห่งความเป็นจริงครับมาลองดูซิว่าผมกับแฮชจะเอาว่าวขึ้นได้หรือเปล่าเอานะ
2: ว้าวไปแล้ว
0: อุ้ยลองด้วย
2: โอเคครับ
0: โอ้ยหางโอ้มันแอนเหมือนกันนะมันแอนแบบแอนรับนี้เลยใช่ไหมลมมันดีมากเลยครับแฮชมาหาอะไรกินกันแล้วจานเชิญครับจาน
2: ได้เลยครับ
0: โอ้แหมมานี่ก็ต้องมากินโปรดักต์แชมเปี้ยนสิเนี่ยเบอร์เกอร์กุ้งจอม
5: เด็กๆมากินข้าวเว้ย
1: ข้าว
0: แซ่บหลายเนื้
2: อออร่อยนะอร่อยนะ
0: ดีไหมจาน
2: เดี๋ยวนะอันนี้เนื้อวัวเหรอครับ
1: เป็นกุ้ง
2: กุ้ง
0: กุ้ง
6: จริงๆแล้วกุ้งจ่อมก็คือเป็นอาหารอีสานอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะต้องการทานอาหารเนี่ยเขาก็เอากุ้งนะกุ้งฝอยค่ะมาหมักดองเป็นรสชาติอาหารพื้นเมืองของอีสานจริงๆรสชาติมันก็จะคล้ายๆกับปลาซึ่งปลาเนี่ยเราใช้ปลาถูกไหมคะแต่นี่เราใช้กุ้งนำมาหมักดองให้เกิดเป็นรสชาติมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของความเป็นอีสานบางท่านอาจจะเอ๊ะกุ้งจ่อมเนี่ยรสชาติยังไงอาจจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นที่มันมีความเฉพาะตัวอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่ถูกปากเราก็เลยคิดที่เอากุ้งจ่อมชุมชนเรานี่แหละมาพัฒนาเป็นทรงเครื่องในส่วนของการที่เราทำเป็นเบอร์เกอร์กุ้งจ่อมนะคะหรือเราอาจจะเรียกอย่างนึงว่าเป็นเบอร์เกอร์เขยฝรั่งก็ได้ค่ะทำให้รสชาติที่ออกมามีความแปลกใหม่มันสามารถต่อยอดกับกุ้งจ่อมของชุมชนที่เป็นแบบปกติได้ค่ะ
0: ถ้าเทียบกับเบอร์เกอร์อเมริกัน
2: ผมว่าอันนี้สู้ได้ครับ
0: สู้ด้วย
2: ใช่มีความแบบนัวเผ็ด
0: มีแซ่บ
2: น
0: ี่
2: หรือเปล่าแซ่บตอนแรกผมก็คิดว่าอ๋อจะไปเล่นว่าวก็แบบว่างั้นนะพี่แต่พอได้เห็นที่หน้างานผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่าวแอกเนี่ยสวยมากแล้ว1 2มันคือแฮนด์เมดทั้งหมดด้วยนะครับเราแฮนด์เมดด้วยที่ บรรพบุรุษสืบทอดจากทุกๆรุ่นมาอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่ามันมีความพิเศษในตรงนั้นด้วยการเล่นว่าวแอกหรือว่ามวยไทยอะไรอย่างนี้ฮะคือสืบทอดแบบว่าแบบหลายร้อยปีมาแล้วนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับ
0: จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะใช้กีฬาเป็นการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตนะฮะทำให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดนี้เนี่ยมีสีสันและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากเลยนะครับผลักดันทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจออกไปเป็นลูกโซ่นะมหาศาลไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือร้านอาหารด้วยนะฮะในประเทศของเรายังมีอีกหลายจังหวัดที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านกีฬาของตัวเองได้คุณรู้จักที่ไหนบ้างครับและคุณคิดว่าเขาควรจะเพิ่มอะไรเพื่อให้เขาสามารถขยายความเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดตัวเองได้อย่างเป็นตัวของตัวเองและมีศักยภาพมากที่สุดครับ

และวันนี้ขอบคุณจากหัวใจจริงๆที่พวกเราอยู่ด้วยกันตรงนี้คืออย่างที่บอก33ปีเพราะพี่อยากจะทำให้มันดีที่สุดและทำแบบที่รู้สึกว่าพี่จะทำอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อตอบแทนทุกหัวใจที่ทำให้บัตรทั้งสองรอบเต็มแล้วมานั่งกันอย่างอบอุ่นแบบนี้นะคะ

0: นี่คือ One Stand Up Empathy ค่ะอย่ามัวแต่ดูแลใจใครจนลืมหัวใจตัวเองพี่อ้อยว่าวันนี้เรามีคนที่แบกผู้คนรอบๆตัวเยอะมากแล้วนะคะวันไหนไม่ไหวช่วยบอกว่าตัวเองไม่ไหววันไหนก็ตามที่รู้สึกว่าวันนี้ไม่เก่งเลยอะไม่เก่งก็คือไม่เก่งไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกเรื่องค่ะเพราะบางเรื่องเขาก็ไม่ได้อยากให้เราเอาชนะอะไรเท่าไหร่หรอกปัญหาไม่มีแค่2เรื่องค่ะปัญหาที่ต้องแก้กับแค่ยอมรับเหนื่อยที่สุดก็แค่กอดกันกอดจะทำให้รอดจากทุกความอ่อนแอนะคะนี่คุณผู้ฟังที่น่ารักของพี่อ้อยค่ะเย่เย่หนึ่งสองสาม
1: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
2: หิวไม่นานหรอก
3: เราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราต่างไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
4: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
5: ันกลับมาแล้วนี่
3: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
5: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
3: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
6: ตาหายไปไหนมา
3: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
7: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
3: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
8: ว้ายทำนมจะพามาลบ
5: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
9: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
5: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
4: ้วายออย่าเห็นตกกันในงานสักทีวะ
9: เออ
10: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
7: น่าห่วงล่ะ
4: อยู่ทีมไหน
11: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
3: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
10: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี้

0: กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
1: เธอเป็นใคร
0: หยุดตาจอกแล้วตรงนี
2: ้ปากดีแน่นะมึง
3: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ร้อยดวงใจเป็นมาลาสักการะถวายพระผู้เสด็จสวรรคสถานจักรำลึกถึงองค์พระภูบาลนิรันดร์กาลสถิตมั่นมิลืมเลือนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทวัน31จำกัด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ักษะ
1: แม่หมอ
0: คุณปักษะเป็นคนเดียวนะคะที่จะช่วยเหลืออาจารย์ได
1: ้แต่ผมไม่รู้เลยว่าไอ้พรหมพยัคฆ์มันพาอาจารย์ไปที่ไหน
0: คุณรู
1: ้ผมรู้
0: ใช่คุณรู้คุณใช้จิตที่ผูกพันกับณจันทร์มากๆแล้วก็เพ่งมองดูคุณจะรู้ว่าณจันทร์อยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้ไอ้พรหมพยัคฆ์มันก็บาดเจ็บมันคงพาคุณณจันทร์หนีไปได้ไม่ไกลหรอก
0: ใช่คุณใช้ความรักความผูกพันความห่วงใยในตัวณจันทร์แล้วคุณก็จะเห็นอาจารย์เองว่าอยู่ที่ไหน

0: ฉันน่ะ
1: คุณกำลังจะตายเลือดของผมช่วยชีวิตคุณไว
0: ้หมายความว่าไง
1: ก็หมายความว่าคุณยังคงเป็นราชินีของผม
2: แม่หมอผมไม่เห็นอะไรเลยครับ
3: สาขาทำจิตใจให้สงบแล้วลองดูอีกทีนะคะ
0: ไม่นะไม่จริงไม่จริงไม่จริง
1: จริงสิต่อให้คุณแก้คำสาปไปแล้วแต่คุณดื่มเลือดของผมไปเมื่อกี้นี่คุณดูแผลของคุณสิมันหายแล้ว

0: แบบนี้ทำไมทำไมไม่ปล่อยให้ฉันตายฉันไม่อยากเป็นราชินีเสือของคุณ
1: คุณจะตายได้ยังไงนะจันเราเป็นราชาและราชินีแห่งเสือเราเกิดมาคู่กันและถ้าวันหนึ่งเสือตัวใดตัวหนึ่งตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะกลายว่างเป็นเสืออย่างโดดเดี่ยวตลอดไปแล้วอีกอย่างผมรักคุณนะจัน
2: ตรงนี้มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นักไอ้ปักชาเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวฉันช่วยเอง
3: ไม่ต้องอาจารย์เรื่องนี้ฉันจะจัดการด้วยตัวฉันเอง
2: เฮ้ยไอ้ปักชาแต่มันอันตรายมากนะเว้ยคือฉันว่า
3: ขอบใจบ้างอาจารย์แกอยู่เคลียร์เรื่องที่นี
2: ่แล้วก็ช่วยดูแลแม่หมอด้วย
3: ส่วนเรื่องนี้ฉันจะจบมันด้วยตัวฉันเอง
4: ตัวด้วยนะเว้ยเพื่อน
5: โชคชะตาขึ้นอยู่กับมือคุณแล้วนะคะ

0: คุณเกิดมาเพื่อผมนะจ๊ะผมรอคอยเวลานี้มานานแสนนานวันพระจันทร์สีเนี่ยคืนนี้เราจะต้องสมสู่กัน
1: ไม่คุณไม่ได้รักฉันจริง
0: รักสิผมรักคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณสัมพันธ์กับผมและเผ่าพันธุ์เสือของพวกเราแค่ไหน
1: ความรักของเราต่างกันคุณแค่รักราชินีเสือของคุณใครก็ได้ที่ถูกราชินีเสือไทยเลือดให้ก่อนตายใครก็ได้ที่สืบทอดตำแหน่งนี้คุณแค่ซื่อสัตย์กับหน้าที่ของเผ่าพันธุ์แต่ฉันไม่ใช่ฉันต่างจากคุณฉันรักจากหัวใจไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมาสืบทอดและฉัน
0: ไม่จริง
1: ฉันไม่ได้รักคุณฉันรักฝักษา
0: ไม่จริงคืนนี้เราจะต้องสมสู่เราจะเป็นอมตะเราจะมีพลังอำนาจเหนือมนุษย์จำไว
1: ้ฉันไม่อยากเป็นอมตะ
0: ไอ้ผมพยัก
2: อาจารย์คุณเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เราแก้คำสาปไม่สำเร็จผมพยักเอาเลือดให้ฉันดื่มฉันยังเป็นเสืออยู่ฉันยังเป็นเสืออยู
0: ่ไอ้ผมพยัก
3: แกใช่ไหมที่เป็นคนถูกเลือกให้มาเป็นศัตรูของฉันนักจันทร์คุณจะได้เห็นมันตาย

0: ಮೆಷಿನ್ ಒಂಬಿ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂಘ ಐ ಬಡ ನಾನು
1: ಯಾರು

0: Sun.
1: คุณคือราชินีของผมถ้าผมตายไปคุณจะกลับไปเป็นมนุษย์ไม่ได้คุณจะกลายเป็นเสือตลอดชีวิตคิดเอาเองเลือกเอา

0: 那站。那站。
1: 你是谁？我们来恐吓你。

มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราสองคนพบกันคุณเกิดมาเพื่อฉันเพื่อให้สิ่งที่สำคัญที่สุดกับฉัน

0: ำได้ไหมคะ
1: จำได้ผมเคยให้คุณเป็นของขวัญวันเกิด
0: แล้วคุณก็บอกฉันว่าดอกหญ้ามันคือที่อดทนที่สุดอยู่ได้ไม่ว่าเป็นภูมิประเทศหรือภูมิอากาศแบบไหนแล้วคุณก็อวยพรให้ฉัน
1: ผมอวยพรให้คุณเข้มแข็งเหมือนดอกหญ้า
0: ฉันจะแข็งเหมือนมัน

จันทร์คืนนี้สวยจริงๆนะคะฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนฉันเคยแต่กลัวที่จะเกลียดคืนที่พระจันทร์เต็มดวงฉันชอบคืนนี้ฉันไม่เคยอยู่ข้างฉัน

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: พ่อเขาเสียผมก็กับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
3: จะไปร่วมงาน
2: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผัวก็งงเนี่ยแหละ
3: ค่ะ
2: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
3: ้
2: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
4: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
5: ใช่ครั้งสุดท้าย
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ใต้ล่า
0: ทุกวันพุธ
6: และพฤหัสบดี
0: เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอก 599 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไม่ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: สิคะฉันอยากให้คุณจำฉันแบบนี
1: ้ไม่นะจันผมไม่หลับตานะจัน
0: หลับตานะ

我ชีวิตมีสิ่งสำคัญก็คือเธอคนธรรมดาที่อาจไม่ดี

0: ากที่ทางตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของนายพรหมพยัคฆ์ทางเราได้พบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกิจลักลอบค้าขายสัตว์ป่าซึ่งสามารถโยงไปยังผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งได้นายสิงห์ผลจงรัตวัยหัวหน้าพรรคพิทักษ์ธรรมทางตำรวจจะดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไป
1: ตกลงการฆาตกรรมที่ผ่านมาเป็นฝีมือของเสือที่ลักลอบหลุดออกมาเหรอคะ
0: ใช่ครับทางตำรวจได้พบซากเสือตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งทางเราคาดว่าถ้ำแห่งนั้นจะเป็นที่ซุกซ่อนเสือของนายพรหมพยัคฆ์ส่วนนายพรหมพยัคฆ์หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยทางตำรวจจะเร่งหาตัวแล้วนำมาดำเนินคดีต่อไป
2: แล้วยังมีเสือที่หลุดออกมาอีกไหมคะ
0: ไม่มีครับ
1: แล้วทางตำรวจจะดำเนินคดียังไงต่อไปคะถ้าเกิดว่าเสือหลุดออกมาแล้วก็ฆ่าทำร้ายประชาชนนะคะ
0: ตอนแรกผมก็คิดว่าเสือเนี่ยน่ากลัวแล้วก็โหดร้ายแต่ตอนนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นแล้วครับเพราะผมรู้ว่ามันไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าใครหรือว่าทำร้ายใครมันทำเพราะสัญชาตญาณของมันสัญชาตญาณที่จะปกป้องตัวเองที่จะหากินที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้เหมือนกับมนุษย์ทุกๆคนเสือกับมนุษย์แตกต่างกันยังไงล่ะครับตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยแต่สิ่งที่ผมมั่นใจคือทั้งคู่มีหัวใจทุกสิ่งบนโลกใบนี้ที่มีชีวิตมีหัวใจมันรู้สึกได้เหมือนกับที่เรารู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนกับที่เราเจ็บแล้วก็รักได้เหมือนกับที่เรารัก

0: จุดนี้ใช่ไหมครับจุดสุดท้ายที่เห็นเส
1: ือครับแต่ก็หลายเดือนมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่เจออีกเลยสมัยเนี้ยเสือในป่าแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่ละไม่โดนล่าก็โดนจับจนหมดเนี่ยถ้าใครได้เจอนะถือว่าโชคดีสุดๆเลยครับ
2: ผมหวังว่าผมอยากจะโชคดีแบบนั้นบ้างนะครับ
1: ยากครับยาก

0: นิกก็คิดว่าเสือตัวนั้นมันคื
1: ออาจารย
0: ์ปักษาเรื่องมันก็ผ่านมา5ปีแล้วนะเว้ยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปฉันคิดว่าแกเองก็สมควรจะเปลี่ยนแกจะเดินไปอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยหรอวะ
2: อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปแกเองยังลาออกจากตำรวจได้เลยอาชาน
0: ี่แกอย่าเปลี่ยนเรื่องคือแกคิดว่าแกยังจะมีหวังที่จะเจอคุณอาจารย์เขาอีกเหรอ
2: ใช่พอดีมันเป็นความหวังเดียวของฉันนะอาชา

0: มีอะไรปรึกษา
1: ฉันรู้สึกเหมือน
2: ไม่เห็นจะมีอะไรเลยรีบกลับกันเถอะนี่จะค่ำแล้วเนี่ย
0: ไอ้ปรึกษาไอ้ปรึกษามีอะไรวะ

0: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเขาแอนอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโซยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31

Let me tell you this, tonight you just did this.

0: ับแม
1: ่อย่างนี้จะทานข้าวต้มทันไหมเนี่ยเอาแม่แม่ตักให
0: ้โอ้ยไม่น่าจะทันแล้วครับแม่พอดีว่าต้องรีบไปดูเครื่องจักรที่โรงงานนะครับเสีย
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรทานที่โรงงานแล้วกันนะ
0: ครับผมไม่ต้องห่วงครับไปก่อนนะครับ
1: ครับพี่นอนพี่นอนพี่นอนเฮ้ยพี่นอนอย่าลงอย่าเพิ่งไปพี่นอนวันนี้นุชมีนัดกับเพื่อนกินข้าวที่สยามน่ะขอเงินหน่อยได้ไหมนะพิเศษพันนะ
2: ใหญ่นุชใหญ่นุช
1: แม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้ขอตังค์พี่นนท์เขาเพิ่มเราเองก็รู้นี่พี่ก็มีรายจ่ายบ้างเยอะบ้างแยะไหนจะซื้อของเข้าร้าน
2: ค่าผ่านรถค่าประกันสุขภาพแม่แม่ไหนจะต้องค่าเทอมนุชอีกนุชรู้แล้วนะแม่แต่นุชก็ไม่ได้ขอเงินพี่นนท์บ่อยซะหน่อยครั้งนี้ครั้งเดียวนะแม่นะนะ
0: เดี๋ยวแต่ว่าต้องสัญญากับพี่นะว่าต้องตั้งใจเรียนโอเคไหม
2: โอเคครับผมอุ้ย
0: อ
2: ุ้
0: ยอุ้ยอุ้ย
2: พี่นนท์
1: พี่นนท์วันหลังอย่าไปตามใจน้องอย่างนี้นะดูเนี่ยเสียคนแล้วเนี่ยห้ามให้แล้ว
0: ครับแม
1: ่ไปเร็วรีบไปทำงานไป
3: โอ้ยฉันรีบถอยจ้า
1: ไปไหน
3: นี่ฉันเก็บไปฉันรีบไปอย่าไปมองนี่พวก
1: ทาง
3: น
1: ี้
3: ท
1: าง
3: นี้ด้วยอันนี้มีมองนี่สารที่จะให้พวกทีนะจ้าไปโทษทีโชคดีจ้าโชคดีมาแล้วเลยมีไหม
4: มาช้าวันนี้หนึ่งนาทีได้นั่งมอเตอร์ไซค์วินไปเองแน
3: ่โอ้พี่
4: ไปเที่ยว
3: ไปก่อนนะจ๊ะ
1: จ้า
3: ไป
1: จ้า
3: พี่นนท์
1: ขับรถดี
4: ๆเร็ว
3: ไป

0: คนี่ไปห้องงานได้แล้วเดี๋ยวสาย
1: แล้วไปไป
2: ไป
3: สวัสดีจ้าสวัสดี
0: สวัสดีครับท่านเชนพัฒน
4: ์
0: เอาผ้าไปไหนเนี่ย
4: ฮะจะเข็นไปโรงงานใกล้ๆตรงเนี้ย
0: เอาเดี๋ยวผมช่วยต้องไปดูเครื่องพอดีเลย
4: ช่าง
0: ไม่เป็นไรมา
3: โ
0: อ้ยอยู่กลางนะ
4: ครับครับเอาเลยครับ
0: เอาวางช่วยกันเข็นครับลูกเป็นไงบ้างครับท่านพัฒน
4: ์โอ้ยคนโตจบเหลือแต่คนเล็กเท่านั้นเองอ่ะ
0: โอเคนะครับ
4: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับพี่สาธิต
5: เหมือนเดิมเลยครับอะไรที่สั่งไปยังไม่มาเลยนี่ซ่อมเครื่องไม่ทันเสร็จก่อน 9:30 นพวกเราส่งของไม่ทันแน่ๆเลยครับ
0: เอามาดูครับลองเปิดสวิตช์ดูสิครับ
6: ได้ครับ

0: ช่างนนท์เก่งสุดๆเลยครับนี่ถ้าได้ช่างนนท์พวกเราต้องแย่แน่ๆเลย
1: ช่างนนท์นะเว้ยขวัญใจของพวกเราเว้ย
0: เอ้ยไปเลยมาเอาประจำที่ทำงานได้แล้วเร็ว
2: ไป
0: ทำงานทำงานขอบคุณมากเลยครับช่างนนท
2: ์ไม่เป็นไรครับพี่สาธิตเราจะทำงานครับสู
0: ้ๆเห็นนั่นมั้ง
3: ช่างนนท์ครับช่างนนท์คุณจิตตีให้มาบอกว่าท่านประธานเรียกพบครับ
2: เหรอครับงั้นผมฝากของไว้ที่โต๊ะผมหน่อยนะขอบคุณครับมาแล้วครับคุณจิตรี
4: เขียนจริงเลยนะในช่างใหญ่เสื้อเนี่ยเปื้อนแต่เช้าเลยท่านประธานรออยู่ข้างในแล้วเชิญ
2: ขอบคุณครับท่านครับ
5: ชานนท์นั่งสิ
2: ขอบคุณครับ
6: ผมเสนอชื่อคุณไปแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณทำงานให้ผมดีมาตลอดยังไงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานก็ต้องเป็นของคุณอยู่แล้ว
5: คุณอย่าลืมสิว่าก่อนที่พ่อผมจะตายเนี่ย
6: พ่อผมเป็นคนสร้างโรงงานนี้มากับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงท่านประธานก็ต้องทำตามที่ผมเสนออยู่แล้ว
5: เพราะอะไรคุณถึงได้เป็นผู้จัดการโรงงานนะคุณชานนท์ก็เพราะว่าทุกคนต้องการคุณ
6: แต่ท่านครับคนที่ทำงานมานานกว่าผมหรือว่าเรียนสูงกว่าผมยังมีอีกหลายคนเลยนะครับ
5: คุณชานนท์คุณทำงานมาแค่3ปีแต่คุณทำให้โรงงานของเราเนี่ยเติบโตมาก
2: ว่าไงจิตรี
6: อะไรนะคุณอาแต่งตั้งไอ้ชานนท์เป็นผู้จัดการโรงงานคนใหม่เหรออ
7: ะไรกันก็ไหนเจ้านายบอกว่าจะเสนอชื่อผมไงแล้วทำไมไอ้ชานนท์ถึงได้ตำแหน่งไปก่อนผม
6: ใจเย็นก่อนไพรั
7: ชใจเย็นยังไงไหวไอ้หมอนั่นมันเป็นใครผมทำงานมาก่อนมันเรียนก็จบพอสู้กับมันด้วย
6: ซะให้ใจเย็นก่อนไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณอาถึงแต่งตั้งมัน
8: เกิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้น
9: อีกสักครู่ติดตามชมเพื่อเธอหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
10: สวัสดีครับ
11: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งถึงจะบ้านมืดตึ๊ดตือก็ไม่ต้องกลัวกูนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
12: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
11: ทำไงอ่ะ
12: จะปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
11: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
12: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
11: สว่างมาก
12: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
11: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
12: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
11: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
12: ะ
11: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่า กลางวันเขาชาร์จไฟไว้กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลยอุ้ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
12: อ
11: ่
12: ะฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
11: ะ
12: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
11: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
12: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
11: อ
12: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
11: ให้ทันทีโทรด่วน1252นะคะ
12: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายหลายคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
11: ์ใหญ่เลย
12: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
11: ์
12: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
11: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
12: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
11: ้
12: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
11: ้แหมมีรีโมท
12: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
11: า
12: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
11: ะ
12: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
11: ้
12: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
11: ค
12: ือตอนกลางวัน
11: แล้วถ้ามืดอ่ะ
12: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
11: ่
12: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
11: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
12: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
11: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
12: ะ
11: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
12: อันนี้ตัวเก่า
11: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
12: ใช่
11: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
12: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
11: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
12: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
11: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
12: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
11: ั
12: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
11: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
12: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
11: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยามแล้วอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
12: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
11: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
12: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟนี่เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
11: ไปปักพื้นไว้หรอ
12: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
11: ปักสนามหรอ
12: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
11: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
12: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
11: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
12: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
11: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม
12: ้
11: กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
12: ทำไง
11: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
12: ต่าง
11: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
12: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมอ่ะ
11: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
12: ต่างจังหวั ดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
11: ปิ้งๆไว้เลย
12: ปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่าง
11: น
12: ี้แหละ
11: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาเซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ทต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาเซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
12: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
11: ะ
12: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
11: ัน
12: โดนแดดได
11: ้
12: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
11: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
12: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
11: ะ
12: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
11: ะ
12: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
11: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยังสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้วันไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
12: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
11: ่
12: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
11: ะ
12: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
11: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี้ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
12: ทดลองฮะขออนุญาตด
11: ับ
12: ไฟในสตูดิโอ
11: มาดูพร้อมกันค่ะ
12: เนี่ยนะพอเรา
11: โอ้ยสว่างมาก
12: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
11: ้
12: อะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
11: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
12: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
11: ใช่
12: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
11: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
12: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
11: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
12: ้
11: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
12: ถูกต้องและ 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
11: ธุ
12: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
11: ถ้
12: าได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไฟสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
11: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
12: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
14: สวัสดีครับ
13: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลไบโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
14: ครับ
13: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
14: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียด นอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
13: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเค

0: ธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามินบีคอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานละ1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
0: โอเค
1: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำรำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได
0: ้
1: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B 2มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B 12หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจีนอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่กรุงไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจีนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณป๋อ
1: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่น
1: ะคร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
0: ครับ
1: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้

0: อยากออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สังคม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาโรซานอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราเช่นของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับเกิดมาเพื่อรัก
2: เธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอคุณเป็นคนขยันฉลาดซื่อสัตย์พนักงานทุกคนชื่นชมคุณด้วยเหตุนี้ตำแหน่งนี้มันถึงเป็นของคุณแล้วที่สำคัญที่สุดนะผมเชื่อและไว้ใจในตัวคุณ
3: ขอบคุณท่านมากนะครับที่ไว้ใจผมผมจะทุ่มเทความสามารถแล้วก็ทำให้บริษัทของเราเติบโตขึ้นไปอีกครับ
2: ยินดีต้อนรับสู่การเป็นผู้บริหารนะคุณชานนท์ตำแหน่งของคุณชานนท์ไปติดให้รู้กันให้ทั่ว
4: ค่ะ
2: แล้วงานฉลองวันเกิดผมคืนนี้ก็เชิญคุณด้วยนะวันนี้คุณกลับบ้านเร็วหน่อยก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะผู้จัดการโรงงานคนใหม่เสื้อเลิศจารบีแบบนี้ผมว่าคงไม่ค่อยหล่อเท่าไหร
3: ่ขอบคุณครับ

0: ไม่เกี่ยวอ้องั้นต้องไม่ต้องไปแซวเขาแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะเขินไม่กล้ามาเข้ากะซะก่อน
1: โอ๊ยโง่เปล่าโง่เปล่า
2: ไม่ได้ขอนเอ้ยอันนั้นคืนนี้ช่างนนก็ต้องพายิดาวอ่ะไปฉลอง

0: มันวะดูอะไรกันวะมันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะไก่แค่ผู้จัดการคนใหม่เนี่ย
1: ไปกันเถอะพี่แถวเนี้ยติ่งไอ้ผู้จัดการคนใหม่มันเยอะ
2: ต่อไปนี้พี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ใช้พี่ได้เลยนะคะ
3: ขอบคุณพี่เยนดีมากนะครับ
4: แต่ตอนนี้นะพักเรื่องงานไว้ก่อนดีกว่าครับเพราะนี่เที่ยงแล้วท่านผู้จัดการชานนท์น่ะต้องไปฉลองกับพวกเรานะครับอ่ะพวกเราเต็มที่เพราะพรุ่งนี้เปลี่ยนเรื่องเลยสุดยอด
5: เที่ยงเต็ม
1: เที่ยงเหรอครับ
4: ต้องเต็มเลยทุกคน
6: การทำแบบนี้เท่ากับหักหน้าฉันชัดๆ
7: เจ้านายจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอมันเท่ากับปิดทางทำมาหากินของเรานะครับว่าไอ้ชานนท์มันคงไม่ยอมให้เราขนของออกจากกุฎังง่ายๆแบบผู้จัดการคนเก่าแล้วนะ
8: เรื่องมันไม่จบง่ายแค่นี้ไอ้หมอหน้ามันคงยังไม่รู้

0: มาแสดงความดีกับพี่นนท์นะคะที่เขาได้ตำแหน่ง
1: คุณชานนท์ไม่อยู่ออกไปเตรียมตัวไปงานวันเกิดท่านประธานแล้วบนตึกนี้เขาไม่ให้สาวโรงงานขึ้นมานี่เธอไม่รู้เหรอลงไปได้แล้วไป
0: ขอโทษค่ะ
2: เอาไฟพันต้นไม้ตรงนั้นหน่อยก็ดีเหมือนกันนะจ้าเนาะ
3: ป้าสร้อยสวัสดีครับ
2: อ้าวคุณชานนท์สวัสดีค่ะงานยังไม่เริ่มเลยคุณนนท์รีบมาทำไมล่ะคะ
3: ผมรีบมาเผื่อว่าทางงานจะมีอะไรผมช่วยนะครับ
2: โอ้ยจะช่วยอะไรล่ะคะคนงานก็ต้องเยอะแยะเนี่ยวันเกิดคุณท่านน่ะก็จัดที่นี่ทุกปีแขกของท่านน่ะเยอะ

0: ถ้าจัดที่บ้านอ่ะป้ากลัวว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงป้าว่าคุณนนท์เข้าไปรอข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวป้าจะให้เด็กเอาน้ำไปให้
1: ได้ครับป้าส้อยขอบคุณนะครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เพลงที่คุณเล่นเมื่อกี้นี้เพราะมากเลยนะครับนี่ถ้าแม่ผมมาได้ยินเข้าท่านคงจะชอบมากเพราะว่าเพลงที่คุณเล่นเมื่อกี้นี้พ่อผมก็ใช้จีบแม่ผมครับ
0: จริงเหรอคะบังเอิญจังเลยนะคะเพราะว่าแม่ฉันก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันแล้วคุณล่ะคะชอบเพลงนี้หรือเปล่า
1: ฟังมาตั้งแต่เด็กเลยครับถ้าไม่ชอบก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับคุณล่ะครับ
0: ก็คงเหมือนกันแหละค่ะแต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจผู้ชายในเพลงนี้สักเท่าไหร่นะคะ
1: ทำไมล่ะครับ
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายต้องรีบออกตัวด้วยว่าไม่ใช่ผู้วิเศษทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเราก็แค่ต้องการผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง

0: แต่ยังไงฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องมาทนฟังมือสมัครเล่นเพลงโปรด
1: ผมว่าท่านประธานคงจะไม่จ้างมือสมัครเล่นมาเล่นในงานวันเกิดหรอกนะครับ
0: ค่ะท่านประธานคงไม่ได้จ้างมือสมัครเล่นมาเล่นนะคะงานจะเริ่มแล้วงั้นฉันขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะ

0: ที่ฉันก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นเจ้าของที่แล้ว
1: ไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
2: ไม่ใช่มึงถอยถอยผ้าถอยผ้า
3: ถอยผ้า
2: ใช่แล้วเดี๋ยวเปียกนี่เปียกเขาจะบอกว่าไอ้

0: เล็กๆข้างหลังนั่นคือไอ้นุชจริงไหม
1: ไอ้นุชนั่นแหละนี่แหละหนังที่ไอ้นุชมันเล่นล่ะ
2: โอ้โห
1: นี่เห็นจุดนี้ไหมเห็นจุดนี้ไหม
3: โอ้โห
1: ไอ้นุชมันละ
4: ขอหาตั้งนาน
1: มันมาบอกข้านะว่ามันเป็นเล่นหนังไอ้เราก็นึกว่าเป็นนางเอกที่ไหนได้นี่ถ้ากระพริบตาไม่เห็นแล้วนะ
2: พี่เปี๊ยกอย่าให้นุชมาได้ยินนะเนี่ยมันงอนไม่ใช่ดาวจริงๆอ่ะ
1: จ้าเชื่อจ้า
4: โอ้โหแม่เชื่อง่ายเลยเถิดนี่ดาวแล้ววันนี้แค่มาสั่งโอเลี้ยงหรือว่ามาหาไอ้นนท์มันถ้ามาหาไอ้นนท์แล้วเองมาเกอร์แล้วล่ะเมื่อกี้มันเพิ่งโทรมาบอกมันได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการก็แก่ก็เลยชวนมันไป
5: ไปงานเลี้ยงวันเกิดท่านประธาน
4: รู้ได
5: ้นะนะนะฉันทำงานที่เถิดพี่นนท์นะทำไมฉันจะไม่รู
4: ้เออจริงด้วย
2: ใช่
1: นับวันไอ้นนท์นี่ไปไกลจนคนตามมันไม่ทันแล้วนะ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นแบบนี้เลยครับขอบคุณมากครับแหมไม่ต้องรบกวนของผงของพันอะไรเลยคนกันเองแท้ๆตามสบายเลยนะครับเชิญครับ
1: สุดการนั้นเกิดจะประมาณ
2: นะครับ
1: ของขวัญ
0: ขอบใจนึกว่าเธอจะไม่มาซะแล้ว
2: จะไม่มาได้ยังไงล่ะครับคุณอาผมกับแม่เนี่ยเป็นญาติแท้ของคุณอานะครับจะปล่อยให้มีแต่คนอื่นอยู่ในงานได้ยังไง
0: ขอบใจมาก
1: แล้วนี่หลานอันไปไหนซะล่ะตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาเนี่ยยังไม่เห็นหน้าเลยนะไม่รู้ว่าสวยไปถึงไหนแล
0: ้
1: ว
0: นั่นน่ะสิมาพอดีเลย

0: ันแล้ว
1: จ้าวันนี้น้องพี่สวยจริงๆเลยนะเนี่ย
0: หลานอันไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีโอ้โหทั้งสาวทั้งสวยก็เป็นกองเลยนะเนี่ยนี่สงสัยว่าต่อไปเนี้ยบ้านเธอคงต้อนรับผู้ชายกันไม่หวัดไม่ไหวซะละมั้ง
1: คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณแม่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายที่เหมาะสมกับยายอันทั้งเรื่องฐานะและชาติตระกูลเนี่ยคงมีไม่เยอะหรอกครับจริงไหมครับคุณอัน
2: นี่เดี๋ยวผมขอแนะนำนะนี่อันธิกาลูกสาวผมแล้วนี่คุณชานนท์ผู้จัดการฝ่ายโรงงานคนใหม่ของเรา
3: สวัสดีครับคุณอันธิกา
4: สวัสดีค่ะคุณชานนท์ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะ
2: อันนี้รู้จักกันแล้วเหรอ
3: เปล่าครับพอดีผมเจอคุณอันเมื่อตอนเย็นนะครับ
4: ค่ะคุณนนท์เข้ามาตอนที่อันเล่นเปียโนอยู่พอดีนะคะ
2: อ๋อถ้างั้นก็ดีแล้วเพราะอธิการเนี่ยเขาจะไปดูแลฝ่ายการเงินของโรงงานงั้นยังไงผมฝากคุณชานนท์ด้วยก็แล้วกัน
1: แม่คุณอาไม่ต้องลำบากไปฝากคุณชานนท์หรอกครับคุณอาจริงๆแล้วเนี่ยยานก็เป็นเหมือนน้องสาวผมฝากผมก็ได้นะครับไม่ต้องฝากคนอื่นหรอก
2: ก็ฝากทั้งสองคนนั่นแหละนะช่วยๆกันดูหน่อยมือใหม่หัดขับ
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่งานวันเกิดของคุณประภาสนั่นเองนะคะนับจากช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะมาเต้นรำนะคะเพื่อรำลึกถึงความรู้สึกสมัยหนุ่มสาวและเพื่อเป็นเกียรติค่ะขอเรียนเชิญคุณประภาสเจ้าของวันเกิดของเรานะคะและคุณอันธิกานะคะลูกสาวคนสวยเปิดฟอเลยค่ะ

0: ยินดีด้วยนะครับคุณชานนท์สำหรับตำแหน่งใหม
1: ่ขอบคุณมากครับผมเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าท่านประธานจะกรุณาผม
0: ใช่ไม่มีใครคิดหรอกการที่คน คนระดับคุณเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าภูมิใจมากนะแต่ไอ้ความภูมิใจของคนบางคนเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้กลายเป็นความทะเยอทะยานมากจนเกินตัวเกินไป

0: อีกสักครู่ติดตามชมเพื่อเธอหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 3 4ชุด
2: 4ชุดคือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
1: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ตัวแบบนี้โปรนี้นะคะลับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
2: ถู
1: กไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
2: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซ็นต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้อง
2: ๆ
1: เขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม่ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้ามาซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นมั้ยจะม
2: ี
1: รูระบายอากาศ
2: อ๋อเหมือนชุดออกกำลังกาย
1: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม
2: ่
1: ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
2: สีเดียวกับ
1: ชุดชั้นใน
2: สีน่ารักมาก
1: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอ่ะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลว์หมดเลย
2: โอ้ยเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
2: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
1: ้
2: ไหมได้สบาย
1: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
2: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกัน
1: ยืดได้เยอะมาก
2: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัวให้ฟรีนะแม่นะให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือน้อยกว่า75เซตแล้วว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ที่คุณได้ไปคุณจะได้เสื้อในซื้อ3แถม1เสื้อใน3ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอีก1อ่ะคลาสสีไปให้และให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันไปอีก4ตัวคลาสสีไปให้ทั้ง8ตัวนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,199 บาท
1: ใช่แล้วฟรีไซส์นะคะ1ชุดเนี่ยจะถ้าได้ทั้งเสื้อในกางเกงในแบบนี้ก็จ่าย 1,140 บาทแล้วแม
2: ่
1: คุ้มกว่าไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครซื้อตุนได้ให้ซื้อตุนไปเลยกดมาเลย1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเฉลี่ยตัวนึงจะตกราคาอยู่ที่
2: 149บาท
1: รุ่นใบเฟิร์นใส่นี่ละค่ะแม่ค่ะแล้วก็ของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เย็น
2: อ
1: ะอกเย็นหน้าร้อนหน้าฝนยิ่งหน้าหนาวยิ่งใส่สบายแม
2: ่
1: ซ
2: ึ่
1: งบ้านเราไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ที่คำถามว่า S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
2: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ปูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2 XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่
1: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
2: นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส
1: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
2: คนนี้
1: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
2: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
1: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถึงสะดือเนี่ยแม่เก เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยขอบขาใส่สบายไหมนะพี่นุ้ยขอดึงหน่อยได้ไหมเฮ้ยขอบขาไม่รัดจนมันไม่สบายนะแม่มันยังยืดได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือๆแล้วคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
2: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะถ้ามันอับชื้นมันเหม็นกลิ่นเปรี้ยวจริงๆแต่วันนี้เราหอมนะ
1: หอม
2: เอาล่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะมีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
1: อันนี้คือเทคโนโลยีแอร์โฟลว์เห็นไหมฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกัน
3: อ
1: ันนี้ตูนเอาผ้าซ้อนลงไปเลยนะคะชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้สวยทุกสีด้วยนะคะที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเนื้อนะคะคุณผู้ชมและกางเกงชั้นในที่ได้ไปก็จะเป็นสีที่เบสิกนี่แหละสีขาวกับสีนูดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3นาทีนิดๆค่ะกับ41เซตสุดท้ายแล้วซื้อเป็นชุดตูนว่าคุ้มกว่า
2: ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะปกติ1ชุดอ่ะชุดชั้นในกางเกงชั้นใน1ชุดคือ 1,140 แต่คุณเห็นหมายว่าวันนี้คุณได้ไป4ชุดแล้วคุณจ่ายแค่ 1,195 บาททั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
1: ต้องค่ะ
2: แต่วันนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีไม่คิดค่าส่งแล้วเก็บเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้สั่งให้ทันเพราะว่าเหลือน้อยกว่า39เซตในรายการค่ะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะ
1: ต้องค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะคะ750บาทจริงๆถ้าเกิดว่าแม่ไปซื้อในห้างหรือไปคุยกับเซลล์เนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนไม่เจอแน่นอนค่ะ

0: ที่นี่เรามีแค่ไซส์ของเราเท่านั้นมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเลยแล้วป้ายราคาเนี่ยนะคะชุดชั้นในตัวหนึ่งจะอยู่ที่750 บาทติดแพ็คใบนี้ไปให้ด้วยถึงบ้านเลย
1: และกางเกงชั้นในที่ให้ฟรีคุณผู้ชมค่ะตัวละ390 บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4 ตัว 4 ตัวนี้ก็คือ1,000 กว่าบาทแล้ว
0: ใช่
1: ให้ฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า30 เซตสุดท้ายกับ2 นาทีกว่า
0: ๆถูกต้อง
1: 4 แถม 4คุณผู้ชมค่ะให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะ1,199 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ149 บาทจากชิ้นละ750 บาท
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้แล้วเซตนี้ก็จะไม่วนกลับมาให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะเอาที่แม่ใส่สบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้เลือกชุดชั้นในก็ต้องเลือกเซตนี้แล้วที่นุ้ยกำลังถืออยู่ที่ตูนกำลังมาเอาไปให้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตแล้วเป็นแบบเสื้อในกางเกงในเข้ากันดีๆสวยๆแบบนี้เลยสีที่เราจัดไปให้อะยังไงก็ใส่ได้ทุกวัน
1: ถูกแล้วจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบเป็นสีสบายตาเวลาใส่แล้วคือจะดูผู้ดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่อนล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเบสิกที่ให้ไปอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะเขาเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและกางเกงชั้นในด้วยและกางเกงชั้นในที่ให้ไปเป็นรุ่นตามหาปกติขายอยู่นะคะแม่ขายอยู่ตัวละ390แต่วันนี้ให้ฟรี4 ตัว
0: ใช่ค่ะไม่ว่าจะ S M L XL 2XL นะคะใส่ด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกไซส์แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนี่ยนะคะก็ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซตแบบนี้ตุนว่าคุ้มกว่า1 เซตอย่าลืมนะว่าถ้าไปซื้อเองข้างนอกจ่าย 1,140 บาทแล้วค่ะเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเราได้ไปเลย4ชุดแบบนี้ S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ค่ะพี่ๆแม่ๆสั่งเอาไว้ก่อนจองสิทธิ์ก่อนนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้ว 1,199 บาทเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าโอนเงินเลยก็ยังได้สบายใจรีบโทรมา1252ค่ะ
1: ใช่แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วเหลือ19เซตแล้วน้องใบเฟิร์นเขาก็ใส่ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะใส่จริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราให้ไปตั้ง4แถม4ใช่ไหมเสื้อใน4กางเกงใน4คุณสามารถเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นสีลิมิเต็ดนะสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลเนี้ยพูดลอยเป็นสีที่คุณหาเสื้อชั้นในสีน่ารักน่ารักแบบเนี้ย
0: ไม่ได้แล้วที่สำคัญช่วงนี้แอโรบิกมาแรงอ่ะแม่สปอร์ตบาร์แบบน
1: ี้ใส่ได้เลย
0: ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วใส่แล้วโชว์ได้ด้วยแล้วสบายใจด้วยที่สำคัญวันนี้16เซตสุดท้ายแล้วค่ะ1252อยากให้สแกนมาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนเลย 1,199 บาทเท่านั้นเซตนี
1: ้ใช่แล้วเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือแค่26วิสุดท้ายใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาทนะลูกบอกเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินปลายทางแล้วส่งให้ฟรีต่อสายไว้ก่อนนะคะ
0: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ

0: ือก็ไม่ต้องกลัวกูกูกูนะเรามีไฟโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอนอ่ะ
0: แบบน
1: ี้
0: เลย
1: คุ
0: ณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
0: แต
1: ่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อ
0: ุ้ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่น

0: ันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
1: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
1: อ
0: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
1: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
0: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายหลายคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
1: ์ใหญ่เลย
0: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย์เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
1: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
0: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
1: ้
0: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
1: ้แหมมีรีโมท
0: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
1: า
0: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
1: ะ
0: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
1: ้
0: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือตอนกลางวัน
1: แล้วถ้ามืดอ่ะ
0: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
1: ่
0: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
1: กลางอุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
0: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
1: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
0: ะ
1: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
0: ไอ้นี่ตัวเก่า
1: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
0: ใช่
1: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
0: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
1: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
0: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
1: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
0: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
1: ั
0: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
1: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
0: 7-8,000 นู่นเห็นเลยมั้ย
1: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยามแล้วอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
0: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนำนะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดิบพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ไปปักพื้นไว้หรอ
0: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ
1: ์
0: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
1: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
0: โซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ป
0: ักออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
1: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
0: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
1: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม
0: ้
1: กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
0: ทำไง
1: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
0: ต่าง
1: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
0: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
1: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
0: เขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
1: ปิ้งๆไว้เลยเหรอ
0: ปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
1: แล้วยังก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ตต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
0: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนต์แล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
1: ะ
0: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
1: ัน
0: โดนแดดได
1: ้
0: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
0: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทน

0: ฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
0: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เรารดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้ว่าไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
0: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
0: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
0: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
0: ทดลองฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
0: เนี่ยนะพอเรา
1: โอ้ยสว่างมาก
0: ขนาด6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี้อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
0: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
0: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
0: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องและ 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพ
1: ิ่
0: มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนธ
1: ุ
0: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอนถ้าได้ไปปุ๊บคุณเสียบปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
0: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่าไงคุณสุรกิจ
1: กำลังอยากเจอตัวอีกพอดีเลย
0: เดี๋ยวสิคุณสุรกิจทำตัวอย่างกับนี้เจ้าหนี้อย่างนั้นแหละอ้อลืมไปผมเป็นเจ้าหนี้คุณดิ
2: คือเรื่องนั้นน่ะขอเวลาสักนิดนะครับ
0: เฮ้ยผมยังไม่ได้ทวงเงินคุณเลยนะคุณสุรกิจ
3: วางแผนไม่ต้องได้
0: เอานะใจเย็นๆผมรู้ว่านักพนันอย่างคุณเนี่ยสักวันก็ต้องโดนพลาดไม่เป็นไรหรอกนะผมพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอเพราะผมรู้ว่าผู้จัดการฝ่ายขายเก่งๆอย่างคุณเนี่ยก็จะต้องมีข้อเสนอดีๆมาเสนอให้กับผมตลอด
3: มาจริงไหมจัดการไปเรียบร้อย
0: ครับมาก
2: ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ
0: จะไปแล้วเหรอ
2: ครับ
0: ยังคุยกันไม่เสร็จเลยนะ
2: ไม่เป็นไรครับขอตัวครับ
4: เฮ้ยไอ้น้องเอาเหมือนเดิมอีกแก้ว
0: ไทรัฐดื่มไปกี่แก้วแล้วเนี่ยพอได้แล้วมั้ง
4: มันจะเป็นอะไรไหมครับเจ้านายนายช่างกระจอกอย่างผมเนี่ย

0: พ่อฉันจะเหนื่อยแล้วล่ะลูก
1: อะไรกันคะคุณพ่อนานๆทีอันจะได้เต้นกับคุณพ่อนะคะ
0: โอ้ยเต้นรำกับคนแก่พ่ออย่างนี้แล้วลูกแต่ถ้าลูกอยากจะสนุกต่อก็
2: จานนท์เดี๋ยวเต้นรำกับลูกสาวผมหน่อยนะ
3: อะไรนะครับ
1: ถ้าลำบากใจไม่ต้องก็ได้นะคะ
3: ไม่ลำบากใจครับ
2: ดี

0: ็นอะไรหรือเปล่าคะคุณนง
1: คือผมเต้นรำไม่เป็นนะครับ
0: แล้วทำไมไม่บอกอ่ะตั้งแต่แรกล่ะคะ

ซ้ายนะคะ

0: รื่องเมื่อตอนเย็นผมขอโทษนะครับที่ผมเข้าใจคุณนันผิดว่าคุณนันเป็น
1: นักเปียโนเหรอคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะอันถือว่าเป็นคำชมแล้วกันค่ะเพราะว่าฝีมืออันเนี่ยเหมือนมืออาชีพใช่ไหมคะ

0: คุณครับโทษครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณนนท์ไม่เป็นไร
0: คุณนันเจ็บหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ค่ะไม่เจ็บค่ะไม่เป็นไรนะคะ
0: คุณนันไม่เป็นไรแน่หรอครับ
1: ค่ะ
0: ขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะลองดูอีกสักรอบไหมคะ
2: จะดีแล้วครับ
1: ค่ะ
2: โทษทีนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ

แค่ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานคงยังไม่พอใช่ไหมชาญถึงได้หวังจะควบตำแหน่งลูกเขยได้ประธานด้วย

ก่อนจ้ะให้เกียรติแนะนำพี่สักหน่อยนะขอโทษนะครับอาจารย์

0: ท่าทางดูมีความสุขจริงๆเลยนะครับคุณชานนท์นอกจากจะได้เป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยยังได้จู๋จี้กับลูกสาวเจ้านายมึงอย่านึกว่ากูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงหวังอะไรฮะ
1: คุณไปรัดครับผมว่าคุณเมามากแล้วไปพักผ่อนหน่อยดีกว่าครับ
0: เฮ้ยเมาเลยวะไม่ได้เมาเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปนนท์จะรีบไปไหนวะมาคุยอะไรให้รู้เรื่องก่อนดีวะเฮ้ย
1: พอเถอะครับคุณไพรัตไว้เราค่อยคุยกันที่ตอนคุณมีสติดีกว่าก
0: ูมีสติดีทุกอย่างเว้ยแต่คนที่ไม่มีสติคือคนที่ยกตำแหน่งผู้จัดการโรงงานให้มึงต่างหากเว้ยกูเนี่ยเหนือกว่ามึงทุกอย่างกูจบนอกด้วยซ้ำอายุก็มากกว่ามึงแถมยังเข้ามาทำงานก่อนมึงอีกแล้วดันมาเลือกมึงเป็นผู้จัดการอะไอ้นน
1: ท์ขอโทษนะครับ
0: กูจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ากูเนี่ยเก่งกว่ามึงแค่ไหน
1: คุณไพรัตครับอย่าดีกว่าครับแขกเรือตกใจหมดแล้วครับ
0: ช่างหัวมันอยู่วะกูจะทำให้ทุกคนเห็นว่ากูเนี่ยเหนือกว่ามึงแค่ไหน
1: จะเป็นบ้าไปแล้วหรือไงครับหัดมีสติซะบ้างดูสิว่าแขกเรือตกใจแค่ไหนแล้วคนหลังถ้ากินเหล้าแล้วไม่มีสติแบบนี้ก็อย่ากินดับบ้านไปได้แล้ว
0: โอ้ขอโทษครับผมขอโทษทุกคนนะครับพอดีผมเมามากไปหน่อยครับ

0: 하시는 게 아니죠, 아무래도.
1: เป็นไรครับท่าน

0: อธิเบศตกลงมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นฮะไพรัตมันถึงได้เมาเละเทะขนาดนั้น
1: ผมต้องขอโทษแทนไพรัตด้วยนะครับคุณนะเบื้องต้นเนี่ยผมได้

0: ักงานเขาแล้ว1เดือนครับผมว่าเขาคงผิดหวังมั้งครับที่ไม่ได้ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานและที่สำคัญนะครับเขาคงไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาแพ้ให้กับเด็กที่มาทีหลังอย่างนายชานน
1: ท์เฮ้ยดูเรื่องอะไรทำงานมาตั้งนานน่ะไม่รู้หรอกว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องการคนดีแล้วก็คนเก่งมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าใครมาก่อนมาหลัง
0: แต่ในภัยรัฐเขาก็เก่งนะครับคุณอาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนโปรดคุณอาแค่นั้นเองผมว่าถ้าคุณอาลองให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่ง
1: เชื่ออาเถอะเบนนะอาว่าชานนท์เนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วก็เก่งด้วยเราสามารถไว้วางใจคนคนนี้ได้อาว่าอาดูคนไม่ผิด
0: คุณอาไม่เคยฟังผมเลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ขอพูดอะไรแล้วครับขอตัวก่อนนะครับ
2: หน่อยสิลูก
0: แต่คุณอาอย่าลืมนะครับว่าพ่อผมเป็นคนสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาถึงผมจะใช้นามสกุลธีระเมธาแต่ผมก็ยังเป็นอัศวะเทวินคนหนึ่งเหมือนกัน
1: เบ็ดฟังอาก่อน
3: พ่อ

0: ะคะมาอยู่ที่นี่นี่เองคุณพ่อให้มาตามนะคะจะตัดเค้กแล้ว
1: ครับ
0: คุณนนท์ยังเครียดเรื่องเมื่อกี้อยู่เหรอคะ
1: นิดหน่อยครับวันนี้วันเกิดท่านประธานทั้งทีไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลยครับ
0: อย่าคิดมากเลยนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดคุณเลยค่ะ
1: ผมจะพยายามไม่คิดแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณนัน
0: งั้นเราเข้าไปข้างในกันไหมคะ
1: ไปครับ
0: เฮ้ยตายแล้วสร้อยข้อมืออันนะคะหล่นลงไปในน้ำนะคะทำยังไงดีอะคะสร้อยของแม่อันด้วยอะ
1: คุณนันรออยู่นี้นะครับ
0: คุณนนท์คะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอันให้คนสวนมาเก็บให้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะ
1: กว่าคนสวนของคุณนันจะมาก็เดี๋ยวสร้อยที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยมันจะไม่อยู่ที่เดิมนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้

0: อีกสักครู่ติดตามชมเพื่อเธอหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: มาพร้อมกับแบรนด
2: ์ยูโร
3: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
1: ใช่
3: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
1: โอ้ยกับตัวนี้เลย
3: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
1: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
4: ใช
1: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
3: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
1: โดยตรง
3: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่า

0: ไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
1: ะ
0: วัยรุ่นวัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
1: ี่
0: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
1: เต็มแน่น
0: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
1: ไม่ได้
0: เป็นไงล่ะหน้าดำค่ะ
1: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตักวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
0: เอ
1: าแบบจึ้งๆนะคะ
0: เอาตุ้มๆเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
1: ี่
0: ตักให้4
1: ยังไม่พอ
0: แถมอีกหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นห้าเป็นห้าแล้ว
1: แล้
0: วเรายังมีนี่ครีมประดาวซีสตาร์บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
1: ้
0: ตัวนี้ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่าง
1: ๆ
0: ให้อีก3ซองให้อีก3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ 1,090 บาทราคานี้เลยนะ
0: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: รีบรีบรีบรีบนิดนึง
2: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
2: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
0: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด89คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
1: ไปสอนมา
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14วัน
0: 14วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจาก
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทา
0: เลยเอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 1,090 บาทจะให้กี่นาทีอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เนาะ
1: ไม่ให้
0: ไม
1: ่
0: ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
2: เอามันรีบโทรเพราะว่าวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมประดาวอีก3 8ชิ้นนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง
2: ที่ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณก็เติมเข้าไปอีกนิดน
1: ึ
0: งเติมเข้าไปอีกนิด
2: เลยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้าง
1: แล้วก็เจอขาวมาก
0: รับแดด
2: ใช่ตรงขาวรับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมัน มันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นดาถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: โบกเข้าไปช่ำช่ำ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
2: ไป
1: ห้าหลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงกระชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
1: ถ้าตูนใช้ได้นะตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็ผิวแพ้ง่าย
0: เอาอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ด้วยค่ะไม่แสบเลยพี่ต
0: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค่ะ
2: คุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
1: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
1: และสังเกตตัวเอง
2: วันและสังเกต
0: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค่ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยวเด
1: ี๋
0: ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
1: โอ้โห
0: นิดหน่อยเท่านั้น
1: โอ้ยไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
0: ๆ
1: ร
0: ี
1: บโทรนิดนึง1252รอสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
1: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อลึกนึงฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
1: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมวันนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้ว
0: ไปแล้ว
2: คุณผู้ชมไปก่อนแล้ว
0: สวัสดีค่ะ

0: ธอเข้าใจใช่ไหมที่ฉันทำลงไปทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าต้องการให้โรงงานนี้มันดีที่สุดก่อนที่จะคืนให้กับอธิเบกเขา
1: ฉันเข้าใจความตั้งใจของเธอแต่อธิเบกเนี่ยยังเด็กเธอให้เวลาเขาหน่อยเถอะนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาให้เข้าใจเธอเองไม่ต้องห่วงหรอกหน้าฉันว่าตอนนี้ที่น่าห่วงก็คืออาการโรคหัวใจของเธอมันกำเริบอีกหรอถ้าอย่างนั้นนะเธอก็ต้องพักผ่อนให้มากๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็ใช่ไหม
2: ใช่
1: ทุกอย่างต้องแก้ไขได้นะ

0: จอแล้วครับคุณอันนี่ครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณนนท์แต่ว่าเสื้อคุณนนท์เปื้อนหมดแล้วอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเองครับสร้อยของคุณนันสำคัญกว่า
1: ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีครับ
1: คุณนนท์รีบขึ้นมาเถอะค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะระวังนะคะ

0: ำแบบนี้เขาก็หวังจะฮุบโรงงานไว้คนเดียวชัดๆเขาไม่คิดบ้างพวกเราจะเป็นคนสร้างทุกอย่างไว้กับมือเขาที่ไหนกับพ่อแท้ๆที่ให้บ้านมาดูแลทุกอย่างทุกคนมันจะตาย
1: น่าเสียดายนะคะที่ท่านไม่เคยรู้เลยว่าลูกชายของท่านทั้งเก่งและฉลาดแค่ไหน
0: คงไม่เคยเห็นผมเป็นลูกเลยซ้ำมั้งท่านส่งให้ผมไปอยู่กับคนอื่นตั้งแต่เล็กๆจนมาผมโตขึ้นมาผมก็กลายเป็นคนนอกตระกูลมาบอกว่าให้ผมใช้นามสกุลเดียวพ่อแค่นั้นเหร
1: อพ่อเถอะค่ะเบสเลิกคิดและเครียดเถอะนะคะปล่อยความเครียดเนี่ยมาไว้ที่จิตรีและเดี๋ยวจิตรีเนี่ยจะเป็นคนรับหนูเอง

0: พี่น้อง
1: เอา
0: อะไรเนี่ยอารมณ์ดีได้ขนาดนั้นเฮ้ยแล้วนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมดูโหเฮ้ยทำไมตัวโอ้มอมแมมขนาดนี้ฮะ
1: พอดีพี่ไปปฏิบัติภารกิจจิตอาสามานิดหน่อย
0: อีกแล้วเหรอ
1: แล้วนี่อะไรเนี่ยมาทำอะไรดึกดื่นไม่กลับบ้านนอน
0: อ๋อไม่มีไรก็นี่ไงฉันมารออยู่แสดงความยินดีกับพี่ในฐานะที่พี่ได้เป็นผู้จัดการคนใหม
1: ่นี่ดาวเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ตำแหน่งผู้จัดการอะไรที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนัก
0: จ้าไม่ได้ใหญ่โตนี่พี่รู้ไหมวันนี้นะฉันขึ้นไปหาพี่บนตึกมาโดนเขาไล่ลงมาด้วย
1: เอ้า
0: ว้ายนับวันนี้เราจะยิ่งห่างไปเรื่อยแล้วเนี่ยดูฉันดีฉันยังไม่ได้ดาวสาวโรงงานอยู่เลยอะดูพี่ดิกลายเป็นคุณชานนท์ของใครไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเราสองคนจะยังคุยแบบนี้ได้ถึงเมื่อไหร่เนาะ

0: ไอ้ที่เรียนรามเนี่ยก็รีบเรียนให้จบสิจะได้ขึ้นมาทำงานบนตึกด้วยกันเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วไม่ใช่เราอ่ะ
1: โอเคงั้นคราวนี้ฉันว่าฉันต้องตั้งใจจริงๆละเอาจริงละว่าแต่พี่ก็อย่าเพิ่งรีบหนีฉันไปไหนล่ะรอฉันด้วยแล้วกัน
0: ได้รออยู่แล้วแต่ตอนนี้ควรจะกลับบ้านไปนอนได้แล้วเป็นผู้หญิงมาเดินดึกๆเดินๆแบบนี้มันอันตรายรู้ใช่ไหม
1: ขี้บ่นขึ้นทุกวันนะเนี่ยแก่แล้วเหรอเนี่ยไปละฝันดี
2: ฝันดี
3: พรุ่งนี้กินข้าวกันนะ
1: โอเคไม่คิดว่าไงนะ
0: พรุ่งนี้กินข้าวกันไง
1: พี่ชวนฉันกินข้าวเหรอ
0: ใช่ฉลองตำแหน่งผู้จัดการแต่ว่าดาเป็นคนเลี้ยงนะ
1: ได้ได้เลยโอ้พี่คิดเลยคิดเลยนะว่าอยากกินอะไร
0: ในหัวตอนนี้เมนูเยอะมาก
1: โอ้ขนาดนั้นเลย
0: เลี้ยงไหวหรือเปล่า
1: ไหวสิ
3: ถ้าพรุ่งนี้พี่ขอสักเที่ยงแล้วกันนะ
0: ขอทำธุระให้เสร็จก่อน
1: โอเคเที่ยงนะ
3: เที่ยง
1: ตามนั้น
3: ตามโน้นกลับบ้านไปนอน
1: เจอกัน
3: เจอกัน
1: เที่ยงโอเคเที่ยงนะ
3: เที่ยง
1: เที่ยง

ราเป็นใครยังมีทางไปไม่ได้เลยนนท์เอ้ย

0: ยอร์เกอร์หายไปไหนสักหลายวันเชลเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยรัดมากสนุกมากแกแล้วที่สำคัญผู้ชายดีงามของบอสตันมากฉันบอกกันแล้วใช่ไหมว่าเรียนจบแล้วอะให้อยู่เที่ยวด้วยกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับ
2: แหมก็พ่อฉันที่รีบกลับนี่

0: แล้วนี่แต่งตัวสวยนี่จะไปปาร์ตี้ที่ไหนเนี่ย
1: แกอย่าฟ้องแม่ฉันนะคือแบบมีนายแบบมาจีบฉันน่ะแล้วเขาชวนฉันไปดูแฟชั่นวีคได้นั่งฟ้อนรอด้วยนะแก
0: เลือกบ้างอะไรบ้างนะ
1: ฉันก็เลือกของฉันอย่าแต่แบบคงไม่มาตรฐานสูงแบบแกที่จะรอเทพบุตรลงมาโปรดจะเจอไหมนั่นอะ

0: ป้าสร้อยคะจะเอาไปให้คุณพ่อเหรอคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอันเอาไปให้เองค่ะ
1: ไม่ต้องค่ะคุณหนูให้ป้าถือเองเดี๋ยวคุณหนูจะหนักเปล่า
0: โถป้าสร้อยคะอันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะที่เมื่อก่อนจะถือหกซุ้มซ่ามนะคะให้อันเนี่ยดูแลคุณพ่อบ้างนะคะ
1: ก็ได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณนัน
1: ลูกอันเดี๋ยวลูกมีอะไรหรือเปล่าลูก
2: อันเอาของว่างมาให้คุณพ่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อมีแขก
1: เข้ามา
0: เชิญครับ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้คุณวันเวลาที่มีเธอเข้ามา
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
5: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
6: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาล
5: ล
6: ูกค่ะการไม่พบน้ำตาลเป็นความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
5: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
6: ใช่ใช่
5: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
6: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
5: 3ปีครับ
6: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
5: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
6: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
5: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
6: ม
5: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
6: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
6: โอ้หอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
5: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
6: เอาที่พวกนี้
5: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
6: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
5: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
6: ิน
5: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย1,900นะฮะ1,500ไม่ต้องจ่ายครับ วันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
6: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
5: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
6: ับ
5: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
6: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
5: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่
6: า
5: ใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
6: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
5: ้
6: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
5: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
6: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
5: ชี
6: พไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
5: ดูดีอ่ะ
6: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
5: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวย
6: ัง
5: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
6: ุ
5: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
6: ต่อไปอันนี้
5: คือทำอะไรนี
6: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
5: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
6: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
5: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
6: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
5: ร้อนนะเธอร้อนนะ
6: ขอดูหน่อยได้ไหม
5: คุณผู้ชม
6: อุ้ยนุ่มมาก
5: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
6: โทษนะ
5: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
6: โทษนะคุณผู้ชม
5: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
6: มีไก่
5: เป
6: ิ
5: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
6: มีปิ้งไก่กินก
5: ับ
6: ข้าวข้าวเหนียว
5: ข้าวเหนียวสวยไหม
6: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
5: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบ

0: คุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวเป็นแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
1: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูลออปชันเราได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เคยถามตัวเองไหมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องวางมือจากการร้องเพลงแล้วหรือยัง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะและก็ยังอยู่กับอ้อมนะคะสุนิสาสุขบุญสังค่ะอยู่กันที่บริเวณธรรมสถานวัดพระราม9นะคะก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสวัดใกล้ๆบ้านแวะไปนะคะทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมหรือว่าถ้าอยากจะมาที่นี่ก็เชิญได้เลยนะคะเพราะว่าวัดเนี่ยเอาว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปค่ะไปห้างก็ไม่ได้บอกว่าไม่น่าไปทุกที่น่าไปหมดถ้าเราไม่ได้ไปทําสิ่งไม่ดีแต่ถามว่าทําไมวัดถึงเป็นสิ่งที่น่าไปอ้อมว่าเรามีความรู้สึกว่ามันพบกับความร่มเย็นมันไม่ใช่ร่มเย็นทางกายอย่างเดียวมันร่มเย็นทางใจได้ด้วยนะคะร่มเย็นทางใจยังไงก็เรามีพระมีครูบาอาจารย์ให้เราได้บางทีก็ปรึกษาสอบถามปรับทุกข์อ่ะค่ะถ้าเราพูดกันบ้านๆบางทีหลายๆครั้งพอเรามีปัญหาเราไม่รู้จะคุยกับใครเราก็คุยกับพระอะค่ะคุณผู้ชมโบราณเขาก็คุยกับพระเนาะพอไปถึงวัดก็ไปเล่าให้พระฟังพระก็สอนธรรมมาหรือเทศน์ให้เราฟังคิดได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ดีกว่าเอาตัวเองไปในที่ที่ไม่ปลอดภัยค่ะธรรมะของเราในวันนี้ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถคำว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยคือคุณผู้ชมสามารถคิดได้คิดตามได้เห็นต่างได้แล้วส่งความต่างนั้นกลับมาก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอามาสอบถามมาพูดคุยให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัปดาห์นี้เป็นการพูดคุยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ค้างเอาไว้กับพระอาจารย์ของเรานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: มัสการพระอาจารย์
1: เชิญนั่งสนทนาธรรม
0: ขอบคุณค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะจะบอกว่าหลายๆคนอ้อมไม่ใช่คำว่าอิจฉาแต่หลายๆคนเคยพูดกับอ้อมอยู่บ่อยๆว่าอ้อมโชคดีนะที่สนทนาธรรมกับพระกับเจ้าบ่อยๆ จริงๆแล้วคนเราก็สามารถเดินเข้ามาสนทนาได้ไหมครับอาจารย
1: ์มาได้เลยพระก็เหมือนหมอไม่ได้จำกัดว่าคนไหนสนทนาได้ไม่ได้เหมือนหมอเนี่ยรับคนป่วยทุกคน ป่วยทางจิตป่วยทางอารมณ
0: ์
1: ก็มาหาพระป่วยทางร่างกายก็ไปหาหมอจริงๆตามโรงพยาบาล
0: แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าพระอาจารย์ไม่ได้ลดน้ำมนต์แล้วก็ดูดวงนะคะต้องแจ้งให้ทราบ
1: ก็ลดได้ดูได
0: ้แล้วไม่เคยเห็นมุมนั้นเลย
1: ไล่ผีได้อะไรเงี้ยน
0: ะแต่นั่นคงเป็นอีกวิธีหนึ่ง
1: ใช่
0: นะครับคงเป็นอีกวิธีหนึ่ง
1: เป็นอีกวิธีหนึ่ง
0: อาจจะเป็นสไตล์นะคะเพราะว่าบางคนก็จะรู้สึกว่านั้นอ้อมโชคดีที่มีอะไร
1: ในเทียมพูดแท้พูดเทียม
0: มันก็จะได้เห็นกันไปเพราะคนจะบอกว่าอ้อมโชคดีนะที่มีอะไรแล้วแบบได้ถามไถ่กับครูบาอาจารย์ได้ถามไถ่พระอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนก็อยากจะถามบ้างแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเดินเข้ามายังไงคือหนึ่งฝากคำถามมาก็ได้กับทางรายการนะคะคือถ้าฝากคำถามมากับทางรายการเดี๋ยวเราจะถามให้อ้อมเป็นตัวแทนถามให้ได้ค่ะหนึ่งอันนั้นกับสองเวลามาวัดมันไม่จำเป็นต้องมาหวังบุญจะมาคลายทุกข์ได้เลยอ่ะคนเรามาคลายทุกข์ได้เลยโดยการปรึกษาขอโอกาสให้พระชี้นำได้เพราะนี่ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของพระไหมครับอาจารย์
1: เป็นหน้าที่หลักเลยก็คือว่าปลดเปลื้องความทุกข์ของ
0: แต่ถ้าเกิดมีคนมาแล้วบอกเขาไม่มีเงินมาถวายพระจะคุยกับเขาไหม
1: คุยขอให้มีความทุกข์มาพระก็คุย
0: ค่ะ
1: พระเนี่ยมีสกอตไบรท์อันไหนที่จานมันไม่สะอาดพระก็ขัดก็แค่นั้นเองเห็นอ้อนอ้อนยาล้างจานใส่ให
0: ้
1: น้ำล้างให้พอสะอาดปั๊บโยมก็ไปทานข้าว
0: นะคะนี่เรากำลังพูดถึงหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องกังวลเพราะหลายๆครั้งบางคนก็จะรู้สึกว่าเท่าที่อ้อมคุยด้วยจะกังวลกับการเดินทางมาวัดแล้วรู้สึกว่าแล้วถ้าตัวเองไม่มีอะไรไม่ใช่คนแบบว่าเป็นที่รู้จักพระจะรับแขกไหมพระจะรับไหมก
1: ็จริงๆอ้อมก็เดี๋ยวนี้มันโลกยุคดิจิตอลโซเชียลมีเดียมันหลากหลายสามารถที่จะรับฟังรับชมรายการธรรมะเนี่ยผ่านมือถือของตัวเองเนี่ยได้เยอะแยะมากมายทีวีก็ได้แต่ว่าคนก็บางทีก็ยังไม่จุใจนะ
0: อยากให้ตรงกับเรื่องของตัว
1: อยากให้ตรงกับเรื่องของตัวอยากเห็นตัวเป็นๆอยากคุยกับหลวงปู่หลวงพ่อในถ้ำในเหวหุบเหวต่างๆที่อยู่ไกลโพ้นบางทีหลวงปู่หลวงพ่อก็หนีสุดชีวิตเหมือนกัน
0: ออกไปอยู่ป่ายังจะตามมาอีกอาตมาก็ไปไม่ถูก
1: ไม่เป็นไรก็ตามล่ากันไปก็แล้วกัน
0: พูดถึงอยู่ป่าพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วเราอ้อมบอกว่าขอโอกาสพระอาจารย์ว่าให้พระอาจารย์เล่าที่สัปดาห์นี้เรื่องหลวงปู่จันศรี
1: หลวงปู่พระอุดมญาณโมลีหรือหลวงปู่จันศรีจันทธีโปวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอายุ105ปีท่านมรณภาพไปแล้วน
0: ะ
1: ก็ได้พระราชทานเพลิงศพไปวันที่16พฤษภาคม2560โดยคณะศรัทธาสาธุชนก็ได้คณะสงฆ์ก็ได้จัดพิธีถวายท่านอย่างเต็มที่5แผ่นดินนะเป็นพระเถระ5แผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที
0: ่5
1: 6 7 8 9 10
0: อ๋อ 10
1: 5แผ่นดินเพราะนั้นก็มีคุณูปการมากมายต่อคณะสงฆ
0: ์
1: ต่อพุทธศาสนิกชนเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ล้มคลืนลงไปแล้วก็หัวใจของผู้คนที่เคารพนับถือทางภาคอีสานเนี่ยก็ห่อเหี่ยวพอสมควรเมื่อก่อนเรามีครูบาอาจารย์เยอะมากตั้งแต่หลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่อ่อนหลวงปู่หลุยหลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงปู่สุวัฒน
0: ์
1: หลวงตามหาบัวอีกมากมายก็มาสุดท้ายก็เป็น

0: เราคือหลวงปู่จันทร์ศรี
1: อ
0: ันนี้ก็นับว่าเป็นการสูญเสียแต่เราคิดว่าเป็นหลักธรรมชาติอาตมาภาพเคยอยู่กับหลวงปู่ตอนเป็นสามเณรแล้วหลวงปู่ก็นำมาฝากไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหารท่านก็มีเมตตาถวายตัวแก่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกก็อยู่ที่นั่นก็นับว่าเป็นเหมือนกับได้อยู่กับผู้ใหญ่มาตลอดเวลา
1: พระอาจารย์ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่มี
0: ตลอดเวลา
1: ที่มีคุณูปการกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเยอะนะคะทั้งหลวงปู่จันทร์ศรีที่ปลูกฝังพระอาจารย์มาตอนเป็นสามเณรแล้วก็ยังถวายให้กับสมเด็จอีก
0: ใช่
1: คือมีความเหมือนในความต่างยังไงบ้างคะพระอาจารย
0: ์คือหลวงปู่หลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์ระดับสูงๆเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกัน
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกันก็คือว่าเป็นทะเล
1: เป็นทะเลคือ
0: เป็นทะเลเป็นบ่อน้ำเป็นถนนสาธารณะเป็นหลังคาเป็นร่มเป็นรองเท้าบางครั้ง
1: จะเป็นทุกอย่างแล้วนะคะ
0: เป็นในลักษณะที่พร้อมจะรับใช้พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะเสียสละถ้าคุณร้อนมาฉันให้ร่ม คุณหิวมาฉันให้ข้าวปลาอาหารคุณกระหายฉันให้น้ำคุณเดินเขย่งมาฉันให้รองเท้าคุณป่วยมาฉันรักษาคุณไม่มีเป้าหมายปลายทางฉันเป็นพาหนะไปส่ง
1: นี่มัน
0: มีลักษณะอย่างนี้
1: คือความเมตตามันเมตตามหาศาลอยู่นะคะ
0: เมตตามหาศาลบางครั้งจนกระทั่งเราคืออย่างหลวงปู่อายุบางทีอายุ90แล้วเนี่ยโยมมาขอไปเทศงานศพให้หน่อยหลวงปู่ไปนะขึ้นธรรมาสจะไม่ไหวอยู่แล้วไปนี่อย่างสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเสด็จไปข้างนอกกลับมาถึงแขกรออยู่ก็ต้องรับแขกนะต้องรับแขกต่ออีกอย่างเนี้ยมันหนีไม่ได้มันถูกกำหนดอย่างนั้นกันก็ไม่ได้กันผู้คนก็ไม่ได้นี่เขาเรียกว่าจะต้องทำใจให้เกิดเมตตาธรรมอัปปัญญาคือไม่มีประมาณอย่างมากถึงจะเข้าใจ
1: ม
0: ัน
1: เข้าใจยากนะคะ
0: ยากอย่างเราเนี่ยนะไปทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมกลับถึงบ้านโลกส่วนตัวนะที่บ้านเนี่ยใครจะไป
1: อย่ามายุ่งเลย
0: แหนไป
1: ไม่ได้เลยนะ
0: ใครจะไปหาเนี่ยไปรออยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยไม่ได้นะเจอกันที่ทำงานใช่ไหมฮะแต่ว่ากุฏิพระที่วัดของพระนี่24ชั่วโมงคือหมายความว่าเข้าได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รับแขกรับญาติรับโยมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน
1: คือลักษณะคำว่าผู้ที่รับใช้เนี่ยไม่ได้เป็นคำที่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมคำนี้ผู้ที่รับใช้เนี่ยหมายถึงว่าช่วยให้คลายทุกข์ลดทุกข
0: ์มันเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีนะในประเทศไทยของเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่หมอจิตแพทย์ทำงานน้อยกว่าชาติอื่นๆเพราะอะไรเพราะว่าจิตแพทย์นั้นได้ถูกย่างงานไปโดยพระเรียบร้อยแล้ว
1: หรือหมอดู
0: หมอดูพระหมอดูพระลดน้ำมนต์พระอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แบ่งงานไป
0: แบ่งงานไปเรียบร้อยทรงเจ้าเข้าผีอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่จริงๆนั่นเพราะคนต้องการที่พึ่ง
0: คนต้องการที่พึ่ง
1: แล้วครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยท่านก็แสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาเห็นถึงความงดงามตรงนี้
0: เปิดโอกาสให้เข้าถึงอันนี้สำคัญมากเลยนะพระที่ดังที่สุดอย่างหลวงพ่อโสธรเนี่ยคือพระที่อยู่ติดดินนะติดพื้นใช่ไหมเอาหน้าผากโขกได้แค่หลวงปู่บอกว่าอย่าทำนั่นอย่าทำนี่ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ในหลวงว่าอย่างนี้แค่นี้ก็กระจายไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วผู้คนไปนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญมาก
1: เห็นหลายชุมชนที่เคยไปอะค่ะพระอาจารย
0: ์
1: มีพระเขาก็จะมีพระในใจเขารูปหนึ่งเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วก็มีในหลวงแล้วแค่นี้
0: แค่นี้แหละ
1: โอ้โหทำสุดตัวสร้างให้หมู่บ้านแล้วก็อยู่กันกลมเกลียวมากเหมือนเขามีหลักยึดแล้วก็มีตัวอย่างอะค่ะพระอาจารย
0: ์
1: และสิ่งที่เหมือนกันคือเขาซาบซึ้งในกรุณาของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งครูบาอาจารย
0: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่

0: ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณูปการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยล้วนแล้วแต่ท่านเหล่านี้สร้างคนปัจจุบันนี้โจมตีพระว่าพระโจมตีสถาบันโจมตีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเราอย่าหลงทางอย่าหลงทางเพราะว่านี่คือผู้สร้างประเทศผู้สร้างประเทศสร้างวัดวาอารามสร้างศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคือเอาประเทศอยู่เอาชาติบ้านเมืองอยู่แต่คนปัจจุบันนี้กลับมองไม่เห็นคุณูปการมองเห็นแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นมาจุดบกพร่องมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องช่วยกันอุดอย่าช่วยกัน
1: ขยายรู
0: อย่าช่วยกันซ้ำเติมทุกคนอยู่ในเรือเป็นร้อยเป็นพันคนอยู่ในเรือถ้ามันมีรูรั่วอย่าไปชี้หน้าว่าคนนั้นทำคนนี้ทำอุดก่อนช่วยกันอุดก่อนเอาให้อยู่ก่อนการไปชี้มันก็มีชี้สองทางแต่ถ้าช่วยกันอุดแล้วเนี่ยเรือปลอดภัยประเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: คือไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่อุดก่อน
0: อุดก่อน
1: แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่จะไปจัดการให้เขาได้ทำหน้าที่
0: เขามีหน้าที่อยู่
1: เพียงแต่ว่าคนนั้นก็ต้องทำหน้าที่ด้วยเช่นกัน
0: ปกป้องคุ้มครองให้เรือมันถึงฝั่งให้ได้รัฐนาวาพุทธนาวาหรือนาวาของสถาบันใดก็ตามถ้าหากว่าทุกคนช่วยกันทำนุบำรุงส่งเสริมซึ่งกันและกันเนี่ยชาติบ้านเมืองของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง
1: ก็ได้แต่หวัง
0: ร่มเย็นเป็นสุข
1: ได้แต่หวังว่าให้คนเราเข้าใจในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่อยากจะหวังแต่ก็ต้องหวังว่ารัฐนาวาหรือพุทธนาวาของเราก็ต้องเป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วมีจิตใจที่เหมือนครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟัง
0: หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายทำฉันใดพระที่ท่านในยุคปัจจุบันนี้ท่านก็ทำส่วนที่มีข่าวในทางไม่ดีเสียหายก็มีอันนี้เป็นเรื่องตามปกติธรรมดาเหมือนกับนักการเมืองทหารตำรวจพ่อค้าวานิชเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเราจะไปอย่าไปโหมข่าวที่มันไม่ดีเหมือนกับว่าอาหารการกินจานไหนดีเราก็เอาออกมาขายอันไหนมันเน่าเราก็อย่าเอามาขาย
1: คืออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอเราพูดอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่สังคมปัจจุบันจะตั้งคำถามว่างั้นเราวิจารณ์ใครไม่ได้เลยหรือเราจะพูดสิ่งไม่ดีไม่ได้เลยหรือเราเป็นกระบอกเสียงถ้าเป็นว่ามันเหมือนกับทุกสังคมมีทั้งคนที่ดีมากดีน้อยและอาจจะไม่ดีเราก็ต้องหัดมองความดีของคนอื่นที่เป็นในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าปฏิเสธการเห็นความไม่ดีนั้นเพียงแต่ว่าไม่ไปเพ่งโทษความไม่ดีปรับที่ใจเราก่อนแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะต้องหาวิธีบอกความไม่น่ารักนั้นไม่ใช่การประจานกันแต
0: ่
1: ต
0: ้
1: องมีกรรมวิธีในการบอกขั้นตอนในการบอก
0: มันสังเกตที่วิธีบอกว่าบอกด้วยเมตตาหรือบอกด้วยกล่าวหาแต่มันจะมีมันสามารถที่จะอ่านออกได้เพราะนั้นบางทีภาษาพระเรียกพระพุทธศาสนาว่าธรรมวินัยโยมคิดดูนะธรรมวินัยเนี่ยบางอย่างทำมาก่อนบางอย่างวินัยมาก่อนกฎกติกาคือวินัยแต่ว่าความเมตตาคือธรรมะ
1: ค่ะเอาว่านะคะส่วนหลังๆที่ได้มีโอกาสสนทนากับพระอาจารย์มันมีโอกาสที่เราจะนำมาปรับใช้ในสังคมในชีวิตเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องถามตัวเองนะคะว่าบางครั้งเราก็อยู่ในสถานะของคนที่ไม่ได้ดีมากเราอาจจะดีน้อยบางสถานการณ์เราอาจจะไม่ดีเลยเราอาจจะต้องการคนที่ตักเตือนเราด้วยความเมตตามากกว่ากล่าวหาเราแล้วทุกคนอ้อมเชื่อนะคะว่าเราพร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเสมอไม่ว่าคนคนนั้นจะนุ่งห่มแต่งตัวอยู่ในสังคมใดๆก็ตามค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์
0: ธนาสาธุ
1: มาถึงช่วงของธรรมะชิวๆค่ะใครที่มีข้อคำถามประมาณนี้เอาว่าดีนะคะเรื่องของการสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยน่าจะได้คำตอบที่ดีเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ

มีคำถามถามมาว่าการสวดมนต์ทุกเช้าจะช่วยทำให้จิตใจของเราผ่องใสได้หรือไม่ก็ขอตอบอย่างนี้ว่าการสวดมนต์ทุกเช้านั้นถือว่าเป็นการ

คุณการระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ในจิตใจแน่นอนจิตใจย่อมเป็นมงคลทำให้จิตใจของเรายกระดับขึ้นสูงทำให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้ทำให้จิตใจของเรานั้นสะอาดผ่องแผ้วตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีความสุขใครอยากจะเริ่มต้นชีวิตให้ดีขอเชิญทุกท่านมาสวดมนต์กันตั้งแต่เช้าการสวดมนต์ถือว่าเป็นการปรับสมดุลจิตใจถือว่าเป็นการปรับสมดุลอารมณ์ถือว่าเป็นการปรับสมดุลร่างกายคือปรับสมดุลน้ำในร่างกายเสียงสวดมนต์ที่เปล่งออกไปมีแกร่งสั่นสะเทือนทำให้น้ำในร่างกายของเรานั้นจัดเรียงโมเลกุลเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นทราบเช่นนี้แล้วเราควรที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้ากันทุกคนขอเจริญพร

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
6: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
3: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
6: ่วินมีหลักฐานเด็ด
7: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
3: เปิดมาเลยตอนนี
8: ้ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคุณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
6: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่เคสเปียและน้องโฟกั
11: สสวัสดีครับแน่นอนอยู่ธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
10: หนูฮะ
0: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิ

0: 拍那个的包皮又干巴
1: 干巴，
2: 麻辣。
3: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
1: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
4: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
5: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์ 6:00 น.เย็น
6: อาทิตย์นี้ติดตามชมรู้ไหมแควโซสเปเชียล
7: คุณเล

0: ิบนี้รู้ไหมจะโดน2026
1: จะเปิดชิล
0: อะพ
1: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอป 1D
2: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เนี่ยโทรออก
3: ติดหนักมากเลย
4: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือ0อื้อหือนี่คืออะไรเนี่ย
0: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอป 1D แอป 1D คอนเทนต์เด็ดไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เนี่ยโทรออก
5: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
6: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทติกิจเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: คู่ที่มีแต่รอยยิ้มเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
8: ทุกวัน
9: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหม
10: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจัดจ้าจัดจ้า
7: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
10: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่อย่างนั้น
11: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
12: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
13: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
14: นินทาตามสบายนะคะ
15: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียว
2: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
1: เวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

0: ก็อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะเราอยู่กับพระเดชพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: เจ้าค่ะต้องบอกว่าในเมื่อครั้งที่แล้วคราวที่เราเทศที่แล้วค่ะท่านเจ้าคุณได้พูดถึงยาดี4ประการด้วยกันท่านได้พูดไปแล้ว2ประการด้วยกันเรียกว่าเหมือนเป็น2ขนานใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่2ขนาน
0: ค่ะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีก2ขนานด้วยกัน
1: ใช่คราวที่แล้วเนี่ยอาตมาภาพก็อธิบายว่ายาดีขนานที่1ก็คือยาเรื่องสุขภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: ขนานที่2ยารักษามิตรภาพ
0: ค่ะ
1: ยาสุขภาพนั้นก็คือนอนให้พอ8ชั่วโมงนะกินอาหารให้ถูกต้องออกกำลังกายให้ดี
0: เจ้าค่ะ
1: ดูสุขภาพร่างกายของเราให้ดีเพราะมันเป็นสมบัติที่ดีที่สุดเป็นจุดกำเนิดของเงินทองทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีคุณอยากได้อะไรถ้าคุณมีร่างกายสุขภาพที่ดีมันก็จะเนรมิตให้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ยาต่อมาคือมิตรภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเรามีมิตรภาพที่ดีระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกสิ่งแวดล้อมท้องฟ้าทะเลภูเขาเนี่ยเราก็จะรู้จักคุณค่าของมันเป็นมิตรกับมันรักษามันไว้แล้วมันก็จะโอบอุ้มหุ้มห่อปกป้องคุ้มครองเราในที่นี้หมายถึงโลกใบนี้ด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่แต่ตัวเราก็เป็นยาดีที่จะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาปลูกขึ้นมาบ่มเพาะขึ้นมาทีนี้ก็จะมาถึงยาขนานที่
0: 3
1: ที่4
0: ขนานที่2โย

0: ยมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าโยมเคยได้ยินนะคะทั่วโลกเขาเขามีเรียกว่าบางทีที่ไฮพาร์คหรือที่สาธารณะหลายที่เขาจะมีคนที่มีชื่อเสียงมายืนให้หลายๆคนกอดเขาจะไปกอดทุกคนเหมือนเป็นยาขนานมิตรภาพได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
1: ที่หนูนาพูดว่าไฮพาร์คเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงไฮพาร์คมันเป็นชื่อสวนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นชื่อสวนอยู่กลางกรุงลอนดอน
0: ค่ะ
1: มันเอาไว้สำหรับให้คนที่อยากจะพูดอะไรพูดได้เลยไม่ผิดกฎหมายด่าใครก็ได
0: ้ค่ะ
1: ปาฐกถาบรรยายแต่ว่าห้ามสร้างเวทีนะห้ามถ่ายทอดสดนะห้ามแจกใบปลิวนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ความสูงของเวทีก็คือกล่องเป๊ปซี
0: ่
1: โคลานั่นแหละแค่นั้นแหละสูงแค่นั้นวางแล้วก็ยืนแล้วก็ห้ามใช้เครื่องเสียงเด็ดขาด
0: เจ้าค่ะ
1: นะเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านการพูดเนี่ยไม่ได้เข้าสภาเนี่ยมาระบายใครอยากจะไปฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็เดินผ่านไปเขาก็เลยเอาคำว่าไฮพาร์คเนี่ยมาใช้บ้านเราว่
0: า
1: เป็นการปราศัยจริงๆก็คือการพูดที่สวนไฮพาร์ค
0: ที่ลอนดอน
1: กลางกรุงลอนดอนเนี่ยเขาไว้ขี่ม้าสวนที่นั่นเอาไว้ขี่ม้าเอาไว้เดินเล่นเอาไว้ชมสวยงามอยู่กลางกรุงนั่นแหละมันมีสวนรีเจนต์พาร์คไฮพาร์คมีสวนเยอะแยะมากมายก็อยากจะบอกว่าเรามีธรรมชาติมีธรรมชาติที่งดงามแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจบ
0: ้
1: านเราเนี่ยต้องมีสวนมากๆนี่เราโชคดีมากก็คือสนามม้านางเลิ้งเนี่ยได้กลายเป็นสวนสุขภาพ
0: เ
1: ฉลิมพระเกียรติมีพระบรมรูปของในหลวงของเรารัชกาลที่9ประดิษฐานเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ของชาติอีกแห่งหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากของชาติเราปลูกต้นไม้กันเยอะๆอย่าตัดนะคุณโย
0: ม
1: ใครอยู่ที่ไหนก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หว่านเมล็ดพยุงยางนาหรือไม่มาฆ่าพวกเมล็ดทั้งหลายเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์หว่านเลยปีหนึ่ง3รอบทุกภูเขาเดี๋ยวมันก็ขึ้นเอง
0: ท่านก็บอกเหมือนกันใช่ไหมคะว่าที่วัดพระราม9ที่ธรรมสถานบอกถ้าใครมีต้นไม
1: ้
0: นำมาปลูกที่นี่ได้เลยใช่ไหม
1: นำมาได้เลยครับนำมาได้เลยยินดีรับทุกชนิดทุกประเภทอัตมภาพก็มีที่ปลูกไม่ใช่ปลูกที่นี่อย่างเดียวนำไปปลูกที่นั่นที่นี่ที่โน่นปีนี้ก็จะทำโครงการนั่นเองเขาเรียกว่าโครงการแจกอันนี้เราจะมอบอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ข้างในนี้นะฮ
0: ะ
1: จะอยู่ข้างในนี้จะอยู่ข้างในนี้เราจะบรรจุไว้ที่นี่บรรจุไว้ที่นี่ให้กับวัดต่างๆพร้อมกับต้นพระศรีมหาโพธิ์1ต้นต้นอัชชะปาลนิโครธคือต้นไทรเน
0: ี่
1: ยอ
0: ี
1: ก1ต้น
0: ค่ะ
1: นะฮะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสสำคัญ
0: เจ้าค่ะ
1: ในวันมาฆวิสาขะหรืออาจจะวันพ่อช่วงวันพ
0: ่อค่ะ
1: 5ธันวาเราจะทำขึ้นมานี่คือโครงการนี่เป็นตัวอย่างนะ
0: หมายถึงว่าญาติธรรมหรือกัลยาณมิตรทุกท่านสามารถที่จะมาร่วมบุญตรงนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อันนี้เป็นทองเหลืองนะอัตมาภาพเป็นคนปั้นเอง
0: ปั้นเองคุณปั้นเอง
1: หนักมากเลยปั้นเอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือพูดต่ออีกนิดนึงก็คือว่าจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธของเราว่าเราต้องสมัครสมานสามัคคีดูแลให้คุณภาพของสิ่งต่างๆมันเป็นยารักษาโรคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สมมติว่าคุณภาพของชาวพุทธดี
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นยารักษาใจชาวพุทธนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณภาพของพ่อแม่ของการงานถ้ามันดีเนี่ยมันก็เป็นที่ทำมาหากินเอาเงินเอาทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสร้างบ้านสร้างเรือนได
0: ้เจ้าค่ะ
1: อะไรก็ตามถ้ามีคุณภาพเนี่ยแค่มีโยมคนหนึ่งเขาขายยาตะขาบ5ตัว
0: เจ้าค่ะ
1: ยาตะขาบ5ตัวโยมรู้จักกันปรากฏว่า เขาขายเทน้ำเทท่าเลยนะเป็นกิจกรรมปิดเกณฑ์กิจการใหญ่ที่ต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายอย่างบางตระกูลขายยาหอมปราสาททองโอสถขายยาหอมเริ่มต้นจากเล็กๆเนี่ยนะส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือต่อยอดโอ้โหเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มต้นจากยาเม็ดเดียวดีๆที่มันมีคุณภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรก็ตามถ้ามีคุณภาพจริงอย่างเดียวเนี่ยมันชนะทุกอย่างเลย
0: เจ้าค่ะแต่ขอให้ใจเย็นๆแล้วอดทนใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วต้องมีคุณภาพต้องยาฉับฉวยคุณภาพต่อเนื่องสังเกตไหมว่ามีเขาบอกอะไรนะที่ข้าวผัดอะข้าวผัดห่อเดียวน้องคนหนึ่งไปอเมริกาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ทำไก่ข้าวเหนียวไก่ย่างเนี่ยขายดังทะลุฟ้าเลยร่ำรวยภายในพริบตาเลยเพราะว่าเทคเอาเวไม่มีร้านไม่มีร้านใส่กล่องแล้วก็เทคเอาเวคน
0: ส่งอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะ
1: ส่งตามสี่แยกตามฟุตบาทเลยก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยนี่เขาเรียกคุณภาพมนุษย์ของเราต้องการคุณภาพไกลแค่ไหนเขาก็ไปพระมีคุณภาพวัดมีคุณภาพไกลแค่ไหนเขาก็ไป
0: คนก็มาใช่เจ้าค่ะ
1: จริงไหม
0: จริงเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาหารดีๆร้านดีๆนู้นมีอยู่คนหนึ่งอยู่ดอยแม่สลองอยู่ที่ร้านอาหารที่ดอยแม่สลองมันโถขาหมูอยู่บนดอยแม่สลองอัตมาภาพมีวัดอยู่ที่นั่นก็ไปเจอโยมอ้าวโยมมายังไงไปยังไงเนี่ยอ๋อนั่งเครื่องบินมากินมันโถขาหมูครับท่าน
0: อยู่ขึ้นบนเขาไปเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: แล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็นั่งเครื่องบินกลับแล้วครับท่าน
0: มาเพื่อกินเพราะว่ามีชื่อมีคุณภาพ
1: ชื่อเสียงมีคุณภาพมากนี่เขาเรียกว่าคุณภาพมันเป็นยาดีมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวต้องสร้างคุณภาพแบรนด์เนมสังเกตไหมว่าอิตาลีกับก็จะมีรถที่ราคาแพงมาก
0: ใช่ค่ะ
1: และมีจำกัด
0: ค่ะ
1: แล้วก็สวยงามเขาไม่ผลิตเยอะแยะมากมายนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาผลิตคุณภาพฝรั่งเศสน้ำหอมเสื้อผ้าแฟชั่นถ้าบอกแฟชั่นปั๊บก็ต้องไป
0: ฝรั่งเศสค่ะ
1: ฝรั่งเศสนั่นแหละต้นกำเนิดก็มาจากพระนางมารีอังตัวเน็ต
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นแหละสังเกตว่าการที่เราทำอะไรที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะทำให้เป็นยารักษาชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: ยารักษาชีวิตเม็ดเล็กๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: วัคซีนเนี่ยมีคุณภาพฉีดครั้งเดียวถ้าฉีดหลายครั้งไม่เรียกว่าวัคซีน
0: แสดงว่ายังคุณภาพไม่ดีพอ
1: ใช่ฮะ3เดือนหมด3เดือนหมดดินเยอะเนี่ยคุณโยมคุณภาพโรงเรียนของเราจะต้องดีกว่านี้ทำยังไงน้ํารังรินไงเมื่อกี้นี่บอกรังรินเดี๋ยวติดตั้งให
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวติดตั้งให้ติดตั้งรังรินแล้วก็ถังน้ําของโบราณเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็เปิดใส่น้ำแล้วก็ต่อท่อ PVC ไปปลูกผักทุกชนิดทุกประเภทอาหารการกินเลี้ยงไก่กินไข่ไม่ต้องเลี้ยงแบบหัวอาหารมันสิ้นเปลืองปลูกกล้วยปลูกผลหมากรากไม้ปลูกเพราะว่าโรงเรียนมีที่ดินเป็น 10-20 ไร่เนี่ย เราไม่จำเป็นจะต้องปล่อยทิ้งรกร้างปลูกเลยครูก็คือลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอาชีพของตัวเองสร้างคุณภาพการศึกษาขึ้นมาได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นชาติของเราเนี่ยปลอดภัย
0: เราได้เยาวชนที่ดีด้วยเจ้าค่ะ
1: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
1: อัตมภาพพูดคำว่าคุณภาพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าเราจะต้องไปทำงานทำนั่นทำนี่อย่างเดียวนะหมายถึงว่าเราจะต้องดูแลคุณภาพของดิน
0: ค่ะ
1: คุณภาพของน้ำคุณภาพของลมของแดดของไฟที่เราควรจะต้องสร้างขึ้นมาให้มันมีคุณภาพเดี๋ยวนี้โซลาเซลล์มาแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดินมีแต่สารพิษปรับปรุงใหม่ซะ
0: ค่ะ
1: น้ำฝนตกจากฟ้าแต่ไม่มีปัญญาเก็บไว้เนี่ย ก็ทำรางรินซะ
0: ทำรางริน
1: ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทำรางรินเลย
0: ค่ะ
1: อย่ารอเก็บน้ำให้มากที่สุดอย่าเอาน้ำทิ้งบนหลังคาเราเนี่ยถ้ามันไม่มีหลังคามันตกที่ไหนมันก็ชุ่มฉ่ำไปก็แล้วกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หลังคาเรานี่คือสระน้ำนะ เราต้องเก็บเพราะน้ำหายาก

0: มาก
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ปลูก
1: สิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้พูดมาเนี่ยเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนในโบราณเลยแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในยุคปัจจุบันได้นะคะ
0: ใช่
1: อันนี้ก็คือยาขนานที่3
0: ขนานที่3คือคุณภาพ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณภาพของสิ่งต่างๆคุณภาพของคนคุณภาพของงานคุณภาพการศึกษาคุณภาพของเยาวชนคุณภาพของอะไรก็ได้ที่เราจะใส่เข้าไป
1: ค
0: ิดกันเองก็แล้วกันนะ
1: นะคะทำได้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะย้อนกลับไปดูตัวเราว่าเราได้ใช้คุณภาพที่เนยคุณได้พูดไปหรือยัง
0: ใช่
1: ค่ะส่วนขนานที่4ล่ะเจ้าคะ
0: อัตมภาพใช้คำว่าม
1: โนภาพจะต้องนึกภาพขึ้นมาว่าจะเป็นแบบไหนดีเจ้าคะ
0: มโนภาพก็หมายถึงว่าจะต้องมีวิธีคิดมนุษย์ของเราเนี่ยสำคัญที่ทัศนคตินะ
1: ค่ะ
0: สำคัญที่ทัศนคติมีคนคนหนึ่งเขารับสมัครเด็กคนหนึ่งรับสมัครเด็กคนหนึ่งเข้ามาทำงานเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากมีความสามารถ1ทัศนคติ2ความสามารถ3ความพยายามมนุษย์ของเราเนี่ยมีอยู่3อย่างถ้าเราจะดูว่าใครเราจะรับสมัครเข้ามาทำงานเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องให้เขา3อย่างนี้หรือสัมภาษณ์3อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ทดสอบ3อย่างนี้ทัศนคติความ
1: สามารถ
0: และความพยายาม
1: เจ้าค่ะ
0: ทัศนคติที่ว่านี้พระพุทธองค์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือมิจฉาทิฏฐิบางคนเนี่ยมีแต่ลบพูดแต่เรื่องลบพูดแต่เรื่องร้ายพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีนำแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวทักทายปราศรัยบ้านเนี่ยเรียกว่าไม่มีใครอยากจะอยู่บ้านลูกก็กระเจิดกระเจิงเพราะว่าทัศนคติ
1: ไม่ดีเจ้าค่ะ
0: ทุกคือค่าใหญ่สุดอะไรเงี้ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทัศนคติที่ไม่ดีเวลาพูดออกมาก็ไม่ดีไปด้วย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมิจฉาวาจาไปด้วยพอเวลาทำออกมาก็เอาเปรียบคนอื่นอย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทัศนคติเนี่ยสำคัญมากแค่วิธีทำเนี่ยถ้าทัศนคตินะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ
1: ่ค่ะ
0: มีอัตมาภาพให้คน2คนอ่านข้อความนะบ่าวกับสาวบ่าวกับสาวสาวอยู่ตรงนี้บ่าวอยู่ตรงนี้เชื่อไหมว่าบ่าวเนี่ยเขาจะเอาไว้หน้าเขาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: ไอ้นั่นก็พยายามจะอ่านแต่ถ้าเขาหน่อยนึงจริงไหมเอียงหน่อยนึงเนี่ยอ่านได้2คนเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่านได้2คนหรือขยับออกไปหน่อยนึงอ่านได้2คนนี่เขาเรียกว่าทัศนคติหรือถ้าเรากินข้าวโต๊ะเดียวกันหลายคนเราดูว่าอาหารคนนั้นชอบอะไรมันอยู่ไกลเขาเรายื่นเราเสนอเราหมุนให
1: ้อ
0: ย่างนี้ก็เรียกว่าทัศนคติ
1: ค่ะ
0: เป็นวิธีปฏิบัติที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะทำให้มีมิตรภาพขึ้นมาทัศนคตินี้คือมโนภาพที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาว่า คนอื่นสำคัญขนาดไหนสำคัญกว่าเรา รักคนอื่นให้มากกว่าเรา แล้วเขาก็คิดเหมือนกันกับเราถ้าเราเป็นคนให้ น้องคนหนึ่งจบปริญญาตรีมาเอาเงินครึ่งหนึ่งไปให้แม
1: ่
0: อีกครึ่งหนึ่งบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงบ้านพักคนชรา คนแก่แม่บอกว่าดังนั้นแม่เอาทำบุญให้อีกทั้งหมดนั่นแหละให้ลูกเอาไปเลี้ยงคนแก่บ้านพักคนชราเถอะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ไปด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลี้ยงหมดเลยนะ เงินเดือนที่ได้มาเลี้ยงหมดเลย
1: ค่ะ
0: เชื่อไหมเวลาที่เขามีความทุกข์ความร้อนในใจขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยภาพมโนภาพของคนชราที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากอดมาดูแลเขานี่นะมัน
1: ทำให้เขาหายทุกข์
0: มันทำให้เขาหายทุกข์
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกครั้งอันนั้นเป็นยารักษาใจเขาเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาคิดไม่ผิดเงินที่เขาได้มาก้อนแรกเนี่ยเขาไม่ผิดเลยที่เอาให้แม่แล้วแม่สมทบมาไปบ้านพักคนชราเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: มันเป็นยาที่วิเศษมากคิดถึงทีไรมีความสุขใจเมื่อนั้นในทางตรงข้ามถ้าเขาไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องแต่งกายซื้ออะไรนะเป็นรองเท้าก็นึกถึงรองเท้าได้ยังไงล่ะใช่ไหมเป็นกาเป็นตุ้มหูเป็นอะไรต่างๆเสื้อผ้าพอมันก็เก่าไปแล้วมันต่างกันนะทัศนคติ
1: ใช่ค่ะมันไม่อยู่ในใจ
0: มันเป็นมโนภาพที่เขาอยากจะเอามโนภาพนั้นมาเยียวยาเป็นยาเวลา
1: ใดก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เวลาใดก็ได
1: ้
0: เวลาทุกเวลาร้อน เราจะต้องมีมโนภาพที่เป็นยาที่เป็นยาเช่นเวลาเราป่วยติดเตียงหนูนาป่วยติดเตียงเนี่ยหนูนาเคยไปเยี่ยมใช่ไหมคนที่ป่วยติดเตียงเราจะรู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาเหลืออย่างเดียวคือจินตนาการหรือมโนภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างอื่นเขาไม่เหลือนะมโนภาพของเขาเนี่ยบางทีก็เศร้าบางทีก็ถอยไปข้างหลังบางทีก็คิดไปข้างหน้าเป็นห่วงคนนั้นทำไมคนนี้ไม่มาคนนั้นเป็นยังไงเนาะมโนภาพของเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นทุกข์แต่ถ้าเขามีมโนภาพที่แจ่มใสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีไหมเวลามีทุกข์แล้วมโนภาพ
1: มีใช่ไหม
0: ที่ดีๆเนี่ยมันมาเยียวยาเราม
1: ีค่ะก็มีอยู่ในใจตลอดเวลาใช่ค่ะ
0: เห็นไหมมันจะต้องมี
1: ใช่ใช่เพราะว่าส่วนหนึ่งโยมก็อยู่กับการทำงานแบบนี
0: ้
1: เป็นจิตอาสาเป็นอะไรบางครั้งเราเหนื่อยๆเรานึกถึงภาพตัวนี้ขึ้นมาเราหายเหนื่อยเจ้าค่ะ
0: นั่นแหละจะต้องมียาใจหลวงพ่อใช้คำว่ายาใจแต่คิดว่าเป็นมโนภาพ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่มันจะเป็นยาใจสำหรับแก้ไขในหลายๆเรื่องเวลาที่เรามีความทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์ขาดแคลนนะ
1: ค่ะ
0: มนุษย์ขาดแคลนเรื่องทัศนคติมีคนคนหนึ่งเมื่อกี้เล่ายังไม่จบเขาก็มาสมัครงานมาสมัครงานเนี่ยเขามีความเก่งด้านคอมพิวเตอร์มากแล้วก็มีความเพียรมากแต่ว่าทัศนคติของเขาเนี่ยค่อนข้างจะลบที่ผู้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วค่อนข้างจะลบแต่ไม่เป็นไรเราต้องการคนเก่งและก็คนภาคเพียรเขาอาสาอยู่ธนาคารทั้งวันทั้งคืนเลยนะอาสาเพื่อที่จะทำงานแล้วก็ได้คือทัศนคติของเขาคือว่าเขาทำงานคนเดียวได้เขาไม่ต้องให้ใครช่วยเขาสามารถเลยไม่ต้องมาแล้วก็สามารถที่จะทำงานเลยเวลาอยู่กับพื้นที่ได้ปรากฏว่าได้รางวัลดีเด่นพนักงานดีเด่นแต่3ปีผ่านไปแฮกข้อมูลเอาเงินไปหลายร้อยล้านทัศนคติที่ลบบวกกับความสามารถและความพยายามถามว่าทำร้ายธนาคารได้ไหม
1: ทำร้ายได
0: ้นี่เห็นไง
1: จะต้องมีทั้ง3อย่าง
0: ทัศนคติที่ดีนะที่ดีเนี่ยบวกกับความสามารถ50ความพยายาม50ก็พอแล้ว
1: ค่ะ
0: ยิ่งถ้าได้สูงทั้งคู่เนี่ยนะธนาคารก็ไปได้เร็วได้ดี
1: ค่ะ
0: นี่ไงทัศนคติมันจะเป็นตัวกำหนดลูกหลานของเราจึงต้องปลูกทัศนคติให้เขา
1: ค่ะ
0: หลวงพ่อบอกเด็กวัดที่นี่บอกว่าต้องรู้ว่าใครรักเราถ้าเขารักเราเราต้องขอบคุณเขาและรักเขาตอบอย่าคิดว่าใครเขาให้ทุนเราเนี่ยเราต้องขอบคุณเขานะเขาให้เราเปล่านะ
1: ค่ะ
0: เขาไม่ได้หวังอะไรกับเรานะนอกจากสร้างชีวิตให้เรา
1: ค่ะ
0: เราอย่าทำตัวให้เขาสงสารเพื่อที่จะให้เขาให้ต้องทำตัวให้เขาภาคภูมิใจผู้ให้ภาคภูมิใจในตัวเรานั่นแหละจึงจะเป็นยาเป็นมโนภาพ
1: ให้เขาด้วย
0: ให้เขาคิดว่าโอ้เด็กคนนี
1: ้
0: เติบโตขึ้นมาได้ดีขึ้นมาเพราะฉันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่เติมว่าโอ้เหลวไหลเหมือนเดิมขอบคุณก็ไม่เป็นคุณภาพของชีวิตก็ไม่พัฒนาถ้าเป็นแบบนี้มโนภาพของคนที่มันมองเราเนี่ยมันเป็นมโนภาพที่เกิดจากความสงสารให้เพราะสงสาร
1: เจ้าค่ะ
0: การให้เพราะสงสารนี่เสียหายมากคนที่ทำตัวให้น่าสงสารและคนที่มองดูแล้วน่าสงสารมันเหมือนขอทานเราสงสารขอทานจริงไหมเราไม่ได้ภูมิใจในตัวขอทานนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเห็นคนหนึ่งเขาร้องเพลงเก่งชนะเลิศฉะฉานเราให้รางวัลเราให้เพราะเราภูมิใจในเขา
1: ในความฉลาด
0: ความ
1: เฉลีย
0: วความสามารถของเขา
1: ค่ะ
0: นี่เห็นไม่ต่างกันเลยให้เพราะสงสารหรือให้เพราะความภูมิใจ
1: นะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นยาที่เติมพลังให้กับชีวิตของเราก็เหลือเวลาแค่1นาทีเจ้าค่ะอยากให้ท่านได้สรุปว่ายาดี4ขนานที่ท่านนำมาฝากผู้ชมในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญเจ้าค่ะ
0: ก็ยาขนานที่1ก็คือยารักษาสุขภาพขนานที่2ก็คือยารักษามิตรภาพขนานที่3คือยารักษาคุณภาพและขนานที่4คือยาที่เป็นมโนภาพรักษาใจ ขอเจริญพร
1: ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชยานนากวีผู้ช่วย

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแอบสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
1: ก็ซักแบบนี้เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเนาะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นมวลทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเนาะ
0: อ่ะมาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างงี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชกไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมัน

0: เป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
1: ู
0: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลยอันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: ก็เรียกกระดาษกาว
0: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: นะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
0: ู
1: ก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่งชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนครับอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม
1: ้
0: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค
0: ่ะอันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1 2

0: 52ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นนะคะลุงอ้วนครับลุงอ้วนครับถั่วงอกที่ลุงอ้วนปากแจ็คซื้อแจ็คซื้อไม่ได้นะครับของมันขึ้นราคาตังไม่พอแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแจ็คซื้อถั่วเขียวมาแทนแล้วอ่ะลุงอ้วนรับไปสิครับเอาไปพ่อนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นถั่วงอกเองเอาเส้นเล็กแค่2กรัมครับ
1: ไปนั่งไปนั่งหมูก็ขึ้น
0: ขายดีไหมครับไก่
1: ผักก็ขึ้นมะนาวก็ขึ้น
2: ทำไมอยู่อย่างนึงค่ะที่ไม่ขึ้น
1: อะไรอ่ะ
2: เงินเดือนลำไยไงล่ะคะไม่เห็นขึ้นสักที
1: เดี๋ยวเรื่องก็ได้ขึ้น
2: เงินเดือนล่ะคะ
1: ขึ้นเมนะไปทำงาน
2: จ่ายก็เยอะผัวก็ไม่ยอมช่วยงานสวัสดีค่ะทุกคน
3: สวัสดี
2: ค
3: ่
2: ะแล้วอภูนี่ทำไมวันนี้เลิกกลับเร็วอ่ะ
4: พอดีลูกค้าเขายกเลิกถั่วอีกแล้วค่ะอามาวัวว่านะคะปีนี้วัวต้องอดได้โบนัสจากพี่อ้อยแน่ๆเลย
5: เดี๋ยวพี่เฮียซันนะครับ
6: นั่นเฮียซันเดี๋ยวไอ้เมานี่มีอะไรกันเนี่ย
5: ก็เฮียซันอ่ะเขาปั้มอัวแล้วไม่รับผิดชอบ
6: โอ้ย
5: คืออย่างนี้ครับเฮียตองอัวขอยืมเงินเฮียซันแต่เฮียซันไม่ยอมให้แล้วตอนเนี้ยที่บริษัทอัวมันไม่ค่อยมีงานด้วยอ่ะแถมพี่แป้งนะครับเขายังมีนโยบายว่าจะลดเงินเดือนของพนักงานด้วยครับ
4: นี่ขมเหลาหรือเอาเงินไปนะก็ใช้ไร้สาระและอีกอย่างตอนนี้เฮียก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามาถ่ายรูปที่ร้านด้วยแล้วอัวก็ให้เฮียแค่วันละร้อยเท่านั้นแหละ
1: โอ้โหอ๋อแล้วทำไมทำอย่างนี้อะฮะมันเยอะไป50 บาทก็พอสมัยนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีมันก็ต้องช่วยกันประหยัดประหยัดหน่อยนี่ฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราต้องช่วยกันรัดเข็มขัดให้มากขึ้น
0: รู้ว่าครับจังว่าไม่เห็นได้ผลเลยครับจากรัดตั้งนานแล้วอึดอัดจะตาย
1: ก็หมายถึงว่าเราต้องช่วยกันประหยัดเงินนี่อ่ะบุ๊กทัวร์เรื่องเนี่ยเขายกเลิกใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เออหมาเรื่องจะโดนตัดเงินเดือนใช่ไหมร้านเลิกก็ไม่มีคนมาถ่ายรูปเอาอย่างนี้ต่อไปว่าจะเป็นคนคุมรายจ่ายเพราะพวกลือเองก็จ้าทำงาน
5: ปกติทุกวันนี้ก็แทบจะเลียจานกันอยู่แล้วครับถ้าเกิดอาเตียเข้ามาควบคุมการใช้จ่ายของเรานะครับนี่ไม่ต้องกินข้าวเหนียวจิ้มเกลือกันหรอครับ
2: ถ้าจะจิ้มเกลือนะคะไม่ต้องไปไกลหรอกค่ะจิ้มดีหัวก็ได้เค็มเหมือนกัน
1: ว่าอะไร
2: คะ
1: ว่าอะ

0: ายไหมครับมาม่า
1: สบาย
0: 500
2: จะเอาไป5นิ้ว
3: เอาโคตรประเทศไทยจะระเบิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันร้อนขนาดเนี้ยมันกี่องศากันแล้วเนี่ยเอ้าเจงพัดลมมันเสียหรือเปล่าเนี่ยทำไมเปิดไม่ติดนะ
4: ไม่เสียหรอกนี่ๆๆๆเนี่ยเนี่ยว่าถอดปลั๊กเองอ่ะเนี่ย
3: ๆๆโอ้โหร้อนนะเนี่ย
4: อ๋อร้อนก็ไม่ยากนี่ๆๆๆเอานี่ไปแล้วกันเอา
3: โอ้ยนี่เอาหรอกพัดไปก็เมื่อยมือดิ
4: เมื่อยมือแล้วก็จับไว้เฉยๆแล้วก็สายหน้าเอาเป็นไง
3: เจ๋งดีว่ะเอาของเรื่องอื่นไปเลยขี้เหนียวไอ้ขอน้ำกินแก้วไว้
4: เฮ้ยน้อยๆนะเว้ย
3: อุ้ยอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยทุกคนจะกินน้ำยังไงเอ้าโอ้ยล้างน้ำก่อนปิดน้ำให้สนิทโอ้โหไม่คงไม่กินมันแล้วเฮ้ยอะไรวะตักข้าวแต่พอกินไอ้หวด
4: อะไร
3: นี่แกจะให้ประหยัดแต่ท่านกินขยะเลยเหรอวะ
2: ไม่ใช่อันนี้ว่าเป็นคงแปะเอาไว้เองอ่ะไม่รู้มันหล่นมาจากตรงไหนว่าเลยแปะเอาไว้ก่อน
4: ก็จะถือมาทำไมฮะถือมาทำไมเนี่ยมันมีกลิ่นเนี่ยไปเก็บนี
3: ่มันถือไปเองไม่ได้ไง
4: ถือมาแล้วก็ถือกลับไปสิโอ้ยมาทำไมบ่อยๆบ้านวัวเนี่ยมาทำไมบ่อยๆฮะ
3: มาเยี่ยมเพื่อนไม่ได้ไง
4: งานการมุ่งจะไปทำ
3: เอ้าทำแล้วแต่มันไม่มีอะไรให้ทำแล้ว
4: จริงๆเลยอาตองอาตองจะกินน้ำอ่ะหรือกระลิ้นแต่พอดีที่ไม่ใช่กินแล้วเหลือขนาดนี้คนอื่นก็กินตามหรือไม่ได้มันเปลืองนะกินเข้าไปทำไมเยอะแยะเดี๋ยวก็ฉี่บ่อยก็ฉี่บ่อยก็ไปกดชักคอก็เปลืองน้ำอีก
3: โอ้ยถ้าแกงกขนาดนี้นะวันหลังละเฮ้ยฉี่ใส่แก้วไว้แล้วก็กินเองเลยนะมึงอ่ะ
4: พูดไปเลยไปขับรถเลยไป
3: เอาให้ขับรถอีกละไปอยากขับเครื่องบินบ้างได้ไหม
4: ตังเติมแก้วหรือเปล่าเนี่ยมีที่งานอยู่แถวเนี้ย
3: อู้บ้าอะไร
4: ไปไปไป
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: ทุกคนคะนี่โอซื้อขนมมาฝากแหละ
3: เฮ้ยเดี๋ยวครับพี่ป๋องอะไรอีกอ่ะ
0: พี่เห็นจะเดินออกไปแล้วกลับเข้ามาทำไมอ่ะ
3: ก็ตามกินขนมมาเนี่ยว่าแต่มันมีอะไรบ้างอ่ะ
5: ก็มีกล้วยบวชชีสลิ่มปลากิมไข่เต่าข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวถั่วดำลอดช่องคลองแทงค่ะ
3: จำได้หมดเลย
4: ซื้อมาเยอะแยะขนาดเนี้ยวันนี้ก็เหลือพอเหลือมันก็เสียแล้วก็ทิ้งเปล่าๆอ
6: ่
4: ะ
6: ไม่มีคำว่าเหลือฉันสัญญา
0: อะไรเนี่ย
4: แล้วบอกป้าบุ๊กเมื่อวานว่าก็พูดแล้วมันใช่หรือว่าให้ช่วยกับประหยัดพวกนี้ก็จริงจังหน่อยสิไอ้ทำแบบนี้มันประหยัดตรงไหนเนี่ยเห็นทีว่าต้องเข้มงวดกับพวกลูกให้มากกว่านี้แล้วเนี่ยไปทำงานเลยครับป๋องไปไปไป
6: เดี๋ยวโอ้มาแล้วกันนะขับเสร็จแล้วเดี๋ยวโอ้ของเข้ามา
4: เอาเข้าไปทำไมเนี่ย
3: จะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะ
4: ไปเต้
2: าเ
4: ลย
2: ดิจางไม่ต้องทำใช่ไหม
7: วิ
5: ่งดีนะคะเนี่ยวันนี้อัวเกือบซื้อเสื้อผ้าใหม่มาแล้วอะค่ะ
7: วันนี้อัวไม่ดีเลยอะอัวเพิ่งสั่งหนังมาสองวันนี้ด้วยอะ
8: ม้าก็เหมือนกันนะม้าเพิ่งฝากเพื่อนและซื้อครีมดีเทิง
0: ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้อ้วไปฟ้องอาเตี๋ยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอะไรมาปิดปากกันซะหน่อยละครับที่อ้วบอกว่าอะไรมาปิดปากเนี่ยหมายถึงเงินครับไม่ใช่มือ
7: เงิน
0: อะไรเนี่ย
7: ไม่ค่อยเลือก

0: เอามากินเมกะจี้ทำไมทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยดิ
1: ไล่ๆๆ
0: สกปรกหมด
1: ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยเป็นที่เป็นทาง
0: โอ้โหถังขยะเนี่ยมานี่มันไม่ใช่ถังขยะ
2: ไปไหนนะไอ้โผล่กอกอย่าให้เจอนะ
0: อะไรม
1: ัน อยู่ๆก็มาบอกมึงเนี่ย
0: เออนี่ต้องกินยังไงเนี่ย
1: กระป๋องกระป๋อง
0: โอ
1: ้
0: ย
1: กระป๋อง
0: กระป๋องอะไร
1: กระป๋องน้องลำไยนะว่าตรงพี่เข้าไปในบ้าน
0: อ
1: ะ
0: แจนโ
1: ดแล้วรู้เนี่ย
0: อะไร
1: ต้องมันเตือนตัวก่อนนะ
2: ไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองนั่นแหละพี่ต่อคิดจะช่วยทำงานบ้างไหมฮะกูจะแตะบอลอย่างเดียวเลยไอ้บอลเนี่ยมันทนเราไม่ลูกกินได้ไหมฮะอย่าให้รู้นะไปกับเพื่อนตัวไหนอะฮะอ้าวไอ้ช่อน
0: ครับ
2: ไปไหน
0: พอดีร้อนนะครับร้อนจะไปว่ายน้ำผมไปก่อนนะครับ
2: บอลไปไปกับไอ้ช่อนนี่เองไปได้ไปวิ่งทุกวันในบอลเนี่ยเดี๋ยวลำยายลุกขึ้นมาเตะบ้างหรอก
1: เตะบอลเหรอจ๊ะ
2: เตะพี่ต่อเนี่ย
1: โอ้โหแล้วปอย
0: ไปเดียว
1: โอ้ยลำยาย
2: อะไร
1: พี่ข้ามาเตะบอลนะพี่ไม่ได้ไปเฉลยเท่าไหร่ที่ไหนเลยพี่แค่อยากออกกำลังกาย
2: เถียงเหรอฮะเถียงเหรอ
1: ซึ่งไม่ได้เถียงพี่ต่อที่บ้านครับ
2: ก็เถียงเนี่ยฮะ
1: ซึ่งไม่ได้เถียงจริงจริง
0: มึงไล่ตีกันอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอวะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหแล้วเนี่ยมึงเพิ่งแต่งงานกันเนี่ยยังไม่ทันไรก็ไล่ตีกันแบบเนี้ยมันไม่ถูกไม่ต้องนะเว้ยแล้วชาวบ้านเขาไม่นินทามึงมั่งง่าย
2: แล้วน้าป้อมตีน้าป๋องเนี่ยชาวบ้านเขาไม่นินทาเหรอ
0: นินทาแต่กูชินโอ้โหหาวิธีอื่นมั่งเธออีดามเอ้ยตีกันแบบเนี้ยมันไม่ดี
2: เราจะใช้วิธีไหนนะป๋อง
0: ไม่รู้
2: อ้าว
0: ก็แกเป็นเมียแกก็หาวิธีเอาสิหรือแกจะให้ฉันเป็นเมียน้อยมา
2: ป๋องเนี่ยชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลย
0: ใจเย็นนายดำนะครอบครัวเป็นสุขมันต้องใจเย็นๆไว้ก็เพีย
2: งคิดหน่อยสิ
0: ก็คิดเองมั่งสิโว้ย
3: นี่ตกลงจะจ่ายค่าปิดปากวัวไหมครับไม
4: ่ได
0: ้ครับ
2: ขอบคุณมากนะ
0: ครับแย่นะออกมาอู้ว่าโทรถามร้านขายหนังดีวีดีเนี่ยก็บอกว่าเขาส่งพัสดุมาที่บ้านเราวันนี้แล้วอ่ะ
2: มาก็เหมือนกัน
3: ม
0: าน ี่
3: เลยคร
0: ับ
3: ม
0: าน ี่
3: เลยคร
0: ับ ยังไงวะเนี่ยฮะโอ้ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะ
3: ใช่ใช่สองคนนี้มีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่า
0: ว่าหมายถึงเรื่องมีอะไรกับอ้วนหรือเปล่าฮะเมาโอ้ยพันแข้งพันขาอยู่ได
3: ้ไม่มีครับโอ้ขอโทษครับ
0: พวกเรื่องก็ไม่มีอะไรกันใช่ไหมดี
3: อัตเตียครับ
0: อะไร
3: มีพัสดุมาส่งครับ
0: เฮ้ยป้าไม่ต้องนะเดี๋ยวผมไปดูให้เอง
3: เ
0: นี่ยไม่เห็นมีพัสดุมาส่งเลย
3: เอ้าเหรอว่าตาฝาด
4: โทรศัพท์ว่าหายไปไหนเนี่ยออกแต่ยังอยู่บนห้องไปเอากัน
3: อุ้ย
5: นี่อะต้องว่าว่านะหรือไปดักรอของหน้าบ้านเถอะ
2: เออนี
3: ่ได้ครับได้ครับไอ้ต้อยต้องมีพัสดุตรงนี้แกอะไรพัสดุตรงน้องเงี้ย
2: โชคดีนะที่ครีมยังไม่มาส่งถึงมาน่ะ
3: นักเก่งครับมีเด็กฝากอันนี้มาให้นักเก่งด้วยครับถ้าได้ของครบแล้วจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อนะครับ
0: เก่งมากเว้ยทำมือเลย
2: ทำไงเนี่ยนี่นะถ้าเรื่องนี้นะรู้ถึงป้านะโหเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยเนี่ย
5: นะว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะบอกป้าไปตามตรงดีกว่าว่าป้าคงไม่ว่าอะไรหรอกโอช่วยพูดให
3: ้โอ้น้อยไปอะเจ
0: ้ลุงจ้าเฮียซื้อเสื้อมาฝากนี่วันก่อนที่เราไปดูกันทำได้ป่ะเฮียไปวันนี้แล้วเฮียจำไม่ได้ว่าบุ้งชอบตัวไหนกันแน่เฮียก็เลยซื้อมาให้ทั้ง3ตัวเลย
5: ขอบคุณนะเฮีย
0: เจ๊เจ๊จะพูดให้พวกเราอีกไหมเนี่ย
3: แล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะมีใครจ่ายค่าปิดปากให้กับอัวไหมครับอาเสียครับอาเสีย
4: อะไรนะเมาอยู่ไหนว่าเรียกทำไมเนี่ยฮะฮะเมาอะดอง
0: มาม
4: ีอะไรบ้างเนี่ย
0: ไม่มีนี่ป้าใช่ไหมม้า
4: เนี่ยเจงแล้วทำอะไรอ่ะหรือว่าอะไรอ่ะ
2: ว่าเจ้าที่อ่ะว่าเห็นเจ้าที่ตรงนี้เลยนี่นี่เลย
4: นี่ไหน
2: เ
4: ล
2: ยว่าแหงอ่ะ
4: ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: จะเล่นจะ
4: ลืมว่ายส่งเดชไปได
2: ้นี่อย่าพูดสี
4: มันเออเอาว่ายไปว่ายไปโอ๊ยอ่ะบัวท่านทำอะไรกันเนี่ย
5: คือไม่มีอะไรหรอกป้าวัวขอบคุณเฮียซันที่เฮียซันเป็นสามีที่ดีอะค่ะ
6: ผมก็ขอบคุณบุ้งที่เป็นสามีที่ดีครับเป็นภรรยาที่ดีครับ
4: โอ้ยของอย่างนี้ไปทำกันบนห้องนอนอะไรต้องหวานวะ
5: เออ
4: เอา

0: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
1: อีกไม่นานหรอก
2: ป้าป้า
3: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
4: สวัสดีจ้ะนมนภาม
5: ันกลับมาแล้วนี่
3: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
5: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
3: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
6: ตาหายไปไหนมา
3: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
7: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
3: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
8: ว้าท่านนมนภามาลบ
5: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
6: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไปไป
5: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
1: ้วายยอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
9: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
7: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
10: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิค่ะ

0: แรกเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ติดหนักมากเลย
2: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือ0นี่คืออะไรเนี่ย
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
5: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู่
6: พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
7: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
8: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนก็ดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
9: จบแล้วจบแล้ว
10: ใคร
11: เ
10: ป็นคนไปฟ้อง
11: พ
10: ี่อย
11: ู่กับ
10: ป
11: าก
10: กับ
11: ปากหมา
10: ล่ะ
12: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอากงอีกทำไมอ่ะ
13: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
14: อยากลองคืนนี้มันนะครับ
15: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
16: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่เคสเปลี่ยนแล้วต้องโฟกั
17: สครับ
16: สวัสดีครับสวัสดี
17: แน่นอนอยู่กับธรรมชาติมาไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
16: หนูครับ
17: หนู
18: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
15: ศึกรักครั้งนี้ต่างคนต่างมีอาวุธเด็ดเรนกำความลับสำคัญ
19: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี
15: ่วินมีหลักฐานเด็ด
3: ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วย
19: เปิดมาเลยตอนนี้
1: ได้แต่พี่จะเปิดตอนที่ดอกคุณอยู่ด้วยเรากล้าแลกปะล่ะ
15: ศึกนี้ใครจะต้องไปจากดอกคูณ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
2: ต้องบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้ละ
15: นินทากันตามสบายนะคะ
5: ในสายตาของพวกพี่พี่บูมมันเป็นคนดียังไง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:00 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
6: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
10: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
12: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
9: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
18: ้รวมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ
18: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
14: มา2รอบแล้วนะนี่ถ้ารอบที่3แล้วยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเลือดได้ขึ้นเมนแน่ๆเลยอ่ะ
19: นะเดี๋ยวครับอาจจะมีคนขึ้นเมนนะครับแต่คงไม่ใช่อ้วแน่นอนครับคือว่าที่อ้วเรียกอาเตียมานครับอ้วมีอะไรจะให้อาเตียดูด้วยล่ะครับแต่ว่าเอ๊ะมันอยู่ไหนนะก็สงสัยไปจะไม่อยู่เอ๊ะแล้วก็เดี๋ยวอยู่ไหนนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ้ยไม่มีละต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอ่ะมันอยู่ไหนนะอยู่หรือเปล่าไม่มีเอ๊ะว่าแต่มัน

0: ไหนนะเนี่ย
1: อยู่
2: ไม่มีลองเรียกมาเนี่ยจะให้ดูอะไรกันแน่ฮะ
0: โอ้ยเสียอย่าเพิ่งใจร้อนสิครับใจเย็นๆก่อนคือว่ารู้สึกว่า
2: อะไรเข้ามาวะ
0: ขาต่างตัวเนี่ยครับอาเตียมันดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันโยกไปโยกมายังไงก็ไม่รู้อะครับเพราะว่าอาเตียรีบมาดูขาต่างตัวนี้ดีกว่านะครับเผื่อยังไงจะได้ซ่อมทันนะครับเดี๋ยวมันจะหักไปซะก่อนอาเตียครับอาเตียสงสัยว่าจะจำผิดมันไม่น่าจะใช่ขาต่างตัวนี้มันอาจจะเป็นขาตู้ตัวนี้ครับอาเตียขาตู้ตัวนี้ครับดูมันไม่ค่อยแข็งแรงเลยครับอาเตียโอ้ดูไม่ค่อยแข็งแรง
3: อีกร้อยนึง
0: โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเช็คก่อนอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับอาเตียว่าจำผิดอีกแล้วครับโทษโต๊ะกินข้าวแน่ๆเลยขาโต๊ะมันจะหักอยู่แล้วครับอาเตียขาโต๊ะตัวนี้เลยครับ
4: กูว่าเนอะว่าคิดผิดนะที่ให้ลืมมาอยู่ปางนี
0: ้อาเตียครับกลัวว่าว่ามันความจำไม่ค่อยดีเลยครับพักนี้คือว่าว่าเพิ่งนึกได้นะครับว่าอาอีเจบุ้งเฮียซันแล้วก็เฮียตงเนี่ยเขาซ่อมขาโต้หมดทุกตัวแล้วครับ
2: ตกลงไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ย
0: คงไม่มีอะไรแล้วครับอาเตีย
2: สามรอบแล้วยังอ
0: ่ะสามรอบพอดีเลยครับ
2: อ๋อเรียกอยู่ได้เรียกอยู่ได้ไม่มีอะไรกันนะโอ้เวรจริงจริงฮะมีอะไรกันหรือเปล่านะเจง
5: ไม่มีอะไรไม่มีอะไร
2: แล้วไป
5: ถ้าเกิดเอาของขึ้นไปเก็บตอนนี้นะคะต้องสวนกับอาปาแน่ๆเลยอ่ะ
3: นี่เฮ้ยแจ็คแจ็คอะไรนี่อะไร
6: นี่แจ็คนี่แจ็คของทั้งหมดเนี่ยนะไปซ่อนนะแล้วอย่าให้อาปาฉันเห็นเด็ดขาดเข้าใจป่ะ
3: ต้องไม่เห็นด้วยคร
6: ับ นะไปลูกเฮ้ย
3: ลูกรอนะครับ
2: มึงดูอะไรกันอ่ะ
6: ไม่มีอะไรครับ
3: ผมจะเห็นแน่นอนเรียบร้อยครับแม่ครับมีอะไรกับแจ็คป่ะครับแม่คือแจ็คมีธุระด่วนอยู่ครับแม่ครับโอ้แม่ใจเย็นก่อนสิครับเดี๋ยวแจ็คกลับบ้านครับแจ็คติดธุระอยู่ครับเดี๋ยวแจ็คกลับนะครับเดี๋ยวแจ็คต้องกลับนะครับแม่สวัสดีครับเฮ้ยว้าวเฮ้ยกลับมาครับ
2: ยังไงเนี่ยโตลงพวกเรื่องนี้มีอะไรปิดบังไว้อยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะ
5: ไม่มี
0: โอ
2: ้ไม่มีแล้วจะมายืนเมื่อยอยู่ทำไมแล้วทำไมไม่ไปนั่งนอนยังไง
6: หัววันเลยเหรอ
5: เอ้าจะป้าหรือกระป๋องคิดอะไรเนี่ย
6: แล้วแกทำอะไรล่ะ
5: ก็กระป๋องเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะให้ลำไยนะหาวิธีอื่นที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะค่ะ

0: โอ้โหไอ้ที่ฉันพูด
1: หนีไปเตะบอลดินะดูซิว่าลั่นจ้านอย่างเงี้ยจะหนีไปไหนได้ฮะ
0: เฮ้ยมันนี่ก่อนเฮ้ย
1: ฉัน
0: นี่จะพูดอะไรให้ฟัง
2: เฮ้ย
3: โตนี่คนหรือกบภูเขาอ่ะ
2: เอาเครื่องมานี่เลย
3: ว้ายไม่ให้หรอกเขาอายนะ
2: อ
3: ายไอ้ยังไม่พูดบอกดีก็ได้
2: ไอ้เว้ยเสี้ยเอ๋ยเฮ้ยเราเล่นไปจ้ะไอ้ถูกใครปู่รออยู่ไปด
1: ูยิ้มเป็นชีเปื่อยจะไปไหนไม่รอดหรอกเดือดปากผัวลำยายไปไหนอะคะออกมา
4: เอาก็ที่นอนอยู่ในตู้ไม่ใช่ผัวเรือ
1: ถ้าเป็นการยากค่ะมาเล่นระบองระบองไม่ต้องพูดเลยลำไยมีวิธีอื่นเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเจอกันแน่
0: เฮ้ยดำไปล่ามันไว้อย่างนั้นน่ะมันเกินไปเปล่าวะ
1: ไม่เกินไปหรอกค่ะถ้าจับใส่กรงก็ว่าไปอย่างลักษณะนี้ดูซิจะไปไหนรอดฮะ
4: เลาะเลาะไอติมมาเนี่ยหรือไปซื้อไอติมให้อ้วนหน่อยสิ
5: กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งอยู่เนี่ย
1: ลำไยเดินพี่โตอยู่ค่ะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้วนรู้ให้
1: ลำไยฝากพี่โตด้วยนะคะ
4: เออมาออกแรงหนาเงี้ยไปไหนไม่หลับ
1: โอ้ยไม่ต้องพูดแล้วนะ
0: ฟ
1: ัง
0: ก่อนที่คุณจะอธิบาย
1: จะไปแต่งไม่ต้องมายุ่ง
0: โอ้โห
4: ไปยุ่งกับมัน
3: เฮ้ยโอ้โหที่โดนมัดอย่างกับรถไบเลอร์เลยเหรอแล้วเราจะเอายังไงกันดีอะพี
2: ่เอางี้เว้ยไม่ยากยกโต๊ะนี่ไปด้วยเลย
3: ไปท
2: ั้
3: งโต๊ะน
2: ี่
3: นะ
2: มือถือวะทำอะไรอย่างนี้เร็วดิเร็ว
1: เหมือนกันแล้วมันก็ต้องอย่างนี้แหละอาม่าคะ
4: นี่ค่ะขอบใจ
1: เดี๋ยวให้พี่ต่อยทีนี้ได้จัดใส่กองจริงๆแน
0: ่เดี๋ยวๆๆครับเดี๋ยวๆๆเอา
1: ไว้เลยลงต่อ
0: ใจเย็นก่อนสิใจเย็นก่อน
1: เย็นอะไรอ่ะคะก็ลำไยอ่ะก็ทำอย่างที่ตะป๋องบอกแล้วหาวิธีอื่นสอนก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้ลำไยก็ต้องหาวิธีอื่นอย่างที่ตะป๋องบอกไงคะ
0: พี่ฉันให้แกหาวิธีอื่นเนี่ยฉันหมายถึงว่าให้แกน่ะหันหน้าคุยกันไม่ใช่อีกคนนึงก็ตึงอีกคนนึงก็หย่อนแล้ววันๆแกไม่คุยกันน่ะมันจะรู้เรื่องมั้ยเอาแต่ทะเลาะมันไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาหรอกเว้ยถ้าแกถึงทะเลาะกันแบบนี้นะฉันว่าครอบครัวแกเนี่ยมันจะไปกันไม่รอดอ่ะเอาค่าปรึกษามา500
1: ค่าปรึกษาอะไรสองอ่ะ
0: แต่มันเรื่องจริงนะเว้ยที่ฉันพูดเนี่ย
1: มันก็จริงอะค่ะ
0: เห็นไหม
1: คุณยายยังไม่เคยพูดดีกับพี่โตเลยอะแต่ถ้าเกิดพี่โตมาเนี่ยลำไยจะลองคุยพี่โตดูนะคะ
0: อย่างนั้นแหละ
6: นี่ก็ไม่ใช่คนโง่นะพวกเลือมีอะไรปิดบังไว้อยู่พูดมาฮะว่าไม่โกรธหรอก
7: ในฐานะที่อุ๊กเป็นแม่อุ๊กพูดเองอาบุ้งเนี่ยอีซื้อเสื้อผ้าใหม่เยอะเลยส่วนอาตงนะอีก็ซื้อหนังใหม่มาเยอะเลย
2: เอา
7: ส่วนตัวอ้วนเองนะก็ซื้อครีมทาหน้ามาด้วย
8: โอ้โหนี่แหละครับอาเตียที่อ้วนเนี่ยพยายามจะฟ้องอาเตียอยู่ครับ
6: เงินที่ถืออยู่ไหนของใครอ่ะ
8: เอ้าก็เป็นเงินค่าปิดปากที่ทุกคนจ่ายให้อ้วนไงครับ
6: เอาไปคืนพวกนี้เลยไปไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเถียงเลยไปไปไปไป
8: ครับโอ้ยร้อยหนึ่ง
9: เดี๋ยว
8: อะไร
9: อีกร้อยหนึ่ง
8: ทำได้หร
6: อช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีพวกลื้อก็รู้ไม่ใช่เหรอแล้วพวกลื้อนั่นแหละก็บ่นเองว่างานน้อยลงเงินน้อยลงแล้วทำไมไม่คิดประหยัดค่ารายจ่ายให้มันน้อยลงล่ะ
8: ใช่เลยมัวทำตัวฟุ่มเฟือยกันอยู่แบบนี้อีกหน่อยเนี่ยจะเอาตังค์ที่ไหนให้อ้วยืมล่ะครับ
6: ไม่จำเป็นไม่ต้องพูดเนี่ยบุ้งเสื้อผ้าของลูกที่มีอยู่เนี่ยของเก่าเนี่ยมันก็ยังใส่ไปทำงานได้ไม่ใช่เหรอ

0: และไอ้ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยเลือกคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่ามันจำเป็นหรือว่าหรืออยากได้กันแน่ตรงกับเหมือนกันหนังเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อทุกเรื่องก็ได้ไอ้เรื่องเก่าๆที่ซื้อมาน่ะก็ดูไม่ทันแล้วเจงไอ้ความสวยงามเนี่ยนะมันก็ตามวัยตามสังขารหรือไม่ต้องทาก็ได้ครีมอ่ะต่อให้ลื้อเหี่ยวก่อนเนี่ยว่าก็ยังรักลื้ออยู
1: ่คือพวกเรานี่ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้หรอกนะป้าแต่ว่าพวกเราสั่งของก่อนที่ป้าจะบอกให้พวกเราประหยัดอ่ะ
0: เอาที่ถ้าว่าไม่พูดพวกลื้อก็ไม่คิดประหยัดกันเลยใช่ไหมเนี่ยต้องให้ลำบากกันซะก่อนใช่ไหมถึงจะคิดประหยัดกันอ่ะ
2: ขอโทษนะป้าต่อไปเนี้ยพวกเราจะจริงจังให้มากกว่านี้ค่ะ
0: เอาละคราวหน้าคราวหลังน่ะจะใช้จ่ายอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนแล้วกันหือไปทำงานละ
3: ไอ้จอยเออวุ่นไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ
0: มันนึกว่าบ้านมันหรือเปล่าวะเนี่ยครับ
3: ตัวครับแจ็คมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะมาบอกครับข่าวดีคือว่าของที่ปากแจ็คไปซ่อนเนี่ยลุงว่าไม่มีทางหาเจอแน่นอนครับ
4: เอาแล้วข่าวร้ายอ่ะ
3: ฉันเองอ่ะก็หาไม่เจอเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้พนักงานเก็บขยะเอาไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
5: ดูเดี๋ยวพี่จะสับขาหลอกแบบโรนัลโดในทีวีให้ดู
3: อย่างนี้ไม่เอานะครับ
5: พี่ไม่ตลกขนาดนั้นหรอกน้องแจ็คของจริงของจริง
3: ได้ครับ
5: ฝีมือล้วน
3: ๆดู
5: เฮ้ยชุบชุบชุบชุบชุบชุบชุบชุบ
3: ชุบชุบโอ้ยเป็นไรบ้างครับ
5: โอ้ยโดนลิสซะแล้ว
3: ลิสของลูกบอล
5: ลิสที่ดวงพี่เนี่ยโอ้ยโดนที่ท
3: ้องเป็นไร
5: บ้างโอ้ยพี่โตพี่โต
6: อะไร
5: โอ้ไม่ได้ก่อน
6: ทำไมกัน
5: เร็วดิเออเออเบาๆหน่อยช่วยโอ้ดีรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยไปไปไปเตะบอลกัน
6: ไปไหน
5: เพื่อนรอกันเต็มสนามหมดแล้วเนี่ยไป
6: เฮ้ยไม่ไปเพราะว่าฉันตกลงกับน้องเมียแล้วว่าไอ้เรื่องเตะบอลเนี่ยต้องขอเผาลงหน่อยเว้ยเพราะเดี๋ยวน้องเมียไม่เป็นคนช่วยทำงาน
5: เหรอกลัวเมียสิ
7: ก็เมียก็น่ากลัวนี่
5: เหร
7: อหัวลำใหญ่ลำใหญ่เคลียร์ได้แล้วหรือแต่เพื่อนผัวเท่านั้นแหละทวนจางไม่รู้จะเกรงใจครอบครัวก็บ้างเลยไปค่ะพ
5: ี
7: ่แจ๊คโอ้ยเดี๋ยวจับให้นะจับให้กินนะโ
5: อ้โหดูสิน่ารักจริงเลยนะคนกลัวเมียเนี่ย
3: เบื่อจริงเลยครับครับครับเดี๋ยวแจ็คบอกให้ครับครับครับพี่ชอนครับ
8: ฮะ
3: เมียพี่โทรมาครับ
8: เอ้าว่าไงอ่ะ
3: บอกว่าถ้าเกิดไม่กลับบ้านภายใน5นาทีนี้จะส่งรถปอมารับครับ
8: ปออ๋อประกาศเหรอ
3: ปอเต็กตึงครับเออก็เย็นดี
5: ต้องบอกเมียด้วยอย่าเพิ่งจับเวลาเดี๋ยวจะรีบไปเลยรอด้วย
8: ว้าวจอนเอาเดี๋ยวบอกไม่กลัวเมียครับพี่จอนจอน
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลล์ไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอัน1นั่นน่ะ1
5: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
5: ใช่
4: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
5: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
4: ้คือดี
5: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
4: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
5: เ
4: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
5: ค่ะ
4: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
5: แม่มีเงินสดนะ
4: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
5: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
4: ้ใช่
5: ผักชี3ใบ
4: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
5: ก็เคลียร์ออกด้วย
4: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
5: เนี่ย
4: มันจะไปเท่ากระบะได้ได้ไง
5: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
4: มันไม่ครบเลย
5: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูงอันนี้จำเป็นมาก
4: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
5: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
4: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
5: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
4: จริงๆ
5: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
4: สีม่วง
5: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
4: ท์ฝรั่ง
5: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
4: ่
5: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
4: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย 799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
5: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
4: ใช่
5: อ
4: ัน
5: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
4: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้ว

0: ว่าถ้ากับเซตเนี้ย799 บาท2เดือน
1: อุ้ยลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
1: ้
0: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะ
1: ฮะ
0: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึกเนี่ยนั่นเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799 บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
1: ค
0: ือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799 บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
1: เดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ
0: 1252นะ
1: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับเอาให้ชัดกับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้มาแทนพี่จัดทีมะ1วันนะครับคุณผู้ชมข่าวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ร้อนแรงที่สุดครับหนีไม่พ้นการที่ปปช.ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของการยื่นบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สส.ชัยภูมิพักภูมิใจไทยนะครับเอาล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณชัยชนกเลขาธิการพักภูมิใจไทยบอกว่าก็เป็นเรื่องที่คุณสุชาดาเนี่ยต้องไปชี้แจงด้วยตัวเองซึ่งทางคุณสุชาดากับสามีนัดสื่อจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางข่าวลือว่าอาจจะยกเลิกด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ย้อนไปดูปปช.เมื่อวานนี้หน่อยนะฮะปปช.เนี่ยบอกว่าตอนนี้ฝ่ายตรวจสอบก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอเลขาปปช.พิจารณาว่าจะเอาเข้าสู่คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่หรือไม่ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นว่าเอ๊ะพฤติการของส.ส.ไอเดียและสามีเนี่ยสอบไปในทางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จปกปิดทรัพย์สินบางอย่างไม่ยอมแสดงหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจริงก็จะตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเปิดโอกาสให้ตัวส.ส.และสามีเข้ามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทีนี้เมื่อวานเนี่ยทางปปช.ก็บอกนะครับว่าตอนนี้มันดูจะมีความผิดปกติอยู่จริงครับ
1: ทุกอย่างเลยครับ
2: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
1: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
2: อันนี้รวมถึงสามีของผู้ยื่นด้วยหรือเปล่าครับ
1: ผู้มีหน้าที่เหมือนกันครับวันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นแหละมันข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับต้องพิสูจน์หลายๆอย่างจนกว่าจะได้ดำเนินการแต่ว่าเพียงแต่เราทำไม่ได้ภายใน60วันที่กฎหมายกำหนดแค่นั้นเอง
0: ทีนี้คำว่าผิดปกติในมุมของปปช.เนี่ยเรามาดูหน่อยนะฮะย้อนสั้นๆบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียกับสามีที่ยื่นกับทางปปช.รวมกันเนี่ย 1,974 ล้านบาทนะฮะเป็นของสามีชื่อว่าไทหยางซางเนี่ยประมาณ 1,840 ล้านบาทแต่ว่าก้อนใหญ่ที่สุดที่เป็นประเด็นคือเงินให้กู้ยืมประมาณ 1,440 ล้านบาทและไม่ปรากฏรายได้ต่อปีหรือว่าข้อมูลอาชีพด้วยทีนี้ไอ้ก้อนเงินให้กู้ 1,440 ล้านบาทปปช.ก็ต้องไปตรวจสอบที่มาและสถานะเงินจริงว่ามาจากไหนมีการชำระคืนหรือยังประเด็นนี้ครับอาจารย์สฤณีอัชวานันทกุลนักวิชาการอิสระนะครับก็เคยตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่าเงินกู้จำนวน 1,400 กว่าล้านเนี่ยปล่อยกู้ในปี2021ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งล้มละลายในปีต่อมาคือ2022คำถามคือสามีของส.ส.ไอเดียเนี่ยเอาเงินจากธุรกิจไหนมาปล่อยกู้เป็นพันล้านแล้วลูกหนี้เนี่ยล้มละลายตั้งแต่ปี2022เนี่ยทำไมยังไม่ตัดหนี้ศูนย์ทำไมยังเชื่อว่าลูกหนี้จะหาเงินมาคืนได้เรื่องนี้คุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็เคยขุดคุยไว้เยอะมากๆนะครับอีกประเด็นนึงทรัพย์สินของคุณสุชาดาที่เป็นประเด็นคือนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนึงจริงๆคุณสุชาดาเนี่ยมีนาฬิกาเยอะมากแล้วแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยก็หลายเรือนแต่ปรากฏคนไปจับโป๊ะว่ามันมีอยู่เรือนนึงราคาประมาณ3ล้าน3เนี่ยไม่พบว่าอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งเอาไว้ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าอ้าวทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมคือหุ้นธุรกิจพนันต่างประเทศของสามีไทหยางซางปปช.ก็กำลังตรวจสอบว่าตกลงถือหุ้นจริงไหมแล้วในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยทำไมไม่แสดงที่มาของรายได้ส่วนนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้คุยกับคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ที่ขุดคุยเรื่องนี้นะฮะในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อทางออนไลน์ของข่าวช่องวันคุณสิริโชคบอกว่าแหมคุณไอเดียเนี่ยจะมาแถลงวันพรุ่งนี้มันไม่ค่อยจะเป็นคุณกับคุณไอเดียสักเท่าไหร่เพราะว่ามาแถลงหลังจากที่ปปช.เนี่ยบอกว่าบัญชีทรัพย์สินคุณผิดปกติไปแล้วไงนะสิ่งที่ส.ส.ไอเดียต้องชี้แจงให้ได้คือเงินที่คุณเอาไปซื้อรถ10กว่าล้านซื้อกระเป๋าซื้อนาฬิกามันเหมาะสมกับรายได้ของตัวเองหรือไม่แล้วถ้าคุณเอาเงินเหล่านั้นมาจากสามีอ้าวแล้วเงินของสามีมาจากไหนมาจากการลงทุนเว็บพนันที่ต่างประเทศไหมผิดกฎหมายไหมแล้วต้องไปดูอีกนะฮะว่าเส้นเงินเนี่ยมีไหมที่คุณไอเดียหรือคุณสุชาดาเนี่ยบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าพอถ้าไปเชื่อมโยงถึงพรรคเนี่ยมันอาจจะไปถึงยุบพรรคได้เลยนะครับซึ่งคุณสิริโชคก็บอกว่าเท่าที่รู้มามีคนในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ค่อยพอใจส.ส.ไอเดียด้วยครับ

0: าตรวจสอบจริงๆแล้วพบว่ามันมีเอกสารที่เห็นได้ชัดว่ามีการเอาเงินมาให้เธอไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้ในการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: นะครับสมมติมาจากผู้บริหารพรรคนะครับหรือเธอเอาเงินไปให้พ
1: ร
0: รคยังไงเนี่ยในการบริจาคหรือการให้แบบแอบให้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตรวจสอบได้มันก็โยงใยไปถึงหมดนะครับเราถือว่าเป็นเงินสกปรกที่นำมาใช้ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ได้นะครับรู้มาพอสมควรว่าข้างในพรรคเองก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของคุณสุชาดาในหลายๆเรื่องนะครับ
2: ขณะเดียวกันครับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวันนี้คุยกับผมในเรื่องใหญ่รายวันนะก็บอกว่าไอ้ความร่ำรวยของนักการเมืองเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธหรอกฮะแต่มันต้องถูกตรวจสอบได้แล้วถ้าสสไอเดียผิดจริงเนี่ยนะครับจะไปถึงยุบพักหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์มองว่าคงไปไม่ถึงเพราะพักเนี่ยก็คงอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ต้องดูว่าจะถูกยื่นเรื่องจริยธรรมหรือไม่ส่วนขาของคดีอาญาก็ต้องดูว่าปปช.จะชี้มูลหรือไม่แล้วอาจารย์เนี่ยฝากนักข่าวช่องวันบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเจอสสไอเดียเปิดโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยฝากถามประเด็นนี้หน่อยอาจารย์บอกว่าอยากให้คุณไอเดียชี้แจงว่าปีที่แล้วเนี่ยจ่ายภาษีเท่าไหร่คือรายได้กับภาษีของคุณเนี่ยมันเข้ากันไหมมันสอดคล้องกันหรือเปล่าส่วนเรื่องนาฬิกาเนี่ยอาจารย์บอกว่าแหมคุณไอเดียจะมาอ้างว่าเป็นของปลอมเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันผิดอยู่ดีถูกไหมฮะเพราะว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะอาจจะต้องใช้โมเดลอะไรคุณผู้ชมลองทายสินาฬิกาเพื่อนเหมือนกับในอดีตนะลองฟังความเห็นของอาจารย์หน่อยครับ
3: หลายคนบอกว่าไม่เป็นไรก็อ้างว่านาฬิกาปลอมไม่ได้ครับนาฬิกาปลอมจะถูกเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเพราะนะครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
2: ์ละเมิดลิขสิทธิ
3: ์ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นคนธรรมดายังโอเคนะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสใช้ของเก๋อย่างเงี้ยมันเสียเครดิตนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมมันมีทางเดียวก็คืออ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน
2: มันมีโมเดลมาแล้วไง
3: ถูกต้องครับมีบรรทัดฐานที่ปปช.รับรองครับทุกคนไม่ได้นะฮะชื่นชมยินดีกับความร่ำรวย
2: ครับ
3: แต่ถ้าความร่ำรวยนั้นสามารถที่จะจ่ายภาษีตามสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นนะครับประโยชน์กับคุณไอเดียด้วยว่ารายได้ขนาดนี้จ่ายภาษีขนาดไหน
2: คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้มีสัญญาณจากทางพรรคภูมิใจไทยที่ดูเหมือนว่าอาจารย์โอฬารใช้คำว่าต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าเพราะคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณไอเดียต้องชี้แจงด้วยตัวเองครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามนักข่าวถามว่าเอาในฐานะที่คุณไอเดียเคยเป็นเลขาของคุณชัยชนกในฐานะรัฐมนตรีดีอีมาก่อนเนี่ยได้มาปรึกษาได้มาคุยอะไรไหมนะครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่มีครับแต่เจ้าตัวก็ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นักข่าวถามว่าแบบนี้พรรคต้องส่งทีมกฎหมายไปช่วยคุณไอเดียไหมคุณชัยชนกบอกไม่อีกเพราะว่าสสทุกคนมีทีมกฎหมายส่วนตัวอยู่แล้วคุณผู้ชมลองตีความเอาเองก็แล้วกันว่าถูกตัดหางปล่อยวัดหรือเปล่าบางท่านว่าแบบนั้นนะฮะแต่ทีนี้เอาล่าสุดนะครับที่ทีมข่าวเราติดต่อคุณไอเดียได้เนี่ยเธอบอกว่าพรุ่งนี้เธอกับสามีจะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและณวันนี้ก็ยังย้ำอยู่นะครับว่าเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ช่วงค่ำๆเนี่ยสัญญาณมันแรงสัญญาณว่าอาจจะไม่มีแถลงข่าวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าตกลงจะแถลงข่าวหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมเองก็จะเกาะติดเรื่องนี้นะฮะสัมภาษณ์เรื่องนี้กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่เกาะไม่ปล่อยและต้องตามครับคือเรื่องของฟ้าฝนเราเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไปหนักที่ภาคตะวันตกภาคใต้แล้วนะครับแต่พรุ่งนี้14ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกอย่าเพิ่งวางใจครับทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนมีโอกาสที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะเจอฝน 70% ภาคใต้ตอนบน 60% ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ไอ้คำว่า 70% แปลว่าอะไรกรมอุตุเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าโอ้ 70% คือฝนตกหนักนะไม่ได้พูดถึงปริมาณนะฮะไม่ได้แปลว่าจะไปตกหนักที่จุดเดียวด้วยนะครับ 70% คืออ่ะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการกระจายตัวของฝนมากไม่ใช่ความรุนแรงของฝนบางจุดอาจจะมีฝนเล็กน้อยบางจุดอาจจะฝนตกหนักก็ได้ส่วนคำถามว่าแล้วจะเสี่ยงน้ำท่วมไหมต้องดูปริมาณฝนฝนสะสมสภาพพื้นที่และความสามารถในการระบายน้ำด้วยเช่นก่อนหน้านี้เพชรบุรีระบายช้ากว่ากาญจนบุรีและราชบุรีเพราะภูมิประเทศต่างกันแต่ณขณะนี้ครับ3จังหวัดน้ำเริ่มลดลงแล้วแล้วฝนก็ย้ายไปตกหนักที่ภาคใต้จังหวัดต่อไปที่ต้องรับมือก็คือภาคใต้ตอนบนอย่างประจวบคีรีขันธ์ใครที่เคยเจอน้ำท่วมยกของ

ขึ้นที่สูงยกไว้ก่อนเลยนะครับขณะที่อาจารย์สศินเฉลิมลาบนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็มองว่าปัญหาน้ำท่วมต้องพิจารณาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติด้วยแล้วการแสดงแผนที่เตือนภัยของหน่วยงานรัฐหรือเพจต่างๆเนี่ยเวลาคุณระบายสีแดงพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่กว้างเกินไปไม่คำนึงถึงความแตกต่างของภูมิอากาศในแต่ละอำเภอทำให้ประชาชนสับสนพอประชาชนไม่เข้าใจเตือนไปก็ไร้ผลคือเวลาเตือนเนี่ยมันต้องชี้จุดให้มันเฉพาะให้มันแคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะเดียวกันครับอาจารย์ก็เตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าในมุมของประชาชนนะก็ต้องหัดเรียนรู้ในการวิเคราะห์สภาพอากาศด้วยตัวเองสังเกตบริบทแวดล้อมพื้นที่ของตัวเองที่ตัวเองอยู่เพราะว่าพื้นที่แต่ละจุดมันก็สูงต่ำต่างกันและต้องฝึกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยดูกรมอุตุไหมดูแอปวินดี้ไหมควบคู่กับความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์นะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายเรื่องให้เกาะติดกันต่อนะครับเรื่องของไทยกัมพูชาทหารกัมพูชาเคลื่อนไหวต่อเนื่องครับแต่พรุ่งนี้จะมีเรื่องสำคัญคุณผู้ชมฮะคือคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของเราจะไปประชุมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงหน้าครับ

0: ้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจนจริงๆ Be With You Fan Con
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
2: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
3: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
4: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
5: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนโวคอลที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
3: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน่
6: พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: เดี๋ยวโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เตรียมท่องโลกแห่งจินตนาการความฝันและความสุขไปกับมิวเลิฟวิมซิคัลเฮาส์แฟนคอน
4: ไทเกอร์พลัสลีโอโพวิโดนยาใส่แผลโพวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็น

0: ยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ติดตามเอาให้ชัดกันต่อคุณผู้ชมครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยทหารกัมพูชายังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราต้องจับตาคือในวันพรุ่งนี้ที่รัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วจะนำคณะผู้แทนไทยเนี่ยไปประชุมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลรอบ2ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับโจทย์หินของรัฐบาลไทยตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องปกป้องชายแดนพื้นที่ทับซ้อนต่างๆแล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็สำคัญนะครับหลังจากแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจของไทยนั้นตามหลังแม้กระทั่งกัมพูชาคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดลอยๆนะฮะเนี่ยการประชุม IMF World Bank ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยทาง IMF คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณผู้ชมขยี้ตาคาดการ GDP ประเทศไทยปี69ไทยแลนด์อยู่ไหนฮะอันดับ9จาก11ประเทศในอาเซียนคาดว่าจะโตแค่ 2.1% ปีหน้าก็คาดว่าจะโตแค่ 2.1% โตกว่าแค่เมียนมากับบรูไนแพ้แม้กระทั่งกัมพูชาส่วนอันดับ1ดูเวียดนามฮะไปไกลแล้ว 8% แล้วนะครับเรื่องนี้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติครับก็ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะโตกว่าที่ IMF ประเมินไว้นิดนึง 2.3% ขณะที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพที่จะโตได้ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า 3% เดี๋ยวรอลุ้นตกลงจะไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ครับคุณบอยทกลเกียรติวีระวันประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวที่ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อจากทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่สินทรัพย์ระดับสากลที่ CEA จัดร่วมกับ Netflix เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันซีรีส์และภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การประชุม IMF World Bank ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพคุณบอยชี้ว่าจุดขายของคอนเทนต์ไทยคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านตัวละครและเนื้อเรื่องแต่ท่องประสานประเด็นสากลให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าใจและเข้าถึงได้ครับ
2: But a lot of the other things I think the secret sauce that you're talking about you're asking I think it's about the Thai-ness the Thai-ness in the characters in the dramas and for the people I think we are unique people the Thais are quite unique you know there's a Thai-ness in them there's compassion empathy the ability to compromiseI think that shows a lot in the characters in the dramas that we do and I think that is the selling point
1: นอกจากนี้ครับคุณบอยยังเสนอให้รัฐบาลและภาคการเงินสนับสนุนแหล่งเงินทุนรวมถึงใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเพื่อให้ผู้ผลิตมีเงินต่อยอดธุรกิจและแข่งขันในตลาดโลกได้ครับไหนๆพูดถึงคอนเทนต์ไทยจริตไทยแล้วก็ต้องมาพูดถึงซีรีส์ที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องขลึงนั่นเองครับหลังจากได้รู้ความจริงของไอ้ตีนแบนเรื่องราวของหัตถาและพัดกับยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อความลับของพัดเริ่มถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับต้องเผชิญกับความจริงที่ยากจะหลีกเลี่ยงขณะเดียวกันอวิชชาตำรานวดฆ่ากลับเข้ามามีบทบาทสำคัญอีกครั้งพร้อมกับความลับและอดีตที่กำลังถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆห้ามพลาดนะครับขลึงเข้มข้นขึ้นทุกความลับและทุกความสัมพันธ์ใครที่อยากดูเรื่องราวแบบเต็มอารมณ์ทุกซีนดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดครบ6 EP ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวนะครับและพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS โปรแรมประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดแม้ว่าจะคลี่คลายแต่ว่าที่ยังน่าเป็นห่วงคือทางตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราราชบุรีทางตะวันตกก็น่าห่วงเห็นว่าวันนี้ที่ปราจีนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยครับสักครู่ครับ
0: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
7: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: นี้รู้ไหมสูตร2020
1: สเปเชียล
0: ครับดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
2: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
9: แบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: ติดตามเอาชัดกันต่อนะครับสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคตะวันออกยังหนักนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำในบางจุดนะยังลึกเป็นเมตรนะครับหนักหน่อยก็2เมตรนะครับเนี่ยฮะชาวบ้านหลายคนยังไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านของตัวเองได้ที่เห็นนี่คือมันเคยแห้งมาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยน้ำนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่วันนี้เอาข้าวกล่องมากกว่า400ชุดลงเรือท้องแบนไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ขณะเดียวกันครับมีเหตุสลดนะครับชายอายุ34ปีขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากศูนย์พักพิงคาดว่าจะไปอาบน้ำที่ปั๊มน้ำมันแล้วหายตัวไปสุดท้ายข่าวเศร้าครับจมน้ำเสียชีวิตอยู่ไม่ห่างจากศูนย์พักพิงนะครับคาดว่าน่าจะประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักตกลงไปในน้ำจากปราจีนครับไปที่ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราหลายพื้นที่ท่วมเป็น10วันแล้วบ้านและสวนชาวบ้านเสียหายหมดนะครับหลายครอบครัวไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงฉะเชิงเทราก็รับน้ำต่อมาจากปราจีนต่อมาจากนครนายกก็หนักไม่แพ้กันราชบุรีบ้างครับที่อำเภอโพธารามหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะตำบลธรรมเสนเขาบอกจุดนี้ท่วมมา18วันแล้วน้ำเริ่มเน่าแล้วแปลงผักสวนมะพร้าวเสียหายหมดเลยจนชาวบ้านต้องระบายความในใจแบบนี้ครับ
12: แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่
13: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ
12: เราใช้ชีวิตลำบากเลย
13: ลำบากแ
12: ค่ถึงน้ำจะลงแต่ว่ามันก็ยังขังอยู
13: ่ไปไหนก็ไม่ได้อ่ะเพราะรถเรามันเป็นรถเล็กๆรถเตี้ย
12: อ๋อมันล้อมรอบบ้านเราไว้หมดแล้ว
13: มันรถเตี้ยมันจิ้มโอ้มันจิ้มปืน
12: ห้องน้ำห้องท่าอะไร
13: ไม่มีเลยใช้กันไม่ได้มันจมทุกบ้านนะใส่กันไม่ได้เลยอ่ะ
12: แล้ววันนี้เนี่ยมีฝนจะมาอีกรอบแล้วเนี่ยเพราะว่าฝนจะตกแล้วเมื่อกี้ก็ตกไปแล้วเนี่ย
13: รถทำยังไงกันดีเน
12: า
13: ะ
12: แค่นี้ก็ลำบากแย่แล้วนะ
13: ลำบากจัดเลยหนูเอ้ย
11: คุณป้าบอกว่าลำบากจัดเลยหนูเอ้ยหนูเอ้ยนี่หมายถึงนักข่าวใช่ไหมฮะหนูเอ้ยนี่ไม่ได้หมายถึงท่านอื่นใช่ไหมฮะเออคุณป้านะอ้าวส่วนกรมอุตุครับคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังยืดเยื้อเราขอเป็นสะพานบุญในการส่งต่อทั้งกำลังใจและความช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ครับที่บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่925-301-3131ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR Code ที่อยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับยอดบริจาคล่าสุดคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่4,545,176 บาทนะครับคุณผู้ชมครับโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกหน่วยดูแลสุขภาพตาให้กับประชาชนที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นยังไงติดตามครับ
14: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนทุกถิ่นฐานเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดูแลสุขภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการนี้ผู้บริหารสำนักงานพระคลังข้างที่พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงพยาบาลภูสิงห์ การออกหน่วยครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมรับมอบแว่นตาจำนวน215รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
11: ทั้งหมดนี้คือเอาให้ชัดประจำวันนี้นะครับและเดี๋ยวติดตามข่าวช่วงต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้ข่าวใหญ่วันนี้แต่ติดตามพรุ่งนี้ย้ำนะฮะชื่อรายการข่าวใหญ่วันนี้พรุ่งนี้เจอกันกับผมนี่แหละ 8:30 ถึง 9:30 นะครับทางหน้าจอช่องวัน31และทางออนไลน์ข่าวช่องวัน1 News และหลังจาก 9:30 นะครับก็จะพบกับข่าวใหญ่ไปกันต่อก็คือเราจะคุยกันในออนไลน์ยาวๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของไอชัดแล้วนะครับผมและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
3: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: าทั่วไทยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์ต่างๆมากมายนะครับทั้งชายหาดที่สวยงามกิจกรรมแอคทิวิตี้และวิถีชีวิตชาวบ้านวันนี้ทีมงานบอกกับผมว่าต้องมาปฏิบัติ4ภารกิจสำคัญครับนั่นก็คือหาหอยเม่นหาหอยเป่าฮื้อหาปูตะและหาหอยลิ้นฮะมันจะเหนื่อยมันจะหนักมันจะทรมานและผมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับไปกันเลยพี่ครับรู้จักลุงเลี้ยวไหมครับพี่อ๋อคนนี้เหรอครับคนไหนลุงเลี้ยวครับ
1: ครับผมครับ
0: โอ้ลุงเลี้ยวสวัสดีครับอันนี้คือลุงเลี้ยวที่เป็นมือหนึ่งในการจับหอยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วจะไปไหนครับเนี่ย
1: ไปดำหอยเป่าฮื้อ
0: หุยไปดำหอยเป่าฮื้อหอยเป่าฮื้อดำที่ไหนไกลไหมฮะ
1: ก็ไม่ไกลเท่าไรประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปถึง
0: ครึ่งชั่วโมงหลังชื่ออะไรฮะ
2: พี่น้ำค่ะ
0: อ๋อน้องน้ำใช่ไหมฮะน้องน้ำเก่งอะไร
2: เกาะไข่เม่นค
1: ่
2: ะ
1: เอาเม่นแล้วมาจอกเอาไข
0: ่ฮะเอาเม่นดำลงไปเอาเม่นแล
1: ้
0: วก็ใช้มือมือเปล่าๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันไม่แทงเหรอ
2: แทงค่ะ
0: มันแทงด้วย
1: สามารถเฉพาะตัว
0: เป็นความสามารถเฉพาะตัวล
1: ุ
0: งเลี้ยวนี่มีความสามารถหลายอย่างเห็นเขาเล่ากันมาเรามีความสามารถอะไรบ้างครับ
1: ก็ด้านทะเลครับผม
0: ด้านทะเลคือ
1: ปูมั่งปลามั่งหอยมั่งอย่างนี้ครับเป็นต้น
0: อ๋อจับปูจับปลาจับหอย
1: ครับผม
0: หมดเลย
1: หมดเลย
0: อยากไปดูอยากไปลองอ่ะ
1: เชิญไปครับ
0: เอ้ยให้ไปไหมล่ะถ้าให้ไป
1: เลยครับยินดีต้อนรับ
0: เอ๊ะเรือมันจะไปเราจะรอดไหมเนี่ยลุง
1: รอด
0: เหรอฮะทำไมมันดูลำเล็กๆจังเลยฮะ
3: มาคุณอนุวัฒน์พอบอกจะได้กินไข่หอยเม่นสดๆเนี่ยเฮ้ยรีบ

ดขึ้นเรือไปแบบไม่คิดเลยนะครับมาช่วยกันลุ้นครับว่าวันนี้คุณอนุวัฒน์ของเราจะหาหอยเป่าฮื้อและหอยเม่นได้สำเร็จหรือไม่แต่แค่เริ่มต้นก็เจออุปสรรคซะแล้ว

0: แล้วทำไมหลายคนก็บอกลงเป็นเซียนอ่ะ
1: มันหาหลายอย่างหาหอยนี่มั่งจับเปลี่ยนหอยนี่มาหอยนี่มั่งเปลี่ยนเรื่อยๆ
0: เปลี่ยนวิถีไปเรื่อยๆ
1: เพราะว่าใช้สามารถเฉพาะตัวก็
0: เป็นความสามารถเฉพาะตัว
1: พ่อบุรุษก็สอนเราอย่างนี
0: ้อ๋อบรรพบุรุษสอนมา
1: ครับผม
0: แล้วหนูเป็นตั้งแต่กี่ขวบน้องน้ำ
2: หนูเป็นตั้งแต่8ขวบ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: ตอนนี้19เลยค่ะ
0: โอ้โหเก่งนะเนี่ยเป็น10ปีแล้วอ่ะหนูเป็นคนใช้มือ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็จับแล้วมันไม่แทงเหรอ
2: แทงค่ะแต่หนูชินแล้วไม่เคยทำก็จะปวดนาน
0: โอ้อ้าวแล้วงี้พี่โดนแทงทำไงอ่ะ
2: พ
0: ี่
2: ลองดูก็ได้
3: พี่ลองดูก็ได
0: ้ไม่ลองไม่ลอง
4: เอาละสิครับพี่หนุ่มถูกท้าทายความกล้าให้ลองเอาหอยเบ้งทิ่มมือดูถึงกับปฏิเสธเสียงสูงว่าไม่ลองไม่ลองไม่ลองไม่ลองแต่ถึงเวลาจริงๆจะยังไงเนี่ยถ้าไม่ทำอ่ะอายเด็กนะพี่หนุ่มนะ
0: มาถึงจุดที่เราจะดำเอาเราจะทำอะไรก่อนครับ
1: หอยเปาฮื้อหอยเปาฮื้อก่อน
0: เราจะหาหอยเปาฮื้อก่อนนะฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเราต้องทำยังไงครับ
1: ใช้งม
0: เอาอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ
1: หน้ากาก
0: มีรองเท้าม
1: ีรองเท้าม
0: ีรองเท้าแล้วเหล็กคืออันไหนครับ
1: เหล็กนี่ไง
0: อ๋ออันนี้คืออุปกรณ์ในการหาหอยเปาฮื้อนะครับก็มีรองเท้ามีหน้ากากแล้วก็มีถุงมือแล้วก็มีเหล็กครับมันดำไปลึกประมาณกี่เมตรครับ
1: 3เม็ด2เม็ดหรือว่า4เม็ดแต่เราเลือก
0: ไปลองดูนะว่าเราทำได้หรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
0: ลองดูหาหอยเป่าฮื้อไม่เคยหาเหมือนกันหอยเป่าฮื้อ
1: ครับ
0: อายาในบอก2เมตรไงลุงเลี้ยว รู้สึกว่าทีมดำน้ำของเราลง10เมตร
1: ผมตื่นกว่า
0: อ๋อโอเครู้สึกว่าเราจะโดนหลอกทุกเทปเลยตื่นจุดท้ายมาลึกทั้งนั้นเลย
4: แล้วก็ถึงเวลาที่พี่หนุ่มของเราจะโชว์สกิลดำน้ำลงไปหาหอยเป่าฮื้อกันแล้วครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยเพราะหอยเป่าฮื้อจะอาศัยอยู่ตามซอกหินหาก็ยากลงไปเอาก็ยิ่งยากกว่ากระแสน้ำก็แรงได้ใจเฮ้ยทางนั้นส่งกำลังใจกันแบบรัวๆเลยนะครับ
0: หอยเป่าฮื้อเนี่ยก็เหนื่อยเรื่องขาด
4: มาดูสกิลของลุงเลี้ยวมือหนึ่งในการหาหอยเป่าฮื้อกันบ้างต้องบอกว่ากระแสน้ำเนี่ยทำอะไรลุงเลี้ยวไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นคนนะเนี่ยนึกว่าลุงอ่ะเป็นปลาตาก็ไวลึกแค่ไหนก็มองเห็นโอ้โหท่าทางวันนี้เราน่าจะต้องฝากท้องไว้กับลุงเลี้ยวนะครับพี่นมแต่ในที่สุดความพยายามของพี่หนุ่มก็เกิดผลดำน้ำตั้งครึ่งวันได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่หนุ่ม
0: โอ้ยสองตัวแต่ลุงบอกว่าเอาให้พอกินอ่ะเราบอกสองตัวพอแล้วเนี่ยอันนี้คือเป่าฮื้อตัวใหญ่อะครับ
5: นี่
0: อ๋อแบบนี้อร่อยอะครับว้าวของอร่อยเฮ้อภารกิจแรกเหนื่อยจริงๆวันนี้กระแสน้ำแรงนะลุงจะบอกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าวันนี้เราต้องทำให้เสร็จ4ภารกิจภารกิจแรกประสบความสำเร็จในการนี่ฮะได้หอยเป่าฮื้อมาแล้วภารกิจที่2เราทำอะไรนะครับปูคือปูอะไรครับ
5: ปูตะ
0: ปูตะ
5: ครับผม
0: ขอปูตะมันอยู่ที่ไหนอะครับ
5: ครับ
0: มันจับยากไหม
5: ต้องใช้สีมือ
0: โอ้ยยากแล้วมีอะไรที่ง่ายบ้างเนี่ยลุงเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งไปหาปูตะนะครับว่ายไปใช่ไหมเรือเข้าไม่ได้ต้องว่ายไปโอเคดำไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเอาพร้อมครับพร้อมเอาไปลุงเราจะต้องเอาหอยลิ้นกับ

0: ปูมาให้ได้แต่แล้วต้องใช้ความไวเหรอครับหรือว่าไงโอ้ได้แล้วปูมันตกใจมันลงไปในน้ำเราต้องตามลงมาจับปูในน้ำปูอยู่ในมือปูอยู่ในมือ
1: ปูอยู่ในมือ
0: ดี
2: ถกไม่เถียงถกจริงเลือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

ียโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31ครับ
1: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
2: เอาหอมทองขึ้นรถไป
3: เอาหอมทองขึ้นมาเอาหอมทองขึ้นมาบอส
2: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
4: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
5: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
6: เพื่อมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
5: เพื่อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
6: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
7: หอมงานวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
8: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
5: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พร้อมรักบ้านทุ่ง
9: เริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมน
10: ี้พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
11: อนุวัฒน์ทั่วไทย
12: จะต้องเอาหอยลิ้นกับปูมาให้ได้แต่เราต้องใช้ความไวเหรอครับหรือว่าไงปูมันตกใจมันลงไปในน้ำเราต้องตามลงมาจับปูในน้ำเดี๋ยวมันตัวใหญ่อ่ะเออโอ้เดี๋ยวมันกระสับกระส่ายเด็ก
13: ไม่ต้องดำน้ำแล้วนึกว่าจะง่ายละสิพี่หนุ่ม คลื่นก็ซัดหนักแถมของที่จะหายังอยู่ตามโขดหินที่ลื่นวิธีการจับก็ยากต้องอาศัยทัก

0: ะและความไวอุ้ยทั้งนั้นมาลุ้นเอาใจช่วยกันครับ
1: สรุปแล้วเราก็ต้องถ่ายกันเองแล้วนะครับเพราะว่าเรือนุ่นยังเข้าเทียบท่าไม่ได้จะต้องเอาหอยลิ้นกับปูมาให้ได้อ๋อนี่ไงมันเหมือนเป็นแบบตัวแบบหอยสมัยโบราณนะลุงแต่เราต้องใช้ความไวเหรอครับหรือว่าไง
0: ความยากของการหาหอยลิ้นนอกจากจะต้องไต่ไปตามโขดหินที่ลื่นแล้วหอยยังมีสีที่กลมกลืนไปกับหินตาไม่ไวไม่ช่างสังเกตก็จะดูไม่ออกครับที่สำคัญเฮ้ยถ้าเราทำเสียงดังหอยจะตกกระจายและหดตัวซ่อนกลมกลืนไปกับโขดหินถ้าเจอก็ต้องใช้เหล็กงัดออกอย่างรวดเร็วแบบนี้แหละครับโอ้โห

0: ูเสียงเราดังเกินไปปูมันตกใจมันลงไปในน้ำเราต้องตามลงมาจับปูในน้ำ
1: หอยลิ้นว่ายากแล้วมาเจอนี่ปูตะที่อาศัยตามโขดหินมันพรางตัวสีกลมกลืนไปกับหินถ้าเราเดินเสียงดังปูตะจะตกกระจายวิ่งหนีลงน้ำไวเวอร์จะทำยังไงล่ะครับทีเนี้ยพี่หนุ่มของเราก็ทุ่มสุดตัวไล่ล่าลงไปในน้ำผมละเสียวแทนเพราะพลาดไปเนี่ยโดนหนีบนิ้วนะครับพี่หนุ่ม
0: ปูอยู่ในมือปูอยู่ในมือ
1: ถึงคลื่นจะซัดหนักขนาดไหนพี่หนุ่มของเราก็ไม่ลดละความพยายามและในที่สุดปูตะก็ไม่ไวไปกว่ามือพี่หนุ่มของเราเลยครับโอ้โห

0: ต้องแบบพันมันเนาะโอ้อันนี้คือเอาไปขายเหมือนกันเอาไปทำอะไรกินครับต้มน้ำจิ้มฮะมันจะตัวใหญ่หน่อยแล้วปูตาเนี่ย
1: ปูตาเดียว
0: อ๋อเป็นตัวใหญ่กับพวกเขียวอันละขายที่คนเราไปซื้อไหมคนซื้อไหมโลเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะขายตัว10 ตัว12 ตัว50 บาท
0: โอ้12 ตัวเจ้าเราก็จะยืนลำบากหน่อยนิดนึงเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากมันเป็นอุปสรรคแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้เราทำประสบการณ์สำเร็จแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจต่อนั่นคือไปทำอะไรครับหาหอยเม่นหาหอยเม่นเสร็จปั๊บเราก็ต้องนี่ครับอาศัยน้องสวยของเรานะฮะรายการอะไรนะแข่งเจาะหอยเม่นมาดูกรรมวิธีที่สำคัญนั่นก็คือการจับหอยเม่นด้วยมือเปล่าหุ้ยไม่กลัวมันตามหรอ
2: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: ไปฟ้องพี่กับปาก
9: หมา
8: บ้
9: าพี่ดาวินพี่อาจจะเห็น

0: ผีอากงอีกทำไมอ่ะ
1: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเอง
2: อยากลองคืนนี้มั้ยล่ะครับ
3: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
4: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
5: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
6: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แล้ว
7: นินทาตามสบายนะคะ
8: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: นักตบวัดโคกปัง5ตอนสุดท้าย
10: ครูกำลังตามหาคนคนนึงอยู่อะ
11: คอมปุนกับพ่อช่วยผู้ชายคนนึงขึ้นมาจากน้ำใช่ไหม
12: แม่นครับ
11: แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหน
13: สมบัติที่อยู่ในกลุ่มวัดโคกปังต้องเป็นของฉันถ้าใครมาขัดขวางฉันจะกำจัดให้หมด
14: แม่แม่แม่ดูอันนี้สิตายแล้ว
9: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ที่เดียว
3: นักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
6: เวลา1ทุ่มตรง
3: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
16: ยิงไม่นานหรอก
17: ป้าป้า
18: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
19: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
20: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
21: สวัสดีจ้ะนมนภาม
22: ันกลับมาแล้วนี่
18: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
22: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
18: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
23: ตาหายไปไหนมา
18: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
24: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
18: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
25: ว้ายขนมนภามาลบ
22: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
18: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
22: เฮ้ย
23: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
22: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
26: ้วัยยอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
27: บันไดอ่ะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
28: แล้วผมล่ะจะทีมไหน
29: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
18: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
22: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
28: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
23: เธอเป็นใคร
28: อุตตา
24: แก่แล้วก็เนี้ย
22: ปากดีแน่นะมึง
3: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
30: การจับหอยเม่นด้วยเปล่าอุ๊ยไม่กลัวมันตามหรอ

ดำน้ำลงไปเอาหอยเม่นก็เหนื่อยแล้วยังต้องระวังอย่าให้หอยเม่นตำนะครับพี่หนุ่มไม่งั้นงานเข้านะครับเลยต้องมีตัวช่วยในการเก็บเป็นไม้และที่ช้อนกันไว้ก่อนเพราะหอยเม่นเนี่ยจะปล่อยพิษผ่านน้ำถ้าโดนแทงน้ำจะฝังลงไปในผิวหนังเมื่อถูกน้ำหอยเม่นตำต้องรีบเอาออกทันทีหรือว่าใช้ค้อนทุบให้น้ำแหลกละเอียดคือแม่เจ้าถ้าจะให้ดีอย่าโดน

หอยเม่นตัวใหญ่ต้องดำน้ำลึกลงไปมากกว่า 5-10 เมตรก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับมือหาหอยอันดับหนึ่งของเราแกลงไปช้อนหอยเม่นครั้งแล้วครั้งเล่าแบบชิวๆก็ว่าได้ครับเห็นท่าเราเนี่ยต้องฝากท้องไว้กับลุงเลี้ยวอีกสักรอบนะครับพี่นม

0: โอ้ได้แล้วทีนี้มาดูกรรมวิธีที่สำคัญนั่นก็คือการจับหอยเม่นด้วยมือเปล่าซึ่งเขาบอกต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอันนี้จับยังไงมือเปล่าโอ้หุยหุยไม่กลัวมันตามหรออันนี้ใครสอนให้นี
1: ่ย่าสอน
0: ย่าสอนอ๋อย่ากับแม่สอนแล้วเราก็อ๋ออันนี้คือเจาะมันถูกไหมมาแบบนี้ขอดูหน่อยปึ๊บนี่ได้แล้วอันนี้เราสามารถกินได้สดเลยเหรอโอเคอ่ะให้ทีมงานกินก่อน
1: เดี๋ยวเอาขี
0: ้ออกอ๋อต้องเอาขี้ออกอ่ะอย่างนี้กินไม่ได้เอาขี้ออกก่อนอ่ะขี้ออกก่อนอ๋อล้างน้ำใช่ไหมอ๋อต้องล้างน้ำอันนี้เราได้แล้วครับนี่ฮะแต่เพื่อความแบบคือให้เกียรติทีมงานอ่ะเราชิมก่อนทำไมไม่มีใครเอาอ่ะเล่นละเราชิมก่อนได้ไหมไม่มีทำไมไม่มีใครชิมอ่ะ
1: เราแรงกินเลย
0: จริงหรออืมแต่มันก็จะกลิ่นคาวเยอะนิดนึงนะนี่ปกติเขามากินสดๆนี้ไหมไหนเดี๋ยวดูลองกินให้ดูก่อน
1: กิน
0: แล้วนี่กินสดๆกินแบบอ้าวคุณทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไป

0: มันเป็นข้าวเนาะแต่มันก็ละลายอ่ะต้องมีซีฟู้ดอ่ะพี่ว่าอร่อยสอนพี่จับได้ไหมอ่ะหรือไง
1: โดนไม่รู้นะ
0: โดนไม่รู้นะคืออย่างเงี้ยเหรอ
1: บ้านที่นั่นมันเดินไม่เอานี่เสีย
0: อ๋อวิธีการคืออ่ะสับมือเหรออุ้ย
1: พยายามเอาน้ำมันลง
0: อุ้ยจะลองดีไหมวะอุ้ยพี่ควรจะลองดีไหมเนี่ยอุ้ยปวด12ชั่วโมงเลยนะอุ้ยผ่านไปก่อนแล้วกันขอให้ผ่านไปก่อนเอาวันนี้ภารกิจของเราก็4ภารกิจประสบความสำเร็จแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องเอาทั้งไข่หอยเม่นหอยอะไรนะ
1: หอยล
0: ิ้
1: น
0: หอยลิ้นปูตะแล้วหอยเป่าฮื้อเนี่ย4ชนิดนี้ไปทำอาหารตามแบบฉบับพื้นๆบ้านๆอร่อยๆนะฮะ

0: หลังจากพี่หนุ่มและลุงเลี้ยวดำผุดดำว่ายช่วยกันหาอาหารจากท้องทะเลตามวิถีชาวอุรักลาโวยถึง4ชนิดด้วยกันก็ถึงเวลาที่จะได้ลิ้มลองกับอาหารเมนูพื้นบ้านที่ทำจากฝีมือเหล่าบรรดาแม่บ้านโดยมีวัตถุดิบหลักเป็นของ4อย่างที่พี่หนุ่มหามาได้ในวันนี้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาทำกันทีละอย่างอันนี้คือเป่าฮือนี่กรรมวิธีการทำยังไงอะฮะ
2: ลวกมันจะง่ายกว่า
1: อ๋อพอลวกเสร็จก็ไปแกะแกะแล้วต้องไปหั่นเพิ่มไหมครับ
2: ครับผมไปหั่น
1: ส่วนมากชาวบ้านที่เอาไปทำอะไรกินครับเป่าฮือ
2: เป่าฮือมันมีผัดชาแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็น้ำจิ้มต้มด้วยน้ำจิ้ม
1: อ๋อลวกหั่นจิ้มกับน้ำจิ้มก็ได้หรือจะผัดชาผัดพริกไทยดำก็ได
2: ้ได้ครับผม
1: ส่วนหอยอะไรเงี้ยนะ
2: หอยลิ้น
1: ชาวบ้านชอบเอามาทำอะไรกินกันครับ
2: อันนี้ยำขั่วมะพร้าวแล้วก็ยำเครื่องแล้วก็ยำตะไคร
1: ้อ๋อส่วนมากเอาไปยำใส่เครื่องยำ
2: หั่นบางๆกับน้ำจิ้มก็อร่อย
1: อ๋ออาจจะต้องลองชิมและนี่แหละครับ
2: อันนี้ต้มปู
1: ซึ่งมีความรู้สึกว่าจับยากแสนยากมาก
2: ต้ม
1: ปูตะ
2: น้ำจิ้มอร่อย
1: อ๋อต้มแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำจิ้ม
2: เพราะว่าเนื้อมันหวานมาก
1: เนื้อมันหวานมากแล้วหอยเม่นล่ะครับ
3: กินสดก็ได้กินน้ำจิ้มก็ได้ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อกินสดจิ้มน้ำจิ้ม
2: ส่วนมากก็จะกินน้ำจิ้มแล้วก็คั่ว
3: มันแห้ง
1: คั่วมันแห้ง
2: ก็อร่อย
1: อ๋อก็อร่อยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: เมนูหลายอย่างเราก็ยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองทำให้ดูได้ไหมครับว่าแบบแต่ละชนิดทำยังไงบ้าง

0: หอยลิ้นอันนี้คือหอยลิ้นเนื้อสัมผัสหอยลิ้นจะแข็ง
1: อ
0: ันนี้มันจะกรอบกรอบ
2: พองไปหมดเลยอ่ะ
0: มันคือความฟินนะ
1: สุดอ่ะจริงมันจะกินหอยอร่อย
0: หอยก่อนเป่าฮือนี่คือดีเป่าฮือนี่คือของดีลาวัยให้คะแนน
1: ด
0: ีให้ได
3: ้ข้าวปูอีก
1: ปูนี่ปู
0: มีปูอีก
1: เออปู
3: กินได้อร่อยมากเลย
0: มันหวานเฮ้ยปูนี่ใช้ได้ปูก็ใช้ได
4: ้เห็นแค่ภาพท้อผมก็ร้องตามซะแล้วยิ่งตอนกินแบบผลิตอร่อยแบบเนี้ยเอ้ยโอ้โหไม่ต้องถามแล้วมั้งครับคุณอนุวัฒน์ว่ารสชาติมันเป็นยังไงคุ้มค่ากับความเหนื่อยใช่ไหมล่ะครับ
0: เป็นไงมันเป็นอะไรที่เอาหลายเอพิโซดมารวมกันภายในวันเดียวแล้วต้องทำให้ได้คือยากมากน้ำแรงมากจนมีความรู้สึกว่าเราก็คอนโทรลตัวเองไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเอ้าหลุดมาตรงไหนแล้วต้องเสียเวลาในการตีแล้วก็ไม่มีฟินเนาะอันนี้ต้องยอมรับว่าชาวเลเนี่ยแข็งแรงมากเขาไม่มีฟินนะเขาใช้รองเท้ายางๆอย่างเงี้ยตีได้อะไรได้อะไรเงี้ยทึ่งมากคือสุดยอดแต่ก็มันก็อาศัยการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครูพักรักจำเขาทำนู่นสอนนี่สอนนั่นมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆก็พยายามจนได้อะคือเขาได้10ตัวเราได้2ตัวอะแต่อย่างน้อยมันก็ได้อะเออ
5: พาเขาไปแล้วจะลงน้ำดำน้ำเก่งไหมเดินบนหินได้ไหมมันยากที่ตรงนี
6: ้เต็ม10ให้กี่คะแนนครับบัง
5: ให้90คะแนน
6: ให้9ครับผมเลยนะ
5: ครับผม
6: ค่ะ
5: เพราะว่า1เราคุยกับเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาพาเขาว่ายน้ำก็ถือว่าสุดยอดครับผมระดับ1สุดยอดเลย
0: 9เต็ม100เหรอ
6: เต็ม10
0: 9เต็ม10ใช่ไหมเฮ้ยก็แบบมันต้อง4เอพิโซดภายในวันเดียวอ่ะมันก็ต้องได้อ่ะถูกไหมแต่ว่าเขาสอนเยอะแหละถ้าเขาไม่สอนเราจะไม่รู้ถ้าเขาไม่แนะนำเทคนิคดีๆเราจะไม่รู้เราก็จะผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเขาสอนเราถึงทำได้เป็นทริปที่ประทับใจและโคตรเหนื่อยมากจริงๆแต่อร่อยเป่าฮือนี่คือของดีลาวัยให้คะแนน
1: ดี
0: ใช้ได้เอามาอีกแต่ไม่หาแล้วนะเหนื่อย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์เก่านายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ปะทะกับเมย์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดขยันซึ่งก็เป็นนายที่เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่24และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 575,000 บาท
1: เอาล่ะดานนี้ลุยกันเลยฮะกับเกษตรกรวัยเก่าที่มาหาทุนซื้ออุปกรณ์ทุนแรงไว้ทำนาข้าวฮะวันนี้พร้อมร้องเพลงไหมพร้อมหรือยัง
2: จะร้องได้ไหมเนี่ย
1: เอ้าก็ไม่รู้ว่าเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับ
2: หยาดเหงื่อพ่อแม่
1: เพลงนี้เพลงดี
2: แกว่ายังไงอ่ะแกว่าดีไหม
1: แกว่าดีฉันว่าดีฉันว่าดีฉันว่าดีลุงทำอย่างเงี้ยฉันว่าดีแล้วนะ
2: แค่นั้นแหละ

0: ี่คือการร้องเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ของคนอายุเท่าลุงพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมา
1: ครับครู
2: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: Hey.
1: Yeah!
2: นักตบวัดโคกปัง5ตอนสุดท้าย
3: ครูกำลังตามหาคนคนนึงอยู่อะ
4: ข้อมูลกับพ่อช่วยผู้ชายคนนึงขึ้นมาจากน้ำใช่ไหม
5: แม่นครับ
4: แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหน
6: สมบัติที่อยู่ในกลุ่มวัดโคกปังต้องเป็นของฉันถ้าใครมาขัดขวางฉันจะกำจัดให้หมด
7: แม่ดูอันนี้สิ
4: ตายแล้ว
2: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: นักตบวัดข้อบาง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
8: เวลา 1:00 นตรง
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาท
9: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรีย
8: ลโทรออก
10: จากนี้คุณก็รอรับเรื่องจากพ่อกูแบบชุดใหญ่ก็แล้วกัน
11: ว่ามีข้อเสนอให้หรือ
2: ใต้ล่าคืนนี
12: ้เวลา 2:30 น
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
14: อีกไม่นานหรอก
15: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
14: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
16: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
4: ันกลับมาแล้วนี่
15: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
4: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
15: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
17: ตาหายไปไหนมา
15: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
18: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
15: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
19: ว้ายถนนจะพามาลบ
4: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
15: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
17: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
4: ฉันตาดีกันมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
16: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
17: เออ
20: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
16: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
21: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
15: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
4: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
16: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
17: เธอเป็นใคร
16: มุตตา
4: จบแล้วตรงนี้ปากดีเนี่ยนะมึง
8: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
23: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
24: แรงพักกระสนครับตอนรับคุณผู้ชมก็สุดดวงเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมของคุณมาแลกไปตำแหน่งช้างไปและไปลุ้นกับวงล้อกันถึงเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย กรรมการทั้ง3ท่านวันนี้ให้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูสวัสดีครับ
24: วันนี้เปิดรายการกันด้วยการเจอกันระหว่างศิลปินสาวใต้เสียงโศกับศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตจากเมืองโคราชฮะรัชนกศรีโลพันธ์และแสนนากาศในเพลง Move On อย่าย้อนกลับ
3: ก็ Move On แล้วนี่แล้วอีทำปรื้อแล้วทีนี้

0: Ha ẩu lỡ mây.
1: บทเพลง2ภาษาครับผม
2: พระราช
1: จะมีทั้งภาษาใต้มีทั้งภาษาอีสานจากคน2ภูมิภาคนั่นแหละมาเจอกันในเพลงนี้นักแต่งคือใครฮะเอาเพลง2สำเนียง2ภาษามาชนกันได
2: ้ครับ
0: ค่ะเพลงนี้เป็นน้องบักฟ้าชดาพรนะคะ
1: บักฟ้าชดาพร
0: เป็นคนเขียนเพลงนี้แล้วก็คุณครูสละคุณวุฒิก็เป็นคนคัดเลือกเพลงนี้มาค่ะ
1: อ๋อเพราะเขาเป็นคนอีสานที่ไปทำงานที่ใต
0: ้ใ
1: ก็เลยได้สำเนียงใต้มาด้วยอ๋อฮะก็เป็นการทำงานร่วมกันที่ท้าทายอีกครั้งหนึ่งฝากผลงานเพลงนี้หน่อยครับทั้งครูครับ
2: ทั้งสามฝากเลยครับ
1: สามฝากเลย
2: ครับอาจารย์โนครับ
0: สำหรับเพลงมุกออนอย่าย้อนกลับนะคะตอนนี้ก็รับชมรับฟังได้แล้วที่ช่องยูทูบแกรมมี่โกออฟฟิเชียลค่ะเป็นแบบมิวสิกวิดีโอนะคะถ้าเป็นไลริกก็ที่รัชนกศิลปันออฟฟิเชียลแล้วก็ฝากทุกๆคนนะคะเข้าไปเล่นแผ่นเสียงที่ TikTok ให้ด้วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะมุกออนอย่าย้อนกลับค่ะ
1: ครับผมพี่สารและพี่รัชนกครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวพี่ได้เลยครับ
4: ผมนายพันธ์อินวิเศษครับมีอาชีพทำนาเป็นเกษตรกรลุงทำนาปีกับภรรยา2คนหลังจากอาชีพทำนาแล้วหรือว่างงานก็ไปอาชีพรับจ้างเขาทั่วไปหักข้าวโพดเกี่ยวถั่วถอนหญ้าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวชีวิตประจำวันของลุง
5: อีกสักครู่รับชมรายการด้วนเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by โอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวนึงใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
7: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอ้ Brandere. นี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
6: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
7: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
6: ริ้วรอย
7: มาเลย
6: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
7: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
6: ี่ย
7: เห็นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย 85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
6: ึ
7: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
6: ้
7: เป
6: ็
7: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
6: ี
7: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรตินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
6: ัน
7: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
6: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมเข
7: ้า
6: ไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
7: ถูกต้อง
6: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่
7: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
6: ่
7: สำคัญไม่สบายผิว
6: อันนี้นะ
7: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
6: พยายาม
7: กันแดดเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
6: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
7: ื่อง
6: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
7: ถูกต้อง
6: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
7: ้
6: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
7: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
6: ว
7: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนม
6: ี
7: ปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
6: ี
7: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
6: ุ
7: ณผ
6: ู้
7: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
6: หน้าหมอง
7: ม
6: ี
7: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
6: ื้
7: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
6: 690
7: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
6: ถูกคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้แล้ว
7: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
6: ่
7: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
6: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนม
7: ถูกต้อง
6: กันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
7: ี
6: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
7: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
6: อันนี้ทาแล้ว
7: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
6: ี่
7: ยได้ทั่วหน้าและที
6: ่
7: สามารถสำคัญเลยนะก
6: ็
7: ค
6: ือ
7: ความสามารถของเขาก็ค
6: ือ
7: สามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
6: มี
7: ป
6: ั
7: ญหาหน้าแห้งมีปัญหาหน้า ก้านทาเนี่ยเราไม่เคยติดหน้าถูกต้องรดน้ำต้นไม้เราต้องรดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอายุเยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
6: แล้วมันแสบหน้าด้วย
7: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
6: ั้
7: งความสว
6: ่
7: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
6: ะ
7: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
6: ทาแล้วกันได้เลย
7: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
6: เขา
7: จ
6: ะเห็น
7: แ
6: บ
7: บดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
6: า
7: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
6: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
7: ๆว่าทำไมอ่ะ
6: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
7: คุ้มมาก
6: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
7: ผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
6: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
7: ถูกต้อง
6: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
7: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
6: ็
7: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
6: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณ
7: สวัสดีครับโทรมานะครับ
3: ใครที่40 50 60 70บวกมีปัญหาเรื่องริ้วรอยร่องลึกมันลึกมากวันนี้ต้องใช้เซรั่มด็อกเตอร์วีค่ะเป็นสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่มันจะซึมลึกมากๆแต่ดีแค่ไหนวันนี้เราอยู่กับดร.แบงค์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าวันนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกกับเซรั่มสาหร่ายสีแดงลดเรือนริ้วรอยด็อกเตอร์วีตัวนี้เลยและที่สำคัญเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลวิภาวดีแบงค์ต้องบอกแบบนี้แม่จ๋าคนอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวเริ่มมีริ้วรอย50ปีริ้วรอยล่องลึกเริ่มมาอายุ60ปีไม่ต้องพูดถึงแม่จ๋าทั้งหน้าเลยยับมาก
3: เอาจริงแต่เวลาเราทาครีมทั่วไปอ่ะพอมันริ้วรอยเยอะๆอ่ะมันไม่ซึมม
8: ัน
3: กองอยู่บนผิวมันเคลือบอยู่บนผิว
8: ข้อดีของเซรั่
3: ม
8: 1มันจะเห็นผลเร็ว2มันจะเห็นผลดี3มันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ดีกว่า
3: ซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะตัวนี้นะถ้าไปโรงพยาบาลวิภาวดีนะขวดนึงน่ะคือ990บาท
8: แม่จ๋าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดไซส์ใหญ่เป็นพิเศษเลยใหญ่เป็น2เท่าของเซรั่มโดยทั่วไปทั่วไปเนี่ย 25-30 แต่อันเนี้ยได้ถึง2ขวดเลยนะแม่
3: ทาคอได้เลย
8: ถูกต้องคือเอามาให้แบบจุกๆเยอะๆเลยซื้อ2แถม3ราคาเต็มเกือบ 5,000
3: ค่ะ
8: วันนี้ขอลด 4,000 แม่จ๋าเหลือ 1,099 บาทเท่านั้นเองจ้ะ
3: วันนี้เอาไปเลยทั้งหมดนี้แล้วเป็นเซรั่มขวดใหญ่แบบเข้มข้นนะคะจากโรงพยาบาลเลยนะคะวันนี้ใครดูอยู่โทรได้เลยที่1252โทรให้ทันไปซื้อหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีก็ไม่
8: ได้ราคานี้ด้วยความเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลเราใช้โรงงานที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเลยแล้วสารสกัดของเรานำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างสาหร่ายสีแดงช่วยในเรื่องของริ้วรอยแม่จ๋าอายุ50ปี60ปีขึ้นไปริ้วรอยมันมาสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสตัวนี้เขาช่วยเลยนะแม่
3: เคยเห็นในคัสเตอร์แบนนะเนี่ย
8: ถูกต้องที่สำคัญวิตามินซีในแอซิลไมด์ช่วยในเรื่องของฝ้าหน้ากระจ่างใส ใสและที่สำคัญเราต้องเติมนี่จ้ะแม่จ๋าเซรามายคอลลาเจนนี่เติมเข้าไปที่ผิวนะแล้วก็ไฮย่าแม่ผิวจะได้ดูอิ่มดูฟูดูกระชับดูสวยจ้ะ
3: แม่บอกว่าพอทาครีมทาเยอะๆๆเอ๊ะทำไมมันไม่รู้เรื่องสักทีม
8: ัน
3: ไม่เห็นผลสักทีแม่แม่อาจจะมีร่องลึกเพราะบางทีครีมอ่ะด้วยความที่มันเข้มข้นเยอะเนาะเนี่ยมันก็ไม่ซึมเข้าไปแบบนี
8: ้
3: มันไม่ลงร
8: ่
3: องเล็กๆเนี่ยมันยิ่งไม่ซึมใหญ่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้เซรั่ม
8: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกว่าแบบนี้แม่จ๋าครีมอ่ะดีขนาดไหนก็ตามแต่บางครั้งที่แม่มีปัญหาพวกของริ้วเล็กๆแม่จ๋ามันไม่ลงริ้วหรือบางคนเนี่ยบอกว่ามีร่องลึกแม่จ๋ามันไปกองที่ผิวมันไม่ลงที่ร่องลึกแต่ตัวนี้แม่จะเห็นเลยว่าเซรั่มเนื้อเข้มข้นตัวนี้แม
3: ่
8: คือทาไปแล้วมันจะซึมลึกและก็ซึมเร็วไอ้พวกริ้วเล็กๆต่างๆมันจะซึมลงไปเลย
3: เนี่ยขนาดมือเหี่ยวๆนะ
8: ครับ
3: มือเหี่ยวๆนะ
8: มันฟูเลยนะ
3: ลองดูว่าจะเอาแบบกองๆเหนียวๆหรือซึมแล้วผิวมันฟูมันอิ่มริ้วรอยแบบนี้มันมองไม่เห็นมันเบลอไปเลย
8: แม่จ๋าอายุ40ปีขึ้นไปอายุ50ปีเนี่ยมันมีปัญหาแล้วพอยิ้มเหมือนเมื่อกี้ไม่มีนะแต่พอยิ้มปั๊บคุณผู้ชมจ๋าลองดูนะหน้าผากมันเริ่มเหี่ยวเป็นเส้นๆละตีนกามันมาแม่จ๋าใต้ตามันก็เหี่ยวทำให้ดูตาโบ๋ร่องแก้มก็มาทำให้ดูปากคว่ำทำให้ดูแก่แม่เมืองไทยแดดร้อนแม่จ๋าฝ้ากระจากแสงแดดก็มาหน้าก็คล้ำหน้าก็ดำและที่สำคัญดูหยดคอยทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เราดูแก่กว่าวัยคุณแม่คนนี้อายุ70ปีคุณผู้ชมเห็นไหมว่าใต้ตาเนี่ยคือตาโบ๋มากเป็นเพราะว่าผิวมันเหี่ยวมากมีฝ้าแดดด้วยนะดำๆและที่สำคัญลองแก้มเห็นไหมฮะคุณผู้ชมจ๋าคือผิวเนี่ยดูหย่อนดูคล้อยดูเหี่ยวมากเป็นไปตามวัยคนอายุ70ปีแม่จ๋า
3: จำหน้านี้ไว้นะมาดู
8: ป้าบ
3: ีดูดิ
8: แบงค์รู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนอายุ50ปีเท่านั้นเอง
3: ห่วงตรงนี้หายไปเลยอ
8: ่
3: ะ
8: ใช
3: ่ตรงเนี้ยกระชับขึ้นเลยแล้วตรงเนี้ยฝ้าดีขึ้นด้วย
8: ฝ้าดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานที่มันคล้อยเนี่ยตอนนี้ดูกระชับขึ้น
3: ดูติ่งขึ้นเลยอ่ะ
8: ใช่คือหน้าผากคือดูเรียบมากแล้วผิวเนี่ยดูอิ่มฟูขึ้นเยอะมากเลยขายดีมากจะหมดแล้ว
3: จะหมดแล้ว
8: จะหมดแล้ว
3: ขอเติมได
8: ้
3: ไหม
8: ขอเติมได้แม่จ๋าวันนี้แบงค์ขอให้แล้วกันแต่คุณแม่โทรมาให้ทันนะวันนี้เนี่ย5ขวดที่ได้ไม่ต้องจ่าย 5,000 ประหยัดเงินไป 4,000 จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่จ๋าขวดนึงเป็นพันเหลือแค่200อ่ะ
3: 1 2 5 2วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมโทรไว้นะคะขอบคุณดร.แบงค์มากๆเลยค่ะ
8: ครับ
3: สวัสดีค่ะ

ิวสวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม

3D ออร่าจุฬาเหิบข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำกลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนกับแชมป์24สมัยนายที่วันนี้ต้องมาเจอกับเกษตรกรวัยเก๋าคารมดีที่ขอมาคว้าทุนไปซื้ออุปกรณ์ทำ

0: สักทีนี่ก้อนนี้ไม่หมดสักทีเป็นไงความรู้สึกตอนนี้มาถึงด่านที่24แล้ว
1: ครับก็ยังสู้ต่อครับ
0: ยังสู้ต่อนะ
1: ครับผม
0: ตราบใดที่ยังคืนเงินแม่ยายไม่ได้ก็ยังต้องสู้ต่อไป
1: ครับผม
0: เอาล่ะด่านนี้ลุยกันเลยฮะกับเกษตรกรวัยเก่าที่มาหาทุนซื้ออุปกรณ์ทุ่นแรงไว้ทำนาข้าวฮะคุณพันจากนครสวรรค์ตัวไหนครับ
2: ครับผมพัน
0: ดังครับดัง
2: กินวิเศษครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับอายุ61ปีจ้า
0: จ้าทำนาข้าวอยู่เหรอจ้า
2: ครับ
0: ทำนาอยู่กี่ไร่ครับ
2: 5ไร่ครับ
0: 5ไร่เหรอ
2: ครับ
0: พาไปเที่ยวที่นาหน่อยได้ไหมล่ะ
2: โหมันไกลเหลือเกิน
0: มันไกลเหลือเกิน
2: ครับ
0: งั้นไปทางวิดีโอเนาะไปเยี่ยมท้องนาพี่พันกันครับ
3: ผมนายพันธ์อินวิเศษครับมีอาชีพทำนาเป็นเกษตรกรลุงทำนาปีกับภรรยา2คนตั้งเขาออกโรงเรียนมาก็ช่วยพ่อแม่ทำนามาตลอดตอนนี้นาที่ทำก็จะต้องหว่านปุ๋ยอีก1ครั้งถ้าเกิดมีหญ้าก็ไปถอนมั่งแล้วก็ไปฉีดยาบำรุงท้องให้ข้าวหลวงใหญ่เริ่มทำก็ดะแปรแล้วก็มาหว่านฉีดยาคุมหญ้าเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นแซงข้าวหลังจากนั้นพอข้าวโตฝนตกเราก็อักน้ำไว้เพื่อให้ท่วมหญ้าแล้วเราจะได้หว่านปุ๋ยได้ในนาได้เลยต้องคอยดูแลสม่ำเสมอเครื่องมือเกษตรกรก็ไม่มีใช้กระแป๋งหว่านปุ๋ยใช้มือทำหว่านข้าวหว่านปุ๋ยฉีดยาฆ่าหญ้าบนคณาแล้วก็ในนาก็ใช้มือเป็นเครื่องสูบหลังจากอาชีพทำนาแล้วหรือว่างงานก็ไปอาชีพรับจ้างเขาทั่วไปหักข้าวโพดเกี่ยวถั่วถอนหญ้าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวชีวิตประจำวันของลุงครอบครัวตอนนี้อยู่กัน3คนภรรยาแล้วก็แม่ยายและก็ตัวลุงทุกวันนี้อยู่กัน3คนก็มีความสุขดีดูแลกันกินเหมือนกันน้ำพริกผักต้มบัวผักกระเจี๊ยบผักสวนครัวรั้วกินได้ก็ปลูกทานกันเองก็มีความสุขถ้าเกิดวันไหนไปนาห่อข้าวไปกินที่ทุ่งนาก็ดีบรรยากาศเนาะตามขอบสระเหนื่อยกายบางครั้งบีบนวดกันก็หายเห็นหน้ากันทำงานมาก็มีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยไปในฉับพลันนาที่ทำเป็นนาของพี่แฟนไปขอเขาทำไปสีกินสักประมาณ5กระสอบและขายก็ใช้หนี้เขาไปอาต้นเม็ดจ่ายก็จ่ายแต่ดอกเขาที่ที่อยู่ทุกวันนี้เป็นที่ของพ่อตาแม่ยายเป็นที่ตาบอดเพราะไม่มีทางออกก็เลยต้องซื้อทางออกไปร่วมกับถนนเขาก็เลยก่อหนี้ทุกวันนี้เงินที่ใช้หนี้ลุงก็มาจากการเกษตรในไอ้หนูมารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้เพื่อหวังจะได้ทุนไปซื้อเครื่องอุปกรณ์การเกษตรเครื่องที่จะใช้นี่เป็นเครื่องหว่านปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าลูกกำจัดวัชพืชตามคณาแล้วในนาคนอื่นเขาก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงหมดแล้วครับใจจริงๆลุงก็อยากเปลี่ยนแต่ว่ามันยังไม่มีทุนนะลูกหวังว่าถ้ามีโอกาสหรือมีทุนก็คงจะเปลี่ยนเหมือนเขาพอเราไม่มีเครื่องทุ่นแรงอุปสรรคของเราก็คืออายุเราก็มากขึ้นเราทำงานก็เวลาจะนานหน่อยถ้าเราจะหว่านทีเดียวเราก็แบกไม่ไหวแล้วเราแบกไปวางไว้บนคณาเราต้องหว่านให้หมดถ้าเราหว่านไม่หมดฝนมาปุ๋ยก็ละลายหมดจะให้เร็วเหมือนที่เขาใช้เครื่องทุ่นแรงก็ไม่ได้แดดร้อนฝนตกบางครั้งก็เตรียมของแล้วก็ต้องไปถึงฝนตกที่นาก็ต้องทนสู้ให้เสร็จเมื่อปุ๋ยที่แกะปากถุงแล้วก็ต้องหว่านให้หมดเหนื่อยแค่หน่อยก็ต้องทนเพราะเราลูกชาวนาขอแรงเชียร์แรงใจจากชาวจังหวัดนครสวรรค์อำเภอหนองบัวและ FC ของลุงด้วยนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ลุงด้วยนะวันนี้สู้ตายครับ

0: ว่าเพราะเลยวันนี้ตัดสินยากครับ
1: เครียดเลย
2: อ้าวเครียด
1: จริงๆเพราะไม่รู้จะเลือกใคร
3: มีคนเคยบอกผมว่าถ้ายังเขียนเรื่องที่ตั้งใจตอนนี้ไม่ได้ก็ให้ไปเขียนเรื่องอื่นก่อนอยากสนุกกับนิยายผู้ใหญ่ไหมล่ะ
4: มึงโดนอะไรใครทำมึงบอกกูมา
3: แล้วมึงจะห่วงอะไรกู
5: พี่บอกแล้วไงว่าถ้ายังหาเมนวอลคอที่มีเนื้อเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้พี่ก็ไม่รู้จะให้เดบิวต์ไปทำไมอ่ะ
6: มึงเชื่อกูยังไงครั้งนี้เขาก็ต้องตอบรับแน
7: ่พอดีว่ามีคนมาขอออดิชั่นค่ะเขาบอกว่ารันเป็นคนให้เขามา
8: เป็นคู่ที่มีแต่รอยยิ้มเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ
9: ทุกวัน
10: มีเรื่องใหญ่ๆบ้างไหม
11: มีค่ะพี่คิดภาพเวลาเขาโมโหสุดๆเขาน่ากลัวมากเขายืนอย่างเงี้ยพี่แล้วเขาพูดว่าจัดจ้าจัดจ้า
8: เคยทะเลาะกันถึงขั้นเดินต่อไม่ได้แล้วจริงๆ
11: พื้นที่ปลอดภัยเราไม่ใช่พี่จิ๊บแล้วพี่จิ๊บไม่ใช่ความสุขของเราพี่ก็ใช้ชีวิตพี่อย่างนั้น
12: ยินดีต้อนรับครับผมครอบครัวนี้ครับผมพี่คิดเปียแล้วต้องโฟกั
13: สสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: แน่นอนอยู่กับธรรมชาติป่าไร่ก็ต้องมีอะไรให้ทำ
12: ปึ๊บหนูครับ
13: หนู
14: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
16: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
17: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
16: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
18: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
19: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 2:30 น
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
21: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
22: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
23: เอาหอมทองขึ้นรถไป
24: เอาหอมทองขึ้นมาเอาหอมทองขึ้นมา
23: บอสถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
25: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
26: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
27: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
26: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
27: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
26: หอมงานวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะ

0: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
1: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
2: ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีพร้อมรักบ้างทุกเริ่มวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนก็ดอกจัน594เหรียญโทรออกขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแ
3: ล้วไปให้ถึงที่รถเกี่ยวนวดข้าวคุโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับพ่อพันธุ์เกษตรกรวัยเก๋าคารมดีจากนครสวรรค์วันนี้เขาจะคว้าทุนไปซื้ออุปกรณ์ทุ่นแรงได้อย่างที่หวังหรือไม่เมาใจช่วยพ่อพันธุ์ไปพร้อมกันครับ
4: เสรุพันธ์ครับเชิญตอนนี้เรื่องทำนาล่ะทำยังไหวอยู่ไหมอันไหนที่รู้สึกมันหนักสุดขั้นตอนไหนที่มันหนักสุดสำหรับ
5: แบกปุ๋ยไปนานี่ละแบกจากถนนเข้านามันไกล
4: ปุ๋ยกระสอบหนึ่งกี่กิโล
5: ห้าสิบโล
4: ห้าสิบโล
5: ครับ
4: แบกด้วยมือเนี่ยนะโอ้โหแข็งแกร่งจังเลย
5: ครับ
4: แล้วเวลาผมเพิ่งรู้เวลาเปิดถุงปุ๋ยมาทีหนึ่งพัมต้องใช้ให้หมด
5: ต้องใช้ให้หมดถ้าฝนมาก็ละลายไป
4: เปิดมาแล้วใช้ครึ่งหนึ่งแล้วปิดแล้วก็เอาไปเก็บก่อนได้ไหม
5: ไม่ได้ครับเพราะว่าไกลนานเหลือเกิน
4: เดี๋ยวต้องแบกกลับอีก
5: เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่เราจะใส่ไปทิ้งเราก็ฝากรถเข้ามาเอาจักรยานใส่รถจักรยานบรรทุกไปมั่ง
4: เพราะมันหนักอย่างนี้ทำไมยังทำนาอยู
5: ่ก็ทำไงรุ่นพ่อแม่เราก็ทำมาแบบนี้แล้วเราจะหันอาชีพไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ได
4: ้ถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขทุกครั้ง
5: ครับผมแล้วเราเหนื่อยจากน้ำกลับมาบ้านเห็นหน้าแม่กับหน้าเมียก็หายเหนื่อยไป
4: หายเหนื่อยมีความสุขไป
5: ครับ
4: ตอนนี้ขั้นตอนในการทำนาอันไหนที่เริ่มทำไม่ไหวละ
5: ก็น่าจะเป็นนี่แหละขีดยักษ์ค่ายาหวานปุ๋ยเนี่ยละ
4: แล้วตอนเกี่ยวล่ะเกี่ยวยังเกี่ยวมืออยู่ไหม
5: เดี๋ยวนี้ใช้รถนะออกมาเป็นเม็ดเลย
4: เป้าหมายอยากได้อะไรบอกสิอยากได้อะไร
5: อยากได้นี่ละเครื่องหวานปุ๋ยนี่นะขีดยาค่ายา
4: สองเครื่อง
5: นะสองเครื่องสองอย่างนะ
4: สองอย่างนั่นแหละไอ้เครื่องหวานปุ๋ยนี่เอาไว้หวานเมล็ดข้าวได้ด้วยไหม
5: ครับสองในเครื่องเดียวใช้สองอย่างหวานปุ๋ยก็หวานข้าวแล้วก็เครื่องขีดยาก็สำหรับขีดยาในนากับบนขนาเครื่องเดียวกัน
4: ตอนนี้ใช้โยกงี้อยู
5: ่ใช่แบบกระบอกสูบ
4: ซึ่งโอ้โหมันกว่าจะครบห้าไร
5: ่ฮะ
4: นานแค่ไหน
5: โอ้โหก็ใช้เวลาเหมือนกันแล้วถ้าเกิดฝนมาแล้วฉีดเสร็จทึบฝนตกไปหมดเลยล้างค่ายาไปหมดค่ายา
4: เหนื่อยฟรี
5: เหนื่อยฟรีไปพวกนี้เริ่มใหม
4: ่เออใช้เงินทุนเยอะไหมครับการซื้อไอ้สองเครื่องเนี่ยเครื่องพ่นหวานกับเครื่องพ่นยาเนี่ย
5: 6,000
4: สองอย่างกันล่ะ
5: ครับ
4: สองเครื่อง6,000เอง
5: ครับ
4: เอาแล้วทำไมไม่ขายข้าวไปสักกระสอบแล้วก็ซื้อมาแล้ว
5: กันนี่เขานี่แหละนี่มันยังมีอยู่เนาะนี่ก็เลยต้องไอเราจะไปห่วงทั้งนั้นหรือนี่ก็ไม่ได้ใช้เขาอีก
4: ถ้าจะไปห่วงซื้อของใหม่เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้นี่เยอะอีก
5: ใช้นี่ไปก่อนออกแรงเอาเอง
4: ออกแรงเอาเอง
5: หวานไปก่อนเพราะนาน้อย
4: นามันน้อยแต่ถ้ามีนี่ก
5: ็กระดีไปนั่นแล้ว มันก็เซฟกำลังเราเนาะ
4: เออคราวนี้สองคนตายายก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น
5: ครับ
4: วันนี้พร้อมสู้ไหมล่ะจ๊ะ
5: เอ้าสู
4: ้ ให้สู้ก็สู้ไปเป็นไงครับผมพี่แสนครับ
6: ครับก็ลุงเป็นห่วงแต่สุขภาพร่างกายลุงนะครับเนาะตอนนี้ลุงว่ามันจะเหนื่อยนะครับลุง
5: ครับ
6: เหนื่อย
5: ครับ
6: ลุงก็ยังมีแฟนมียายอยู่นะครับเนาะก็กำลังใจช่วยลุงนะครับให้ลุงได้เงินไปซื้ออุปกรณ์หวานข้าวใช่ไหมครับลุงกับหวานปุ๋ยใช่ไหมครับสู้ๆนะครับลุงครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: วันนี้พร้อมร้องเพลงไหมพร้อมหรือยัง
5: จะร้องได้ไหมเนี่ย
4: เอ้าก็ไม่รู้ว่าเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้เพลงเตรียมเพลงอะไรมาครับ
5: หยาดเหงื่อพ่อแม่
4: เพลงนี้เพลงดีพร้อมหรือยังล่ะร้องเพลง
5: เอากัน
4: เอากันหยาดเหงื่อเพื่อแม่

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคนดูตบมือใหญ่เลยนะ
0: ขอบคุณทั่วหน้าเวทีเลยแต่ขึ้นต้นไม่สมดุลซะแล
1: ้วมันยังไงมันอาการมันยังไงล่ะ
0: ก็ลืมเนื้อไปนั่นแล้ว
1: โยก
0: แต่ไปร้องนานๆมันก็ดีไปแล้ว
1: ร้องนานๆมันก็ดีขึ้นมานะ
0: แกว่ายังไงอ่ะแกว่าดีไหม
1: แกว่าดีฉันว่าดีฉันว่าดีฉันว่าดีลุงๆทำอย่างเงี้ยฉันว่าดีแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวดูนะว่าเขาคิดกันยังไงกับผลงานเราบ้างนะโอเคไหม
0: ครับผม
1: โอเคยังไงครับพี่รัศนกครับ
2: ลุงพันธ์สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: ลุงพันธ์ขอบคุณมากเลยค่ะหนูมีความสุขมากหนูเชื่อว่าทุกคนในห้องส่งก็มีความสุขค่ะ
0: ครับ
2: ฟังลุงพันธ์ร้องเพลงแล้วมีความสุขมากเพราะลุงพันธ์ร้องแบบเป็นธรรมชาติเหมือนอดีตนักร้องมืออาชีพเลยค่ะแล้วก็จริงๆถ้าไม่ตื่นเต้นตอนหัวเนี่ยโอ้โหหนูว่าเรียกว่าแชมป์จะต้องกดดันเลยแล้วค่ะแล้วก็ขอให้ได้เงินไปซื้ออุปกรณ์ที่ต้องการเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะลุงพันธ์
0: ครับขอบคุณครับ
1: เป็นไงครับพี่ไทยครับ
3: พูดถึงเรื่องการร้องเพลงก่อนเลยแทบจะไม่มีที่ติเลย
4: ครับ
3: ไอ้ท่อนแรกอะผมยกให
4: ้ครับขอบคุณครับ
3: จริงๆลุงถ้าเรื่องการร้องเนี่ยถ้าไม่นักอันแรกเนี่ยนะครับลุงใช้เสียงได้สมบูรณ์แบบเทคนิครายละเอียดลุงพันเก็บได้ยิบเลยนะ
4: ครับ
3: และใช้เสียงเขาเรียกใช้เสียงเฮดโทนหรือเสียงหลบได้ดีด้วยแล้วก็เทคนิคดีมากทุกอย่างดีมากมันเหมือนคนเก่าเกม
4: ครับ
3: ลุงพันร้องได้จังหวะเป็นของลุงคุมเกมเพลงนี้ได
4: ้
3: สมูทและได้เป็นตัวของตัวเองมาก เดี๋ยวมารอตัดสินกันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากคือไม่ใช่ทั้งร้องดีแกมีเสน่ห์เดี๋ยวรอตัดสินครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณคร
5: ับอันชอบความเป็นธรรมชาติของลุงพันนะคะ
4: ค
5: เสียงร้องคือแบบเสียงหวานหล่อแล้วก็มันอาจจะมีนิดนึงตอนช่วงแรกๆที่แบบอาจจะเนาะนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นยิ่งร้องยิ่งดี
4: ครับ
5: ยิ่งร้องยิ่งมีเสน่ห์แล้วเหมือนยิ่งมีพลังด้วยเนาะแต่โดยรวมคือ ทั้งเสียงพูดทั้งคุยทั้งอะไรนี่คือเป็นคนน่ารักอะเนาะเป็นคนน่ารักน่ารักค่ะเชียร์ค่ะเชียร
4: ์ขอบคุณครับขอบคุณ

0: ป็นไงเป็นไงเป็นไงตื่นเต้นมากนี่เดี๋ยวครูสลาจะคอมเมนต์แล้ว
1: ก็รอครูนี่แหละ
0: เชิญครูครับ
2: สวัสดีครับลุงพันครับ
1: สวัสดีครับครู
2: การร้องเพลงเนี่ยมีแค่คำว่าเสียดายที่มันหายไปบรรทัดกว่าแต่หลังจากตั้งลำได้นี่ร้องดีมากครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์เสียงเพราะนี่คือการร้องเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ของคนอายุเท่าลุงพันที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมา
1: ครับครู
2: เสียงดีเก็บรายละเอียดได้และก็รู้ว่าแรงตัวเองเท่าไหร่ประหยัดใช้และมันเพราะมากเสียดายมีจุดอ่อนอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งแผลใหญ่ตอนเริ่มต้นที่ลืมเนื้อที่ลืมขึ้นไม่ทันอันที่สองคือมันมีลูกเบามากๆในบางช่วงเท่านั้นเองนะนอกนั้นคืองานยากของนายเลยเราเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณครับครู
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: มาถึงหน้าที่ของแชมป์24สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าดวลตัวตึงอย่างพ่อผ่านเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันครับ
0: คุยเรื่องชีวิตหน่อยตอนที่ธุรกิจล้มก็คือธุรกิจร้านเบียร์ถูกต้องไหม
4: ครับ
0: เจ็บไปหนักเหมือนกันครั้งนั้น
4: โอ้หนักอยู่ครับ
0: ตัดสินใจหนีไปบวชเลย
4: ใช่ครับ
0: ต้องเรียกว่าหนีถูกต้องไหม
4: ครับตอนนั้นก็หลายๆอย่างด้วยครับทั้งแบบธุรกิจก็ล้มทั้งที่แบบเราเคยพูดไว้กับพ่อกับแม่ด้วยครับทั้งสองอย่างด้วยก็ประจวบเหมาะ
0: เคยพูดว่าจะบวช
4: ใช่ครับ
0: เป็นไงบวชกี่วัน
4: บวช7วันครับ
0: 7วันแล้วพอศึกออกมา
4: ครับก
0: ็ได้อะไรติดตัวมาบ้าง
4: ได้สติครับสติแล้วก็ใจนิ่งขึ้นแล้วก็ได้สมาธิครับผม
0: แล้วก็คือเหมือนรางวัลที่ได้มาจากการศึกษาพระธรรมวันนี้พร้อมสู้ไหมน่ากลัวนะครับ
4: พร้อมครับ
0: ไม่ธรรมดานะครับกลัวไหมครับคนนี
4: ้กลัวกลัวอยู่ครับกลัวหลงเนื้อไปกับคุณลุง
0: พอติดเชื้อหลงเนื้อเหรอ
4: ครับ
0: อ้าววันนี
4: ้เป็นเพลงแกะใหม่ด้วย
0: แกะใหม่ด้วยเอาละขอให้โชคดีครับกับหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
4: ก่อนนิกาครับผม
0: จากนายครับ

0: Na jawohl. เป็นไงพี่แสงครับผมผลงานของนายครับ
1: น้องนายก็เสียงดีอยู่แล้วนะพี่เนาะทีนี้น้องนายก็เลือกเพลงเพราะๆคู่กับลุงเลยลุงคันเลยนะครับผมเอากำลังใจช่วยน้องนายแล้วก็คุณลุงด้วยครับลุงครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่มาร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราโดนเพลงชิงทุนได้ฟังนะครับลุงครับ
2: ขอบ
1: คุณน้องนายด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับมีคนเครียด1อัตราสมิทัยธนาบุตร
3: เขาไม่ได้เครียด
4: เครียดเลยจริงๆนายเลือกเพลงนี้มาแล้วเป็นจังหวะที่มันเป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยนายทำได้ดีเลยนะเพลงนี้นายเก็บรายละเอียดได้ดีถึงแม้จะหัดร้องใหม่มันทำได้ดีด
3: ีแล้วไม่ต้องเครียดอ่ะ
4: ก็ไม่รู้จะเลือกใคร
0: ขอบคุณพี่ไทยครับผมเดี๋ยวยังไงครับพี่แอนครับผม
3: เพลงนี้ร้องได้ดีนะคะคือแอนฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเออร้องได้ดีเลยแล้วก็แบบร้องแบบนุ่มคือไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเพลงที่แกะใหม่อะไรเงี้ยร้องดีค่ะเพลงนี้เยี่ยมเลยค่ะ
0: สวัสดีครับเพลงกุศลครับ
5: ก็เห็นตรงกันนะครับว่าเวลานายเลือกเพลงลูกทุ่งสับทุกวันนี้เขาใช้คำว่าลูกทุ่งสี่ท่อนมาแบบนี้ทีไรดูเหมือนว่าลงตัวกับความเป็นนายกับเพลงนี้ภาพรวมจึงน่าพอใจครับส่วนจุดอ่อนก็จะมีแค่คำขึ้นต้นผิดรู้สึกผิดนะผิดแค่นี้ลูกนอกนั้นถือว่าเพราะเลยวันนี้ตัดสินยากครับสักครู่ครับ
0: ขอบคุณครับเชิญครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้สนุกเฉยฮะวันนี้สนุกสุดมันเลยทีเดียวเพราะว่าทำได้ดีทั้งคู่ฮะถึงทางฝั่งลุงพันจะมีแผลให้ได้เห็นบ้างแต่ที่ทำได้คือระดับเพชรฮะส่วนแชมป์ของเราก็ดูเหมือนจะคืนฟอร์มกับบทเพลงลูกทุ่ง4ท่อนแบบนี้ดูซิว่าแบบไหนจะถูกใจกรรมการลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากกุศลาครับให้กูเริ่มก่อนเลยเพราะว่าวันนี้ตัดสินยากฮะดูสิว่าแบบไหนจะถูกใจและออกนำไปก่อนกุศลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นายครับผม

0: คะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของนายจบตรงนี้ฮะเขาคือแชมป์สมัยที่25ทันทีแต่ถ้าเป็นชื่อของลุงพันธ์ยางก่อนช้าก่อนเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนซีเรียมจบตรงนี้เลยหรือว่านางเอกต้องออกโรงพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์25สมัยจ้าคะแนนจากพี่แอนครับนายครับผมวันนี้สนุกไหมถามจริงๆ
1: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหม
1: คือว่าลุงก็อยากจะมาออกรายการ
0: เออ
1: สักครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ก็เราก็ไม่ได้อย่างใจแล้ว
0: เออ
1: กลับไปเมียของเล่นแล้วแน่แล
0: ้
1: ว
0: เอ้ยไม่ได้นะกลับไปโดนเมียเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: แม่ยายก็จะซ้ำอีก
0: โอ้ยยอมไหมยอมให้เมียเล่นไหมยอมให้แม่ยายซ้ำไหม
2: ไม
0: ่น่ารักไหม
2: น่ารัก
0: รักการเป็นเกษตรกรใช่ไหม
1: ครับ
0: อยากเป็นเกษตรกรเป็นนานๆใช่ไหม
1: ครับ
0: อยากมีความสุขกับการทำเกษตรนานๆใช่ไหม
1: ครับ
0: พวกเราทุกคนอยากให้ลุงมีความสุขแบบนั้น
1: ครับ
0: ผมได้ความเมตตาจากเงินชัยโย
1: ครับ
0: ให้มอบเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่สมควรได้รับมันไป
1: ครับ
0: และวันนี้ลุงพันธ์ครับ
1: ครับ
0: รับไปเลยฮะ
1: ครับ
0: เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมปุ๋ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เครื่องฉีดยากำจัดศัตรูพืชจากเงินชัยโย
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากครับ
0: อยากบอกอะไรกับเงินชัยโยบ้างครับ
1: ขอบคุณนะครับที่เมตตาให้ทุนไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรของเรา มันก็แบ่งเบาภาระหรือแรงของเราก็เหลือน้อยจะได้อยู่ไปอีกยาวๆเนาะขอบคุณเลยเงินชัยโยครับที
0: ่ออกให้เซอร์ไพรส์
1: ให้เซอร์ไพรส์ไปซื้อเครื่องมือทางการเกษตรเนาะ
0: เดี๋ยวดูที่ครูสลาว่าไงบ้างจ้า
1: ครับ
3: โอ้ดีใจกับลุงพันธ์นะครับ
1: ครับครู
3: จะได้เบาแรงจะได้มีความสุขในการทำไร่ทำนาเนาะ
1: ครับครู
3: ส่วนการร้องเพลงวันนี้เสียดาย
1: ครับ
3: ถ้าว่าไม่ลืมเนื้อนี่ผมว่าลุงพันธ์ชนะพูดคำนี้เลยเพราะว่ากรรมการทุกคนเห็นตรงกันว่าลุงพันธ์นอกจากร้องเพราะแล้วนี่ยังมีลูกพิสดารที่ลูกหลานรุ่นใหม่ทำตามไม่ได้นะ
1: ครับ
3: แต่พอลืมเนื้อมันก็เลยแผลใหญ่หน่อยก็เลยเป็นรองเท่านั้นนะครับ
1: ครูเดี๋ยวลุงไปซ้อมใหม่ก่อนแล้วก็ให้แล้วข้าวแล้วปลาค่อยว่ากันใหม่เน
3: า
1: ะ
3: ค่อยว่ากันใหม่นะครับลุงครับ
0: ครับผมคุณยา
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้ววันนี้รายการมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้อีก 3,000 บาทครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณลุงครับคุณลุงบ้าตอนนี้ถึงเวลาแชมป์25สบายกับร้องเงินทุนพันถึง 100,000 บาทแชมป์25สมัยไปเท่าไรดี
2: 100,000
0: ไปไปใกล้สำเร็จเข้าไปเกียร์กับการ

0: Greg Montagna! เป็นไงบ้าง
1: รู้สึกดีใจครับ
0: วันนี้แจ็คพอตแตกจ้าโอ้ฟังข่าวดีดีๆฟังข่าวดีดีๆทุนเดิมอยู่ 575,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 100,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงิน

0: ชัยโยอยู่ 675,000 บาทร้อนดังก็ยังชัยโยผู้ชมครับวินาทีเมื่อสักครู่นี้เราเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งกระโดดขึ้นมากอดกันด้วยเหตุผลเล็กๆครับหนี้ก้อนหนึ่งที่ครอบครัวนี้แบกไว้ถูกปิดแล้วครับผมยินดีด้วยหกแสนบาทที่มีมากี่ปีเนี่ย
1: เป็นระยะเวลาสั้นๆครับแต่ว่านายเปิดร้านคือเปิดปุ๊บก็ประมาณ4เดือนก็ขาดทุนล้มระนีระนาดเลย
0: ถ้าไม่ได้ใช้หนี้ก้อนนี้ที่ดินที่เอาไปจำนองไว้ก็อาจจะต้องถูกยึดเข้าไปเป็นที่ของคุณแม่ด้วยอยากบอกอะไรคุณแม่ยายบ้าง
1: ขอบคุณแม่หลายๆเด้อนะครับตั้งแต่ได้มาเป็นเคยกับบ่คือลูกเคยคือลูกชายคนหนึ่งได้กับฮักแม่ครับขอให้แม่อยู่กับลูกกับหลานนะครับไปโดนๆเก็บลมหายใจอยู่น้ำกันครับแม่เมื่อนี้เฮ็ดให้แล้วครับ
0: ใช้นี่แม่ยายได้แล้วจ้าโอ้ดีใจกับเขาไปด้วยใช่ไหม
2: ป
0: ล
2: ื้มใจค่ะปลื้มใจ
0: พี่รัตน์ต้องยังอยู่กับเราต่อนะครับในตอนหน้านะวันนี้ขอบคุณพี่แสนนาคาครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ปิดหนี้ไปด้วยเมื่อสักครู่นี่คือความรู้สึกที่คุณหาได้ที่นี่เท่านั้น6วันต่อสัปดาห์นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง1 31กับดนตรีเล่ง

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รถคันข้างหลังอ่ะตามเรามา3ไฟแดงแล้วนะคะแล้วก็พยายามจอดให้ระยะห่างให้เรามองเห็นเขาไม่ได้ด้วย
1: คุณคิดมากไปหรือเปล่ารถตั้งเยอะตั้งแยะก็อาจจะไปทางเดียวกับเราก็ได้

0: รถข้างหลังตามมาไม่ทันแล้วครับ
1: ขับวนไปก่อนเดี๋ยวค่อยใช้เส้นทางอื่น
0: ครับ

0: ผมเมื่อกี้นะถ้าไม่มีคนตัดหน้าพ่อนะพ่อตามทันแล้วล่ะ
1: พ่อครับนี่พ่อตามผมมาทำไมครับมันอันตรายทำไมไม่บอกผมก่อน
0: นานๆสิ้นทีมันก็สนุกดีนะลูก
1: แต่พ่อครับ
0: รัดห่วงพ่อพ่อก็ห่วงรัดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้คุณดีเขากำลังสงสัยว่ามีใครตามเขาอยู่แต่เขาต้องอยู่สักพักหนึ่งก็ค่อยหาวิธีใหม่

0: เอาไม้กูอีก 500,000
1: ถ้าจะแลกเพิ่มต้องเคลียร์ของเก่าก่อน
0: คนติดไว้ก่อนไม่ได้ไงวะมึงไม่รู้หรอว่ากูรู้ใครฮะ
1: ทราบครับแต่มันเป็นกฎ

0: เลยค่ะคุณพี่รับรองนะคะว่าหน้าเป๊ะผิวปังแน่นอนค่ะโอ้ยค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรกันคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะฟรีทุกรายการค่ะอภินันทนาการจากท่านค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: คราวนี้เราไปกันหลายคนนะโทรจองบอกเขาหรือยัง
0: ท่านคะระดับท่านไม่ต้องโทรไปจองให้เสียเวลาหรอกค่ะเดี๋ยวยายคุณดีอ่ะก็วิ่งตาเหลือกหาห้องให้เองแหละ วันนี้หล่อจังเลยนะคะ
1: พ่อเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องเงินใช่ไหมแกจะไปเล่นบ่อนไหนและคราวที่แล้วเสียไปเท่าไหร่สอนไม่รู้จักจำ
2: พ่อแต่ครั้งนี้พ่อต้องให้ผมจริงๆนะ2 ล้าน

0: พ่อต้องโอนให้ผมภายในวันนี้นะ
1: น่าสงสารท่านจริงๆเลยมีลูกชายคนเดียวแต่ก็ไม่ได้เรื่องเอาแต่ถ่
0: ายอย่ายุ่ง
1: น้อยๆหน่อยนะคะฉันอายุมากกว่าคุณหลายปีหัดเกรงใจกันบ้าง
0: ทำไมผมต้องเกรงใจผู้หญิงที่มาแต่ตัวแล้วมาจับพ่อผมด้วยล่ะครับ
2: คุณเพชรเขารักกันที่มันยากตรงไหนคะ
3: เอาละเอาละเอาละหยุดทั้งคู่เลยเพชรพี่หยุดก้าวร้าวนาริยาได้ละการเล่นการพนันเสียหาไปจ่ายเองฉันไม่ยุ่งริยา
1: ค่ะ

0: พิมพ์ไม่มี
1: แค่ 500,000 ก่อนก็ได้พิม
0: พ์ 500,000 พิมพ์ก็ไม่มีทำไมไม่ไปลองขอลูกแก้วดูล่ะได้ข่าวว่าตอนเนี้ยกำลังจะเป็นเมียมหาเศรษฐีไม่ใช่หรอเงินไม่กี่ล้านอ่ะมีให้อยู่แล้ว
1: ทำไมเป็นพูดดีนะที่แท้ก็รอเสียบไอ้รัดอยู่นะสิ
0: แล้วมันไม่ดีหรือไงฉันได้พี่รัดส่วนเธอก็ได้บ่อเงินบ่อทองคืนวินวินทั้งคู่

0: เงินในกองนี้มีอยู่5ล้านบาทแล้วก็นี่ฮะเครื่องเพชรชุดเล็กเอาไว้ใส่ออกงาน
1: สวยจังเลยค่ะ
0: นี่แค่ชุดเล็กนะคะเอาไว้ใส่เล่นๆยังมีชุดใหญ่ที่คุณแม่ฝากไว้ในธนาคารอีกเยอะส่วนในซองสีน้ำตาลนี่เป็นเงินสด1ล้านบาทเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนเงินเดือนของนภากับผลงานในบ้านจะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนอันนี้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะค่าใช้จ่ายกับค่าจ้างคนงานทั้งหมดตกเดือนละประมาณ 200,000
1: ค่ะแล้วพี่รัฐมาบอกลูกแก้วทำไมอะคะ
0: นี่ค่ะลาตู้เซฟ
1: รหัสตู้เซฟเหรอคะพี่รัฐเอามาให้ลูกแก้วทำไมอะคะ
0: เพราะว่าต่อไปนี้ลูกแก้วจะต้องดูแลทุกอย่างในบ้านของเราถ้านั้นพาจะมาขอเบิกเงินลูกแก้วก็เปิดเซฟได้เลยไม่ต้องบอกพี
1: ่ไม่ค่ะใครๆก็บอกว่า

0: ลูกแก้วเป็นคนใช้เงินเก่งทำงานก็ไม่เป็นดีแต่เที่ยวไปวันๆพี่รัฐจะมาฝากทุกอย่างที่ลูกแก้วไม่ได้นะคะพี่รัฐไม่กลัวว่า
1: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าลูกแก้วไม่ใช่คนเดิมและพี่เชื่อว่าลูกแก้วคนนี้จะไม่ทำให้พี่เสียใจ

0: พี่ฝากบ้านของเราด้วยนะ
1: ค่ะ

0: ุณดีคะซัพพลายเออร์แจ้งมาว่าเช็คขึ้นเงินไม่ได้ค่ะ
1: ฉันดูแล้วฉันเอาเงินเข้าไม่ทันน่ะบอกเขาว่าขอเลื่อนดีลเป็นเดือนหน้านะ
0: ค่ะแล้วเรื่องเครื่องมือใหม่จากเกาหลีค่ะที่คุณหมอโกศลเสนอในที่ประชุมคุณดีให้สั่งเลยไหมคะ
1: เอาไว้ก่อนเอาไปก่อนค่ะ
2: มีเรื่องรบกวนหน่อยค่ะตอนนี้สู่เดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงิน
1: เอาไว้ก่อนได้มั้ยฉันยังไม่อยากคุยเรื่องเงิน
2: แต่สู่จำเป็นจริงๆนะคะหวังว่าคุณดีจะช่วยเหมือนตอนนี้ที่สู่กำลังช่วยคุณดีเก็บเรื่องที่ให้ใครรู้ไม่ได้อะค่ะ

0: แต่วันนี้เพื่อนของท่านกับภรรยาจะมากันอีก8คนนะคะเตรียมห้องไว้ให้ด้วยผู้หญิงเนี่ยขอเป็นคอร์สยกกระชับใบหน้าแล้วกันนะคะส่วนผู้ชายเอาเป็นนวดอโรมาแล้วกันนะคะคุณดีคะคัดเฉพาะหมอนวดมือหนึ่งเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนค่าใช้จ่ายก็ตัดเป็นงบเอนเตอร์เทนของลาเบลแล้วกัน
1: งบส่วนนั้นเอาไว้รับรองแขกของลาเบลนะคะไม่ใช่แขกส่วนตัว
2: อะไรมันก็เหมือนกันแหละนะอะไรนะเล็กๆน้อยๆแค่นี้นี่อย่าคิดให้มันวุ่นวายไปเลยนะ
0: ใช่ค่ะแขกของท่านก็เหมือนแขกของลาเบลคุณดีลืมไปแล้วหรอคะว่าตอนนี้ท่านก็เหมือนเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งคุณดีคะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยต้องไปเช็คสมองบ้างนะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนลูกสาวไปอีกคนนึงอะ

0: เอาไปก่อนถ้าเป็นเจ้าของจริงๆเมื่อไหร่เขาไม่ใช้เงินของลาเบลถ้าคิดว่าเป็นได้นะ
1: คุณพูดจาแบบนี้นี่เหมือนไม่ให้ความเคารพกันเลยเงินที่เอาไปเนี่ยผมก็ต้องขอขึ้นดอกเบี้ยนะผมจะขอขึ้นดอกเบี้ยอีก 5% เริ่มจากเดือนนี
0: ้ท่านทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเราทำสัญญากันไว้แล้ว
1: ทำไมจะไม่ได้สัญญามันขึ้นอยู่ความพอใจของผมผมจะเปลี่ยนสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณไม่พอใจก็เอาเงินทั้งหมดมาคืนดิผู้หญิงเก่งอย่างคุณทำได้อยู่แล้ว

0: ายังงั้นก็จัดการค่าใช้จ่ายวันนี้ด้วยนะคะคุณเจ้าของ
1: Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: คณะกรรมการตัดสินให้ควายตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข31
3: หอมทองอยู่กับโอ๋มาตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวพี่จะขายมันเลยนะ
4: เอาหอมทองขึ้นรถไป
5: เอาทองขึ้นมาเอาทองขึ้นมาบอส
4: ถ้าอยากได้หอมทองคืนก็จ่ายมา2ล้านสิ
6: กูจะสอนให้ดูเอื้อมปั้นควายลงแข่งกับฟาร์มใหญ่อย่างมึง
7: ถ้าเราชนะการประกวดเราก็ได้หอมทองคืนแล้ว
8: เอื้อมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับควายกันเหรอ
7: เอื้อมเลยอยากให้พี่ช่วยไง
8: คลิปแรกเราทำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
7: หอมเงินวันนี้เนี่ยพี่จ้างเด็กเอ็นมาอาบน้ำให้เราด้วยนะก็คนมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนทั้งตัวและใจ
4: กูไม่ยอมให้มันหอมทองคืน
7: ยังไงครั้งนี้เอื้อมก็จะต้องชนะ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พร้อมรักบ้านทุ่ง
9: เริ่มวันพฤหัสบดี
10: ที่22
9: ตุลาคมน
10: ี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมีย
10: มเพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
10: โทรออก
11: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
12: ่รัฐบาลเอาอยู่นะ
13: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
14: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
15: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
16: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
11: ้ร่วมข่าวใหญ
15: ่คุยข่าวใหญ
11: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
17: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
18: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
17: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
19: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ส่วนค่าใช้จ่ายก็ตัดเป็นงบเอนเตอร์เทนของลาเบลแล้วกัน
2: งบส่วนนั้นเอาไว้รับรองแขกของลาเบลนะคะไม่ใช่แขกส่วนตัว
3: อะไรมันก็เหมือนกันแหละนะอะไรนะเล็กๆน้อยๆแค่นี้นี่อย่าคิดให้มันวุ่นวายไปเลยนะ
1: ใช่ค่ะแขกของท่านก็เหมือนแขกของลาเบลคุณดีลืมไปแล้วหรอคะว่าตอนนี้ท่านก็เหมือนเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งคุณดีคะถ้ามีเวลาว่างเนี่ยต้องไปเช็คสมองบ้างนะคะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนลูกสาวไปอีกคนนึงอะ

0: I'll be going. ถ้าเป็นเจ้าของจริงๆเมื่อไหร่เขาไม่ใช้เงินของลาเบลถ้าคิดว่าเป็นได้นะ
1: คุณพูดจาแบบนี้นี่เหมือนไม่ให้ความเคารพกันเลยเงินที่เอาไปเนี่ยผมก็ต้องขอขึ้นดอกเบี้ยนะผมจะขอขึ้นดูไปอีก 5% เริ่มจากเดือนนี
0: ้ท่านทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเราทำสัญญากันไว้แล้ว
1: ทำไมจะไม่ได้สัญญามันขึ้นอยู่ความพอใจของผมจะเปลี่ยน

0: ผู้ว่าไงคะ
1: ลูกแก้ว
0: ได้ข่าวว่ากำลังจะแต่งงานได้เป็นสะใภ้หมื่นล้านเลยนะ
2: ไม่ใช่เรื่องของนายอย่ามายุ่ง
1: แก้ว
0: เพชรขอยืม2ล้านสิน
2: ี่นายสติดีอยู่หรือเปล่าอย่ามายุ่งกับฉันปล่อย
1: ไม่ปล่อยเมื่อก่อนลูกแก้วยังเคยให้เพชรเลยตอนนี้เพชรเดือดร้อนมากจริงๆอ่ะมีแต่แก้วนะที่ช่วยเพชรได้อ
2: ่
1: ะ
2: เมื่อก่อนตอนไหนฉันไม่เคยให้นายยืมปล่อยนะ
1: อย่าทำเป็นลืมสิไม่งั้นแก้วก็ไปจี้หอยรัดมาก็ได้มันรวยจะตายหายไปแค่2ล้านอ่ะมันไม่มีทางรู้หรอก
2: ปล่อยถ้าไม่ปล่อยฉันจะเรียกรปภ.
1: ไม่ปล่อย
2: ปล่อย
1: ไม่ปล่อย
2: บอกให้ปล่อยช่วยด้วยค่ะพี่คะพี่คะช่วยด้วยค่ะ
1: เรื่องของผัวเมียคนอื่นอย่ายุ่ง
3: ใครเมียนายไอ้รัดอย่ามายุ่งกับเมียผมอีก

0: พี่รักใจเย็นๆก่อนนะคะ
1: ทำไมเขาถึงรู้ว่าเราอยู่ที่นี
0: ่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแถมจะมาขอเงินตั้ง2ล้านนะคะใครจะบ้าไปให้
1: คงจะร้อนเงินไม่ก็เสียพนันมานี่ดีนะที่เรานัดกันที่นี่พี่เลยไม่ช่วยทันคราวหลังอยากไปไหนมาไหนคนเดียวนะอย่างน้อยก็ต้องมีนภาไปด้วยใช่ไหม
0: ค่ะพี่รักทำเขาไปขนาดนั้นเขาคงไม่กล้าตามมาแล้วล่ะค่ะสั่งอาหารเลยไหมคะหิวแล้ว
1: น่าสิฮะอยากกินอะไรก็เต็มที่เลยนะฮะ
0: ค่ะ

0: ็บมากไหมคะ
1: นิดหน่อยค่ะ
0: ประคบซะหน่อยนะฮะ

0: ช่วงนี้ลาเบลไม่ค่อยมีกำไรเลยอะค่ะดีหมุนเงินไม่ทันเลยสปายเออร์ก็เร่งแล้วสุจีรายยังมาบีบเอาเงินจากดีดีไม่น่าไว้ใจนางงูผิดนี่แหละ
1: สามล้านพอไหม
0: ขอสักห้าได้ไหมคะ
1: ขวัญเพิ่งทำคลินิกอะผมต้องการเงินบางส่วนไปบ้าง
0: ไม่เป็นไรค่ะดีเข้าใจยังไงลูกคุณก็ต้องมาก่อนเสมอเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณก็คือลูกไม่ใช่ดี
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณดี
0: จะไม่ใช่อย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะดีทำเพื่อคุณมาตั้งมากเก๋แค่5 ล้านน่ะคุณยังให้ดีไม่ได้เลย

0: คุณเล่นใจแต่ดอกแบบนี้มา 2-3 เดือนแล้วเงินต้นไม่มีเลยเพราะว่าแบบนี้ต่อไปไม่ดีนะ
1: ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะค่ะใกล้ปีใหม่คนไม่ค่อยทำสัญญกรรมกันถ้าหมดหน้าเทศกาลไปแล้วน่าจะดีขึ้นตายจ่ายคืนทีละนิดทีละนิดแบบเนี้ยน่าเกลียดจังเลยอะค่ะ30ปีจะได้คืนครบ1,000 ล้านนี่เนี่ยดีจะคืนให้ท่านครบแน่นอนค่ะ
0: เงินต้นน่ะมันจะทบไปเรื่อยนะแต่คุณจ่ายดอกแบบนี้เนี่ยมันไม่ไหวนะถ้าคุณมีปัญญาจ่ายแค่นี้เนี่ยคนฉลาดอย่างคุณเนี่ยคงคิดได้นะว่าต้องถอยแล้ว
1: ดีขอเวลา2 เดือนนะคะถ้าผ่านช่วงโลไปเมื่อไหร่ดีจะจ่ายเงินต้นให้ท่านครบแน่นอนค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราหมายถึงท่านกับริยาก็เป็นเจ้าของมากกว่าครึ่งแล้วสิคะใช่ไหมคะคุณดี

0: แล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
2: ่8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
7: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละจะรออีกครึ่งอยู่นะ
9: หินไม่นานหรอก
10: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
11: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
9: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
12: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
6: ันกลับมาแล้วนี่
10: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
6: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
10: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
13: ตาหายไปไหนมา
10: ไอ้เจ็ดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
14: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
10: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
15: ว้ายขนมจะพามาลบ
6: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
10: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
16: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
6: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
12: ้วัยยอค่ะอย่าให้ตกกันในงานสักทีวะ
17: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
14: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
18: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
10: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
6: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
14: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
16: เธอเป็นใคร
14: ตาแก่แล้วก็เนี้ย